0: เราอาจจะเคยลิ้มลองเมนูที่มีรสและสัมผัสอันแปลกประหลาดแต่ก็บอกไม่ได้ในทันทีว่าชอบหรือไม่จนเกิดความสงสัยสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ชวนหลงไหลและตราตรึงในความทรงจำเมื่อได้ลองอีกครั้งก็รับรู้ได้ในทันทีว่าโหยหาเข้าไปแล้วเพราะการรังสรรค์เมนูที่ผสมผสานวัฒนธรรมแนวคิดและวิธีการกินจนทำให้เกิดเป็นเมนูอันล้ำค่าน่าลิ้มลองนี้คือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคลุกคัลเจอร์
1: อาหารที่ไม่มีขีดจำกัดมันก็ไม่ต่างกับนักเขียนเพลงที่สามารถเขียนเพลงโดยไม่มีขีดจำกัดเราจะมองอาหารเหมือนศิลปะค่ะเหมือนศิลปะว่าการผสมผสานระหว่างรสชาตินี้กับรสชาตินู้นความเหมาะสมความลงตัวในแต่ละเมนูก็คือล้วนแต่เกิดจากความรู้สึกที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่มีสูตรตายตัวอยู่แล้วเพราะมันเป็นศิลปะ

0: ื่อคนต่างถิ่นมาเยือนเชียงใหม่ก็มักจะนึกถึงข้าวซอยเมนูที่คนต่างถิ่นบอกว่าแปลกแปลกที่เรียกว่าข้าวซอยแปลกที่ต้องทานเส้นในน้ำกะทิแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำกะทิแปลกที่ต้องทานคู่กับผักดองและหอมแดงฉุนๆแต่ออกรสหวานในทันทีเมื่อทานพร้อมข้าวซอยแปลกตรงเส้นทอดกรอบที่ทำให้สัมผัสสนุกมากขึ้นในปากและแปลกตรงที่ไม่ว่าจะไปทานข้าวซอยที่ไหนก็รสชาติไม่เหมือนกันเสียทีเดียวยิ่งทำให้ความแปลกนี้ตราตรึงและติดอกติดใจคนต่างถิ่นจนบางคนต้องทำภารกิจตระเวนชิมข้าวซอยทั่วเมืองเชียงใหม่กันเลยทีเดียวล่ะครับ
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือก็คือว่าหนึ่งนะคะคือเป็นอาหารที่เรียบง่ายแต่ว่าเขาก็มีเสน่ห์ของเขาคือมีความละเอียดในแต่ละดีเทลคือใช้วัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นจริงๆ
2: ถ้าพูดถึงอาหารเหนือเนี่ยทุกคนจะต้องนึกถึงรสชาติของอาหารแล้วก็กลิ่นอายของเครื่องเทศทางเหนือเรานะคะเพราะว่าเครื่องเทศทางเหนือเรานี่ส่วนมากแล้วมันจะอร่อยกว่าที่อื่นอาจจะเป็นเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยอะไรด้วยนะคะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวซอยที่เราคุ้นเคยสู่เมนูสุดพิเศษเอาใจคนรักสุขภาพทั้งการเลือกวัตถุดิบการปรุงบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยครับว่า2เมนู2สไตล์ในวันนี้เห็นแล้วต้องอยากลองทั้ง2เมนูแน่นอนครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูข้าวซอยปลาแซลมอนนอร์เวย์โฟมกะทิที่ถูกคิดค้นและรังสรรค์โดยเชฟจอยนั่นเองครับที่หากใครได้ไปที่ตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม่อาจเคยแวะทานข้าวซอยของแม่จอยเพราะแม่จอยคนนี้ทั้งใจดียิ้มเก่งแถมรสชาติยังถูกปากทำให้ใครๆก็ติดใจในข้าวซอยของแม่จอยนี่เลยครับ
2: สวัสดีค่ะแม่จอยนะคะมาจากร้านข้าวซอยแม่จอยค่ะต้องบอกก่อนนะคะแม่จอยเข้าร่วมกลุ่มของสมาคมอาหารจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางสมาคมก็ได้ประสานกับของแกสโตรโนมีนะคะในเรื่องร้านที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งร้านแม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการของแกสโตรโนมีนะคะจากที่เราทำการผลิตข้าวซอยหรือเราการทำข้าวซอยของเรามันก็จะเป็นรูปแบบเดิมๆใช่ไหมคะแต่พอเราได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเทคนิคการทำหรือว่าการใช้ทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประกอบการทำอาหารเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นแตกต่างทำให้อาหารนี่ดูน่าทานนะคะดีมากค่ะข้าวซอยนี่นะคะคือตั้งแต่เล็กเนาะแม่ก็จะเห็นแล้วว่าข้าวซอยอ่ะมันก็จะมีเป็นเส้นสีเหลืองๆมีน้ำแกงมีไก่หรือหมูหรือเนื้อนะคะแล้วแต่นะคะเพราะว่าที่บ้านแม่เขาทำขายมานานนะคะซึ่งก็จะเป็นประมาณของแม่นี้เป็นร้านรุ่นที่3นะคะที่เราทำนะคะโดยปกตินะคะข้าวซอยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพใช่ไหมคะว่าข้าวซอยหมูข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราใช้วัตถุดิบที่มันแตกต่างออกไปซึ่งมันมีทั้งโอเมก้า3เยอะแล้วมีทั้งโปรตีนที่ดีนะคะไขมันดีเราก็น่าจะเอาตรงนี้มาให้กับลูกค้าได้ทานซึ่งมันก็เป็นเกี่ยวกับดีต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าบุคคลทั่วไปนะคะที่รักสุขภาพนะคะทำเมนูข้าวซอยปลาแซลมอนนอร์เวย์โฟมกะทิค่ะเราต้องเตรียมวัตถุดิบขาดไม่ได้คือกะทิแล้วก็เครื่องแกงที่เราทำนะคะซึ่งก็จะมีกระเทียมหอมแดงตะไคร้ผิวมะกรูดนี่ค่ะรวมกันแล้วมาโขกแล้วจะได้นี่เป็นแกงที่กลมกล่อมกลิ่นหอมของผิวมะกรูดนะคะแล้วก็เอามาผัดกับกะทิแต่ว่าก่อนที่เราจะผัดเราก็ต้องมีผงกะหรี่ด้วยในการทำนะคะซึ่งใส่พวกนี้ลงไปก่อนแล้วผัดให้เครื่องแกงมันมีรสหอมแล้ว เราก็ตามด้วยเครื่องปรุงที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัดน้ำตาลนิดนึงหรือจะใส่ผงปรุงรสนิดนึงแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาของพวกนี้นะคะผัดให้หอมแล้วก็ตามด้วยหางกะทิพอเราใส่หางกะทิให้มันเดือดในน้ำแกงให้มันเข้ากันแล้วเราก็ตามด้วยหัวกะทิอีกทีนึงพอหัวกะทิเดือดแล้วเราก็ต้องรีบปิดไฟนะคะเพราะถ้าข้าวซอยเนี่ยตั้งนานๆกะทิแตกมันแล้วรสชาติของความอร่อยมันจะไม่เกิดนะคะมันจะไม่อร่อยค่ะขั้นตอนของการทำปลาแซลมอนนี้นะคะเราก็จะเอาไปทอดย่างไฟนะคะโดยใช้น้ำมันนิดเดียวนะคะเราก็จะเอาปลาแซลมอนเนี่ยมาทอดให้หนังกรอบก่อนนะคะแล้วก็กลับได้

ราก็พักไว้แล้วก็จะมาทำเส้นข้าวซอย

แล้วก็จะทำเส้นข้าวซอยแล้วก็น้ำแกงอะไรพวกนี้ให้เสร็จเราเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างให้เสร็จแล้วเราก็มาจัดจานแล้วก็ตามด้วยน้ำแกง

0: แล้วเราก็ปรุงแต่งหน้าจานด้วยดอกไม้ที่ทานได้นะคะซึ่งสวยงามมากค่ะตัวโฟมกะทินะคะก็ทำให้อาหารจานที่แม่ทำเนี่ยค่ะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูแล้วน่าทานมากขึ้นค่ะเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะคะได้กับทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยค่ะตามด้วยเครื่องเคียงนะคะก็จะมีผักกาดดองหอมแดงมีมะนาวแล้วก็มีพริกข้าวซอยนะคะถ้าท่านใดชอบทานเผ็ดนะคะก็เติมพริกลงไปชอบเปรี้ยวก็เติมมะนาวชอบหวานก็เติมน้ำตาลนะคะคือรสชาติของอาหารเนี่ยจะอร่อยกลมกล่อมนะคะพอเราได้มาทานกับแซลมอนที่เราไปแชร์ในกระทะแล้วเนี่ยมันยิ่งอร่อยหนังปลาแซลมอนก็จะกรอบแล้วหอมปลาแซลมอนค่ะเราใช้ปลาสดนะคะข้าวซอยเนี่ยนะคะแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางร้านก็อาจจะข้นแต่บางร้านก็อาจจะกลางๆบางร้านก็อาจจะเป็นข้าวซอยน้ำใสๆนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าสูตรของแต่ละร้านนะคะที่เขาจะทำรังสรรค์อาหารออกมาจะไม่เหมือนกันนะคะ
1: จากเมนูข้าวซอยของแม่จอยที่สืบต่อสูตรมาถึง50ปีและได้มีการพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยทั้งรูปแบบอาหารและรสชาติของน้ำข้าวซอยที่อร่อยลงตัวรวมไปถึงเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคโดยการนำปลาแซลมอนย่างให้เนื้อนุ่มและหนังที่กรอบพอดีเสิร์ฟพร้อมโฟมกะทิหวานมันว่าแล้วก็อยากคีบเส้นชุ่มน้ำที่มีเนื้อปลาและเส้นกรอบเล็กน้อยเข้าปากตามด้วยผักดองสักหน่อยคงอร่อยสุดๆไปเลยแหละครับข้าวซอยมีต้นกำเนิดมาจากชาวจีนมุสลิมที่อพยพมาจากมณฑลยูนนานประเทศจีนมาอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยแต่เดิมข้าวซอยไม่มีกะทิเป็นส่วนประกอบจะเป็นแบบน้ำใสเรียกก๋วยเตี๋ยวห่อบางก็เรียกป้าปลาซอยด้วยลักษณะของเส้นที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวนำมานวดแล้วซอยเป็นเส้นเล็กๆแต่น่าเสียดายที่ข้าวซอยน้ำใสไม่ได้รับความนิยมมากนักต่อมาได้มีการเพิ่มกะทิเข้าไปจนทามข้าวซอยมีลักษณะเข้มข้นขึ้นคล้ายน้ำแกงของชาวมุสลิมทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากกลายมาเป็นลักษณะข้าวซอยที่รู้จักกันในปัจจุบันความหนักเบาของกะทิจะแตกต่างไปตามสูตรของแต่ละที่บางก็เข้มข้นเสิร์ฟแบบคลุกคลิกทานกับเนื้อวัวเปื่อยๆบางก็ไม่เข้มข้นมากบางเบากว่าแต่ยังคงหอมด้วยเครื่องเทศทานคู่กับไก่ชิ้นน่องไก่ส่วนเส้นข้าวซอยจะแบ่งเป็นเส้นไข่มีทั้งแบบเส้นกลมคล้ายเส้นอุด้งของญี่ปุ่นและแบบเส้นแบนคล้ายเส้นพาสต้าแบบอิตาลีบางก็ว่าเส้นแบนจะมีสัมผัสที่เหนียวนุ่มและเป็นที่นิยมกว่าแต่ที่ขาดไม่ได้คือเส้นกรอบที่จะช่วยสร้างสัมผัสให้เพลิดเพลินมากขึ้นรสชาติของข้าวซอยคือความกลมกล่อมอย่างนุ่มนวลเราจะได้กลิ่นเครื่องเทศที่ถูกละลายให้เข้ากันด้วยน้ำกะทิหอมมันออกรสหวานเล็กน้อยจากน้ำตาลมะพร้าวสามารถปรุงรสเปรี้ยวจากมะนาวสดเพิ่มได้หรือจะทานคู่กับผักดองเครื่องเคียงที่ทำให้เอนจอยได้จนหมดชามหากชอบทานเผ็ดพริกข้าวซอยก็ทีเด็ดเหมือนกันครับเป็นน้ำมันพริกที่หอมกลิ่นพริกคั่วกระทะและเครื่องเคียงที่เข้ากันได้อย่างประหลาดคือหอมแขกหรือหอมแดงก็ได้ครับที่จะออกรสหวานขึ้นเมื่อทานคู่กับข้าวซอยบางคนถือว่าขาดไม่ได้ต้องมีทุกครั้งดังนั้นข้าวซอยจึงเป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานระหว่างอาหารจีนอาหารตะวันออกกลางและอาหารเอเชียอาคเนย์ที่หากว่าใครได้กลิ่นของข้าวซอยแล้วก็ยากจะปฏิเสธได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูแพลนเบสอาหารทางเลือกไร้เนื้อสัตว์ที่รังสรรค์โดยเชฟซินเจ้าของร้านกูโซคิเชนที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้อาหารแพลนเบสน่ารับประทานมีรสชาติที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าอาหารที่มีเนื้อสัตว์กับเมนูฟิวชั่นเบอร์เกอร์เฮดซอสข้าวซอยเมนูสุดว้าวที่เต็มไปด้วยสุขภาพจานนี้นี่แหละครับ

สวัสดีค่ะชื่อวารีกนกคุณนะคะหรือทุกคนจะเรียกว่าพี่ซินก็ได้นะคะตอนนี้คือซินก็เป็นเจ้าของของร้านกุโซคิทเช่นซึ่งกุโซคิทเช่นเองเราเป็นอาหารวีแกนหรือที่เรียกว่าแพลนเบส 100% ตอนนั้นคือเนื่องจากว่าเราเข้าไปในส่วนของนวัตกรรมอาหารก่อนนะคะหรือเรียกว่าโครงการของฟินของทางมช.นะคะเดิมทีคือ

พี่อยากจะหาวิธีในการที่จะถนอมอาหารที่ทางร้านเรามีหลากหลายชนิดมากเพื่อที่จะทำ product ออกมาขายนอกเหนือจากที่อยู่ในร้านค้าอย่างเดียวเลยมีโอกาสได้เข้าโครงการกับทางเชียงใหม่ก็คือฟินแล้วได้มีโอกาสเจอกับอาจารย์ที่เชียงใหม่แล้วก็เขาเห็นว่าทั้งร้านอาหารแล้วก็product ของทางคุโซเองอ่ะน่าสนใจเพราะว่าเราเป็นวีแกนใช่ไหมคะก็คือหรือว่าเรียกว่าอาหารที่ทำจากพืช 100% แล้วมีความธรรมชาติแล้วก็ใช้วัตถุดิบทางท้องถิ่นเลยอาจารย์ก็คือเขาเห็นว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจเขาก็เลยชวนเข้ามาในโครงการของลานาแกสโทรนอมีหลังจากที่เราไปจอยทางเฟนนะคะเสน่ห์ของอาหารเหนือก็มันจะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนภาคอื่นโดยที่ว่าเขาเรียกวัฒนธรรมของทางเหนือเองอ่ะคือการใช้ชีวิตแบบสบายๆการใช้ชีวิตไม่เร่งรีบวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เรียบง่ายแต่มีความละมุนละไมสะท้อนความเป็นไทยค่อนข้างเยอะเพราะวิถีชีวิตเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีรายละเอียดค่อนข้างที่จะแบบไม่ใช่แบบเร่งรีบแล้วก็ข้ามขั้นตอนต่างๆของชีวิตไปใช่ค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆเลยเนี่ยคือเนื่องจากว่าตัวเบอร์เกอร์ของกุโซคิทเช่นเองอ่ะเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านนะคะแล้วเราก็ได้รับรางวัลจากหลายที่เลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจแล้วพอได้เล่าเข้าร่วมโครงการปุ๊บเนี่ยเราก็มีอาจารย์ให้คำปรึกษาแล้วก็มีเชฟทางลานาแกสโทรนอมีเองเนี่ยก็ได้ร่วมกันเข้ามาช่วยพัฒนาว่าเราทำเมนูที่เกิดจากการผสมผสานตรงนี้ขึ้นมาสะท้อนความเป็นทางเชียงใหม่ทางเหนือเนี่ยค่ะนั่นคือที่มาของเมนูนี้เมนูวันนี้ที่จะทำก็คือเบอร์เกอร์ข้าวกล่ำค่ะแทนที่เราจะใช้ขนมปังซึ่งเป็นส่วนของตัวเบอร์เกอร์เนี่ยเราก็จะใช้ข้าวกล่ำซึ่งเป็นข้าวทางพื้นเมืองทางเหนือซึ่งทางมช.พัฒนาขึ้นมาสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมามีความนุ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวไส้เบอร์เกอร์หรือว่าตัวที่เราทำเป็นแพตตี้ขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะเป็นรสชาติแบบกลางๆเราก็จะปรุงให้มีรสชาติของข้าวซอยเข้าไปโดยใช้เครื่องเทศแล้วก็กะทิต่างๆทำให้มีความละมุนของความข้าวซอยเข้าไปในตัวเบอร์เกอร์ค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในเมนูนี้นะคะที่หลักๆก็คือตัวไส้เบอร์เกอร์เองก็คือเกิดจากขาเห็ดหอมนะคะกับเห็ดหอมสดกระบวนการทำนะคะตัวไส้แพตตี้เองอย่างที่บอกค่ะคือเราก็ต้องใช้ตัวที่เป็นขาเห็ดนะคะไปแช่น้ำให้เขาแบบเกิดความนุ่มนิ่มก่อนหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการกระบวนการที่เราต้องแช่เครื่องเทศต่างๆเพื่อให้กลิ่นเขาออกไปแล้วจะต้องผ่านกระบวนการผัดโดยใช้เครื่องเทศก็คือหมายถึงพวกรากผักชีกระเทียมหอมทั้งหลายแหล่พริกไทยดำอะไรเงี้ยในการผัดให้เขามีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเอาไปผ่านกระบวนการหมักอะค่ะให้เขามีรสชาติที่เข้าเนื้อหลังจากนั้นก็คือเราก็จะต้องมาผัดอีกรอบนึงโดยการที่เอาสิ่งที่เราหมักไว้มาผัดอีกรอบนึงแล้วมาปั้นเป็นก้อนพอปั้นเป็นก้อนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องใช้ลักษณะเป็นตัวแป้งในการที่จะเชื่อมให้เขาติดกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพักเสร็จแล้วเราก็จะไปจี่ไปค่อยๆทอดให้เขาติดแล้วก็เหมือนว่าให้เขาสุกอะค่ะหลังจากนั้นคือเราก็จะไปพักไว้พอพักไว้เสร็จเราก็จะมาทำส่วนของคือข้าวกล่ำแล้วก็หุงไว้นะคะตัวซอสที่เราจะมาทำเกี่ยวกับไอ้ตัวเครื่องเทศเนี่ยเราก็จะใช้ซอสที่เกิดจากเห็ดหอมแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ในการที่จะทำเป็นซอสขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือเราก็จะใช้เครื่องเทศหรือเครื่องแกงข้าวซอยเนี่ยไปผัดกับกะทิ

สริมเราก็ใช้ไอตัวครีมเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะผัดเข้ากันให้เกิดมันเป็นครีมข้าวซอยขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือสามารถเสิร์ฟด้วยกันกับข้าวแล้วก็สลัดได้เลยค่ะ

0: รสชาติเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าถ้ามองจากโลแบบภายนอกเนี่ยเราก็จะเหมือนเอาเนื้อ2ก้อนที่มันเนื้อวัวที่ปั้นเป็นเหมือนไส้เบอร์เกอร์หรือว่าสเต็กนะคะ2ก้อนเสร็จแล้วก็มา อยู่ด้วยกันเสร็จแล้วก็จะมีข้าวก่ำที่เราปั้นเป็นก้อนเล็กๆอยู่ข้างๆนะคะพร้อมกับสลัดที่เราเตรียมไว้เสิร์ฟพร้อมกับครีมข้าวซอยเนี่ยค่ะเวลาทานเข้าไปเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีรสชาติของข้าวซอยแต่ในขณะที่มันไม่มีเส้นข้าวซอยในขณะที่มันไม่มีน้ำข้าวซอยแต่มันจะมีความนัวของเหมือนทานเนื้อกับอะไรที่เป็นครีมนัวๆแล้วก็มีข้าวไปด้วยกันแล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยผักสลัดที่เราเสิร์ฟไปด้วยกันนะคะคือตัวคุโซเองเนี่ยเราก็เมนูเราก็ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วพี่ใช้ประสบการณ์กว่า20ปีในการเรียนรู้ที่จะทำอาหารวีแกนหรือว่าอาหารแพลนเบส 100% ให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นอาหารที่อร่อยสามารถทานได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะคุโซเองเนี่ยเราก็จะมีครบเกือบทุกอย่างเลยการที่จะทำข้าวกับเบอร์เกอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่เราอยากจะทำอยู่แล้วว่าเราอยากจะสร้างอะไรที่รู้สึกว่ามันมีความแปลกใหม่ในขนาดเดียวกันมันก็อยู่บนพื้นฐานของความโดดเด่นของแต่ละที่มารวมกันเพราะสิ่งที่เกิดมาใหม่ก็เท่ากับว่ามันก็จะมีความเด่นหรือมีความสองเท่าของความเด่นของแต่ละจุดมารวมกันซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าอร่อยด้วยค่ะ
1: เบอร์เกอร์เห็ดซอสข้าวซอยเมนูฟิวชั่นที่นำเอากลิ่นอายล้านนาปะทะกับเบอร์เกอร์ต่างชาติเสิร์ฟคู่กับข้าวกล่ำแทนขนมปังที่ให้น้ำตาลน้อยกว่าและยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์เต็มๆจากวิตามินในข้าวรสชาติไม่เผ็ดจัดและถึงแม้ว่าจะไม่มีเครื่องปรุงอย่างน้ำปลาและกะปิที่ต้องใช้ในข้าวซอยเพราะไม่ใช้เนื้อสัตว์แต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยล่ะครับสมแล้วที่เป็นเมนูฉบับแกสโทรโนมีที่นอกจากจะดูมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพยังดึงดูดให้อาหารแพลนเบสดูน่าสนใจมากกว่าเดิมในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่พัฒนามาจากข้าวซอยสู่เมนูใหม่ทั้งการเสิร์ฟการปรุงและการทานจาก2เชฟ2สไตล์และที่สำคัญเรายังได้เห็นว่าข้าวซอยในฉบับของเชฟทั้ง2คนคือการนำกลิ่นและรสที่โดดเด่นอยู่แล้วของข้าวซอยมาเล่าใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะสายสุขภาพทั้งการเปลี่ยนจากเนื้อวัวเป็นปลาที่มีไขมันดีหรือเลือกแบบที่ไม่ต้องทานเนื้อสัตว์เลยก็ยังได้รสชาติข้าวซอยแบบดั้งเดิมได้เหมือนกันนักชิมข้าวซอยคงต้องบันทึกไว้เป็นหนึ่งในลิสต์เมนูข้าวซอยที่ต้องชิมในเชียงใหม่ให้ได้แล้วล่ะครับแม้ว่าเมนูข้าวซอยจะเดินทางผ่านการเวลามาตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่19และดูเหมือนว่าแนวโน้มของข้าวซอยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาใจนักชิมในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นเพราะกลิ่นและรสเฉพาะตัวที่เป็นความแปลกนี้แหละทำให้ผู้คนต่างถิ่นรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองยังหลงไหลในข้าวซอยอยู่เสมอชอบแล้วชอบเลยไม่มีเลิกชอบเราอาจจะเห็นการเดินทางของข้าวซอยไปในต่างแดนที่รสชาติถูกปรับให้ทานง่ายหรือการเดินทางของข้าวซอยที่ถูกทำให้เป็นแบบสำเร็จรูปเพื่อง่ายต่อการรับประทานทุกที่ทุกเวลาเพราะความไร้ขอบเขตอาจเกิดสิ่งใหม่ๆได้เสมอในตอนหน้าจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนพบกันได้สัปดาห์หน้าครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท้
5: ทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอทำแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์8
2: มรรคมีองค์8
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
3: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
4: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
3: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่

0: งบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
1: แล้วเราจะเรียนรู้มาร์กได้ยังไงเจ้าคะ
0: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มาร์กเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมาร์กได้มีอะไรบ้าง
2: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
3: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
0: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
2: โชคดีได้กลับมา
1: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
3: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
0: รีบไปได้แล้ว
2: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
3: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
2: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
1: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
2: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
3: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
5: นั่นน่ะเขาจับเลยจับเลย
1: จับเลยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าน่าไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนเร็ว
3: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
2: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
1: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
3: ฮ
1: ึฮึ
3: เฮ้ยเฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
2: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
3: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
5: ข้าเดี๋ยวข้าไหนนะ
4: ปีนอ่ะ
5: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
6: อย่าคิดว่าจะ
3: เร็วไปเร็วเอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
5: จับเด็กคนนั้นไว
6: ้รีบตามไปแล้ว
3: อย่านะเอ้ย
5: หยุดนะห
3: ้
5: ามทำอันตรายเพื่อข้าเด็ดขาดเลย
3: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
5: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเองก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
1: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
2: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงง
5: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
1: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
5: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี
3: ่ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
5: เอ๊ะอะไรเหรอ
3: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
7: โอ้ยเจ้าปัน
5: อะท่านหัวหน้าเกาะเรียกรวมพลแล้วไปกันเถอะ
7: อ
5: ้
7: าวรอด้วยสิเข็มทอง
8: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
7: คำทำคำไทย
2: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
3: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
2: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
3: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปปติฉันนะมรณะแล้วสินะ
2: อัปปติฉันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
3: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิจฉันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
2: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
3: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
2: อ
3: ๋
2: อใช่แล้วใช่แล้ว
7: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
3: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็very good yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือใจเร็วที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ could you explain what means คำนั้นนะเนาะ means

คุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่สามค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอสิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม so what you're saying หรือ so what you're asking is สิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก you mean is that right หรือ you mean right คุณหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อเราอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: there is one children who is diagnosed with autism. So it has been very prevalent in Thailand now. My research is onthe DIR floor time in the clinic. The DIR is a new way intervention of the children with autism and other special needs, all the children like Down syndrome and all developmental delay children. DIR is the flip side, the model. In the past, when we work with the children, we only teach children, ask them to do things of what we.Structure and then give the external motivation like snack or something like external. But we found that the children cannot generalize what was taught into the real world. So now we look at the internal motivation of the child and it is a parent implemented model that the parent can do at home. And also it is a play based.Because what we emphasize on is the relationship between the parents and the child. And that's the key to the child development. And also we look at the brain that is different from each child with special need. They are different from each other. So parent has to know what the difference of their child and then how to play.How to use the activities in daily living to help the child climbing the developmental ladders. The first step of the research is that we teach the parents of the model of the DIR floor time that has been adopted into the Thai culture. And then the parents come to the clinic once a month.

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจา

0: มันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
1: ช่วยแล้ว
0: อ่ะยังงั้นก็ช่วยกันขนท่อเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
1: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
0: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
0: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระร่วงท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระร่วงและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระร่วงแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
0: ใช่
2: ถูกมากเลย
0: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
3: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
3: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
3: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
4: ช่างดีเหลือเกินโอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
3: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
4: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างขาใครจักใคร่ค้าม้าขาใครจักใคร่ค้าเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู
5: ่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
4: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางด้านตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
4: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
4: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู
3: ่พระร่วงที่ทำนบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
5: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิ
2: อยากให้เขียนหรอ
5: ก็ได้
2: พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาน่ะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้น่ะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปลูกเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู่
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สวัสดีคุณแม
4: ่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมเก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ละ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
6: เออ
3: ไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานพ้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
9: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
9: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
10: ปลอดภัย
11: ครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมเตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแ

0: และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
1: เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
0: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
2: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
3: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
0: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
2: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
4: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
2: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
0: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
2: สวัสดีครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
4: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
2: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

พระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเรื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามเก้าทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่า5จนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

สงสัยไหมว่าจดหมายสายลับเขียนขึ้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามชมกันว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสุริลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองผมมีข้อความพิเศษนะครับที่อยากจะมอบให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับซึ่งผมได้เขียนไว้ในกระดาษแผ่นนี้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยท่านผู้ชมอ่านออกไหมครับว่าผมเขียนว่าอะไรพอจะนึกออกไหมครับว่าผมใช้อะไรเขียนแล้วจะมีวิธีในการที่จะอ่านข้อความนี้ได้อย่างไรถ้ายังนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการแสดงให้ดูนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะอ่านข้อความนี้อย่างไรเอาละครับน้องๆคิดออกหรือยังครับว่าเราจะมีวิธีอ่านจดหมายพิเศษที่ผมเขียนให้คุณผู้ชมทางบ้านได้อย่างไรคิดออกไหมครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับดูวิธีการของผมนะครับผมจะใช้วิธีการเหมือนกับการล้างรูปเลยนะครับดูให้ดีนะครับผมใส่ลงไปในกระบะนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับโอ้ตัวอักษรที่ผมเขียนถึงเนี่ยจะค่อยๆปรากฏแล้วนะครับพร้อมนะครับ1 2 3อ่านออกหรือยังครับคิดออกหรือยังครับว่าผมใช้วิธีการยังไงในการที่จะเขียนจดหมายลับจดหมายฉบับพิเศษนี้ถึงคุณผู้ชมทางบ้านถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการแล้วก็มาเฉลยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมมีการทดลองสนุกๆอีกการทดลองหนึ่งที่จะมานำ

0: เสนอตามไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรครับ
1: เคนครับ
0: น้องเคนเด็กชายอะไรเอ่ย
1: พบทำเพนเหมือนครับ
0: น้องเคนครับน้องเคนเนี่ยกล้าไหมครับ
1: กล้าเคยเห็นครับ
0: เวลาปลามันมีชีวิตมันทำไงเอ่ย
1: ว่ายน้ำ
0: ว่ายน้ำใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะครับพี่มีปลาอีกตัวนึงนะน้องเคนคิดว่าปลาตัวนี้เนี่ยมีชีวิตหรือเปล่า
1: ไม่มีครับ
0: เป็นปลาอะไรน้องเคนจับดูปลาอะไร
1: พลาสติก
0: พลาสติกใช่ไหมครับน้องเคนว่ามันไม่สามารถว่ายน้ำได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: น้องเคนแน่ใจนะครับลองดูไหมลองดูว่าวางเลยนะมันจะว่ายน้ำได้ปะว่ายได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เหรออ้าวคราวนี้เนี่ยพี่มีวิธีในการที่จะทำให้ปลาตัวนี้ว่ายน้ำได้เชื่อไหมครับ
1: ครับ
0: เชื่อเหรอน้องเคนคิดว่าทำยังไง
1: ไม่รู้
0: ไม่รู้เหมือนกันอ้าววิธีการนี้นะครับน้องเคนที่จะมีน้ำยามหัศจรรย์ดูนะเห็นไหมปุ้งปุ้งปุ้งน้องเคนดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องเคนเอาน้ำยานี่นะครับนะครับทำอย่างนี้ดูสิมันว่ายน้ำได้ไหม
1: ได้ครับ
0: มันเคลื่อนไหวได้ไหมครับ
1: ครับ
0: น้องเคนคิดว่าเกิดจากอะไรครับทราบไหมครับ
1: ไม
0: ่ทราบอ้าวน้องๆคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าไม่รู้เดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับจากการทดลองทั้งสองการทดลองนะครับเป็นการแสดงถึงคุณสมบัติของสบู่ที่เป็นสารลดแรงตึงผิวช่วยทำให้น้ำแทรกเข้าไปในวัสดุต่างๆได้ง่ายเมื่อเราใช้สบู่เขียนตัวอักษรบนกระดาษกระดาษนั้นจะดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็วทำให้เห็นตัวอักษรปรากฏขึ้นครับเช่นเดียวกับการหยดสบู่เหลวในน้ำท้ายหางปลาก็ทำให้ปลาเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้เพราะสบู่เหลวนั้นไปลดแรงตึงผิวของน้ำนั่นเองครับจากสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสบู่นะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถทำการทดลองที่น่าสนใจได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองคิดดูสิครับว่ามีสิ่งของอื่นๆอีกหรือเปล่ารอบตัวเราที่สามารถที่จะมาทำการทดลองที่น่าสนใจอย่างอื่นลองคิดดูนะครับบัตร ATM นะครับเป็นบัตรที่เรารู้จักกันดีแต่สงสัยไหมครับว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับเราสามารถวางใจในการใช้บัตร ATM ได้เพราะบัตร ATM มีรหัสผ่านที่เป็นชุดของตัวเลข4หลักซึ่งหมายความว่ามีตัวเลขให้ใช้เลือกตั้งแต่0000ถึง9999ทำให้มีถึง 10,000 จำนวนดังนั้นการกดรหัสผ่านให้ถูกต้องภายในครั้งเดียวมีเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นนะครับรายการที่ธนาคารกำหนดให้กดรหัสผิดได้เพียง3ครั้งในแต่ละวันก็ช่วยให้การใช้บัตร ATM มีความปลอดภัยมากขึ้นครับ
2: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสานธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอาจวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: ถูกต้องครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในวันนี้ก็จะเป็นการขึ้นเนื้อหาใหม่แต่เป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากครั้งผ่านๆมานักเรียนครับหลังจากที่เราได้ศึกษาในเนื้อหาของเขียนจนชำนาญสันสานสำคัญมาทั้งหมด5ครั้งด้วยกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรานั้นได้มีการฝึกทักษะตั้งแต่การมองอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ตอบคุณครูมาตามประสบการณ์ใช่ไหมครับแล้วก็กิจกรรมก็เริ่มมีความมากขึ้นตั้งแต่มีการเอาภาพมาให้ดูแล้วก็มีการจำลองสถานการณ์ว่าจะตอบว่าจะพูดจะเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างไรบ้างต่อมาก็เริ่มมีการขยับเนื้อหาให้ยากขึ้นคือมีเรื่องของการเอาบทประพันธ์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาพย์ยานี11และในครั้งที่ผ่านมาก็คือเรื่องของโครง4สุภาพซึ่งเนื้อหาก็จะมีความท้าทายขึ้นตามลำดับนะครับซึ่งทำไมเราจึงต้องมาศึกษาเรื่องเหล่านี้ก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเข้าใจว่าในงานเขียนนะครับเวลาเราจะสร้างสรรค์งานเขียนขึ้นมาครับจำเป็นไหมนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางว่าเราจะเขียนเฉยๆอย่างเดียวจำเป็นไหมจำเป็นไหมลูกไม่จำเป็นถ้าเรามีความสามารถในการแต่งกาพย์ยานีเราแต่งนิทานเราเป็นกาพย์ยานีได้ไหมครับได้แต่ว่ามันอาจจะต้องอาศัยทักษะที่มากหน่อยเนื่องจากว่าคุณครูเคยพูดกับนักเรียนต้นทางปลายทางไปแล้วว่าถ้าเรามีทักษะการอ่านบ่อยครั้งเราจะมีคังคลำอยู่ในหัวเราเยอะและทำให้เรานั้นสามารถเขียนถ้อยคำออกมาได้มากมายและคุณครูจำได้ว่าคุณครูเคยให้ถ้อยคำกับนักเรียนต้นทางปลายทางเช่นคลื่นจำได้ใช่ไหมครับศาสตร์ซองคำพวกนี้คุณครูจำได้ว่าคุณครูเคยให้พวกเรานั้นจดลงไปในใบงานหรือว่าสมุดด้วยก็ถือว่าให้นักเรียนเอาทักษะใน5ครั้งเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็นักเรียนต้นทางก็เอามาให้คุณครูนักเรียนคนใดที่แต่งกาพย์ยานีเสร็จแล้วแต่งโครง4สุภาพเสร็จแล้วก็สามารถนำเอามาให้คุณครูเจมเนี่ยดูนอกเวลาได้นักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับคุณครูเชื่อว่าในการเขียนงานเขียนอะไรขึ้นมาเนี่ยนักเรียนเลือกจากความชอบก่อนฉะนั้นความชอบของนักเรียนเนี่ยไม่จำเป็นนะว่าจะต้องเขียนเป็นความเรียงยาวๆเราสามารถเอาความเรียงผสมกับกาพย์ยานี11หรือตรงนี้เรามองว่าอยากจะแต่งเป็นโครง4ก็ได้ฉะนั้นถ้านักเรียนเกิดความไม่เข้าใจตรงไหนสามารถปรึกษากับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางฉะนั้นเราสามารถปรับประยุกต์กิจกรรมให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้เลยนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับมาถึงเนื้อหาในวันนี้ดีกว่าเป็นเรื่องของระดับภาษาเพื่อการเขียนสื่อสารนักเรียนครับในการศึกษาภาษาไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องมีความรู้และความเข้าใจคือเรื่องของระดับภาษาเพื่อการสื่อสารก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะครับเดี๋ยวเราไปศึกษากันว่าจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วจุดประสงค์ข้อที่1ครับ
1: จะแสดงความแตกต่างของระดับภาษาไทยได้
0: ข้อที่2ครับและข้อที่3ครับ
1: บอกวิธีบอกการจำแนกความแตกต่างของระดับภาษาไทยได้
0: ทั้ง3ข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้นั่นเองนะครับว่าวันนี้เราเปลี่ยนเนื้อหาใหม่แล้วก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของระดับภาษานั่นเองนักเรียนต้นทางถามต้นทางก่อนนะปลายทางเตรียมคำตอบไว้ด้วยนะครับนักเรียนต้นทางเคยได้ยินคำว่าระดับภาษาไหมลูกตอบตามความเข้าใจของเราก่อนคำว่าระดับภาษานั้นเป็นอย่างไรอย่างกลุ่ม6บอกคุณครูเจมว่าเป็นภาษาที่สูงขึ้นกลุ่มอื่นล่ะครับมีเพิ่มเติมไหมครับระดับภาษาเป็นอย่างไรฝั่งนู้นมีไหมลูกตอบได้เป็นยังไงในความเข้าใจของนักเรียนไม่มีถูกผิดเป็นยังไงครับเป็นระดับภาษาแบบไหนดีมีแบบแผนใช้มีการใช้ให้เหมาะสมตามบริบทใช่ไหมครับปลายทางบ้างครับปลายทางลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมฟังหน่อยครับว่าในความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยระดับภาษาคืออะไรลองตอบดูครับถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วก็ให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางนะครับสามารถให้คำตอบเพิ่มเติมได้นะครับมาถึงกิจกรรม

0: ควรคิดในวันนี้ครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางปลายทางดูบนจอพร้อมกันมี2คำถามคำถามแรกครับในชีวิตประจำวันการใช้บทสนทนาหรือการพูดการเขียนสื่อสารใดๆนักเรียนมีการสื่อสารที่ใช้ภาษารูปแบบใดบ้างจงร่วมกันอภิปรายอ่ะนักเรียนดูข้อแรกก่อนครับในชีวิตประจำวันการใช้บทสนทนาหรือการพูดหรือการเขียนสื่อสารใดๆนักเรียนมีการสื่อสารที่ใช้ภาษารูปแบบใดบ้างอ่ะตอนนี้ต้นทางปลายทางลองคิดข้อแรกก่อนครับนักเรียนใช้ภาษาระดับใดบ้างไม่มีคนตอบด้านหลังมานะครับว่าเป็นภาษาระดับมาตรฐานอ่ะมีอะไรไหมครับไม่เป็นทางการเป็นภาษาที่เราใช้คุยทั่วไปกับเพื่อนๆอันนี้เป็นคำตอบของนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางมีการตอบที่มีความคล้ายคลึงกับนักเรียนต้นทางหรือไม่เพราะว่าต้นทางตอนนี้มีคำว่าภาษาระดับมาตรฐานแล้วก็เป็นภาษาที่เอาไว้ใช้พูดคุยกับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันว่าเนื้อหาวันนี้เป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือเรื่องของการพูดเนาะแล้วถ้าเป็นการเขียนล่ะครับเราเขียนสื่อสารเราใช้ภาษาระดับไหนครับ
1: ทางการ
0: เราใช้ทางการปลายทางลองดูสิครับว่าเราใช้ทางการเหมือนต้นทางหรือไม่ถ้าใช้ทางการลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมดูว่าทางการเพิ่มเติมนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่คุณครูเจมนั้นได้นำนักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยร่วมกันอภิปรายเนาะทีนี้นักเรียนไปดูอีกข้อหนึ่งครับข้อนี้อยากให้ต้นทางปลายทางคิดแล้วตอบไปพร้อมกันเลยว่านักเรียนคิดว่าภาษามีความสำคัญหรือไม่ขออภัยครับนักเรียนคิดว่าภาษามีความสำคัญต่อวัยวุฒิและคุณวุฒิหรือไม่จงร่วมกันอภิปรายอ่ะเดี๋ยวให้ต้นทางปลายทางอภิปรายไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนคิดว่าสำคัญไหมสำคัญอย่างไรอันอย่างนี้เดี๋ยวให้หนูลองใช้ไมโครโฟนตอบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังด้วยครับอ่ะลองดูสิครับว่านักเรียนคิดว่าภาษามีความสำคัญต่อวัยวุฒิและคุณวุฒิหรือไม่จงร่วมกันอภิปรายอ่ะหนูตอบได้เลยค่ะ
2: ถ้าเป็นวัยวุฒิเราสามารถใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการได้และถ้าเป็นคุณวุฒิเราไม่สามารถเราต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการค่ะ
0: อันนี้เป็นตัวอย่างคำตอบของนักเรียนต้นทางนั่นเองนะครับฉะนั้นนักเรียนต้นทางและปลายทางจะเห็นว่าจะมีอยู่2คำคือคำว่าวัยวุฒิถูกต้องไหมครับแล้วก็คุณวุฒิสำหรับคำว่าวัยวุฒิคือความเป็นผู้ใหญ่โดยอายุนะคือความเป็นผู้ใหญ่โดยอายุฉะนั้นวัยวุฒิแปลว่าความเป็นผู้ใหญ่โดยอายุส่วนคุณวุฒิแปลว่าภูมิรู้ความรู้แล้วก็ความดีงามฉะนั้นถ้าเราเจอคำว่าวัยวุฒิและคุณวุฒิเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นในเชิงลักษณะของการให้เกียรติซึ่งกันและกันเช่นคนคนนี้ดูเป็นคนที่มีวัยวุฒิและคุณวุฒินักเรียนเคยได้ยินคำเหล่านี้ไหมครับปลายทางเคยได้ยินคำว่าวัยวุฒิและคุณวุฒิไหมครับถ้าเคยได้ยินลองร่วมกันอภิปรายว่าในความเข้าใจของนักเรียนปลายทางนั้นเป็นอย่างไรบ้างแสดงว่าตอนนี้นักเรียนเห็นว่าคำตอบที่เพื่อนตอบมานั้นมีความสำคัญสรุปมีความสำคัญไหมครับเด็กๆปลายทางเห็นว่ามีความสำคัญไหมครับถ้ามีความสำคัญเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาวันนี้กันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับวันนี้เป็นเรื่องของอะไรครับระดับภาษาไทยขออนุญาตพูดสรุปโดยภาพรวมให้ฟังเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้ศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากว่าเมืองไทยเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับวัยวุฒิและคุณวุฒิจึงมีการเขียนและแบ่งระดับภาษาเอาไว้5ระดับดังต่อไปนี้ทำไมต้องมีการแบ่งเพราะว่าต้องแบ่งให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลเช่นเราสนทนากับผู้ที่มีอายุมากกว่าอันนี้เป็นสังคมเมืองไทยนะถ้าเราสนทนากับบุคคลที่อายุมากกว่าเราใช้ภาษาระดับเดียวกันได้ไหมไม่ได้คุณครูขออนุญาตใช้คำที่อาจจะไม่สุภาพออกอากาศนะครับเช่นเฮ้ยมีคำว่าเฮ้ยเองกินข้าวหรือยังแบบนี้ซึ่งในความเป็นจริงถ้าเราเข้าใจดีก็จะรู้ว่ามีคำที่มันอาจจะไม่สามารถจะออกอากาศได้มากกว่านี้ซึ่ง เฮ้ยเองกินข้าวหรือยังคุณครูเชื่อว่าอาจจะมีนักเรียนต้นทางปลายทางที่อาจจะใช้ภาษาที่มากกว่านี้แต่ว่าอันนี้คุณครูไม่ได้เชื้อเชิญให้พวกเราเนี่ยใช้ภาษาในเชิงที่ไม่สุภาพนะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าการใช้ภาษานั้นต้องใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะฉะนั้นถ้าคุณครูถามพวกเราทุกคนว่าถ้าครูเป็นนักเรียนแล้วคุณครูไปถามกับคุณครูว่าเฮ้ยคุณครูกินข้าวหรือยังได้ไหมเหมาะสมไหมครับไม่เหมาะสมฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เราจะต้องศึกษาเรื่องของระดับภาษาเพื่อเอาความเข้าใจของระดับภาษานั้นไปผลิตงานเขียนในช่วงท้ายหน่วยให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมตาม

ภาษาแบบเป็นทางการหรือภาษาเขียนภาษาชนิดนี้จะใช้ในการเขียนหรือการพูดในโอกาสสำคัญนักเรียนดูนะเช่นงานพิธีการและงานที่เป็นทางการแปลว่าอะไรครับนักเรียนต้นทางปลายทางงานพิธีการและงานที่เป็นทางการแสดงว่าเป็นงานสำคัญมากไหมสำคัญมากและแบ่งออกเป็น2ระดับตรงสีแดงช่วยอ่านพร้อมกันหน่อยครับคือภาษาระดับใดบ้าง1 2 3แสดงว่าตอนนี้มีอยู่2แบบใหญ่ๆคือระดับแรกคือระดับพิธีการและ2คือมาตรฐานราชการนักเรียนดูต่อเลยครับระดับแรกคือพิธีการนักเรียนจำอย่างนี้นะต้นทางปลายทางถ้าเราเจอคำว่าภาษาระดับพิธีการจะใช้ในโอกาสสำคัญเช่นงานราชพิธีวรรณกรรมชั้นสูงภาษาที่ใช้เป็นคำระดับสูงและมีความซับซ้อนของประโยคอยู่มีการเอาราชาศัพท์มาใช้จึงนับว่าเป็นภาษาที่มีความไพเราะและงดงามอย่างยิ่งนักเรียนต้นทางครับนักเรียนปลายทางครับครูเจมพูดมาถึงตอนนี้นักเรียนลองเดาให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมครับก่อนที่คุณครูจะเปิดหน้าต่อไปว่าอะไรบ้างที่น่าจะเป็นภาษาที่ใช้ในงานพิธีการเช่นงานอะไรดีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับราชพิธีแสดงว่าจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับฉะนั้นภาษาใช้ระดับทั่วไปได้ไหมครับอย่างที่บอกไปว่าใช้พิธีการอะไรบ้างอีกลูกที่เป็นงานสำคัญสำคัญมีอีกไหมการเปิดประชุมของรัฐสภาหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่ต้องใช้เกี่ยวกับผู้นำระดับสูงที่เข้ามาประชุมพวกนี้ใช้ภาษาระดับพิธีการทั้งสิ้นทีนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนดูครับว่ามันมีคำว่าวรรณกรรมชั้นสูงขึ้นมาด้วยเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับนักเรียนครับดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างภาษาระดับพิธีการข้าพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นขานชื่อคุณครูขออนุญาตนักเรียนต้นทางปลายทางแล้วก็ผู้ควบคุมนะครับประโยคที่ผมกำลังจะกล่าวต่อไปนี้ไม่ได้มีการดูหมิ่นอะไรใดๆนะครับแต่ว่าเป็นการยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยได้เห็นภาพและใช้เป็นการศึกษานะครับข้าพระพุทธเจ้านายธีรสุทธิ์ฉ่ำทรัพย์ตำแหน่งครูในนามคณะครูโรงเรียนเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองโรงเรียนอะไรก็ว่าไปขอประกาศราชสุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนักเรียนเคยได้ยินงานนักเรียนเคยได้ยินคำเหล่านี้ไหมเช่นถ้าเกิดเราพูดเป็นภาษาปากเลยก็คือการจัดวันพ่อการจัดวันแม่ถูกต้องไหมครับปลายทางเข้าใจเหมือนกันไหมครับว่าเราจะเจอภาษาเหล่านี้ในงานพิธีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์หรือพระบรมวงศ์สานุวงศ์รวมถึงการประชุมการเปิดประชุมรัฐสภาด้วยพวกนี้แล้วก็นักเรียนครับ เราอาจจะเคยเห็นการถ่ายทอดสดการรับปริญญาโดยอาจจะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จเป็นองค์ประธานหรือพิธีรับปริญญาต่างๆซึ่งก่อนที่เราจะมีการมอบปริญญาโดยพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้มอบเนี่ยนะฮะก็คือจะมีการขานนามกล่าวคำก่อนฉะนั้นการในการกล่าวคำเขาก็ใช้ระดับพิธีการเช่นเดียวกันเช่นคำแรกที่อาจจะเอาบอกว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเคยได้ยินไหมนักเรียนต้นทางเคยได้ยินไหมปลายทางเคยได้ยินไหมครับพวกคำเหล่านี้เป็นภาษาระดับพิธีการทั้งสิ้นทีนี้ครับคุณครูเจมอยากจะให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้เห็นด้วยว่านอกจากภาษาที่เป็น อยู่ในวันสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีตัวอย่างภาษาระดับพิธีการที่เป็นวรรณกรรมชั้นสูงนักเรียนดูบนจอครับเรื่องนี้มาจากวรรณกรรมเก่าแก่คือเรื่องของลิลิตโองการแช่งน้ำวรรณคดีเรื่องนี้เป็นวรรณคดีที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ในพิธีการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาหรือว่าการสาบานตนนักเรียนครับฟังให้ดีนะครับในสมัยก่อนข้าราชการที่อยู่ในยุคตั้งแต่ไล่มาอันนี้ยึดตามหลักฐานนะตั้งแต่สุโขทัยลงมาเนี่ยสมมุติว่านักเรียนห้องนี้เป็นข้าราชการในยุคนั้นแล้วจะต้องไปปกครองในหัวเมืองต่างๆเช่นกลุ่มนี้ไปอีก1หัวเมืองกลุ่มนี้ไปอีก1หัวเมืองเนี่ยจะต้องเอาข้าราชการเหล่านี้มาเข้าพิธีศรีสัจจปานการหรือ

0: การถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยากรนักเรียนครับการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนี่ยคนทำพิธีในสมัยก่อนคือพราหมณ์นักเรียนรู้จักพราหมณ์ไหมพราหมณ์จะเป็นคนทำพิธีซึ่งนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นพราหมณ์ใช่ศาสนาพุทธไหมครับ
1: ไม
0: ่ใช่ไม่ใช่ก็จะเป็นพราหมณ์ฮินดูมีการใช้บทที่เกี่ยวข้องกับการสรรเสริญถ้าเราจำวรรณกรรมของสุนทรภู่ได้สาธุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสรณาสุนทรภู่ไหว้ใครครับไหว้พระพุทธเจ้าแต่นักเรียนดูในบทนี้โอมสิทธิสวงสีแก้วแผ่วมฤตยูเอางูเป็นแท่นแกว่นกลืนฟ้ากลืนดินบินเอาครุฑมาขี่สี่มือถือสังจักรคทาธรณีพีรุอวตารอสูรละแลงลานทักทักคณิจรนายหลังจากนั้นพราหมณ์เมื่ออ่านองค์การเสร็จจะแทงพระแสงปรายวาสลงไปในขันน้ำมนต์ถามว่าทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาสอนทั้งที่เราเรียนระดับภาษาก็ทำให้เห็นว่าสมัยก่อนนั้นคนทำพิธีนอกจากจะเป็นพราหมณ์แล้วก็ต้องเป็นผู้ที่รู้หนังสือด้วยใช่ไม่ใช่
1: ใช
0: ่แล้วบทนี้นะครับถ้าเราพิจารณาดีๆเนี่ยจะพูดถึงเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูคือบทที่คุณครูยกมาให้พูดถึงพระนารายณ์ที่ชัดเจนมากคือสี่มือถือสังจักรคทาธรณีแล้วก็บอกที่ประทับของท่านคือประทับบนงูก็คือมีงูอยู่นะครับนะครับประมาณนี้แล้วก็ เรื่องพวกนี้เนี่ยให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมได้ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาษาระดับพิธีการที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมนั่นเองฉะนั้นข้าราชการที่เข้ามาในกิจกรรมนี้นะครับก็จะต้องเข้าร่วมพิธีพอพราหมณ์สวดเสร็จเนี่ยก็จะต้องดื่มน้ำน้ำนี้ทำหน้าที่คล้ายเป็นน้ำสาบานถ้าข้าราชการคนใดประพฤติดีทำดีอันนี้ตามความเชื่อนะครับคุณครูไม่ได้มีการพูดพาดพิงอะไรนะแต่ว่าพูดตามหลักฐานที่ปรากฏถ้าข้าราชการคนใดทำดีมีความประพฤติดีน้ำนี้จะช่วยส่งเสริมให้ข้าราชการคนนั้นหรือตำแหน่งนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าคิดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยในวรรณกรรมเรื่องนี้ได้มีการใช้บทสาปแช่งเอาไว้ฉะนั้นคุณครูไม่ได้พูดเองนะครับนักเรียนคนใดที่มีความสงสัยเพิ่มเติมสามารถไปหาอ่านได้เพราะว่าคุณครูยกมาเราไม่ได้ยกในเรื่องของความงมงายแต่ว่าให้นึกถึงความคิดของคนในสมัยนั้นว่าในการปกครองบ้านเมืองเนี่ยก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจว่าเวลาไรผู้ไกลคนไกลสายตาเนี่ยต้องมีความยึดมั่นถือมั่นและให้ยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นหลักเข้าใจยังประมาณนี้ครับเป็นไงครับเรื่องนี้น่าสนใจไหมลิลิตองค์การแช่งน้ำไปหาอ่านดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นบทที่คุณครูเจมส์ได้ยกตัวอย่างขึ้นมานอกจากนี้ยังมีอะไรอีกมาเป็นเรื่องของอะไรครับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรขอพระราชทานกราบทูลฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้าใครว่าไปเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยอะไรว่าไปในนามสภามหาวิทยาลัยอะไรว่าไปมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักรในวันนี้มีความปลื้มปิติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคณาจารย์ข้าราชการและบัณฑิตที่เฝ้าใต้ฝ่าพระบาทอยู่ณที่นี้โดยทั่วกันนักเรียนเป็นยังไงครับภาษาสวยงามไหมภาษาสวยงามมีความซับซ้อนไหมครับมีความซับซ้อนตรงตามข้อมูลที่คุณครูให้ไปในช่วงต้นไหมฉะนั้นนักเรียนตอบคุณครูให้ชื่นใจหน่อยทั้งต้นทางปลายทางอะไรบ้างเป็นภาษาในระดับพิธีการหนึ่งสองเกี่ยวข้องกับงานอะไรบ้างอันหนึ่งวันอะไรวันรับปริญญาสองวันที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็พระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับสามคือปรากฏในอะไรที่เก่ามากเลยอะปรากฏในวรรณคดีเก่งมากวรรณกรรมวรรณคดีเหล่านี้เป็นต้นนะครับต่อมาภาษาแบบที่2คือภาษาระดับอะไรลูก
1: ทางการ
0: จากพิธีการก็สู่ทางการภาษาระดับทางการเด็กๆครับนักเรียนดูบนจอให้ดีปลายทางดูบนจอให้ดีนะครับเราจะเจออะไรได้บ้างเช่นหนังสือราชการวิทยานิพนธ์รายงานทางวิชาการการกล่าวปราศัยบทความวิชาการงานวิจัยการเขียนตำราอ้าวมาสะดุดตรงคำนี้ครับ

การกล่าวเปิดงานสำคัญสำคัญอ้าวครูเจมคุณครูเจมเพิ่งบอกหนูไปไม่ใช่เหรอคะว่าเมื่อสักครู่ที่คุณครูเจมบอกหนูเองว่าในภาษาระดับพิธีการเนี่ยมันก็จะอยู่ในงานใหญ่ๆแล้วทำไมภาษาระดับทางการยังมาเจออีกต้องทำความเข้าใจและพิจารณาว่าใครเป็นองค์ประธานเมื่อสักครู่นี้ใครเป็นองค์ประธานครับมีพระเจ้าอยู่หัวหรือว่านายกรัฐมนตรีหรือคนอื่นๆที่เป็นข้าราชการระดับสูงแต่อันเนี้ยอาจจะอะไรครับตำแหน่งลดหลั่นลงมาก็ปรับจากพิธีการเป็นทางการสมมุติว่าถ้าเราเป็นท่านผู้อำนวยการเนี่ยเราจะไปใช้ระดับพิธีการได้ไหมเราใช้พิธีการได้ไหมไม่ได้เพราะว่าโดยตำแหน่งเป็นท่านผู้อำนวยการไม่ได้มีความเป็นข้าราชการระดับสูงที่ระดับสูงมากๆอ่ะนักเรียนไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับฉะนั้นต้องพิจารณานะครับต่อมาภาษาที่ใช้จะเป็นแบบแผนชัดเจนมีความกระชับปราณีตถูกต้องตามอะไรหลักอะไรหลักไวยากรณ์อ่ะดูตัวอย่างนักเรียนเห็นไหมครับเคยเห็นครุฑบินแบบนี้ไหมครับถ้าหน้าตาแบบนี้เป็นหนังสืออะไรเอ่ยเป็นหนังสือที่มาจากกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าเป็นหนังสือราชการในฝั่งซ้ายชัดเจนมากนะครับซึ่งถ้าเราเห็นตราครุฑแบบนี้ครุฑแบบนี้แน่นอนเลยว่าเป็นหนังสือราชการนะครับนักเรียนครับขออนุญาตให้ความรู้เพิ่มเติมได้ไหมถ้าเราจะไปรับปริญญาในเรื่องของภาษาระดับพิธีการเนี่ยการใช้หนังสือราชการจะมีคำว่าหมายกำหนดฟังให้ดีนะถ้าเมื่อใดเราเจอคำว่าหมายกำหนดแปลว่าครั้งนั้นคือพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จเป็นประธานแต่ถ้าไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะต้องมีคำว่าหมายไหมครับมีหรือไม่มีไม่มีฉะนั้นกำหนดการจัดพิธีถ้าแบบนี้ไม่ต้องมีแต่ถ้าเมื่อใดที่มีคำว่าหมายเมื่อไรปุ๊บงานนั้นคือมีในราชวงศ์เสด็จมาฉะนั้นให้เข้าใจทั้งต้นทางปลายทางนะว่าถ้าเราจะต้องใช้ในงานทั่วไปเราไม่ต้องใส่คำว่าหมายแล้วบางครั้งคนชอบใช้ผิดว่าอ๋อเนี่ยมีหมายกำหนดมาแล้วมีหมายกำหนดมาแล้วฉะนั้นคำว่ามีหมายกำหนดต้องแปลว่ามีอะไรครับพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์นั้นเป็นองค์ประธานเท่านั้นถ้าไม่มีก็คือไม่ต้องใช้คำว่าหมายนะครับนักเรียนดูฝั่งขวามือฝั่งขวามือเป็นอะไรครับเป็นตัวอย่างบทความทางวิชาการหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นักเรียนจำได้ไหมว่าตอนที่เราทำงานแล้วเราต้องบอกว่ามีขั้นตอนการตีพิมพ์อ่ะนี่ไงเนี่ยการตีพิมพ์หน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับว่าพอมีการตีพิมพ์แล้วก็จะออกมาถูกต้องตามรูปแบบหนังสือราชการนั่นเองอันนี้คือภาษาระดับทางการเก่งมากๆครับอันนี้เข้าใจไหมครับนักเรียนต้นทางปลายทางเข้าใจไหมฉะนั้นพิธีการกับทางการต่างกันไหมต่างไม่ต่างต่างต่อไปดูต่อเลยครับภาษาแบบไหนครับภาษาแบบไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดนักเรียนดูซิว่าภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดนั้นเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าภาษาแบบไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดนั้นแบ่งเป็นกี่ระดับระดับแรกคือกึ่งทางการ2คือสนทนาและ3คือแสดงว่าตอนนี้เรากำลังจะได้รับความรู้3แบบแบบแรกคือกึ่งทางการเช่นใช้ในโอกาสทั่วไปไม่เป็นทางการมากนักอะไรล่ะก็ตอนนี้ไงครับก็ตอนนี้ไงครับเรากำลังใช้กึ่งทางการอยู่เพราะว่าคุณครูกำลังบรรยายคุณครูกำลังสอนคุณครูกำลังพูดให้เราฟังฉะนั้นการใช้ภาษาระดับกึ่งทางการนั้นบางครั้งมันจะเป็นการปรับบริบทให้มีความเข้าใจมากขึ้นตามสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาท่านเรียนดูสิมีคำว่าอะไรบ้างมีกินมีอะไรอีกทำงานมีอะไรอีกช่วยกันตอบเลยครับฉันเธอเขาฉะนั้นเอาง่ายๆถ้าเป็นระดับกึ่งทางการคือมันมีคำสามัญเข้ามาประกอบทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตรงนี้นักเรียนต้นทางเข้าใจไหมครับฉะนั้นถ้าครูเจมสอนอยู่ตอนนี้ครูเจมใช้ภาษาระดับไหนเนี่ยพิธีการปะครูใช้กึ่งทางการอยู่นะครับทีนี้นักเรียนดูบนจอครับอันนี้เป็นตัวอย่างภาษาระดับกึ่งทางการขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับการดูดาวของคนไทยพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานกลางใต้พวกเขาดูดาวไว้ใช้อย่างชีพทำมาหากินเป็นหลักโดยแท้ไม่ใช่ดูดาวเพื่อผูกดวงตามคัมภีร์สุริยญาตหรือคัมภีร์สารัมแบบนี้เป็นต้นนักเรียนเห็นปะจะมีการใช้คำเช่นคำว่าดาวหางเมฆดาวตกแบบนี้เป็นต้นก็ขอขอบคุณที่มาจากที่อ้างไว้นี่ด้วยนะครับจากอนุสารอสทนะครับฉบับมกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับก็ขอบคุณ

0: ท่านที่เป็นคนเขียนบทความนี้เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไปครับอ่ะนั่นเรียนดูต่อครับภาษาระดับกึ่งทางการอ่ะอันนี้เป็นอะไรบ้างอาจจะดูเป็นสมัยใหม่หน่อยแต่ว่าก็ยังจัดว่าเป็นกึ่งทางการทีนี้นักเรียนต้องเข้าใจว่าบางครั้งเขาอาจจะจัดเพื่อให้มันเกิดความน่าสนใจเช่นภูเก็ตก็แค่ปากซอยปล่อยใจจอยๆชมวิวทะเลยังไงครับแฮชแท็กที่เที่ยววิวสวยหน้าร้อนซัมเมอร์นี้ต้องไปหรือซัมเมอร์นี้ต้องไปก็ได้อยู่ที่การออกเสียงนะว่าขออนุญาตใช้คำว่าซัมเมอร์นะครับอันนั้นนักเรียนดูครับอ่านบทความด้านล่างพร้อมกันครับ1 2 3ซัมเมอร์นี
1: ้
0: หน้าร้อนแบบนี
1: ้หลายคนคงกำลังแห่แห่เที่ยวแบบชิลชิลอยากเล่นสวยๆถ่ายรูปเก๋ๆและทางนี้เรามีแฮชแท็กที่เที่ยวภูเก็ต
0: ประมาณนี้นะครับซัมเมอร์นี้ก็คืออะไรครับฤดูร้อนหาที่ชิลชิลคืออะไรสบายใจผ่อนคลายที่เที่ยวสบายสบายกันหน้าร้อนแบบนี้หลายคนคงกำลังแพลนเที่ยวแพลนคือกำลังหาข้อมูลถูกไหมครับหรือว่าวางแผนแพลนคืออะไรวางแผนเที่ยวแบบชิลชิลชิลชิลแปลว่าอะไรดี
2: สบาย
0: สบายอย่างทะเลสวยๆถ่ายรูปเก๋ๆแปลว่าอะไรมีการถ่ายรูปในมุมต่างๆตามอิริยาบถเช่นยังไงครับอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าบางคนก็จะมีการใช้อิริยาบถในการถ่ายภาพแตกต่างกันไปครั้งนี้เรามีแฮชแท็กที่เที่ยวภูเก็ตแฮชแท็กที่เที่ยววิวสวยหน้าร้อนที่ซัมเมอร์นี้ต้องไปมาฝากภูเก็ตหนึ่งในสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางมาสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาตินักเรียนครับบางคนอาจจะมองว่าการเขียนข้อความเนี้ยทำไมดูใส่ข้อความที่มันไม่เป็นทางการเยอะจังแต่ว่าอยากจะให้นักเรียนต้นทางปลายทางมองนะครับว่าบางครั้งถ้าเราใช้ภาษาในระดับที่เป็นทางการมากเกินไปเนี่ยนักเรียนอย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นบทความท่องเที่ยวใช่ไม่ใช่ถ้าบทความท่องเที่ยวเขียนแบบเป็นทางการนักเรียนคิดว่าเขาอยากเที่ยวไหม
2: ไม
0: ่จึงต้องมีการปรับให้เหมาะสมตามบริบทเพื่อที่จะให้ได้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นเอาละครับมาต่อกันที่ 2.2 คือภาษาระดับสนทนาหรือภาษาระดับไม่เป็นทางการใช้อะไรบ้างใช้ในโอกาสทั่วไปนักเรียนดูนะดูบรรทัดที่2ให้ดีนะมีการใช้คำแสลงคำย่ออักษรย่อคำตัดคำเฉพาะกลุ่มคำภาษาถิ่นคำเรียงเสียงพูดคำภาษาหนังสือพิมพ์คำภาษาโฆษณาระดับภาษาในระดับนี้มักใช้ในการซื้อขายการประชุมและการพูดที่ไม่เป็นทางการและการสนทนากับผู้ที่สนิทสนมเช่นกับเพื่อนฝูงกับญาติพี่น้องสมมติว่าตอนนี้ไม่มีกล้องนะครับสมมตินะเดี๋ยวยกตัวอย่างสังกลุ่มนี้เลยฮะไปเที่ยวกันไหมไปเบื่อว่ะเป็นไงเบื่อว่ะซึ่งจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนักเรียนปลายทางคุณครูไม่ใช่พูดจาไม่เพาะนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเลยครับมีการใช้คำแสดงเนี่ยไปจีบเขาก็นกเป็นไงไปจีบเขาก็นกนกที่ไม่ได้แปลว่าเบิร์ดแต่นกในที่นี้คือผิดหวังไม่สมหวังอันนี้เข้าข่ายในเรื่องของการใช้คำแสดงไหมนกอะเธอนกไหมนกแล้วนะเบื่อบางทีก็มีการใช้อะไรแย่จังอย่างเงี้ยนี่เป็นต้นนะครับก็ประมาณนี้ฉะนั้นภาษาในระดับนี้คือจะใช้แบบไม่เป็นทางการแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่ายังมีการใช้พูดกับผู้ที่สนิทสนมเช่นเป็นเพื่อนฝูงเป็นญาติพี่น้องก็ยังมีความเป็นแบบทางการอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมีการเอาสิ่งต่างๆเข้ามาประกอบเช่นการเรียนเสียงคำพูดโอ๊ยทุบราคาหั่นราคาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ใช้ภาษานี้ประมาณนี้ทีนี้นักเรียนดูครับตัวอย่างภาษาที่ใช้ในระดับสนทนานักเรียนเชื่อว่าห้องนี้น่าจะไม่เคยได้ยินนักเรียนดูนะครับไม่มีเงินก็ไม่มีงัวผู้เล่าตอบแล้วหัวเราะด้วยเห็นความเขลาของนายหมายเอ๊ะก็เรารู้ร่องรอยแล้วใช่ไหมล่ะว่าวัวอยู่ที่ไหนใครก็รู้ว่างัวอยู่ที่ไหนอีกฝ่ายหนึ่งย้อนถามอย่างเห็นขันอยู่เช่นเดิมก็ใครเอาข่าวมาบอกเราก็ซักเอาจากคนนั้นสิหรือไม่อย่างนั้นก็ติดสินบนเจ้าคนนั้นสักนิดสักหน่อยประมาณนี้เป็นต้นแล้วเราก็บอกตำรวจนักเรียนเห็นไหมครับเห็นคำว่าอย่างนั้นไหมครับตามความจริงต้องใช้คำว่าอะไรเช่นนั้นหรืออย่างนั้นแต่คุณครูไม่ได้พิมพ์ผิดนะครับอันนี้คุณครูยก ที่มาจากเรื่องพลเมืองดีจากคุณดอกไม้สดซึ่งเป็นนามปากกานะครับต้องขอขอบพระคุณหม่อมหลวงบุปผานิมมานเหมินนะครับหรือท่านกุญชรที่ท่านได้เขียนเรื่องนี้ผมเอาวรรณกรรมของท่านมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของคนใน DLTV แล้วก็ทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งอันนี้เรื่องของท่านนั้นก็บรรจุอยู่ในหนังสือนักเขียนเรื่องสั้นดีเด่นวาระครบ100ปีเรื่องสั้นไทยนักเรียนเห็นคำว่าอะไรไม่มีเงินก็ไม่มีงัวในที่นี้คืออะไร
2: ว
0: ัวเสียงวัวร้องยังไง
2: มอ
0: ใช่ไหมวัววัวมันร้องมอแต่อันนี้ใช้อะไรใช้งัวเพราะบางที่ก็เรียกวัวว่างัวคูคูงัวหายตามชนบทอาจจะมีบ้างใช่ไหมครับคนนั้นสิอย่างนี้ก็มีนะครับยังงั้นก็คือเป็นอย่างนั้นเป็นต้นอันนี้คือภาษาระดับสนทนาอันนี้ชัดเจนว่ามีคนสนทนาอยู่อีกฝ่ายหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งก็คือนายหมายกับใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนตามบทประพันธ์ของหม่อมหลวงบุปผานั่นเองนะครับและมาถึงภาษาระดับปากหรือภาษากันเองนักเรียนครับเป็นภาษาระดับสุดท้ายที่ค่อนข้างที่จะมีความสุ่มเสี่ยงนะในด้วยความเป็นออกอากาศก็ขออนุญาตพูดโดยภาพรวมว่าภาษาปากหรือภาษาระดับกันเองเนี่ยใช้ในโอกาสที่สนิทสนมกันเองอย่างมากเช่นการคุยกับเพื่อนสนิทเมื่อสักครู่นี้คือยังมีญาติผู้ใหญ่ใช่ปะแต่อันนี้มีไหม
2: ไม
0: ่มีขออนุญาตใช้แบบเป็นแบบภาษากันเองเลยนะฮะนักเรียนต้นทางไปทางคือมันเป็นฟิลเมาส์มอยฟิลเมาส์มอยคืออะไรครับคือฟิลคือนินทาคนนู้นคนนี้คนนั้นหรือการพูดบางเรื่องที่มันลับมากๆเช่นเธอเดี๋ยวฉันจะบอกอะไรให้ฟังอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะนักเรียนต้นทางปลายทางคือมันเป็นฟิลเป็นฟิลเมาส์มอยฉะนั้นถ้าคำว่าฟิลเมาส์มอยที่คุณครูกำลังพูดอยู่นะว่ามันไม่ใช่ทางการแต่ว่าถ้าจะให้พูดเป็นทางการก็คือเป็นลักษณะการใช้ที่มีการเอาคำหยาบคายคำแสลงหรือว่าคำสบถต่างๆคนนู้นคนนี้คนนั้นมากที่สุดอย่างนี้นะครับฉะนั้นตัวอย่างนะครับแกกินข้าวมาหรือยังเองสบายดีไหมอันนี้ก็มาจากหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม5ฉะนั้นถามนักเรียนต้นทางปลายทางครับใน5ระดับเราใช้ภาษาระดับไหนมากสุดก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าใช้ระดับ5แต่ว่าในระดับ5นั้นเราก็อย่าใช้จนหยาบคายจนไม่เกิดความขอโทษจนเกิดความไม่เหมาะสมนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง5ระดับเห็นไหมครับตั้งแต่ภาษาระดับพิธีการไล่ลงมาจนถึงภาษาระดับกันเองนั้นมีความแตกต่างกันไหมลูกแตกต่างไม่แตกต่างฉะนั้นเวลาเราเอาเรื่องนี้ไปสร้างเป็นงานเขียนก็สามารถเลือกให้ถูกต้องตามบริบทได้นะครับและมาถึงช่วงนี้คือช่วงลงมือทำจดจำได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับศึกษาระดับภาษาและก็ให้นำเสนอตามประเด็นที่ปรากฏอยู่ในใบงานเป็นหลักนะครับนักเรียนดูนะครับอันนี้คือหน้าตาใบความรู้ก็จะเป็นแบบที่คุณครูเจมได้สอนไปเลยนะครับก็คือจะมีการให้ความรู้ตั้งแต่ภาษาระดับพิธีการไล่ยาวมาจนถึงภาษาระดับปากนั่นเองนะครับอันนี้ขึ้นให้เห็นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือหน้าตาใบความรู้หลังจากนั้นก็จะเป็นลักษณะคำปราศัยแบบต่างๆที่ผมได้เอามาให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เห็นนะอันนี้คือบทความท่องเที่ยวนะครับก็ไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะและกิจกรรมของพวกเราลูกใบงานที่12เรื่องของระดับภาษาเพื่อการสื่อสารเดี๋ยวนักเรียนต้นทางช่วยครูเจมหน่อยได้ไหมครับช่วยหน่อยได้ไหมครับปลายทางช่วยครูเจมหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวช่วยทำใบงานที่12ให้เสร็จและอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาดูกันว่าคำตอบของนักเรียนต้นทางจะเหมือนกับนักเรียนปลายทางหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวหนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมาคุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางปลายทางนั้นปฏิบัติกิจกรรมที่12คือเรื่องของระดับภาษาหลังจากที่เราได้มีการศึกษาเรื่องของระดับภาษาตั้งแต่ระดับพิธีการจนถึงภาษาระดับกันเองแล้วเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นก็มีกิจกรรมให้ทำนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้ตอบอะไรบ้างอ่ะเชิญกลุ่มแรกครับกลุ่มแรกคำถามถามว่านักเรียนคิดเห็นอย่างไรที่ไทยมีระดับภาษาและมีจุดมุ่งหมายและการนำไปใช้ที่แตกต่างกันจงอธิบายเชิญตอบให้ปลายทางได้ฟังได้เลยครับแล้วก็ห้องต้นทางด้วยเชิญครับ
1: เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาษาที่สะท้อนวัฒนธรรมและสังคมไทยที่มีความหลากหลายและให้ความเหมาะสมและกาลเทศะในการสื่อสารค่ะ
0: อ้าวปรบมือให้กลุ่มแรกครับตอบได้ดีมากเพราะว่านักเรียนนั้นมองถึงเรื่องของความเหมาะสมของกาลเทศะแล้วก็ไทยเป็นชาติที่มีภาษาเป็นของตนเองแล้วก็ภาษานี้ยังสะท้อนถึงความงามและการใช้ให้ถูกต้องตามบริบทว่าคนที่เรากำลังพูดอยู่นั้นเป็นคนระดับไหนเป็นผู้ใหญ่กว่าเราไหมหรือเป็นเด็กกว่าเราฉะนั้นอันนี้ตอบได้ดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อที่กลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่เรามองเห็นความแตกต่างของระดับภาษาส่งผลดีต่อการศึกษาภาษาไทยอย่างไรครับจงอภิปรายอาจจะให้กลุ่มสองเป็นคนตอบให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังเชิญครับ
2: การที่เรามองเห็นความแตกต่างของระดับภาษาจะช่วยทำให้เราสามารถใช้ภาษาได้เหมาะสมกาลเทศะและบุคคลทำให้มีการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่ม2ด้วยครับคำตอบของกลุ่ม2ขออนุญาตขอเป็นงานด้วยครับตอบได้อย่างดียิ่งนะครับอย่างที่บอกไปว่ากลุ่ม2นั้นบอกว่าทำให้

0: ราเห็นความแตกต่างของระดับภาษาซึ่งจะช่วยให้เราใช้ภาษาได้ถูกต้องตามกลุ่มแล้วก็ตามกาลเทศะแล้วก็การสื่อสารก็จะมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ทำให้เห็นการส่งผลดีต่อการศึกษาภาษาไทยด้วยอ่ะไปกันต่อในกลุ่มที่3นะครับระดับภาษาใดที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุดแล้วก็บ่อยที่สุดจงอธิบายเชิญกลุ่ม3ตอบให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังได้เลยครับอ่ะนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังนะครับผมตอบไปเลยครับคุณครูอ่านโจทย์ให้ฟังแล้วครับ
1: ภาษาระดับไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดภาษาในระดับนี้ใช้ในการเขียนจะพูดทั่วไปในชีวิตประจำวันเช่นการบรรยายการสอนครับ
0: อาจจะมีคำตอบที่กลมๆ กันมากนะครับแต่ว่าสรุปโดยทั่วไปก็คือว่านักเรียนนั้นตอบคุณครูเจมมาว่าภาษาที่ใช้บ่อยสุดก็คือภาษาระดับไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดนั่นเองเพราะว่าเราใช้ในการพูดในการสนทนาบ่อยครั้งมากที่สุดใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวไปกันต่อในกลุ่มที่4นั่นเลยนะครับเดี๋ยวกลุ่มที่4ขออนุญาตดูโจทย์หน่อยนะครับโจทย์เขาบอกว่าหากนักเรียนมีความจำเป็นต้องเปิดบทสนทนากับผู้ใหญ่เพื่อเป็นการสอบถามความรู้นักเรียนจะเลือกใช้ภาษาในระดับใดให้ยกตัวอย่างการเปิดบทสนทนาที่จะใช้เอาละครับข้อนี้มีความท้าทายมากเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่ม4เป็นคนตอบได้เลยครับ
2: ตอบค่ะใช้ระดับกึ่งทางการค่ะตัวอย่างค่ะคุณครูคะขออนุญาตรบกวนสอบถามเรื่องการบ้านหน่อยค่ะ
0: โอ้ชื่นใจมากปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยครับนี่เป็นตัวอย่างของการสะท้อนเรื่องของการเอาระดับภาษาไปใช้ทีนี้พอใช้แล้วนักเรียนทางปลายทางเวลาผลิตผลงานก็อย่าลืมเอาเรื่องของระดับภาษาเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับทีนี้มาต่อในกลุ่มที่5แม้ว่าจะไม่มีคำถามแล้วแต่คุณครูเนี่ยอยากมีประเด็นชวนคิดให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้คิดเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนคิดว่าการศึกษาระดับภาษานั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่แล้วระดับภาษาเนี่ยเราจะใช้อย่างไรให้เกิดความเหมาะสมเชิญครับ
3: เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะทำให้เห็นความสัมพันธ์ของคุณวุฒิและวัยวุฒิเช่นในกิจกรรมงานพิธีต่างๆครับเช่นงานพิธีที่มีนายกรัฐมนตรีหรือพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานในพิธีไม่สามารถใช้คำแสลงหรือคำหยาบได้ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มนี้นะครับก็เป็นการสะท้อนคิดให้เห็นว่าในการทำกิจกรรมใดๆนั้นจะต้องมีการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามคุณวุฒิแล้วก็วัยวุฒินั่นเองนะครับและกลุ่มสุดท้ายขอเป็นประเด็นเพิ่มเติมก่อนที่เราจะหมดเวลากันในวันนี้ครับนักเรียนคิดว่าระดับภาษานั้นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้เป็นคนสรุปเพิ่มเติมในวันนี้ได้เลยครับนักเรียนดูเป็นกล้องนี้ได้เลยนะครับ
1: ความแตกต่างของการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับการกับสถานการณ์โอกาสและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สื่อสารโดยทั่วไปภาษาแบ่งออกเป็น5ระดับ 1. ภาษาระดับพิธีการเป็นภาษาที่ใช้ในงานที่เป็นทางการและสำคัญมากเช่นงานพระราชพิธีลักษณะของภาษามีความไพเราะสละสลวยและเป็นทางการอย่างสูงสุด2. ภาษาระดับทางการใช้ในงานที่เป็นทางการทั่วไปเช่นการประชุมภาษาจะมีความถูกต้องตามระดับภาษาใช้ถ้อยคำที่ชัดเจน
0: ครับผม
1: 3. ภาษาระดับกึ่งทางการใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยภาษามีความเป็นทางการน้อยกว่าระดับทางการแต่ยังคงสุภาพ 4. ภาษาระดับไม่เป็นภาษาระดับสนทนาใช้ในการสนทนากับบุคคลทั่วไปภาษาจะมีความเป็นกันเองมากขึ้น 5. ภาษาระดับกันเองใช้ในการสนทนากับคนสนิทหรือในครอบครัวภาษาจะมีความเป็นกันเองมากที่สุดมีการใช้คำขนองหรือภาษาปากค่ะ
0: เมื่อกี้นี้คุณครูอาจจะพูดสลับระดับ4มันจะต้องเป็นไม่เป็นทางการแล้วก็5เป็นสนทนานะครับปรบมือให้กับกลุ่ม6ด้วยครับ

0: ามารถสรุปเนื้อหาทั้งหมดได้อย่างเข้าใจแล้วก็ชัดเจนอย่างยิ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนต้นทางปลายทางหลังจากที่เราได้ศึกษาเรื่องนี้มาให้ประโยชน์กับนักเรียนมากไหมลูกมากเลยแม้ว่าเรื่องนี้เราอาจจะเคยศึกษามาแล้วแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ให้ประโยชน์อย่างยิ่งนักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ให้อะไรกับเราบ้างครับเราฝึกการศึกษาเรื่องของระดับภาษาแล้วก็การใช้ภาษาแล้วก็มีการคิดอย่างเป็นระบบว่าเวลาเราจะเปิดบทสนทนาอะไรใดๆเนี่ยจะต้องใช้ภาษาในระดับไหนถึงจะถูกต้องเหมาะสมนะครับปลายทางครับได้คำตอบตั้งแต่ละข้อเนี่ยเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่นะครับถ้านักเรียนได้คำตอบเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมไปมากกว่านี้ก็สามารถนำเอาคำตอบเหล่านี้มาบูรณาการและเขียนเป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นความรู้พวกนี้เอาไปต่อยอดได้นะครับและมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับเป็นช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เอาคำนี้มาให้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางดูนะครับเป็นคำว่าถนิมสร้อยลองดูสิครับว่าถนิมสร้อยไหนที่เป็นถนิมสร้อยที่ถูกต้องถ้าใครคิดว่าเป็นถนิมสร้อยฝั่งสีเขียวทั้งต้นทางปลายทางยกมือเราไปดูซิเป็นเรื่องเกี่ยวกับทองคำหรือว่าสร้อยอะไรหรือเปล่าเอามือลงครับฝั่งสีม่วงยกมือต้นทางปลายทางเลยเอาล่ะวันนี้นะครับต้นทางปลายทางนะครับเสียงแตกทั้งคู่เพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นทั้งสองคำและถนิมสร้อยไหนที่ถูกต้องถนิมสร้อยที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบนี้ครับถนิมสร้อยใช้ถอถุงถนิมสร้อยคืออะไรครับเป็นคำวิเศษแปลว่าหนักไม่เอาเบาไม่สู้เปราะบางไม่หนักแน่นอันนี้ใช้เป็นคำตำหนิตัวอย่างครับโดนว่านิดหน่อยก็ร้องไห้ทำเป็นแม่ถนิมสร้อยไปได้สนิมสร้อยก็ว่าฉะนั้นใช้คำว่าถนิมสร้อยก็ได้สนิมสร้อยก็ใช้ได้ภาพนี้เป็นการเจเนเรตจากคำสั่งภาษาไทยโดยป้อนคำเข้าไปในปัญญาประดิษฐ์ก็เกิดเป็นภาพนี้ขึ้นงั้นแสดงว่าคำนี้เป็นคำที่เอาไว้ตำหนิใช่ไม่ใช่เป็นคนที่เปราะบางร้องไห้ง่ายนั่นเองนะครับและมาถึงในชั่วโมงหน้าเราจะศึกษากันในเรื่องของศิลปะในการเขียนหน้าเรียนสุขใจสิ่งที่คุณครูและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมคือ PowerPoint ใบความรู้และใบงานที่13ศิลปะในการเขียนหน้าเรียนสุขใจนั่นเองสำหรับวันนี้การให้ความรู้เรื่องของระดับภาษาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะเอาไปพัฒนาผลงานของการสร้างสรรค์งานเขียนให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับถ้ามีสิ่งใดอยากจะเพิ่มเติมก็สามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้จากนอกรอบทั้งต้นทางปลายทางและเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่หน้าบ้านนะคะที่มีดอกไม้สีสันสวยงามเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนี่เลยสวยไหมคะอุ๊ยชมแบบนี้พี่ลิซ่าก็เขินเหมือนกันนะน้องๆเคยสังเกตไหมคะว่าบนโลกของเรามีสีสันที่หลากหลายมากเลยนะคะอย่างเช่นท้องฟ้า skySKY Sky ท้องฟ้าน้องๆรู้ไหมคะว่าท้องฟ้ามีสีอะไรใช่แล้วท้องฟ้าเป็นนั่นเองแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะที่อยู่บนท้องฟ้าเหมือนกันจะเป็นเส้นโค้งๆมีสีหลายๆสีเรียงกันเลยน้องๆรู้ไหมคะว่าคืออะไรถูกต้องสายรุ้งนั่นเองสายรุ้ง RainbowRAINBOW Rainbow สายรุ้งสายรุ้งนะคะก็คือสีสันจากธรรมชาตินั่นเองจะเกิดขึ้นหลังฝนตกนะคะเพราะว่าแสงแดดจะส่องแสงผ่านหยดน้ำเม็ดเล็กๆแล้วก็แตกแยกออกมาเป็นหลายๆสีเลยคือสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็สีแดงรวมกันก็จะเป็นสายรุ้งนั่นเองดอกไม้ตรงนี้ไหมคะนี่ดอกไม้นี้มีชื่อว่าดอกดาวเรืองนะคะแต่ว่าเป็นดอกดาวเรืองฝรั่งเศสแต่ว่าดอกดาวเรืองที่เราจะเห็นเป็นประจำนะคะคือแบบนี้เลยนี่สวยไหมคะดอกดาวเรืองมีสีอะไรนะใช่แล้วสีเหลือง yellow y e l l o w yellowสีเหลืองวันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆนะคะไปทำผ้ามัดย้อมเป็นผ้าโพกหัวเลยค่ะจากสีของดอกดาวเรืองนั่นเองน้องๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปทำกันเลยไปกัน
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: หนูชื่อลิซ่านะคะ
4: คุณนกค
3: ่
4: ะ
3: น้องๆวันนี้คุณนกนะคะจะมาสอนพี่ลิซ่าวิธีการทำผ้ามัดย้อมจากนี้เลยดอกดาวเรืองผ้า clothCLOTH cloth ผ้าแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้ดอกดาวเรืองเราสามารถใช้ดอกอื่นได้ไหมคะ
4: ได้เลยค่ะถ้าเป็นดอกไม้นะคะดอกอัญชันก็จะให้ดอกเช่นเดือดสีม่วงนะคะหรือจะเป็นดอกกันิกาก็จะให้สีส้มส่วนดอกดาวเรืองเนี่ยก็จะให้สีเหลืองที่สดใสค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาเด็ดดอกดาวเรืองให้เหลือตะกรีบแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปนึ่งเพื่อให้มันนิ่มลงแล้วก็ให้มันคลายน้ำมันออกมา
3: ดอกดาวเรืองดอกนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเด็ดกันนะคะแบบนี้เลยแล้วก็แกะตรงนี้ครูทำไวมาก
4: ค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราเด็ดกลีบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำกลีบที่ได้นะคะมาใส่ไว้บนผ้าเขาบ้างนะคะแล้วเราก็จะนำเข้าไปใส่ในหม้อนึ่งค่ะ
3: ใส่เลยนะคะ
4: ได้ค่ะเราจะนึ่งทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะซึ่งระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมามัดผ้ารอกัน
3: ค่ะได้เลยค่ะ
4: ค่ะ
3: ผ้าของพี่ลิ
4: ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีเหมือนกันนะคะก็ผ้าพกหัว1ผืนนะคะแล้วก็ก้อนหินน้องอยากให้มีลวดลายตรงไหนนะคะก็เล็งเอาไว้นะคะส่วนที่โดนหนังยางมัดคือส่วนที่จะไม่ติดสีแล้วมัดให้แน่นหลายๆรอบนะคะขั้นตอนนี้ผู้ปกครองสามารถช่วยได้นะคะเพราะว่าเด็กอาจจะมัดได้ไม่แน่นมากพอ
3: ไป5จุด น้องๆสามารถทำลวดลายตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะลวดลาย patternPATTERN pattern ลวดลายขั้นตอนต่อไป
4: ค่ะเราก็จะนำตัวที่เรานึ่งออกมาเนี่ยลงไปต้ม
3: ขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันร้อนมากๆห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะคะแล้วก็ให้พ่อแม่เราช่วยด้วยค่ะต้ม boil B O I L boil ต้ม
4: นะคะ
3: น้องๆดูสิสีเริ่มออกมาแล้ว
4: เป็นสีเหลืองสดใส
3: ว
4: ้
3: า
4: วประมาณ5นาทีนะคะ
3: แล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรเหรอคะ
4: ค่ะพอหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สีเหลืองสวยงามแบบนี้นะคะเราจะย้ายผ้าที่เรามัดย้อมตัวนี้ลงมาแช่ในน้ำที่เราใส่เกลือ1ส่วนผักส้ม1ส่วนต่อน้ำ100ส่วนเพื่อให้สีของผ้าเนี่ยสดใสขึ้นแล้วก็ติดได้นานขึ้นค่ะ
3: เดี๋ยวเราจะหนีบผ้าขึ้นมานะคะน้องๆ
4: นี
3: ่ต่อไปเดี๋ยวเราจะแกะเพื่อที่จะเห็นลวดลายนะคะ
4: ค่ะ
3: เริ่มกันเลย
4: น้ำออกสักนิดนึงนะคะ

0: ัดย้อมของพี่ลิซ่าสวยไหมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเอาไปตากกันก่อนนะคะแบบนี้เลยตาก dry d r y dry ตากน้องๆสามารถชวนผู้ปกครองหรือว่าเพื่อนๆมาลองทำกันดูได้นะคะทั้งง่ายแล้วก็สนุกมากเลยแถมใช้สีจากธรรมชาติด้วยรับรองสีสวยและปลอดภัยแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
1: sky s k y sky ท้องฟ้า rainbow r a i n b o w rainbow สายรุ้ง yellowYELLOW yellow สีเหลือง cloth CLOTH cloth ผ้า pattern PATTERN pattern ลวดลาย boil BOIL boil ต้ม dry DRY dry
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มค่ะส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเก่งมากค่ะเรื่องการบวกจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยค่ะนักเรียนสามารถหาผลบวกของจำนวนเต็มที่กำหนดให้ค่ะซึ่งครูก็เชื่อว่าในคาบนี้นักเรียนทุกคนได้เตรียมความพร้อมมาแล้วอย่างแน่นอนค่ะนั้นเรามาทบทวนเนื้อหากันก่อนค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนเต็มประกอบด้วยอะไรบ้างคะเก่งมากค่ะประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก0และจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนสามารถยกตัวอย่างจำนวนเต็มบวกให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะมีอะไรบ้างคะ
1: 1
0: 2
1: 3
0: 4 5เก่งมากค่ะแล้วจำนวนเต็มลบล่ะคะมีอะไรบ้างคะเก่งมากค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถตอบได้อย่างแน่นอนค่ะครูมีคำถามชวนคิดค่ะถ้าครูต้องการทราบจำนวนลูกปัดทั้งหมดในกล่องซึ่งมีลูกปัดสีเขียว5เม็ดสีฟ้า10เม็ดสีขาว3เม็ดสีแดง2เม็ดและสีเหลือง8เม็ดครูจะต้องทำยังไงคะนักเรียนคิดว่าต้องทำยังไงคะเก่งมากค่ะใช้ถูกต้องค่ะใช้การนำจำนวนลูกปัดมาบวกกันนั่นเองค่ะคำถามถัดมาครูถามว่าลูกปัดในกล่องมีทั้งหมดกี่เม็ดคะ
2: 28
0: เก่งมากค่ะคือถูกต้องค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นกันนะคะเกิดจาก5บวก10บวก3บวก2บวก8ซึ่งเท่ากับ28เม็ดนั่นเองค่ะเราไปดูการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกกันค่ะสามารถทำได้เหมือนกับการบวกจำนวนนับโดยใช้เส้นจำนวนนั่นเองค่ะจงหาผลบวกของ3บวกด้วย2จากเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตนะคะเริ่มที่0ไปทางขวาจำนวนกี่หน่วยคะเก่งมากค่ะ3หน่วยนั่นเองค่ะจากนั้นบวกด้วย2นับไปทางซ้ายหรือขวาคะเก่งมากค่ะนับไปทางขวาแล้วบวกด้วย2นับไปทางขวากี่หน่วยคะ
1: 2
0: เก่งมากค่ะ2หน่วยนั่นเองจะไปสิ้นสุดที่จำนวนใดคะ5เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะดังนั้น3บวกด้วย2จึงเท่ากับ5นั่นเองค่ะเลยได้ผลบวกข้อนี้เท่ากับ5นั้นเราไปดูกันต่อเลยค่ะตัวอย่างที่2จะเป็นการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบสามารถใช้การหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนได้เช่นกันค่ะจงหาผลบวกของลบ1บวกด้วยลบ2จากเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนนะคะเริ่มที่0ไปทางซ้ายถึงจำนวนใดคะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะลบ1จากนั้นบวกด้วยลบ2นับไปทางซ้ายหรือทางขวาคะ
1: ซ้าย
0: เก่งมากค่ะบวกด้วยลบ2นับไปทางซ้ายกี่หน่วยคะ
1: 2
0: หน่วยเก่งมากค่ะจะไปสิ้นสุดที่จำนวนไหนคะ
1: ลบ
0: 3ดังนั้นเลยได้ว่าลบ1บวกด้วยลบ2เท่ากับลบ3นั่นเองค่ะเลยได้ผลบวกเท่ากับลบ3ค่ะข้อถัดมาครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องทำได้อย่างแน่นอนค่ะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะจงหาผลบวกของลบ2บวกด้วยลบ3นักเรียนได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะนั้นเราไปดูคำตอบพร้อมๆกันเลยจากเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตนะคะเริ่มที่0ไปทางซ้ายถึงจำนวนใดคะ
1: 2
0: ถึง
1: ลบ
0: 2เก่งมากค่ะบวกด้วยลบ3นับต่อไปทางซ้ายหรือทางขวาคะ
1: 3
0: ทางซ้ายกี่หน่วยคะ
1: 3
0: หน่วยเก่งมากค่ะจะไปสิ้นสุดที่จำนวนใดคะที่ลบ5ดังนั้นลบ2บวกด้วยลบ3จึงเท่ากับลบ5นั่นเองค่ะเลยได้ผลบวกเท่ากับลบ5นักเรียนสังเกตนะคะจากตัวอย่างที่1เป็นการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกจะได้ผลบวกเป็นจำนวนเต็มใดคะเก่งมากค่ะจะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองและจากตัวอย่างที่2และตัวอย่างที่3นั้นเป็นการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนักเรียนคิดว่าคำตอบจะได้เป็นจำนวนเต็มใดคะเก่งมากค่ะได้เป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะต่อมานะคะครูจะให้เด็กๆเนี่ยฝึกการหาผลบวกจากกิจกรรมต้องบวกอย่างไรนักเรียนตั้งใจฟังกติกาให้ดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปใช้ในการทำกิจกรรมเรามาดูที่อุปกรณ์กันก่อนค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องมีนะคะคือฝาขวดสีน้ำเงินและสีขาวอย่างละ10ฝาค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางถ้านักเรียนไม่มีฝาขวดนักเรียนสามารถหาอุปกรณ์อื่นแทนได้ค่ะเช่นกระดาษ2สีสีละ10แผ่นค่ะเรามาดูข้อตกลงกันเลยค่ะตรงนี้ให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะฝาขวดสีขาวจะให้แทนด้วยจำนวนเต็มบวกส่วนฝาขวดสีน้ำเงินจะแทนด้วยจำนวนเต็มลบตรงนี้นักเรียนสามารถจดบันทึกได้เลยนะคะทวนอีกหนึ่งรอบฝาขวดสีขาวแทนด้วยอะไรคะเก่งมากค่ะฝาขวดสีน้ำเงินแทนด้วยอะไรคะเราไปดูข้อตกลงต่อไปกันเลยค่ะเมื่อกี้ฝาขวดสีขาวคุณครูให้แทนด้วยอะไรคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มบวกดังนั้นฝาขวดขาวหนึ่งฝาจะแทนด้วยบวกหนึ่งค่ะต่อมาฝาขวดสีน้ำเงินแทนด้วยอะไรคะเก่งมากค่ะฝาขวดสีน้ำเงินแทนด้วยจำนวนเต็มลบดังนั้นฝาขวดสีน้ำเงิน1ฝาก็จะแทนด้วยลบ1นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะจากรูปมีฝาขวดสีอะไรคะสีขาวแล้วฝาขวดสีขาวเนี่ยแทนด้วยจำนวนเต็มใดแล้วคะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นฝาขวดสีขาวแทนด้วยจำนวนเต็มบวกฝาขวดสีขาว1ฝารวมกับฝาขวดสีขาว1ฝาจะได้ฝาขวดสีขาวกี่ฝาคะ
1: 2
0: ฝาเก่งมากเปรียบได้กับ1บวกด้วย1ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: เก่งมากค่ะต่อมานักเรียนมาดูตัวอย่างถัดไปค่ะเป็นฝาขวดสีอะไรคะสีน้ำเงินแล้วคุณครูให้ฝาขวดสีน้ำเงินเนี่ยแทนด้วยจำนวนเต็มอะไรแล้วคะเก่งมากค่ะฝาขวดสีน้ำเงินแทนด้วยจำนวนเต็มลบดังนั้นฝาขวดสีน้ำเงิน1ฝารวมกับฝาขวดสีน้ำเงิน1ฝาจะได้ฝาขวดสีน้ำเงินกี่ฝาคะ
1: 2
0: ฝาฝาขวดสีน้ำเงิน2ฝาก็เปรียบได้กับลบ1บวกด้วยลบ1ซึ่งมีค่าเท่ากับลบ2นั่นเองค่ะเก่งมากต่อมานักเรียนมาดูถัดไปค่ะมีฝาขวดสีอะไรอยู่บ้างคะสีขาวกับสีน้ำเงินแล้วฝาขวดสีขาวแทนด้วยจำนวนเต็มใดแล้วคะจำนวนเต็มบวกฝาขวดสีน้ำเงินแทนด้วยจำนวนเต็มใดคะเต็มลบเพราะฉะนั้นฝาขวดสีขาว1ฝารวมกับฝาขวดสีน้ำเงิน1ฝาก็จะหักล้างกันหมดเลยค่ะเปรียบได้กับ1บวกด้วยลบ1ซึ่งมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะครูจะให้เด็กๆเริ่มทำกิจกรรมเลยนะคะการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนักเรียนดูสถานการณ์แรกนะคะครูจะให้นักเรียนหยิบฝาขวดสีขาว4ฝารวมกับฝาขวดสีน้ำเงิน3ฝาครูถามว่าจะเหลือฝาขวดสีน้ำเงินจำนวนกี่ฝาตอนนี้นักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าจะเหลือฝาขวดสีอะไรกี่ฝานั้นเรามาดูกันว่ามีวิธีการทำยังไงอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องมีนั่นก็คือฝาขวดใช่ไหมคะนักเรียนเริ่มหยิบเลยนะคะตอนนี้ทุกคนมีอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะนักเรียนเอาอุปกรณ์ออกมาได้เลยค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาตั้งใจดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ครั้งแรกครูให้หยิบฝาขวดสีขาวจำนวน4ฝา1 2 3 4ครั้งแรกที่ครูหยิบฝาขวดสีขาว4ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ
2: จำนวนเต
0: ็มบวกนั่นคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะคือ4นั่นเองค่ะต่อมาหยิบฝาขวดสีน้ำเงินเพิ่มอีก3ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะเก่งมากค่ะแทนด้วยลบ3นั่นเองค่ะจากนั้นครูจะ

ให้นักเรียนจับคู่ฝาขวดที่มีสีแตกต่างกันแล้วหยิบออกเป็นคู่ค่ะแตกต่างกันนะคะคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3จากการหยิบออกจะเหลือฝาขวด

สี่ฝารวมกับฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนจำนวนเต็มลบ3ฝาได้ยังไงคะเขียนได้เป็น4บวกด้วยลบ3ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนลองทำโจทย์ข้อนี้ค่ะหยิบฝาขวดสีขาว2ฝารวมกับฝาขวดสีน้ำเงิน6ฝานักเรียนคิดว่าจะเหลือฝาขวดสีอะไรจำนวนกี่ฝาคะนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ

0: นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะนักเรียนปลายทางเองครูก็มั่นใจว่านักเรียนได้คำตอบแล้วแน่นอนค่ะและจะต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยค่ะนั้นเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะครั้งแรกหยิบฝาขวดสีขาว2ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะแทนด้วยจำนวนเต็มบวกนั่นคืออะไรคะเก่งมากค่ะต่อมาหยิบฝาขวดสีน้ำเงินเพิ่มอีก6ฝา1 2 3 4 5และ6แทนด้วยจำนวนใดคะเก่งมากค่ะลบ6นั่นเองค่ะจากนั้นให้นักเรียนจับคู่ฝาขวดที่มีสีต่างกันออกเป็นคู่ที่1คู่ที่2จะเหลือฝาขวดสีอะไรกี่ฝาคะ
1: สีน้ำเงิน
0: กี่ฝาคะ4ฝาแล้วฝาขวดสีน้ำเงิน4ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ
1: ลบ4
0: เก่งมากค่ะสามารถเขียนแสดงการบวกการหยิบฝาขวดสีขาวซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มบวก2ฝากับฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มลบ6ฝาได้อย่างไรคะ2
1: บวก
0: ด้วย
1: ในวงเล็บลบ
0: 6เก่งมากค่ะ2บวกด้วยลบ6ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ4
0: ลบ4

0: นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อถัดไปจะเป็นการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกเราไปดูสถานการณ์กันค่ะครูจะให้นักเรียนหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน3ฝารวมกับฝาขวดสีขาว7ฝานักเรียนคิดว่าจะเหลือฝาขวดสีอะไรจำนวนกี่ฝาคะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะมีกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วบ้างคะเก่งมากค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ได้คำตอบแล้วเช่นกันค่ะนั้นเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะครั้งแรกหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน3ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ
1: -3
0: เก่งมากค่ะแทนด้วย -3 ต่อมาหยิบฝาขวดสีขาวเพิ่มอีก7ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือ7นั่นเองค่ะจากนั้นให้นักเรียนจับคู่ฝาขวดที่มีสีต่างกันโดยการหยิบออกเป็นคู่ๆนะคะคู่ที่1คู่ที่2และคู่ที่3จะเหลือฝาขวดสีอะไรจำนวนกี่ฝาคะเก่งมากค่ะจะเหลือฝาขวดสีขาว4ฝาแล้วฝาขวดสีขาว4ฝาเนี่ยแทนด้วยจำนวนใดคะ4เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นจากการหยิบฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มลบ3ฝารวมกับฝาขวดสีขาวซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มบวก7ฝานักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการบวกได้ยังไงคะลบ3บวกด้วยอะไรคะลบ3บวกด้วย7ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ4นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อถัดไปยังเป็นการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกรอบนี้ให้นักเรียนหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน8ฝารวมกับขวดสีขาว3ฝานักเรียนคิดว่าจะได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่คะตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบหรือยังคะเก่งมากค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มสามารถทำได้นักเรียนปลายทางเองก็เช่นกันค่ะครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทำได้อย่างแน่นอนค่ะนั้นเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะครั้งแรกหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน8ฝา1 2 3 4 5 6 7 8ครั้งแรกที่ครูหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน8ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะลบ 8เก่งมากค่ะต่อมาหยิบฝาขวดสีขาวเพิ่มอีก3ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะจากนั้นให้นักเรียนจับคู่ฝาขวดที่มีสีแตกต่างกันแล้วหยิบออกเป็นคู่ค่ะคู่ที่1คู่ที่2และคู่ที่3จะเหลือฝาขวดสีอะไรจำนวนกี่ฝาคะ
1: สีน้ำเง
0: ินจำนวน
1: 5
0: ฝาเก่งมากค่ะฝาขวดสีน้ำเงิน5ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ
1: เก
0: ่งมากค่ะจากการหยิบฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มลบ8ฝากับฝาขวดสีขาวซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มบวก3ฝาจะเขียนแสดงการบวกได้อย่างไรคะลบ8บวกด้วย3ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 5นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนนั้นเราไปดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อถัดไปครูเชื่อว่า นักเรียนทุก

0: คนทําได้อย่างแน่นอนค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยหยิบฝาขวดสีน้ําเงิน3ฝารวมกับฝาขวดสีขาว3ฝาจะได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะตอนนี้มีใครยังไม่ได้คำตอบไหมคะนั้นเรามาดูกันว่าทำไมเพื่อนถึงตอบ0ครั้งแรกหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน3ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะลบ3เก่งมากค่ะต่อมาหยิบฝาขวดสีขาวเพิ่มอีก3ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ3จากนั้นให้นักเรียนจับคู่ฝาขวดที่มีสีแตกต่างกันแล้วหยิบออกเป็นคู่ที่1คู่ที่2และคู่ที่3จะเหลือฝาขวดไหมคะ
1: ไม่เหลือ
0: แปลว่าเราสามารถเขียนแสดงการบวกได้เป็นลบ3บวกด้วย3ซึ่งมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะจากการทำกิจกรรมครูเชื่อว่ากิจกรรมต้องบวกอย่างไรจะช่วยให้นักเรียนฝึกการบวกได้อย่างแน่นอนค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเมื่อกี้นักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าจากกิจกรรมเนี่ยเราได้ฝึกการบวกกันไปทั้งหมดกี่ข้อคะนั้นเรามาดูกันเลยข้อแรก4บวกด้วยลบ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะถัดมา2บวกด้วยลบ6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่
1: ลบ4
0: เก่งมากค่ะลบ4นั่นเองค่ะแล้วลบ3บวกด้วย7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: ต่อมาลบ8บวกด้วย3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ5
0: และลบ3บวกด้วย3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เมื่อนำฝาขวดสีขาวซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มบวกรวมกับฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มลบและการนำฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มลบรวมกับฝาขวดสีขาวซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มบวกจะได้ผลบวกเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบนั้นขึ้นอยู่กับว่าเหลือฝาขวดสีอะไรเมื่อเราหยิบฝาขวดที่มีสีแตกต่างกันออกเป็นคู่ๆหากเหลือฝาขวดสีขาวจะได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะ
2: เต็มบวก
0: เก่งมากค่ะหากเหลือฝาขวดสีขาวก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะและหากเหลือฝาขวดสีน้ำเงินล่ะคะจะได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะเก่งมากค่ะหากเหลือฝาขวดสีน้ำเงินก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะและในกรณีที่นักเรียนหยิบฝาขวดที่มีสีแตกต่างกันออกเป็นคู่ๆจนไม่เหลือฝาขวดเลยก็จะได้คำตอบเป็น0นั่นเองค่ะต่อมานะคะการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนอกจากหาผลบวกผ่านกิจกรรมต้องบวกอย่างไรแล้วนักเรียนสามารถหาผลบวกได้โดยใช้เส้นจำนวนค่ะตัวอย่างนี้บอกว่าจงหาผลบวกของ3บวกด้วยลบ5จากการสังเกตเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตนะคะเริ่มที่0ไปทางขวาจนถึงจำนวนใดคะเก่งมากค่ะบวกด้วยลบ5นับต่อไปทางซ้ายหรือทางขวาคะทางซ้ายบวกด้วยลบ5นับต่อไปทางซ้ายกี่หน่วยคะเก่งมากค่ะ5หน่วยนั่นเองค่ะจะไปสิ้นสุดที่จำนวนใดคะลบ2เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้น3บวกด้วยลบ5มีค่าเท่ากับลบ2นั่นเองค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อนี้ครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนได้คำตอบแล้วมีใครได้คำตอบหรือยังคะเก่งมากค่ะนั้นเรามาดูคำตอบพร้อมๆกันเลยจงหาผลบวกของลบ2บวกด้วย5จากการสังเกตเส้นจำนวนเริ่มที่0ไปทางซ้ายจนถึงจำนวนใดคะลบ2เก่งมากค่ะบวกด้วย5นับต่อไปทางซ้ายหรือทางขวาคะทางขวาบวกด้วย5นับต่อไปทางขวากี่หน่วยคะเก่งมากค่ะ5หน่วยจะไปสิ้นสุดที่จำนวนใดคะ
1: 3
0: ดังนั้นลบ2บวกด้วย5

ีค่าเท่ากับ3นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างข้อถัดไปเลยนะคะข้อนี้ครูเชื่อว่านักเรียนเองก็คงได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยจงหาผลบวกของลบ2บวกด้วย2เรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะจากเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตนะคะเริ่มที่0ไปทางซ้ายจนถึงจำนวนใดคะเก่งมากค่ะบวกด้วย2นับต่อไปทางซ้ายหรือทางขวาคะทางขวานับบวกด้วย2นับต่อไปทางขวากี่หน่วยคะ2หน่วยเก่งมากค่ะจะสิ้นสุดที่จำนวนใดคะ0ดังนั้นลบ2บวกด้วย2จะมีค่า0นั่นเองค่ะจากการที่เราได้ฝึกหาผลบวกกันไปจะเห็นว่าการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนั้นคำตอบที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบหรือ0ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นำมาบวกค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนฝึกการหาผลบวกโดยการทำใบกิจกรรมที่1ผลบวกที่ได้ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

0: นักเรียนได้คำตอบกันหมดแล้วใช่ไหมคะนั้นเราจะมาเฉลยคำตอบด้วยกันค่ะข้อแรก3บวกด้วยลบ7ได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มใดคะเก่งมากค่ะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบซึ่งได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะลบ4นั่นเองค่ะเก่งมากข้อที่2ลบ5บวกด้วยลบ1ผลบวกที่ได้เป็นจำนวนใดคะเป็นจำนวนเต็มลบเก่งมากค่ะซึ่งได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะลบ6ถูกต้องค่ะข้อที่3 8บวกด้วยลบ3ได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะจำนวนเต็มบวกซึ่งได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะ5ต่อมาลบ4บวกด้วย4ได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะ0เป็น0ซึ่งได้ผลบวกเป็น0นั่นเองค่ะต่อมา7บวกด้วยลบ4ได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะเก่งมากค่ะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกและได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะ3นักเรียนปลายทางเองครูก็เชื่อว่านักเรียนสามารถทำได้ถูกต้องค่ะข้อที่6ลบ3บวกด้วย2ได้ผลบวกเป็นจำนวนใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มลบแล้วได้ผลบวกเท่าไหร่คะลบ1ถูกต้องค่ะข้อสุดท้าย8บวกด้วยลบ2ได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะเต็มบวกแล้วได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนักเรียนคะสังเกตโจทย์บนกระดานค่ะถ้าครูต้องการให้นักเรียนเนี่ยหาผลลัพธ์ของ1547บวกด้วยลบ325ถ้าเราใช้อุปกรณ์คือฝาขวดหรือเส้นจำนวนนักเรียนคิดว่าเราใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานไหมคะจะเห็นว่าเราใช้เวลาในการหาคำตอบนานมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถหาผลบวกโดยใช้ค่าสมบูรณ์ได้นั่นเองค่ะนั้นเรามาดูความหมายของค่าสมบูรณ์กันค่ะนักเรียนตั้งใจฟังตรงนี้นะคะเพราะว่าจะประหยัดเวลาในการหาคำตอบของผลบวกที่มีค่ามากๆค่ะค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มจำนวน1คือระยะที่จำนวนเต็มนั้นอยู่ห่างจากศูนย์บนเส้นจำนวนค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างค่ะนักเรียนพิจารณาเส้นจำนวนต่อไปนี้นะคะเรียนสังเกตลูกศร นะคะครูมีคำถามว่า5อยู่ห่างจากศูนย์เป็นระยะกี่หน่วยคะเก่งมากค่ะ5หน่วยดังนั้นค่าสมบูรณ์ของ5เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของ5เท่ากับ5นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนเหมือนเดิมนะคะนักเรียนสังเกตลูกศรดีๆนะคะครูมีคำถามว่าลบ3อยู่ห่างจาก0เป็นระยะกี่หน่วยคะเก่งมากค่ะ3หน่วยเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ3เท่ากับ3นั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะว่า12บวกด้วย13เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนักเรียนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่า25เพราะฉะนั้นการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกสามารถทำได้เช่นเดียวกับการบวกจำนวนนับด้วยจำนวนนับนั่นเองค่ะจากการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบโดยใช้เส้นจำนวนในตัวอย่างที่ผ่านมาจะเห็นว่าการบวกกันของจำนวนเต็มลบใช้การนับต่อเช่นเดียวกับการบวกกันของจำนวนเต็มบวกเพียงแต่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งเปรียบได้กับการนำระยะจากศูนย์ถึงจำนวนเต็มลบของแต่ละจำนวนมาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะนั่นคือให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มลบแต่ละจำนวนมาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างจงหาผลบวกของลบ10บวกด้วยลบ25ต้องการหาผลบวกของจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบถูกต้องค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ10เท่ากับ10 และค่าสมบูรณ์ของลบ25เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเท่ากับ25แล้วเราจะหาผลบวกได้ยังไงคะนำค่าสมบูรณ์ของลบ10บวกด้วยค่าสมบูรณ์ของลบ25แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ35นั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นการบวกกันของเต็มต่างชนิดกันให้นำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกับจำนวนเต็มที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่าค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะจงหาผลบวก19บวกด้วยลบ15ต้องการหาผลบวกของจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบค่าสมบูรณ์ของ19เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของ19เท่ากับ19นั่นเองค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ15เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ15ค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มใดมากกว่ากันคะค่าสมบูรณ์ของ19ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มใดคะเต็มบวกเก่งมากค่ะให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้เป็น4นั่นเองค่ะนักเรียนคะจะเห็นว่าการบวกโดยใช้ฝาขวดกับเรื่องค่าสมบูรณ์จะพบว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันค่ะคือการหาค่าสมบูรณ์ของ19ซึ่งมีค่าเท่ากับ19เทียบได้กับการหาว่ามีฝาขวดสีขาวอยู่19ฝาและการหาค่าสมบูรณ์ของลบ15ซึ่งมีค่าเท่ากับ15เทียบได้กับการหาว่ามีจำนวนฝาขวดสีน้ำเงินอยู่15ฝาเมื่อเราจับคู่ระหว่างฝาขวดที่สีต่างกันเป็นคู่ๆแล้วหยิบออกจะพบว่าเป็นการนำจำนวนฝาขวดที่มากกว่ามาลบด้วยจำนวนฝาขวดที่น้อยกว่าซึ่งจะเห็นว่ามีฝาขวดสีขาวอยู่ทั้งหมด19ฝาฝาขวดสีน้ำเงิน15ฝาจะได้19ลบด้วย15ซึ่งได้คำตอบเท่ากับ4นั่นเองค่ะต่อมานะคะจงหาผลบวกของลบ28บวกด้วย12นักเรียนคะต้องการหาผลบวกของจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ28เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ28เท่ากับ28ค่ะค่าสมบูรณ์ของ12เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 12
0: เก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มใดมากกว่ากันคะ
1: 28
0: เก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ28มีค่ามากกว่าค่าสมบูรณ์ของ12เพราะฉะนั้นจะตอบเป็นจำนวนเต็มใดคะเก่งมากค่ะจะตอบเป็นจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ16นั่นเองค่ะต่อมานะคะการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากันให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองนั้นมาลบกันซึ่งจะได้ผลบวกเป็น0ค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะจงหาผลบวกของ35บวกด้วยลบ35ต้องการหาผลบวกของจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มบวกกับจำนวน
1: เต
0: ็มลบแล้วค่าสมบูรณ์ของ5เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของ35เท่ากับ35ค่าสมบูรณ์ของลบ35เท่ากับเท่าไหร่คะแล้วนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะจะได้คำตอบเป็น0นั่นเองค่ะต่อมานะคะ เพื่อฝึกการหาผลบวกครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมการหาผลบวกนี้ค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะ

0: ๋ยวเราจะมาเฉลยคำตอบพร้อมกันนะคะโดยที่ครูจะสุ่มเพื่อนออกมาเฉลยนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเพื่อนหาคำตอบข้อแรกถูกไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะข้อที่2ครูขออาสานักเรียน1คนออกมาทำข้อที่2ค่ะใครเสร็จแล้วออกมาเลยค่ะข้อ2ลบ14บวกด้วยลบ30ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเพื่อนทำถูกไหมคะเพื่อนทำถูกไหมเก่งมากค่ะข้อ3ลบ59บวกด้วย59ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเพื่อนตอบถูกไหมคะข้อ4 75บวกด้วยลบ31จะได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะเรามาดูกันว่าที่นักเรียนทำกับเพื่อนเขียนบนกระดานเนี่ยจะได้คำตอบเท่ากันไหมนักเรียนช่วยครูตรวจสอบด้วยนะคะได้คำตอบเท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะเก่งมากนั้นเราไปดูข้อ5ลบ100บวกด้วย55นักเรียนคิดว่าได้คำตอบเท่าไหร่คะเรามาดูกันว่าคำตอบที่เราหาไว้กับที่เพื่อนเฉลยได้เท่ากันไหมเท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะเก่งมากค่ะต่อมาข้อ6ลบ62บวกด้วยลบ12นักเรียนคิดว่าข้อนี้จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนั้นเรามาดูคำตอบพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนช่วยครูตรวจสอบด้วยนะคะว่านักเรียนปลายทางเราได้คำตอบเท่ากันไหมข้อไหนที่เราคำนวณผิดให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะลบ62บวกด้วยลบ12เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่7ลบ99บวกด้วย100จะได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ1นั่นเองและข้อสุดท้าย120บวกด้วยลบ15นักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเรามาดูกันว่าคำตอบที่เราหาไว้กับเพื่อนเฉลยบนกระดานนั้นเท่ากันหรือไม่เท่ากันไหมคะครูเชื่อว่ากิจกรรมนี้นักเรียนทุกคนสามารถหาผลบวกได้แน่นอนและถูกต้องมีใครได้เต็มทั้ง8ข้อไหมคะเก่งมากค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นแบบฝึกหัดที่2การบวกจำนวนเต็มเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการบวกจำนวนเต็มมากยิ่งขึ้นครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยไปทำแบบฝึกที่2เป็นการบ้านนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วคุณครูปลายทางสามารถตรวจสอบคำตอบของนักเรียนได้เลยนะคะเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันไปในชั่วโมงนี้ค่ะการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกทำได้โดยใช้หลักการเดียวกับการบวกจำนวนนับด้วยจำนวนนับนั่นเองค่ะต่อมาการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มทั้งสองมาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบต่อมานะคะการบวกกันของจำนวนเต็มต่างชนิดกันที่มีค่าสมบูรณ์ไม่เท่ากันให้นำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกับจำนวนเต็มที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่านั่นเองค่ะการบวกกันของจำนวนเต็มต่างชนิดกันที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากันให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองมาลบกันซึ่งจะได้ผลบวกเป็นศูนย์นั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องการลบจำนวนเต็มนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะแบบฝึกหัด4การลบจำนวนเต็มค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นักเรียนคนใดมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะ ในชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมในชั่วโมงต่อไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติยั่งยืนสืบมาถึงปัจจุบันทั้งนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสืบทอดฟื้นฟูวัฒนธรรมพระราชพิธีบางอย่างที่ขาดหายไปหรือทรงริเริ่มพระราชพิธีขึ้นใหม่เพื่อเป็นเกียรติยศและสิริมงคลทั้งเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาติดังนี้พระราชพิธีในการจารึกพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินพระราชลัญจกรประจำพระองค์และพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าประจำรัชกาลขึ้นตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20ถึง21เมษายนพุทธศักราช2493ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูและผนวกรวมพระราชพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีรวมเข้าเป็นพิธีเดียวกับพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาซึ่งได้ว่างเว้นไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ทั้งนี้ในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นโอกาสพิเศษพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมากหรือการเสด็จเลียบพระนครในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ3รอบวันเสาร์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2506โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญรวมเป็นงานเดียวกับรัฐพิธีพืชมงคลเพื่อรักษาโบราณราชประเพณีอันเป็นมิ่งขวัญแก่ประเทศชาติและการเกษตรกรรมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นการเฉพาะขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2508มิต้องประกาศสถาปนาเนื่องในพระราชพิธีสำคัญดังแต่ก่อนมาพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประจำฤดูซึ่งพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในวันเริ่มฤดูเป็นประจำทุกปีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างสำคัญโดยการฟื้นฟูโบราณราชประเพณีนี้ทรงถือหลักสายกลางคือไม่เปลี่ยนแปลงในหลักการและความมุ่งหมายแต่ทรงให้เปลี่ยนแปลงให้รัดกุมและประหยัดแต่ยังคงความภาคภูมิแห่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันสูงส่งโออาของชาติไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานนี้มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศิลปะวัฒนธรรมมาโดยตลอด

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: Good morning, class.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, guys. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pinpinat Saengchan. And today we are going to talk about the topic, my wonderful family. Okay, guys. We are still on the topic about family, but what it is about, let's look at the objective for today first. Number one, you'll be able to pronounce the word and the structure of the sentence about personality. Number two, you will be able to ask and answer about the personality of the person. And the third one, you'll be able to talk and write something about the person's personality too. Okay, guys, let's start with the first activity. Everyone, I think you get, now you get some bingo card, right? Okay, can you show me? Can you show me the bingo card? Yeah, that's right. ทุกคนนะคะจะได้รับตารางบิงโกนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเกิดไม่มีตารางบิงโกก็สามารถวาดตารางได้นะคะโดยคุณครูขอให้แบ่งเป็นทั้งหมด16ช่องนะคะ16ช่องนั่นเองวันนี้เรามีคำศัพท์12คำนะคะที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะซึ่งนักเรียนจะได้เติมคำศัพท์ลงไปทั้งหมด

0: 12คําแต่ในช่องมีทั้งหมดกี่ช่องนะคะ16แปลว่าอีก4ช่องจะให้ทำอะไรเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเค Everyone are you ready
1: Yes
0: okay Let's take a look at our vocabulary วันนี้นะคะมีคำศัพท์มานำเสนอถึง12คำโดยที่ทีเชอร์จะเริ่มจากการให้นักเรียนฟังเสียงคำศัพท์เหล่านั้นและนักเรียนออกเสียงทีละคำนะคะจากนั้นนักเรียนสามารถเลือกเขียนลงไปในตารางช่องไหนก็ได้นะคะวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยดวงด้วยว่าใครจะเป็นคนที่บิงโกก่อนนะคะคำศัพท์มี12คำแปลว่าเหลืออีก4คำเป็นช่องว่างๆถูกต้องไหมนักเรียนสามารถเลือกคำศัพท์เบิ้ลได้นะคะถึง4จุดด้วยกันแต่จะเบิ้ลได้แค่คำละ1เท่านั้นนึกออกไหมนักเรียนอาจเลือกคำแรก2ครั้งตรงไหนก็ได้2ตำแหน่งนะคะเพื่อให้มันครบทั้งหมด16ช่องนั่นเองโอเค everyone are you ready for the lesson okay get start the first one you have to listen first and then you can repeat it okay okay the first
2: honest
0: one more time
2: honest
0: the next one okay you can write down the first word honestนักเรียนสามารถเขียนตรงช่องไหนก็ได้นะคะช่องไหนก็ได้เพื่อที่เราจะมาทำกิจกรรมบิงโกกันนะคะเขียนเลยเขียนให้เร็ว I give you like 3 seconds ให้เวลา3วินะคะในการเขียนโอเค Can I move to the next word ไปต่อได้ไหมคะโอเค The second
2: brave
0: Okay, one more time.
2: Brave.
1: Brave.
0: เสียง F ตัว V นะคะ Brave. Okay, write down the word. Write the brave down. เขียนลงไปเลยค่ะช่องไหนก็ได้นะคะ Okay. ใครที่ทราบความหมายของคำศัพท์อยู่แล้วนักเรียนก็สามารถเขียนไว้ได้แต่ถ้ายังไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันภายในวันนี้เลยนะคะต่อไป the third one
3: kind
0: okay one more time
1: kind
0: that's right write down kind แล้วเราเรียนชอบคำศัพท์คำไหนเป็นพิเศษนะคะก็เลือกเบิ้ลได้เบิ้ลได้4คำนะคะอย่าลืมแต่คำละ1ครั้งนะโอเคไหมโอเค Are you ready for the next word? Yes or no?
1: Yes.
0: The next word is
3: anxious.
0: Okay, one more time.
1: Anxious.
0: Okay, write down. Anxious. เขียนลงไปเลยค่ะเราเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถเขียนคำศัพท์ลงไปได้เลยว่าตารางทั้งหมด16ช่องนะคะช่องละ4นะคะ4แถวด้วยกันโอเค I move to the next one listen carefully
2: bad tempered
0: one more time
1: bad tempered
0: that's right okay write down the bad tempered on your card okay let's think about the meaning นักเรียนสามารถคาดเดานะคะความหมายของคำศัพท์แต่ละคำได้ล่วงหน้าก่อนนะคะแล้วก็มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องกับที่นักเรียนจำได้หรือเปล่าOkay. Can I move to the next one? The next word is easier.
4: Tidy.
0: One more time. Tidy. Okay, that's right. Write down it. Tidy. Okay. Tidy. Next.

0: Can I move to the next one? Yes.
1: Creative.
0: One more time.
1: Creative.
0: Creative.
2: Creative.
0: That's right.
1: Creative.
0: Creative. That's right. Right now, the creative one. Creative. That's right. Okay. Have you finished? Line up, huh? Next one.
1: Cheerful.
0: Okay, one more time.
1: Cheerful.
0: Cheerful. That's right. ตัวสีแดงจะเป็นตัวที่เราเน้นหนักนะคะ Cheerful. Okay. เวลาที่คุณครูเน้นตัวสีแดงให้นักเรียนก็ใช้ปากกาแดงนะคะหรือว่าปากกาสีที่ต่างกันขีดเอาไว้ก็ได้เป็นสัญลักษณ์ให้เรารู้ว่าเราต้องเน้นหนักที่ตรงไหนเนาะโอเค Can I move to the next word? Can I? Okay, thank you.
3: Generous.
0: Okay, one more time.
3: Generous.
0: Generous. Generous. Okay, write out generous. Okay, I will move to the next word. Everyone, listen carefully.
1: Stubborn.
0: Stubborn.
1: Stubborn. Stubborn.
2: Stubborn.
0: Good job, guys. Write down, write down. Stubborn. Okay. Next.
3: Thoughtful.
0: One more time.
3: Thoughtful.
0: Thoughtful.
2: Thoughtful.
0: Yeah. Thoughtful. Thoughtful. That's right. And the last word is
3: mean.
2: Mean.
0: Yeah. Mean.
3: Mean.
0: That's right. Okay. Everyone, could you please copy all of these words on your card and repeat only four words. นักเรียนสามารถเลือกคำที่ซ้ำกันได้ทั้งหมด4คำนะคะเพื่อให้ตารางเนี่ยครบทั้งหมด16คำด้วยกันนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสนะคะในการบิงโกมากขึ้นนะคะให้เลือกนะคะเขียนซ้ำได้คำไหนที่เราชอบนะคะคำละ2ช่องนะคะให้ได้ครบ4คำนั่นเองโอเคนักเรียนปลายทางนะคะเขียนเสร็จหรือยังเอ่ยนะคะเพื่อนๆต้นทางใกล้จะเสร็จแล้วโอเค everyone could you please answer me the question have you ever heard about this word who knows the meaning of the word ใครรู้จักความหมายของคำศัพท์เหล่านี้บ้างมีคำไหนที่พวกหนูเคยใช้บ้างคะมีไหม have you ever used honestDo you know what it means? Honest? No, not yet. Okay. Brave. What about brave? Who knows the meaning of brave? Brave. What is it? กล้าหาญถูกต้อง What about kind? Very good. Kind. ใจดี ใจดี Very good. What about next word? Which word?
4: Tidy.
0: Tidy. What is it? Tidy. Oh.มีคำศัพท์คำหนึ่งที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับคำว่า tidy นะคะแปลว่าเล็กใช่ไหมอันนั้น tiny not tidy yeah okay guys have you finished okay you are done เขียนเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะโอเคต่อไปนะคะเราจะทำการเล่นกิจกรรมบิงโกนะคะผ่านกิจกรรม let me guess นะคะ look at the picture all of the peopleAnd what you think about? What are they like? What are they like?
2: What are they like?
0: คุณครูอยากให้นักเรียนนะคะลองสังเกตดูภาพคาแรคเตอร์แต่ละตัวนะคะของตัวการ์ตูนเหล่านี้นักเรียนคิดว่าแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะวิธีการถามลักษณะนิสัยนะคะเราสามารถถามได้ว่า What are they like พวกเขาเนี่ยมีนิสัยอย่างไรนะคะสิ่งที่อยู่ภายในลักษณะนิสัยอย่างไร

0: มาลองทายกันนะคะว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีนิสัยอย่างไรโอเค I will start with the first โอเค I will show you this lady she said I share everything that I have because I believe that sharing is caring okay everyone let's read itI share everything that I have because I believe that sharing is caring. What do you think about her? What is she like? นักเรียนคิดว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรเป็นคนแบบไหนเอ่ย She thinks sharing is caring. การแบ่งปันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความห่วงใยมีน้ำใจนะคะประมาณนั้นนักเรียนคิดว่าคนคนนี้นิสัยเป็นอย่างไรเป็นคนใจดีเดี๋ยวเราลองดูซิว่าคำศัพท์คำไหนนะคะที่ตรงกันกับในตารางบิงโกของเรานะคะโอเค what is her name
1: Linda
0: her name is Linda Linda is a jealous person โอเคพวกเราก็การที่คำว่าGenerous นะคะ Generous ของนักเรียนอยู่ตรงไหนก็กากระบาดลงไปเลย Generous ค่ะ Linda is a generous person because she thinks that sharing is caring นะคะแปลว่า Linda เนี่ยเป็นคนที่ใจกว้างนั่นเองนะคะ Generous แปลว่าใจกว้างนักเรียนเขียนความหมายเอาไว้ด้วยก็ได้นะคะใจกว้างลองสำรวจดูว่าเอ๊ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนชอบแบ่งปันสิ่งต่างๆกับคนรอบข้างหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนแบบนั้นเราก็เป็น generous person I am a generous person everyone could you please read it after me after teacher I will read it for you first and then you repeat after me okay okay Linda is a generous person
1: Linda is a generous person
0: very good next one Amy said, I'm always worried before a test. I am always worried before a test. What does it mean worried? What does she feel? กังวล that's right. เขาเนี่ยมักจะกังวลเสมอเลยก่อนที่จะทำอะไรคะ a testใครมีความรู้สึกกังวลก่อนจะเข้าห้องสอบบ้างมีไหม raise your hand ใช่นะคะแสดงว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ตรงกับคำศัพท์อะไรนักเรียนลองหาดูนะคะในตารางที่นักเรียนเขียนคิดว่าจะตรงกับคำว่าอะไรเก็บคำตอบไว้ในใจเดี๋ยวที่ฉันจะเฉลยให้นะคะว่าตรงกันหรือเปล่าให้เลือกหนึ่งคำในนั้นให้เลือกหนึ่งคำ what do you think นักเรียนปลายทาง what do you think I will show you thisAnswer. Amy is an anxious person. Everyone repeat after teacher. Amy is an anxious person. Louder, louder. Amy is an anxious person. แสดงว่า anxious ก็คือ keyword ของ anxious คือคำว่า worried นะคะแปลว่าเขาเป็นคนเป็นยังไงคะขี้อะไรขี้กังวลนะคะมักจะกังวลนะคะเราเป็นคนขี้กังวลหรือเปล่า Are you an anxious person นักเรียนปลายทางถ้าเราใช่นะคะก็กล้าลงไปเลยนะคะมีคำศัพท์อยู่ตรงไหนบ้างโอเค next look at this picture โอเคI am not afraid to speak in front of the class. I am not afraid. What is it? ไม่อะไรคะไม่กลัวที่จะ speak in front of the class. Speak in front of the class. ไม่คนที่ไม่กลัวที่จะพูดหน้าชั้นเรียนไม่มีความกลัวเลย What is he like? What is he like? That's right. Billy is.Billy's a brave person. Everyone repeat after teacher again. Billy's a brave person. Everyone, okay. Repeat after teacher, okay. Billy's a

0: deaf person.
1: ค่ะ
0: Bingo. Okay, you got 10 point. 10 point. คนที่ Bingo คนแรกนะคะได้10คะแนน10 point. You can write 10 point at the corner of the your right. Okay.มุมกระดาษนะคะขวามือเขียนคะแนนลงไปเลย10คะแนนในรอบแรกนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะที่บิงโกรอบแรก you got 10 points okay everyone could you please repeat this sentence with me okay after me after me Billy's a brave person very good Billy's a brave person who is a brave person ใครเป็นคนที่กล้าหาญในห้องนี้มีไหม raise your handมีหนึ่งคนถูกต้องเบอร์เกอร์ I agree with you I think so next one look at this man he said I never share my toys I say bad words I never share my toys and I say bad words เขา never share ไม่แบ่งปันของเล่นของเขาให้ใครเลยและอีกอย่างหนึ่งที่เขาทำคือ I always say bad words ฉันพูดคำหยาบด้วย What do you think What is he like คำไหนดีคะ Bad tempered ใช่หรือเปล่า Robert is a mean person Robert's a mean person อันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะความหมายประโยคเท่านั้นนะคะ Bingo okay Round 2 Bingo you got 9Write down the 9. ได้9คะแนนนะคะ At the same time นักเรียนปลายทางนะคะ The student on the LTV 7 you got 9 if you bingo on the round 2 okay? okay ตอนนี้อยู่ที่9คะแนนแล้วนะคะสำหรับคนที่บิงโกรอบที่2เดี๋ยวต่อไปจะเป็นกี่คะแนน
2: 8
0: คะแนนต่อไป nextWhat is her name?
3: Lucy.
0: Lucy. I get angry a lot. I get angry a lot. What is it? Angry. โกรธ คนที่โกรธมากๆ What is she like? What do you think? I heard this word. That's right. She. Lucy's a bad-tempered person. Everyone who is.A bad-tempered person. ใครเป็นคนขี้โมโหบ้างมีไหมในห้องนี้เป็นคนขี้หงุดหงิดขี้โมโหมีไหมคะเราต้องฝึกไม่เป็นคนขี้โมโหต้องใจเย็นใช่ไหมโอเค guys could you please repeat after teacher can you are you ready okay Lucy's a bad-tempered person Okay, that's right. The next one. ยังไม่มีใครบิงโกต่อใช่ไหมคะ ต่อไป What is her name? What is her name?
3: Sue.
0: I never change my mind or listen to anyone. Mind ตัวนี้แปลว่าอะไร mind? Mind. ความคิดนั่นเองนะคะ I never change my mind.ฉันไม่เคยเปลี่ยนความคิดของฉันเลย or listen to anyone แล้วก็ไม่เคยฟังใครด้วยแปลว่าคนคนนี้เป็นอย่างไร What is she like?
2: She is.
0: She Sue's a stubborn person. Bingo. Okay. Okay. You got 8. 8. รอบนี้ได้8คะแนนนะคะเขียนลงไปเลย 8. Stubborn person.นักเรียนดูจากบริบทแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่า stubborn แปลว่าอะไร stubborn เขาเป็นคนดื้อรั้นนะคะ stubborn แปลว่าดื้อในห้องนี้มีนักเรียนดื้อไหมคะ who is a stubborn person เป็นคนกล้าหาญด้วยเป็นคนดื้อด้วยเก่งโอเคนะคะโอเค everyone repeat after teacher Sue's a stubborn personOkay, next one.
4: Jack.
0: I carefully think about other people and how to help them. Jack เนี่ยจะคิดอย่างไตร่ตรองคิดอย่างระมัดระวังนะคะคิดอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับผู้อื่น

0: และคิดว่าจะคอยช่วยเพื่อนๆยังไงจะช่วยผู้อื่นอย่างไรแปลว่าเขาเป็นลักษณะนิสัยอย่างไร What is he like? What do you think? Kind? Jax? Okay, you got 7 points? Okay, 7ก็คูณ2เข้าไปโอเคกูจอบค่ะโอเค everyone repeat after teacher Jax a thoughtful person That's right Jax a thoughtful person Jax เป็นคนที่เป็นยังไงคะ thoughtfulนึกถึงผู้อื่นนั่นเองนะคะต่อไป What is her name? Kate She said I am truthful and I don't cheat or steal I am truthful and I don't cheat or steal What do you think? I don't cheat or steal Steal คืออะไรคะ steal What about cheatไม่เคยโกงไม่เคยขโมยของเลยนะคะเขาเป็นคนที่ truthful พูดความจริงด้วยแปลว่าเขาเป็นคนอย่างไรโอเค Kate an honest person What do you think about the meaning of this word นักเรียนคิดว่า honest แปลว่าอะไร honest
1: ไม่
0: โกหกไม่โกงแล้วก็ไม่ขโมย That's right ซื่อสัตย์ in Thai นะคะซื่อสัตย์ honest bingo รอบนี้โอเค you got 6 โอเค 6 โอเค how many words left เหลืออีกกี่คำคะเดี๋ยวไปดูกันต่อ what is her name everyone what is her nameTina บอกว่า I have a lot of imagination and draw new things every day. I have a lot of imagination and draw new things every day. What about the imagination? Imagination. Imagination. What is it? จินตนาการนะคะ Keyword คือคำว่าจินตนาการจะสอดคล้องกับคำศัพท์คำไหนคำไหนเอ่ย That's right Tina a creative person Okay you got 5 คูณ2เข้าไปเลย Okay everyone repeat after teacher Guy you ready Okay Tina's a creative personOkay, don't forget to pronounce S sound. Okay, Tina. มันมาจากคำว่า Tina is นะคะถ้าเราย่อก็เป็น Tina's a creative person. One more time. I can't hear these sounds. I can't hear S sound. One more time. Tina's a creative person.โอเคเหรียญทอง you have to repeat it okay one more time Tina's don't forget to pronounce S sound everyone Tina's a creative person very good next what about this name George นะคะจอจาน Georgeโอเคจอร์จบอกว่า I always help old people cross the road เขามักจะช่วยคนชราเดินข้ามถนน What is he like เขานิสัยเป็นอย่างไรจอร์จ a kind person โอเค kindรอบนี้ให้20ไปเลยค่ะใช่20 you got 20

0: ได้อ๋อ sorry okay everyone repeat after teacher พอแล้วนักเรียนยังไงนักเรียนก็จะต้องได้คำศัพท์ทุกคำอยู่แล้วถูกต้องไหมคะโอเคโอเค everyone repeat after teacher George is a kind person okay don't forget to pronounce s sound okay George a kind person or you can say George is a kind person it's okay if you want to make it short just George or George is okay okay oh next what is his name Paul I always make people feel happy because I am pleasant and enjoyable เขาเนี่ยมักจะทำให้คนอื่นมีความสุขนะคะคนรอบข้างมีความสุขเพราะเขาเป็นคนที่เป็นไงคะthis word that's right Paul's a cheerful person everyone repeat after teacher Paul's one more time Paul's a cheerful person Paul's a cheerful person okay good five can you repeat after teacher againPaul's a cheerful person. That's good. I think it's the last one, maybe. Jim. Oh, my desk is always clean and neat. My desk is always clean and neat. โต๊ะเรียนของฉันเนี่ยสะอาดและเรียบร้อยตลอดเวลา that's right.He's a tidy person. Jim's a tidy person. Everyone, Jim's a tidy person. That's right. Okay, นะคะคำศัพท์ทั้งหมดไปแล้วนะคะเช็คดูนะคะว่านักเรียนได้เขียนความหมายนะคะของคำศัพท์หรือเปล่าเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้คำศัพท์ในบิงโกนะคะสำหรับการทำกิจกรรมต่อไปด้วยนะคะโอเครวมคะแนนให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะต่อไปนะคะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนนะคะอยากจะถามในกรณีที่นักเรียนอยากจะถามว่าคนคนนี้นิสัยเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนสามารถถามได้ว่า what is he like everyone repeat after teacher what is he like
1: What is he like?
0: What is she like?
1: What is she like?
0: Okay, one more time. What is she like?
1: What is she like?
0: Okay, what is she like? นะคะเขาเนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรถ้าเราอยากจะบอกนิสัยของคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวของเราบอกได้สองแบบด้วยกันนะคะโดยแบบที่หนึ่ง he or she is ตามด้วยคำศัพท์คำนั้นได้เลยนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งคือใช้ he or she is ตามด้วย article ก่อนนะคะแล้วก็บอกลักษณะนิสัยแล้วก็เติมคำว่า person นะคะเหมือนที่เราบอกว่า Jim is a tidy person จำได้ไหมนะคะถ้าเรามีคำนามอยู่ด้านหลังเราจะต้องใส่ article แล้วค่อยวางลักษณะนิสัยลงไปเพราะคำศัพท์นะคะที่บอก personality ทั้งหมดที่อยู่ในบิงโกคือ adjective นะคะหรือคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์นะคะจะตามหลัง verb to be หรือนำหน้าคำนามเสมอนะคะสามารถใช้ได้สองแบบนะคะโอเค everyone take a look at our worksheet today we have only one worksheet right เรามีแค่ worksheet ใบเดียวนะคะวันนี้สำหรับใบงานที่12นะคะชื่อว่า whatsYour family like เขาไม่ได้ถามว่าครอบครัวของเราชอบอะไรแต่เขาถามว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะได้ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยนะคะนำมาสร้างประโยคด้วยกันนะคะดูตัวอย่างก่อนเลยนะคะ

0: Everyone look at the instruction. Instruction คือคำสั่ง Complete the sentences about your family. เราจะต้องเขียนข้อมูลนะคะเกี่ยวกับครอบครัวของเราเนี่ยให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยนะคะโดย Everyone look at the example first. ทุกคน eyes on me. Everyone eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Thank you. Include you, student on the LTV 7.นักเรียนปลายทางนะคะอยู่กับคุณครูก่อนนะคะดูที่ตัวอย่างก่อน example เราจะบรรยายเกี่ยวกับครอบครัวเราได้อย่างไรอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้นะคะบอกว่า my sister is friendly and kind อันนี้เป็นการบอกลักษณะนิสัยได้หรือยังบอกได้แล้วนะคะหรือแบบที่สองนะคะ she is a friendly and kind personอย่างที่คุณครูบอกไปข้างต้นนะคะจะมีความหมายเหมือนกันมีความต่างแค่ตำแหน่งของคำศัพท์ด้วยความที่ว่าคำศัพท์ที่บอกลักษณะนิสัยเป็นคำคุณศัพท์เพราะฉะนั้นคำคุณศัพท์จะตามหลัง verb to be นะคะ verb to be คืออะไรเอ่ยมีอะไรบ้าง is am and are นะคะคำคุณศัพท์ตามหลัง verb to be หรือกรณีที่นักเรียนเติมคำว่า person ลงไปมันเป็นคำนามถูกไหมคำคุณศัพท์ก็สามารถวางหน้าคำนามได้เหมือนกันแต่เมื่อมีคำนามต้องไม่ลืมใส่ article ให้เท่านั้นเอง She is a friendly and kind person เราจะใช้คำคุณศัพท์2ตัวในการบอกลักษณะนิสัยต่อ1คนนึกออกไหมคะเขามีนิสัยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ My sister is friendly friendly คืออะไรเอ่ย friendly เป็นมิตรนะคะ friendly คือคนที่มีความเป็นมิตรนะคะ kind ใจดีนะคะก็จะเป็น2คำซึ่งสามารถนำมาเติมได้เหมือนกันเลยเพื่อให้นักเรียนสังเกตว่าเราสามารถพูดได้2ลักษณะนะคะพูดได้ทั้ง2ประโยคโอเค guys let's see your worksheet คำข้อมีข้อ1ถึงข้อ5นะคะข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า my อะไรคะ my father นักเรียนต้องบอกลักษณะนิสัยของคุณพ่อและ1คนข้อที่2 yourmother นะคะในใบการเขียนว่า my mother is เราก็ใส่ลักษณะนิสัยลงไปคำศัพท์อยู่ในไหน bingo หรือถ้านักเรียนมีคำอื่นที่นักเรียนรู้จักก็นำมาใช้ได้เช่นกันนะคะส่วนข้อ3 4 5ก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนอยากจะบอกนิสัยของใครนะคะซึ่งเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นเพื่อนเราก็ได้โอเค do you understand okay if you understand time to you okay everyone take your time

0: Okay, everyone, time's up. Time's up. Everyone, put your pen down. Okay. วางปากกาก่อนเลยนะคะ Okay. เขียนข้อมูลบันทึกข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวทีเชอร์จะสุ่มเดินลงไปถามนะคะว่าเชอร์คิดเอาไว้แล้วว่าจะถามใครดีนะคะเดี๋ยวเชอร์จะถามเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคนในครอบครัวนะคะเดี๋ยวอยากให้นักเรียนทบทวนโดยการอ่านพร้อมกันก่อนนะคะเพื่อเป็นการเทสเสียงนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ Student on DLTV 7 can you read it together my perfect okay I'm going to move to group 2 firstI'm going to ask the leader of the class. คุณจะถามหัวหน้าก่อนเลยนะคะใครดีนะโอเค Are you ready? Stand up, please. Stand up, please. Okay. What is your name?
1: My name is Nontapat Nyongam. My nickname is Ping Pong.
0: Okay, Ping Pong. What is your father like?
1: My father is brave and generous.He is a brave and generous person.
0: Okay, very nice of you. Clap your hand for your friend. Thank you. And then I'm going to move to the handsome guy in the class, Rifle. Everyone, welcome Rifle. Okay. Rifle, can I ask you some questions? Only one question. Okay. What is your mother like?
2: My mother is tidy and kind. She is a tidy and kind person.
0: Very good. Clap your hand for your friend. Good. Thank you. And I'm going to find the beautiful lady for today, Patty. Okay, are you ready? Have you got any brothers or sisters?
3: Yes, I have one brother.
0: Okay, what is your brother like?
3: My brother is brave and thoughtful. He is a brave and thoughtful person.
0: Okay, can you say it again? Brave, not be brave.
3: Brave.
0: Okay, one more time.
3: My brother is brave and thoughtful. He is a brave and thoughtful person.
0: Okay, everyone, clap your hand for all your friends. Good job.นักเรียนทำได้ดีมากเลยนะคะเชื่อว่านักเรียนคนอื่นก็สามารถพูดได้เหมือนกันแต่ว่าคุณครูอยากให้สลับกันนะคะได้นำเสนอนะคะจะได้ฝึกภาษามากขึ้นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอยากไปฟังด้วยตัวเองมากเลยว่านักเรียนตอบได้หรือเปล่านะคะหวังว่านักเรียนจะตอบได้นะต่อไปนะคะเราจะมาแรปอัพกันนะคะวันนี้เราได้คำศัพท์หลายคำเลยนะคะซึ่งเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะนิสัยนะคะนักเรียนมาทบทวนกันว่านักเรียนออกเสียงกันได้ทุกคำหรือเปล่าคำแรกเลยค่ะ honest มันมาทำ honest brave kind tidy very good anxious creative

0: Bad tempered.
1: Bad tempered.
0: Cheerful and thoughtful. Very good. คำพวกนี้นะคะเป็นคำคุณศัพท์สามารถนำมาเติมหลัง verb to be หรือนำหน้าคำนามได้นะคะเหมือนที่แบบฝึกหัดที่เรียนได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะนักเรียนสามารถไปทบทวนเพิ่มเติมหรือหาคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะนิสัยมาใช้อีกได้นะคะโอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะโอเค next lesson I will talk about describing people okay and the thing that you have to prepare the handout and the worksheet from www.dltv.ac.th นะคะนักเรียนสามารถเตรียมใบงานไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะตามเว็บไซต์ของเรานะคะโอเค everyone are you happy today
1: yes
0: thank you so much I hope you're happy with English class with me okay see you next time have a nice day bye bye
2: thank you the teacher
1: thank you teacher
0: thank you everyone see you later

0: 4444
1: เ
0: ป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะใช้เลข4ตัวและเครื่องหมายคณิตศาสตร์อะไรก็ได้ในการสร้างสมการเพื่อได้จำนวนเต็มได้สำหรับเกมนี้นะครับเขาเรียกปัญหา4ตัวเราต้องใช้ตัวเลข4ตัวและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์อะไรก็ได้จำนวนมากมายเท่าไหร่ก็ได้ใช้มากมายนับไม่ถ้วนเต็มที่เลย
2: ครับ
0: จุดประสงค์ของเกมเอาพวกนี้สร้างสมการเพื่อให้ได้จำนวนเต็มใดๆยกตัวอย่างเช่นทำอย่างไรครับให้ได้เลข0ขึ้นมา
2: 4-4ครับบวกด้วย4-4ครับ
0: และคำตอบก็คือ
2: 0ครับ
0: โอ้โหสำหรับน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับอยากให้พวกเราพอสวิดีโอนี้เอาไว้จับเวลา10นาทีใช้เลข4ทั้ง4ตัวและเครื่องหมายใดๆเพื่อคำนวณให้ได้สมการคณิตศาสตร์เป็นจำนวนเต็มใดๆเริ่มตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยๆถ้าครบ10นาทีแล้วได้ไปถึงเลขไหนให้ถ่ายรูปและโพสต์ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยครับแล้วเรามาวัดกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเคนครับพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมครับ
0: จับเวลา10นาทีไป
2: เริ่มที่1เลยใช่ไหมครับ
0: เอาเลยครับ
2: เท่ากับ1
0: โอเค
2: 4เมื่อกี้
0: ที่ผ่
2: าน ใช่ครับ
0: ต้อง
2: ค
0: ู
2: ณครับบวกครับแล้วก็หารครับวงเล็บใส่ให้ครบครับ4ให้ได้9ได้มาบวกอันนี้บวกกันเป็น8บวก1ได้9
0: ติ๊ก
2: ๆๆๆโอ้ย
0: ไหว
2: ไม่ได้ขาด1โอ้ผมข้ามก่อนได้มั้ยครับ
0: 5 4 3 2 1หมดเวลาเคทได้ไป12คะแนน
2: 12
0: คำถามที่น่าสนใจนะครับเคนคือปัญหา4ตัวเนี่ยเราสามารถสร้างสมการเพื่อให้ได้จำนวนเต็มเนี่ยไปได้เรื่อยๆถึงแค่ไหนกันเชียว
2: 4,444 ครับหยิบมาติดกันได้หมดเลยฮะ
0: ชอบเลข4มาก
2: ครับ
0: แต่คำตอบที่อาจจะเซอร์ไพรส์เราคือปัญหา4ตัวมันไปได้เรื่อยๆไม่จำกัดไปถึงได้อินฟินิตี้เลยครับ
2: อินฟินิตี
0: ้
2: การพูดเป็นเล่น
0: ผมไม่ได้เล่นผมจริงจังแล้วเรามาดูเฉลยกันนะครับสำหรับปัญหา4ตัวถ้าให้ n เป็นจำนวนนับใดๆเราสามารถสร้างสมการเพื่อให้ได้ n โดยใช้ฟังก์ชันลอการิทึมดังนี้ครับ n จะเท่ากับล็อกฐานสแควร์รูท4หารด้วย4ของล็อกฐาน4ของสแควร์รูททั้งหมด n ตัวครับของ4จะสังเกตว่าเราใช้4ทั้งหมดกี่ตัวครับ
2: 1 2 3 4
0: และเครื่องหมายคณิตศาสตร์ที่เราใช้คือสแควร์รูทและล็อกเท่านั้นเองครับซึ่งสูตรอันสวยสดงดงามนี้ถูกคิดค้นโดยคุณพอดีแร็ก
2: เขาคือนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลประจำปี1900

0: 33ครับเขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งฟิสิกส์ควอนตัมด้วย
1: เรามาดูกันนะครับว่าคุณพอลดีแร็กได้สูตรนี้มาได้ยังไงโดยเริ่มต้นนะครับ n จะเท่ากับล็อกฐานเศษ1ส่วน2ของเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n แต่แน่นอนครับนี่คือปัญหา4ตัวเราต้องพยายามเปลี่ยนเลขทุกอย่างให้เป็นเลข
0: 4ครับ
1: เคนช่วยหน่อยครับเปลี่ยนเป็นเลข4ได้ยังไงบ้างครับ
0: สแควร์รูท4ส่วน4ครับ
1: ส่วน1ส่วน2กำลัง n นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n จริงๆมันคูณเลขอะไรอยู่ครับ
0: 1ครับ
1: 1นะครับซึ่งเราสามารถใช้เลข4สร้างเลข1ได้ยังไงบ้างครับโดยใช้ล็อก
0: ล็อก4ฐาน4ครับ
1: โอเคดังนั้น1จริงๆคือล็อกของ4ฐาน4
0: ครับ
1: โอเคนะครับเราติดอะไรอยู่ครับ
0: 1ส่วน2ทั้งหมด
1: มี1ส่วน2อยู่ยังไม่ได้เป็นเลข4เราต้องทำยังไงก็ได้เพื่อให้ตัวนี้หายไปนะครับจากคุณสมบัติของล็อกเราสามารถดึงตัวนี้ไปอยู่บนเป็นเลขชี้กำลังของเลข4ได้จากคุณสมบัติของล็อกจำได้ใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: เศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง n แปลว่าอะไรครับ
0: คือเศษ1ส่วน2คูณกัน n ครั้งครับ
1: โอเคงั้นใส่ไปครับ1ส่วน2
0: ใช่
1: คูณขอใช้จุดแทนการคูณแล้วกันนะครับคูณกันไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน2ตรงมีทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ย
0: n ตัวคร
1: ับ n ตัวนะครับนะสังเกตนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนสิ่งเดียวคือตรงนี้เริ่มต้นนะครับ4ยกกำลัง1ส่วน2กำลังคูณกันนี่แปลว่าอะไรทั้งหมด
0: ยกกำลัง1ส่วน2
1: ครับถูกมั้ยครับแล้วก็ทั้งหมด
0: ยกกำลัง1ส่วน2ครับ
1: แล้วก็ทั้งหมด
0: ยกกำลัง1ส่วน2ครับ
1: ไปเรื่อยๆกี่ครั้งครับเนี่ย
0: n ครั้งครับ
1: งั้นไปเรื่อยๆครับทั้งหมด n ครั้งครับ
0: เราต้องกำจัดเลข1ส่วน2มั้ยครับ
1: ทำไมเราต้องกำจัดครับ
0: เพราะว่าปัญหา4ตัวเนี่ยเรามี4ครบแล้ว4ตัวแต่มี1กับ2มาที่เกินขึ้นมาอยู่ครับ
1: ใช่เลยช่างสังเกตมาดังนั้นเศษ1 2เราเปลี่ยนยังไงดีครับ
0: เศษ1
1: ให้สอดคล้องกติกา
0: สแควร์รูทสแควร์รูทครับ
1: ใส่ไปครับทำไปเรื่อย
0: n ครั
1: ้
0: ง
1: n ครั้งและนี่คือที่มาของสูตรของคุณพอลดีแร็กในการแก้ปัญหา4ตัวเป็นยังไงครับน่าทึ่งมากเลย
0: ยอด
1: ผมจริงจังจากสูตรนะครับถ้าเราอยากจะใช้เลข4ตัวเพื่อให้ได้เลข1ก็ตามนี้เลยครับล็อกของรูท4
0: ส่วน4
1: ส่วน4ครับของล็อก
0: 4สแควร์รูท
1: สแควร์รูท4ครับเราอยากได้เลขอะไรครับบอกมาเลยครับขอเยอะๆหน่อยครับ
0: 142ครับ
1: 142ครับต้องใช้สแควร์รูททั้งหมดกี่ตัวครับ
0: 142ครับ
1: จะต้องเขียนสแควร์รูททั้งหมด142ครั้งมั้ยครับสแควร์รูทสแควร์รูทสแควร์รูทมั้ยครับ
0: มาเขียนครับอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวมันจะหมดเวลาเอานะครับดังนั้นเราจะใช้จุด3จุดนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เขียนไว้หน่อยว่าทั้งหมดกี่ตัวนะครับในที่นี
0: ้142
1: ตัวหรือ142ครั้งก็ได้นะคร
0: ับผม
1: ตามนี้เลยดังนั้นโดยสรุปครับเราสามารถใช้เลข4ทั้ง4ตัวและเครื่องหมายคณิตศาสตร์ใดๆในการสร้างจำนวนเต็มได้เสมอหวานเจี๊ยบเลย
0: โอ้โหมันน่าทึ่งมากเลยนะครับอาจารย์ที่เราเอาเลข4ตัวเนี่ยมาสร้างจำนวนเต็มอะไรก็ได้
1: ใช่เลยครับแล้วถ้าน้องๆคนไหนนะครับสามารถหาโซลูชันอื่นๆโพสต์ลงไปในคอมเมนต์เลยนะครับอาจารย์จะไปตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม
0: เพราะอะไรครับอาจารย์
1: เพราะทุกวัน
0: มันเม็ด

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
3: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์น่ะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
3: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
3: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหสวนอันสอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
3: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
4: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
3: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
4: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
1: สวัสดีครับ
3: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยละ
4: งั้นเอาอย่างนี้นะ ในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าถ่ายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพเห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะ
2: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
6: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยละและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยละ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
4: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
6: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
5: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
5: ่หลังจากคลื่นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
3: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน20ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
5: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
6: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
5: เธอชื่อทิลลี่สมิธ เป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
1: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
5: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
6: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
5: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
1: ขอบคุณครับ
3: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
6: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
7: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

ครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมี

0: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมแต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
1: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อม
0: ซึ่
1: งมีความสำคัญเหมือนกัน
0: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
1: ะ
0: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชครึ
1: กแล้วสำหรับป้อมหอราชครึกเนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
0: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชครึกกับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
1: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบก็อย่างน
0: ั้นใช่ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
0: ัน
1: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
0: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตอะค่ะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
1: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นค้าจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
0: ดีค่ะสวัสดี
1: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่

ุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไปสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้1คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น2ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ3มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: ที่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ที่ลิซ่าอยู่ในสวนดอกไม้แสนสวยนะคะดอกไม้ flower F L O W E R flower ดอกไม้ดอกไม้ก็จะมีหลายสีแล้วก็มีกลิ่นที่แตกต่างกันไปนะคะน้องๆเราสามารถเอาดอกไม้ไปถวายพระหรือว่าไปจัดแจกันตกแต่งบ้านได้สวยๆเลยแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ดอกไม้ทำได้ด้วยน้องๆลองเดาดูซิว่าทำอะไรได้ดอกไม้กินได้ด้วยนะคะน้องๆกิน eat e a t eat กินวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูไปชิมแล้วก็เราก็จะทำเมนูอาหารอร่อยๆจากดอกไม้ที่กินได้นะคะน้องๆจะเป็นยังไงตามพี่ลิซ่ากันไปเลยน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้มีดอกไม้ที่สามารถกินได้ด้วยนะคะแบบดอกนี้เลยดอกนี้เรียกว่าดอกหางนกยูงดอกไม้จะชอบแสงแดดมากเลยนะคะเพราะว่าทำให้เขาเติบโตแล้วก็ออกดอกเยอะๆเลยแสงแดด sunlight s u n l i g h t sunlight แสงแดดเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนตรงนี้กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่อพี่ลิซ่านะคะน้องชื่ออะไรเหรอคะ
1: หนูชื่อแซลมอนนะคะ
0: พี่ลิซ่าอยากรู้ว่าที่นี่มีปลูกดอกอะไรบ้างเหรอคะ
1: มีเยอะเลยค่ะเช่นอัญชันบานชื่นโพชมพูดอกดอกกระจายดอกมะเฟืองแล้วก็ดอกอเมริกันบิวตี้ค่ะ
0: โหเยอะมากเลยแล้วดอกพวกนี้ก็คือกินได้หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นพี่ลิซ่าขอชิมต้นนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: อันนี้คือต้นอะไรเหรอคะ
1: อันนี้คือต้นมะเฟืองค
0: ่ะต้นมะเฟืองงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าเด็ดดอกไม้เลยนะนี่ดอกมะเฟืองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดอกมะเฟืองมีรสชาติเปรี้ยวนะคะน้องๆเปรี้ยว sour s o u r sour เปรี้ยวอันนี้คือดอกดาวกระจายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมได้ไหม
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคนี่ชิมกันเลยดอกดาวกระจายขมค่ะทุกคนขม bitter b i t t e r bitter ขมดอกไม้สีชมพูอันนี้สวยจังเลยมันเรียกว่าดอกอะไรเหรอคะ
1: อันนี้ดอกพงชมพูค
0: ่
1: ะ
0: อุ๊ยแล้วตรงนี้ก็สีชมพูเหมือนกันเลยคล้ายๆดอกเข็มด้วยอันนี้ดอกอะไรเหรอคะ
1: อันนี้ชื่อ American Beauty ค่ะ
0: โอ้ American Beauty งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมอันนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคนี่ค่ะดอก American Beauty เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยกินทั้งอันเลยเหรอโอเคดอก American Beauty หวานค่ะทุกคนหวาน sweet S W E E T sweet หวานดอกไม้ไม่ใช่ทุกดอกที่สามารถกินได้นะคะน้องๆน้องๆต้องไปศึกษาก่อนนะคะว่าดอกไหนกินได้บ้างดอกไหนกินไม่ได้นะคะและต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปทำโรดอกไม้น่ารักน่ารักกินกันไปกันเลยนี่เลยเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำโรดอกไม้ให้น้องๆดูนะคะสวยใช่ไหมล่ะทำง่ายด้วยนะเผื่อน้องๆอยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทำกินดูเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำลงไปในจานนิดนึงนี่แล้วเราก็จะเอาแผ่นแป้งจุ่มลงไปในน้ำแผ่นแป้งจะได้นุ่มนะคะนี่แป้งนุ่มแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราเอาวางไว้บนจานนะคะปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะเอาผักมาวางไว้นะคะวางไว้ตรงปลายตรงนี้เลยตอนม้วนจะได้ม้วนง่ายๆพี่ลิซ่าเอาปูอัดแล้วกันมาวางไว้นะคะนี่ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาจัดเรียงดอกไม้ให้สวยๆเลยเอาอันนี้วางไว้ตรงกลางเลยแล้วกันน่ารักมากเลย รียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสีน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะมาม้วนกันนะคะตอนเราม้วนเราต้องค่อยๆม้วนนะคะไม่งั้นแป้งอาจจะขาดได้ดอกไม้ฝีมือพี่ลิซ่าสีสันน่ารักน่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะน้องๆอยากลองชิมใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะรสชาติ taste t a s t e taste รสชาติเดี๋ยวเราชิมกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะจิ้มซอสด้วยนะคะน้องๆ

0: วันนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับดอกไม้สวยๆที่กินได้หลายชนิดเลยนะคะน้องๆ อย่าลืมลองชวนเพื่อนๆไปทำโรดอกไม้กินกันดูนะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: flower f l o w e r flower ดอกไม้ eat e a t eat กิน sunlight s u nLIGHT sunlight แสงแดด sour SOUR sour เปรี้ยว bitter BITTER bitter ขม sweet SWEET sweet หวาน taste TASTE taste รสชาติ
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มกันจากประกาศฉบับใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศออกมาเป็นฉบับที่8แล้วเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่5ถึง7ตุลาคมโดยประเทศไทยตอนบนครับจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงรวมถึงฝนที่จุดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับขณะที่ภาคอีสานนั้นฝนจะลดลงครับไปดูประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกมาเป็นฉบับที่8เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนโดยในวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงครับพอช่วงวันที่7ตุลาคมจะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งลองมาไล่ดูเป็นรายจังหวัดนะครับช่วงวันที่5ตุลาคมจังหวัดที่มีฝนตกหนักมากคือกำแพงเพชรและสุโขทัยส่วนที่ฝนตกหนักมากในภาคเหนือจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ต่อมาภาคอีสานครับจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยส่วนภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนั่นคือวันที่5นะครับส่วนวันที่6ฝนตกหนักยังมีต่อได้แก่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้นวันที่7ตุลาคมจะมีพื้นที่ฝนตกหนักอยู่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงบางจังหวัดของภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ประกาศไปก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองได้ครับ
1: ทางด้านนายฟาตามัททวีนะคะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ในระยะถัดไปนะคะในช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมว่าฝนตกหนักนั้นจะเริ่มก่อตัวในพื้นที่ภาคใต้ค่ะและในช่วงต่อไปคือวันที่10ถึง13ตุลาคมก็จะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลกระทบค่ะทำให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกไปจนถึงภาคใต้มีฝนตกหนักทางนี้ได้ประสานงานเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีแล้ว
2: ช่วงหลังจากนั้นนะครับ 8-9 เนี่ยก็จะเริ่มไปมีฝนหนักอยู่ทางภาคใต้นะครับหลังจากนั้นก็ในช่วงวันที่10นะครับ10 11 12 13นะครับเราพบว่ามีร่องความกดอากาศต่ำนะครับพาดผ่านบริเวณพื้นที่แนวเพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นแนวเพชรบุรีโซนภาคตะวันออกฝั่งด้านตั้งแต่ภาคกลางนะครับจนถึงภาคใต้เนี่ยจะได้รับผลกระทบนะครับก็ได้คุยนะครับได้ประสานงานกับทางกรมชลประทานนะครับเพื่อเฝ้าระวังทางด้านจังหวัดเพชรบุรีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: เราบอกในส่วนพื้นที่คร่าวๆนะครับสำหรับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในฝนระลอกใหม่ตอนนี้ไปเจาะลึกนะครับกับคุณธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานท่านผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ท่านผอ.ครับในส่วนของฝนระลอกใหม่เนี่ยครับในพื้นที่ลุ่มน้ำไหนหรือว่าจังหวัดไหนที่ควรจะต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษในครั้งนี้ครับ
3: นะสำหรับฝนระลอกที่จะตกช่วงวันที่5ถึงวันที่11นี้นะครับก็คงเฝ้าระวังอยู่ในส่วนของพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคเหนือบางส่วนนะครับภาคตะวันออกแล้วก็โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกแล้วก็จะลงไปที่ทางพื้นที่ภาคใต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องระวังนะครับเฝ้าระวังจากพื้นที่เดิมที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ครับ
1: ค่ะในส่วนของความจุอ่างลุ่มแม่น้ำหลักๆอย่างปิงวังยมน่านทางตอนเหนือเพราะว่าฝนนั้นกำลังจะเติมลงมาอีกความจุอ่างตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของเราตอนนี้ยังรับได้นะครับในส่วนของพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเองเนี่ยเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์นะครับตอนนี้ก็ ภูมิพลอยู่ที่ประมาณสัก 68% เศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 81% นะครับซึ่งฝนระลอกนี้คาดว่าณจนถึงสิ้นฤดูฝนเนี่ยอ่างเก็บน้ำ2อ่างนี้ก็จะยังไม่เต็มนะครับยังรองรับน้ำได้ภาพรวมกันอยู่ประมาณสัก 6,000 ล้านนะครับยังสามารถรองรับน้ำก้อนนี้ได้อยู่นะครับส่วนเขื่อนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นในส่วนของเขื่อนป่าสักนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็รับน้ำช่วยไว้เต็มที่นะครับตอนนี้ก็ปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ 110%นะครับก็ตอนนี้ก็พยายามเร่งนะครับในเรื่องของการควบคุมการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอยู่นะครับซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยเราก็ควบคุมอยู่ไม่ให้ได้รับผลกระทบกับพื้นที่ตอนท้ายครับ
0: ในส่วนของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนล่ะครับผอ.ครับตอนนี้ปริมาณน้ำเป็นยังไงบ้างครับ
3: เขื่อนแควน้อยเองตอนนี้นะครับปริมาณน้ำก็อยู่ประมาณสัก720ล้านแล้วครับหรือประมาณสัก 77% นะครับก็ยังคงรองรับน้ำได้อีกประมาณ220ล้านนะครับซึ่งจากการประเมินแล้วเนี่ยอ่างเก็บน้ำแควน้อยเราเนี่ยก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อยู่ครับไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายครับ
1: ค่ะประเด็นเรื่องความจุอ่างผ่านพ้นไปสามารถจะรองรับฝนระลอกใหม่ได้ในส่วนของการบริหารจัดการการระบายน้ำท้ายเขื่อนตอนนี้มีการชะลอหรือว่ามีการปรับแผนยังไงบ้างคะ
3: ตอนนี้สถานการณ์น้ำที่เกิดเจ้าพระยานะครับปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังคงการระบายนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์น้ำที่หน้าเขื่อนนะครับเราเคยขึ้นไปถึงประมาณบวก 17.8 นะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับปกติเขื่อนเจ้าพระยานะครับความจุระดับเก็บกักเขาจะคุมอยู่ที่ประมาณสักบวก 16.5 นะครับณปัจจุบันเองเนี่ยเราก็เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่กำลังจะตกเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเราก็พยายามจะลดหน้าเขื่อนลงให้เหลือประมาณสัก 16.5 ก่อนนะครับเพราะนั้นเรายิงคงการระบายไว้ที่ 2,500 นะครับการรับน้ำเข้าฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับปัจจุบันก็เริ่มลดลงบางส่วนนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่นะครับก็มีผลกระทบกับการระบายน้ำนะครับหลังจากที่หน้าเขื่อนเราลงไปอยู่ที่ประมาณทัก 16.5 นะครับการระบายน้ำก็จะค่อยๆทยอยลดลงนะครับจาก 2,500 ก็ค่อยๆลดลงฝั่งซ้ายฝั่งขวาเองนะครับไม่ว่าจะไปทางแม่น้ำท่าจีนทางแม่น้ำน้อยหรือทางคลองชนะป่าสักก็จะค่อยๆลดลงเป็นสัดส่วนกันไปนะครับในส่วนนี้เองสำหรับในเขื่อนป่าสักนะครับปัจจุบันเองเนี่ยเราก็จะมีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับไปเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อที่จะรองรับฝนนะครับในสัปดาห์นี้แต่ว่าพื้นที่ในส่วนของการที่เพิ่มการระบายเนี่ยในส่วนของลำน้ำป่าสักเองจะยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะครับในส่วนของท้ายเขื่อนพระราม6นะครับที่รับน้ำต่อนะครับมาจากเขื่อนป่าสักเนี่ยตอนนี้เราระบายอยู่ที่ประมาณสัก676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยเราก็ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนทางพื้นที่ด้านท้ายแล้วนะครับในการตั้งรับนะครับไว้อยู่ที่ประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งปริมาณน้ำที่เพื่อจะเกิดป่าสักก็จะไม่เกินปริมาณน้ำที่เราได้แจ้งเตือนไว้นะครับในส่วนนี้เองนะครับสำหรับลำน้ำที่เจ้าพยานะครับที่ตรงมานะครับผ่านกรุงเทพมหานครนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าน้ำส่วนนี้จะไม่ได้ไปกระทบกับพื้นที่ที่ท่วมเดิมในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าจะไหลตรงลงสู่อ่าวไทยโดยตรงนะครับไม่มีการผันน้ำเข้าไปที่ในเขตกรุงเทพหรือพื้นที่ใดนะครับก็จะมีแต่ในส่วนของประตูน้ำคลองลัดโพนะครับที่เราจะช่วยเร่งการระบายน้ำให้ออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการบริหารจัดการที่เกิดเจ้าพยาครับ
0: แต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยครับถ้าในส่วนของพื้นที่นอกคันกั้นน้ำจะได้รับผลกระทบไหมครับ
3: พื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะครับตอนนี้ถ้าเป็นฝนก็น้ำจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเราเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับเพราะไม่ได้ผ่านเข้านะครับแต่ถ้าที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นฝนที่ตกในพื้นที่เองนะครับแล้วก็น้ำนะครับที่จะต้องสูบเร่งระบายออกซึ่งตอนนี้การประสานงานระหว่างทางกรุงเทพนะครับกับกรมชลก็ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับมีการสูบน้ำส่งน้ำกันต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางคลองแสนแสบเองนะครับผ่านออกคลองบางขนาดเพื่อที่จะไปออกทบประกงนะครับหรือแม้แต่ทางริมชายทะเลนะครับที่เรามีสถานีสูบน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิเองชลหารพิจิตรเองนะครับตอนนี้เราก็เร่งสูบน้ำออกอย่างเต็มที่นะครับรวมจนถึงนะครับหลายๆหน่วยงานเองไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานเองที่ไปติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับช่วยเร่งการระบายน้ำหรือแม้แต่กองทัพเรือนะครับที่จะมีเรือผลักดันน้ำนะครับตอนนี้ ทั้งปพเองเนี่ยก็เร่งระดมเครื่องจักรเครื่องมือเนี่ยลงเข้าไปช่วยในเรื่องของการเร่งการระบายน้ำส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะดึงน้ำออกจากกรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้น้ำที่อยู่ในพื้นที่ต่ำเนี่ยเราสามารถสูบระบายออกมาได้นะครับจะให้คลองหลักออกไปก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับคาดว่าสถานการณ์ก็จะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่รอบข้างครับ
1: ค่ะฟังจากแผนการจัดการน้ำในส่วนของน้ำเหนือท่านพอธวัชชัยครับน้ำเหนือลงมาตรงมาแม่น้ำเจ้าพระยาแน่นอนต้องมีการจัดการผันออกไปทางทุ่งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกตอนนี้ในการประสานงานระหว่างกรมชลประทานกับในพื้นที่เนี่ยทุ่งรับน้ำเนี่ยมีความพร้อมหรือว่าเต็มที่มากน้อยแค่ไหนคะตอนนี
3: ้ครับปัจจุบันในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็พยายามผันน้ำนะครับให้ลดผลกระทบกับทุกพื้นที่อย่างเต็มที่นะครับเราก็มีการปรับปฏิทินในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับให้มีการเพาะปลูกได้เร็วขึ้น1เดือนนะครับเพื่อที่จะให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนน้ำหลากนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยพื้นที่ที่เราได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเราก็นำน้ำเข้าสู่ระบบนะครับในพื้นที่รุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับซึ่งเราทำประชาคมแล้วก็ประเมินไว้ว่าทั้งพื้นที่11ทุ่งของเราตั้งแต่บางระกำลงมาเนี่ยจะสามารถรับน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 1,200 ลูกล้านลูกบาศก์เมตรนะครับปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรับน้ำไปแล้วประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะมีบางทุ่งก็เริ่มจะเต็มแล้วนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าตอนนี้แนวโน้มสถานการณ์น้ำเริ่มเป็นขาลงเนี่ยการรับน้ำเข้าทุ่งก็จะค่อยๆลดลงนะครับการผันน้ำออกทางฝั่งซ้ายฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกนะของเจ้าพระยาก็จะค่อยๆลดลงกันเป็นสัดส่วนตามลำดับนะครับซึ่งในส่วนนี้สถานการณ์แนวโน้มที่เราคาดการไว้เนี่ยที่ C2 เราเคยสูงสุดเมื่อวันที่1เนี่ยประมาณสัก 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้น้ำที่ผ่านที่ C2 ที่นครสวรรค์เราเหลืออยู่ประมาณสัก 2,040 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับในช่วงที่ฝนตกวันที่5ถึง11นี้แต่ก็อยู่ที่ประมาณสัก 2,001 ถึง 2,002 นะครับก็ไม่ได้สูงเหมือนรอบที่แล้วนะเพราะนั้นการบริหารการน้ำเรายังคุมการระบายไม่ให้เกิน 2,500 ได้ครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเดิมนะครับก็จะไม่มีปริมาณน้ำเพิ่มเติมไปจากระดับน้ำสูงสุดที่เคยได้รับนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงค่อยๆลดลงนะครับแต่ก็อาจจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆนะครับบางพื้นที่นะครับก็อาจจะสามารถลดลงได้อย่างรวดเร็วแต่บางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำเองเนี่ยก็อาจจะต้องใช้พวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องสูบน้ำอะไรเข้าไปช่วยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำๆนะครับในส่วนนี้นะครับ
0: ผ่านจากตรงจุด C2 ที่นครสวรรค์ลงมาแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของพื้นที่นอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนอย่างชุมชนริมแม่น้ำน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเหล่านี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบไหมครับ
3: ตอนนี้นะครับพื้นที่โซนทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นผงเพงบางบานเองเนี่ยส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำสุดของโซนเจ้าพระยานะครับการระบายน้ำ

0: ที่ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ตอนนี้แล้วนะครับแต่จากสถิติที่ผ่านมานะครับ70กว่าปีเนี่ยนะครับน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่น้อยกว่า700มีแค่4ปีเองนะครับเพราะนั้นพื้นที่เหล่านี้ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยการระบายน้ำหลังจากนี้ไปเนี่ยแนวโน้มนะครับค่อนข้างจะลดลงนะครับตอนนี้น้ำอาจจะทรงตัวอยู่เพราะเราระบายอยู่ที่ 2,500 อยู่นะครับแต่หลังจากนี้ไปพอค่อยๆเริ่มลดลงเป็น 2,400 2,300 แล้วเนี่ยระดับน้ำก็จะค่อยๆลดลงนะครับโดยเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก10ถึง25เซนนะครับต่อการลดลงของน้ำ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแล้วแต่ความกว้างความแคบของรับน้ำครับ
1: ค่ะเชื่อว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกรวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยติดตามสถานการณ์น้ำทั้งน้ำฝนแล้วก็น้ำเหนืออย่างใกล้ชิดช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารตัวเลขต่างๆท่านผอ.แนะนำช่องทางไหนที่สะดวกที่สุดแล้วก็แม่นยำที่สุดคะ
0: ช่องทางนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะนะครับก็สามารถเซิร์ชได้นะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของเราแล้วก็เข้าไปดูนะครับเราจะมีทั้งข้อมูลระดับน้ำตามสถานีต่างๆข้อมูลการรายงานสถานการณ์น้ำข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเรานะครับซึ่งเราก็จะมีการอัปเดตข้อมูลทุกวันนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ในส่วนนี้นะครับ
2: ขอบพระคุณมากนะครับท่านผอ.ครับวันนี้ตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับได้ร่วมพูดคุยกับคุณธวัชชัยไตรวารีนะครับผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะครับอย่างที่ท่านบอกคือตอนนี้การระบายน้ำยังไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะครับในส่วนของ4เขื่อนหลักเชื่อว่าจนหมดหน้าฝนก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำได้ตอนนี้ที่มันเต็มสุดก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพราะฉะนั้นการระบายน้ำตรงนี้ยังมีความมากอยู่นะครับแต่ในส่วนของเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจหรือว่าแม้แต่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ก็ลดปริมาณการระบายน้ำลงนะครับเพดานของเจ้าพระยายังไงก็ยังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งในระดับนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ซ้ำเติมพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้สบายใจได้
1: ค่ะถึงแม้ว่าในส่วนของข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งเตือนมานะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั้นจะมีฝนตกหนักทางภาคเหนือภาคกลางลงมาแต่ว่าปริมาณน้ำตรงนี้เนี่ยยังอยู่ในพิสัยของความจุของอ่างเก็บน้ำหลักๆรวมไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำออกมาท้ายเขื่อนก็ยังคงอยู่ที่ตัวเลข2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นช่วงของการระบายน้ำช่วงขาลง
0: ค
1: ่ะแล้วช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อนะคะกับสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำป่าสักล่าสุดค่ะทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีไปสำรวจพื้นที่รับน้ำสำคัญค่ะหลังจากที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีนั้นมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะไปอยู่ที่ตัวเลข500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึงแม้ภาพรวมเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะยังทรงตัวอยู่มีระยะห่างตลิ่งประมาณ1เมตรแต่ว่าก็เริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านแล้วนะคะรายละเอียดติดตามพร้อมกันค่ะจากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดเข้ามาจากพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเชิญคุณสุประวีค่ะ
3: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะมาอยู่กันที่สถานีสูบน้ำที่บ้านท่าเดือนะคะที่ตำบลหินซ้อนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักวันนี้นะคะอยากให้ได้เห็นที่ด้านหลังตอนนี้ระดับน้ำในลุ่มน้ำป่าสักค่ะยังคงไหลผ่านเคลื่อนผ่านในจุดนี้ได้ดีนะคะซึ่งการที่มวลน้ำเนี่ยยังคงไหลสะดวกแบบนี้นะคะมีผู้ใหญ่บอกมาว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะสะท้อนว่าพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ำที่เขื่อนพระราม6มีการเปิดประตูระบายน้ำครบทุกบานทำให้น้ำเนี่ยไหลผ่านพุ่งผ่านไปได้เร็วและยังไม่มีปัญหาด้านการดันน้ำกลับมาจากพื้นที่ท้ายน้ำจึงทำให้จุดนี้ค่ะรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักแม้ว่าระยะห่างนะคะของพื้นน้ำจนถึงริมตลิ่งจุดนี้เนี่ยจะห่างแค่1เมตรนะคะเท่านั้นสำหรับสถานการณ์น้ำค่ะของการระบายน้ำกรมชลประทานวันนี้รายงานว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะมีกำลังระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6ค่ะก็ได้พื้นที่ท้ายน้ำนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เร่งเปิดประตูระบายน้ำอยู่ที่675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเร่งพร่องน้ำออกจากระบบค่ะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยไหลเวียนได้ดีค่ะสำหรับผลกระทบในพื้นที่นะคะขณะนี้การระบายน้ำดังกล่าวเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรริมน้ำบ้างแล้วโดยเฉพาะไร่ข้าวโพดแล้วก็มันสำปะหลังในตำบลหินซ้อนค่ะซึ่งเกษตรกรนะคะก็ยังคงต้อง

0: งเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยทางอำเภอแก่งคอยได้ร่วมกับท้องถิ่นค่ะมีการแจ้งข้อมูลการระบายน้ำให้กับชาวบ้านเนี่ยได้รับทราบล่วงหน้าผ่านหอกระจายข่าวแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกๆวันด้วยโดยทางด้านของนายจิรัญชัยอาทิตย์นพชัยนายอำเภอแก่งคอยค่ะก็บอกว่าหากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีการเพิ่มการระบายน้ำถึงระดับที่700หรือ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็จะมีการส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำใน4จุดสำคัญของอำเภอแก่งคอยด้วยกันได้แก่ที่ตำบลหินซ้อนก็คือจะเข้าไปในชุมชนที่ตำบลเตาปูนชุมชนสันติสุขแล้วก็เขตเทศบาลเมืองแก่งคอยค่ะโดยเฉพาะในตำบลหินซ้อนนะคะคาดว่าจะมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ45หลังคาเรือนแล้วก็มีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า400ไร่ทั้งนี้นะคะในอำเภอแก่งคอยก็ได้จัดเตรียมเรือสุขาลอยน้ำศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมทั้งเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตรค่ะเพื่อเยียวยาต่อไปไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากในอำเภอแก่งคอยกันค่ะ
1: ครับตรงจุดนี้ก็คือเป็นจุดโรงสูบน้ำท่าเดือตำบลหินซ้อนนะครับตอนนี้มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับตอนนี้ยังถือว่ายังไม่กระทบครับถ้าเราจะกระทบก็ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็จะกระทบพื้นที่ทางการเกษตรในตำบลหินซ้อนครับถ้าตำบลหินซ้อนครับตรงนี้ถ้าเป็นหินซ้อนเนี่ยก็จะประมาณสักตอนนี้นะครับที่มีผลกระทบจริงๆก็ประมาณ45หลังคาเรือนนะครับที่มีผลกระทบแล้วก็พื้นที่เกษตรก็ประมาณ400กว่าไร่ครับถ้าขึ้น700นะครับครับมาตรการในการแจ้งนะครับก็จะมีการแจ้งทุกวันอยู่แล้วครับในการปล่อยน้ำในการพ่องน้ำมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับพี่น้องประชาชนก็จะทราบข้อมูลข่าวสารจากทางอบต.ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางชลประทานเองครับที่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาด้วยครับเราก็แจ้งถึงพี่น้องประชาชนโดยใช้กลไกครับก็อย่างที่ผมเรียนครับก็คือนายกก็จะมีหอกระจายข่าวกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ใช้หอกระจายข่าวแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ทางเฟซทางไลน์ครับซึ่งพี่น้องประชาชนทราบอยู่แล้วครับที่คุณน้อมเห็นนะครับก็กระแสน้ำค่อนข้างจะวิ่งดีเพราะว่าเนื่องจากว่าเขื่อนพระราม6เปิดทุกบานเลยแล้วก็นี้เพราะว่าน้ำทางนู้นน้อยก็พองน้ำไปได้เยอะตรงนี้ก็ยังไม่กระทบอะไรครับแล้วก็สำหรับมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเรามีทุกอย่างครับตอนนี้เราเตรียมมาเลยครับก็สแตนบายในเรื่องของเรือเพราะตรงนี้ก็จะมีบ้านชาวบ้านที่มีระดับต่ำกว่าพื้นถนนก็จะมีน้ำล้อมส่วนใหญ่บ้านจะไม่ค่อยเข้าครับเป็นน้ำล้อมแล้วก็มีสุขาลอยน้ำที่เราประสานงานขอไปแล้วครับแล้วก็มีที่สุรพิงชั่วคราวครับ
0: แม้ว่าสถานการณ์น้ำนะคะในอำเภอแก่งคอยค่ะตอนนี้มวลน้ำยังสามารถระบายได้ดีนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ที่พักอาศัยของประชาชนนะคะแต่ว่าทางอำเภอเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะยังคงเดินหน้าที่จะสำรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทั้งสภาพอากาศรวมไปถึงการระบายน้ำของทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงทีมข่าว NBT ของเราด้วยค่ะก็จะเกาะติดสถานการณ์นะคะในพื้นที่ของลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานให้ทราบเป็นระยะค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณสุปวีณคำนานะคะรายงานสดเข้ามาจากในพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ท้ายน้ำที่มีการรับการระบายน้ำลงมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จังหวัดลพบุรีตอนนี้เนี่ยระบายอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าตัวเลขที่ถ้าหากว่าจะเข้าขั้นวิกฤตก็จะไปแตะที่700ลูกบาศก์เมตรตอนนี้เนี่ยในพื้นที่บอกว่ายังคงที่จะรับมือไหวแล้วก็เตรียมพร้อมพี่น้องประชาชนรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะ
3: จากลุ่มน้ำป่าสักมาดูที่ลุ่มเจ้าพระยานะครับไปกันต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงน่าเป็นห่วงอยู่หลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำยังคงอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นอกคันกั้นน้ำครับบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างสถานการณ์ล่าสุดตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราคุณพรทิวากันทิยาใจก่อติดสถานการณ์อยู่ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
4: ค่ะขณะนี้ทีมข่าว NBT ของเราอยู่ที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำในตอนนี้ค่ะจากการเข้าไปสำรวจพื้นที่ในชุมชนนะคะก็มีบ้านเรือนของประชาชนนะคะรวมถึงพื้นที่ทั้งวัดแล้วก็โรงเรียนที่ได้รับ

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิน่าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะยังงั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้
2: ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: คูลมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพ้นของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างขาใครจักใคร่ค้าหมาขาใครจักใคร่ค้าเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางด้านตะวันตก

0: เมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว่า
1: ถนนพระร่วงใช่ไหมครับ
0: โอ้โหนี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยหลานปู
2: ่พระร่วงที่ทำทำเนบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจตุวรรณพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
3: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: ว่าข้าจะให้ฟังนะ

0: ประเทศทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับในวันนี้นะครับเราอยู่ในหน่วยที่1 นะครับเรื่องดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัยและในวันนี้ครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษานะครับก่อนเรียนเลยนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับด้านความครับบอกวิธีการกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษาได้ด้านทักษะและกระบวนการนะครับร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยได้ต่อมาครับด้านคุณลักษณะเห็นความสำคัญของการกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษาและสมรรถนะที่ต้องเกิดขออภัยครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับก็คือกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยด้วยความเข้าใจว่าเป็นขั้นตอนที่1ของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับในวันนี้เราก็จะทำไมกันครับจากฟังครูพูดจุดประสงค์ไปแล้วเราจะมีการอะไรกันเอ่ยกำหนดประเด็นปัญหาใช่ไหมครับในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอะไรโบราณสถานนะครับสมัยก่อนสุโขทัยนะครับดังนั้นครับเรามาทบทวนกันครับว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปเอ่ยลูกโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับครูขอตัวแทนหน่อยว่าให้เล่าว่าที่เรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนประทับใจที่ใดบ้างนะครับขอตัวแทน2คนนักเรียนประทับใจที่ไหนบ้างครับกลุ่ม4ตัวแทนประทับใจที่ไหนครับบอกแค่ชื่อสถานที่ก็ได้ครับว่านักเรียนประทับใจที่ไหน
2: พระปฐมเจดีย์ค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็คือองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ที่ไหนเอ่ยจังหวัดนครปฐมอ้าวขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนกลุ่มสอง
3: พระบรมธาตุชัยยาครับ
1: พระบรมธาตุชัยยาเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอยู่ที่จังหวัดไหนครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ่ะนี่ก็เป็นที่ที่นักเรียนประทับใจและนักเรียนปลายทางนะครับประทับใจที่ไหนบ้างนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนเกิดความประทับใจแล้วนักเรียนอยากจะเรียนรู้ไหมครับอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมไหม
4: อยาก
1: นะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่าหากจะต้องการอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานที่นักเรียนประทับใจมากขึ้นนักเรียนสามารถทำอย่างไรได้บ้างครับตอนนี้เราทราบแค่ตัวอย่างเช่นองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ที่จังหวัดนครปฐมพระบรมมาธาชัยยาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเอ๊ะเราทราบแค่นี้แต่เราอยากทราบมากขึ้นไหมครับอยากทราบมากขึ้นเราต้องทำอย่างไรครับศึกษาหาความรู้จากที่ไหนได้บ้างหนังสืออินเทอร์เน็ตที่ไหนอีกสอบถามผู้รู้เป็นต้นนี่คือทำไมครับแนวทางนะครับที่เราสนใจว่าอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็อย่างที่นักเรียนตอบมาเลยครับ 1ค้นคว้าจากหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหนังสือประวัติศาสตร์นะครับหรือค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์และสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นตัวอย่างเช่นมัคคุเทศก์ได้ไหมครับได้มัคคุเทศก์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นได้เป็นอย่างดีนะครับเว็บไซต์หน่วยงานราชการนะครับเกี่ยวกับสถานที่นั้นได้ไหมได้นะครับหรือหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ชั้นม.1ได้ไหมได้เอาละครับทีนี้เราจะศึกษาเนี่ยเราศึกษาแบบเข้าไปอ่านเลยได้ไหมได้ไหมหรือยังไงเวลานักเรียนอยากจะศึกษาอะไรนักเรียนต้องมีอะไรก่อนเลยนักเรียนมีอะไรก่อนครับอ่ะตัวแทนครับ
5: ประเด็นที่ต้องการจะศึกษาค่ะ
1: ประเด็นที่ต้องการจะศึกษาอ่ะนั่งลงได้ครับเมื่อกี้เห็นเพื่อนกลุ่ม2ตอบเพื่อนกลุ่ม2ตอบว่าไงครับอ่ะลุกขึ้นตอบ
3: ตั้งหัวข้อก่อนหาข้อมูลครับ
1: ตั้งหัวข้อก่อนหาข้อมูลอ่ะนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองคนหน่อยครับจากนั้นเราไปทำยังไงต่อจากนั้นเราไปทำยังไงต่อพอเราตั้งหัวข้อแล้วใช่ไหมครับเราไปทำไงต่อลูกหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆใช่ไหมครับพอได้ข้อมูลมาแล้วเอามาทำไงต่อครับวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ทำไมครับ
6: เร
1: ีย
6: บเร
1: ีย
6: ง
1: และสรุปนำเสนอสิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรลูกที่นักเรียนพูดไปขั้นตอนต่างๆเราเรียกว่าเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเราเรียกว่าอะไรนะถูกต้องนะครับเราเรียกว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ในที่นี้นะครับครูจะพูดทั้งหมด5ขั้นตอนแต่บางเล่มบางตำราอาจจะบอกว่า4บอกว่า6ก็ไม่ผิดนะครับอาจจะมีการลดบางขั้นตอนไปรวมกันหรืออาจจะมีการเพิ่มบางขั้นตอนออกมาให้มากขึ้นก็ได้แต่หลักๆจะมีอยู่5ขั้นตอนดังนี้ครับวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นวิธีการศึกษาความรู้ที่เป็นระบบระเบียบและเป็นสากลมีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนคือ1อะไรครับอ่านพร้อมกันครับ
7: การกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการศึกษา
1: 2
7: การรวบรวมและรวบรวมข้อมูล
1: 3
7: การจัดระบบข้อมูล
1: 4และ5ครับ
7: การเรียบเรียงและนำเสนอ
1: เอาละครับแต่ในวันนี้เราจะอยู่ที่ขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับขั้นตอนที่1คือ
7: การกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการศึกษา
1: การกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการศึกษานั่นเองนะครับถ้าเรามีประเด็นปัญหาหรือหัวข้อแล้วลำดับขั้นต่อไปยากไหมไม่ยากแล้วเราจะเริ่มไปถูกทางได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับเอาละครับวันนี้นะครูมีวิดีทัศน์มาให้นักเรียนได้ดูได้ชม1เรื่องก่อนนะครับและเมื่อดูแล้วให้นักเรียนทำไมครับจับประเด็นให้ได้มากที่สุดนะให้ดูและจับประเด็นให้ได้มากที่สุดนะครับลองดูซิว่าเมื่อดูแล้วเกิดข้อสงสัยอะไรพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วตั้งสมาธิดีๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับ
8: การแสดง
6: Light and Sound มหัศจรรย์แสงแห่งสีเทพสีเทพ World Heritage Illumination 2024ด้วยเทคนิคการฉาย Projection Mapping บนโบราณสถานเขาพังนอกผ่านการฉายแสงเลเซอร์และอุโมงค์แสงโดยเฉพาะการเติมเต็มต่อยอดมหาสถูปเขาพังนอกถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการฉายผ่านแสงเลเซอร์เลยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของพิธีการเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนณโบราณสถานเขาคลังนอกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนอกจาก Light and Sound การแสดงโขนตอนลักนางสีดายกรบพร้อมการแสดงระบำสีเทพที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยแนวคิดการประดิษฐ์ท่ารำจากลักษณะทางสถาปัตยกรรมโบราณวัตถุรวมถึงประติมากรรมปูนปั้นที่ฐานของโบราณสถานก็สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนนะครับกิจกรรมทั้งหมดยังถือเป็นการเฉลิมฉลองเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานในสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเมื่อวันที่19กันยายนนะครับก็ส่งผลให้มีผู้เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพมากขึ้นกว่า10เท่าจนถึงตอนนี้นักท่องเที่ยวครบ1ล้านคนไปแล้วนางศิราวรรณพันทองผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลสีเทพบอกว่าหลังเมืองโบราณสีเทพได้เป็นมรดกโลกก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนสีเทพมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวครับทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการแต่ในช่วงฤดูร้อนที่สภาพอากาศร้อนอบอ้าวสังเกตว่านักท่องเที่ยวลดลงแล้วก็จะคึกคักเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ชาวบ้านจึงเสนอให้ภาครัฐทั้งหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวกรมศิลปากรร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมท่องเที่ยวให้มีความต่อเนื่องแล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความเหมาะสมครับเพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวบ้านทั้ง5ชุมชนรอบเมืองโบราณสีเทพมีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับ
1: ต้องขอขอบคุณนะครับสื่อวีดิทัศน์จากช่องไทย PBS นะครับเอาล่ะครับนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างได้ชมไปแล้วครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะจับประเด็นได้พอสมควรนะครับอ่ะทีนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะครับ1กิจกรรมใช้เวลาสั้นๆนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะให้นักเรียนร่วมกันตั้งคำถามจากวีดิทัศน์ที่ได้รับชมกลุ่มและ1คำถามนะครับจากนั้นทำไมครับร่วมกันอภิปรายว่าคำถามที่แต่ละกลุ่มตั้งนั้นมีความเหมาะสมที่จะใช้ในการศึกษาหาข้อมูลหรือไม่อ่ะครูให้เวลา2นาทีนะครับให้นักเรียนได้ลองตั้งนะครับประเด็นคำถามนะครับในการที่จะศึกษาจากที่ดูวิดีโอไปแล้ว

0: เอาละครับนักเรียนนะครับตอนนี้นะครับแต่ละกลุ่มก็ได้ประเด็นคำถามแล้วนะครับที่ได้ชมจากวิดิทัศน์ไปปุ๊บนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ประเด็นคำถามเพิ่มเติมที่พอดูแล้วอยากจะศึกษาเพิ่มนะครับครูจะให้แต่ละกลุ่มลองพูดหัวข้อแล้วให้เพื่อนๆร่วมกันวิเคราะห์ว่าเหมาะสมไหมนะครับอ่ะกลุ่มไหนก่อนดีเรียงลำดับไหมครับอ่ะกลุ่ม2ก่อนก็ได้อ่ะกลุ่ม2ยกมือน่ารักมากถ้าพร้อมนักเรียนยกมือได้เลยนะครับ
1: เข่าข้างนอกมีพัฒนาการอย่างไรครับ
0: นั่งลงได้ครับเข่าข้างนอกมีพัฒนาการอย่างไรประเด็นนี้เหมาะสมไหมครับเหมาะสมไหมเหมาะสมนะเพราะว่าทำไมครับจากที่เราได้รับชมวิดิทัศน์ไปเข่าข้างนอกน่าจะมีระยะเวลาสร้างมายาวนานไหมครับยาวนานแล้วก็น่าจะมีทำไมครับพัฒนาการมาเรื่อยๆอ่ะกลุ่มที่2ถือว่าตั้งได้เหมาะสมน่าสนใจอ้าวต่อไปกลุ่มไหนอ่ะกลุ่ม1กลุ่ม1ยกก่อน
2: ความเป็นมาของเขาข้างนอกค่ะ
0: ความเป็นมาของเขาข้างนอกถือว่าเหมาะสมไหมครับเหมาะสมนั่งลงได้นะครับก็คือเราอยากรู้ว่าเขาข้างนอกเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรอ้าวกลุ่มที่3ครับ
3: ใครเป็นผู้สร้างเขาข้างนอกค่ะ
0: ใคร

0: เป็นผู้สร้างเขาขนอกเอานั่งลงครับเหมาะสมไหมเหมาะสมไหมเหมาะสมเนาะก็ถือว่าคล้ายๆกันกับเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งเลยนะครับอ่ะต่อมากลุ่มไหนครับกลุ่มห้ากลุ่มห้าหรือกลุ่มหกยกก่อนเมื่อกี้ก็กลุ่มหกกลุ่มหกกลุ่มหกกลุ่มหกกลุ่มหกยกสูงกว่าต่อไปแล้วก็กลุ่ม5แล้วก็กลุ่ม4ตามลำดับนะลูกอ่ะกลุ่ม6เริ่มครับ
1: ถูกสร้างขึ้นเมื่อใดครับ
0: ขออีกรอบครับ
1: ถูกสร้างขึ้นเมื่อใดครับ
0: เขาข้างนอกถูกสร้างขึ้นเมื่อใดอ่ะนั่งลงครับคำถามนี้เหมาะสมไหมก็ยังได้อยู่เนาะยังได้อยู่นะครับอ่ะต่อมาครับกลุ่ม5
2: ถ้าเขาข้างนอกสมบูรณ์แบบจะมีลักษณะอย่างไรครับ
0: ถ้าเขาข้างนอกสมบูรณ์แบบจะมีลักษณะอย่างไรอ่ะนั่งลงครับเหมาะสมไหมครับ
3: เหมาะสม
0: ถือว่าเป็นหัวข้อที่ทำไมครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นหัวข้อที่ดีเลยอ่ะต่อมาครับสุดท้ายกลุ่ม4ครับ
4: วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเขาข้างนอกคืออะไรคะ
0: กลุ่มนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับน่าสนใจไหมน่าสนใจถือว่าเหมาะสมได้ไหมครับ
3: ได้
0: เอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยเอาละครับคือการกำหนดประเด็นปัญหาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับที่นักเรียนได้กำหนดมาเลยนะครับนักเรียนถามว่าใครเป็นผู้สร้างใช่ไหมครับสร้างขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมกลุ่มไหนที่สงสัยว่าสร้างขึ้นเมื่อไหร่แล้วใช้อะไรในการสร้างก็คือกลุ่ม4ส่วนกลุ่ม2พัฒนาการเป็นอย่างไรกลุ่ม1ความเป็นมาอย่างไรกลุ่ม5บอกว่าถ้าเป็นรูปแบบเต็มๆเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับน่าจะยิ่งใหญ่ไหมครับน่าจะใหญ่เนาะดังนั้นครับเราจึงสรุปได้ว่าการกำหนดประเด็นศึกษาให้ชัดเจนจะต้องตั้งคำถามหลักเนี่ย5คำถามก็คือ 1. เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอดีต 2. เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ 3. เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน 4. ทำไมจึงเกิดการนั้นขึ้นและ 5. เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรคล้ายกับคำถามที่นักเรียนได้ตั้งมาเลยไหมครับคล้ายกันเลยแสดงว่าตอนนี้นักเรียนมาถูกทางหรือยังถูกทางแล้วทีนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำคือกิจกรรมคำถามนี้ได้หรือไม่โดยที่ทำไมครับครูจะมีวิดิทัศน์ให้นักเรียนได้ชม1วิดิทัศน์ก็คือโกลเด้นบอยนักเรียนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้นะครับครูจะให้นักเรียนได้ชมวิดิทัศน์ก่อนนะครับแล้วมาร่วมกันว่าคำถามที่ได้ตั้งขึ้นนั้นเหมาะสมไหมพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วชมวิดิทัศน์ไปพร้อมกันเลยครับ
5: หลังจากที่โกลเด้นบอยประติมากรรมสำริดพระศิวะหรือพระเจ้าชัยวรมันที่6ความสูง129ซมนะครับซึ่งเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าของไทยมูลค่าการซื้อขายในปัจจุบันเนี่ยนับ100ล้านบาทนะครับสูญหายไปจากบ้านยางโปร่งสะเดาอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์จากความรู้เท่าไม่ถึงการของอดีตในอดีตนะครับของชาวบ้านที่ไปขุดโบราณวัตถุตามใบสั่งของนายทุนต่างชาติล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรเปิดเผยนะครับว่าพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนสหรัฐอเมริกาเนี่ยประสงค์จะส่งคืนในเดือนพฤษภาคมนี้ครับโดยที่ไทยเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพราะว่าพิพิธภัณฑ์เขาประสงค์จะขอส่งคืนเนื่องจากไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีหลักฐานว่าถูกนำออกจากประเทศไทยโดยผิดกฎหมายนะครับ
6: สำหรับวัตถุโบราณและประติมากรรมที่จะส่งคืนให้กับประเทศไทยมี2รายการด้วยกันนะคะที่จะคืนในครั้งนี้ส่วน

0: หนึ่งก็คือโกลเด้นบอยและอีกหนึ่งส่วนก็คือประติมากรรมรูปสตรีเป็นสมบัติชาติรูปแบบศิลปะเขมรจากจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งคู่ค่ะแล้วทำไมประติมากรรมชิ้นนี้นักค้าโบราณวัตถุถึงตั้งฉายาว่าโกลเด้นบอยนั่นก็เป็นเพราะว่าการหล่อขึ้นโดยมีส่วนผสมหลักก็คือทองแดงและดีบุกเคลือบผิวด้วยอะไหล่ทองและฝังเงินประติมากรรมชิ้นนี้มีส่วนประกอบของดีบุกมากกว่า 20%ซึ่งถือว่าเป็นของที่หายากมากนะคะก็ทำให้นักสะสมต้องการที่จะครอบครองซึ่งก่อนการส่งคืนได้ให้พิพิธภัณฑ์สหรัฐเนี่ยก็มีการแจ้งที่จะให้ส่งผู้เชี่ยวชาญของไทยไปร่วมในการตรวจสอบโบราณวัตถุก่อนที่จะมีการส่งคืนมีผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรมศิลปากรเดินทางร่วมไปตรวจสอบด้วยค่ะนอกจากนี้ก็มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมศิลปากรและพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนนะคะเพื่อที่จะให้ความร่วมมือระหว่างกันด้านทางวิชาการระหว่างพิพิธภัณฑ
1: ์ได้คืนมา2ชิ้นเป็นรูปบุรุษซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นประติมากรรมรูปพระศิวะแต่ว่าอเมริกาเรียกของชิ้นนี้ว่าโกลเด้นบอยความสูงประมาณ129ซมประมาณ 1.29 ซมแล้วก็เป็นทำด้วยสำริดซึ่งสำริดขนาดใหญ่แบบนี้หายากมากแล้วก็กระไหล่ทองที่ผิวกับอีกอันนึงเป็นรูปเทวสตรีนั่งชันเข่าพนมมืออันนี้ก็สูงประมาณ40เซนติเมตรโดยประมาณเพราะฉะนั้น2ชิ้นเนี่ยแสดงให้เห็นถึงศิลปะของคนโบราณแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีในการหล่อสำริดแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเจริญของบ้านเมืองเราในอดีตครับ
2: สำหรับโกลเด้นบอยนะครับเป็นสมบัติอีกชิ้นที่ถูกขายให้กับกลุ่มนายทุนดักลาสลัดฟอร์ดครับราคาซื้อขายสูงสุดเมื่อ60ปีก่อนอยู่ที่1ล้านบาทก็ทำให้นักวิชาการมั่นใจว่าเป็นการลักลอบขายออกไปหลังจากที่ไทยประกาศใช้กฎหมายควบคุมการส่งออกโบราณวัตถุปี2504ครับและหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้ไทยได้สมบัติของชาติกลับคืนมาสู่มาตุภูมิครั้งนี้นะครับก็คือฐานที่ตั้งของโกลเด้นบอยยังคงหลงเหลืออยู่ที่บ้านยางโปร่งสะเดาอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอกย้ำว่าสมบัติชิ้นนี้เนี่ยเป็นสมบัติของคนไทยเป็นสมบัติของชาติไทยนะครับ
3: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์เพื่อการศึกษานะครับจากช่องไทย PBS นะครับเอาละครับนักเรียนตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของครูเนี่ยน่าจะชมวิดิทัศน์ไปแล้วมีข้อมูลเต็มที่ละนะครับทีนี้ครั้งที่แล้วที่นักเรียนได้ชมไปนั้นครูให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้นะครับครูจะมีคำถามให้และให้นักเรียนตอบว่าเหมาะสมหรือไม่อ้าวพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วดูกันเลยคำถามแรกโกลเด้นบอยอยู่ที่จังหวัดใดคำถามนี้เหมาะสมไหม
4: เหมาะสม
3: เหมาะสม
4: ไหมเหมาะสม
3: ไหนใครว่าเหมาะสมยกมือลงแสดงว่าเหมาะสมหมดเลยเหรอแต่ว่าถ้าเราดูจากวิดีทัศน์ไปเรารู้ข้อมูลแล้วไหมเรารู้แล้วเราจะตั้งคำถามไหมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ยังไม่เหมาะสมถามว่าตั้งได้ไหมได้แต่ทำไมครับเราก็รู้คำตอบอยู่แล้วจากวีดีทาร์ตนะครับเพราะเรารู้ข้อมูลอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นคำถามแรกต่อมา2คำถามที่2ถามว่าประติมากรรมโกลเด้นบอยเป็นศิลปกรรมยุคสมัยใดคำถามนี้เหมาะสมไหมเอามือวางไว้ที่หน้าตากใครว่าเหมาะสมยกมือมือลงครับใครว่าไม่เหมาะสมมือลงเอาคนที่บอกว่าเหมาะสมเพราะอะไรถึงเหมาะสม

นะครับเพราะมีเพื่อนบอกว่าเพราะดูแล้วยังสามารถที่จะศึกษาต่อไปได้นะครับแล้วคนที่บอกว่าไม่เหมาะสมล่ะเพราะอะไรเขาบอกมาแล้วแต่บอกมาหมดไหมอ้าวนะครับคำถามในลักษณะนี้นะครับคำถามในลักษณะนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างเหมาะสมนะครับเพราะอะไรเพราะความสวยงามของโกลเด้นบอยทำให้เกิดความสนใจในที่มาของศิลปกรรมในการสร้างก็คืออย่างที่ครูบอกไปว่าเราสามารถศึกษาได้ลึกไปอีกไหมลูกได้ลึกลงไปอีกนะครับอ่ะมาดูครับต่อมาทำไมจึงสร้างประติมากรรมโกลเด้นบอยมือวางไว้ที่หน้าตักใครว่าเหมาะสมยกมือมือลงใครว่าไม่เหมาะสมยกมือแสดงว่าเหมาะสมใช่ไหมครับทุกคนคิดว่าเหมาะสมเหมาะสมไหมมาดูกันนะครับคำตอบคือเหมาะสมครับเพราะอะไรครับเพราะความสวยงามของโกลเด้นบอยทำให้เกิดความสนใจว่าผู้ที่สร้างเองมีวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างไรต่อมาครับคำถามประติมากรรมโกลเด้นบอยมีวิธีการสร้างอย่างไรมือวางไว้ที่หน้าตักครับใครว่าเหมาะสมยกมือใครว่าเหมาะสมยกมือใครว่าไม่เหมาะสมยกมือมือลงถ้าไม่ถึงคิดว่ายังไม่เหมาะสมเขามีบอกวิธีการสร้างแล้วแต่เขาบอกหมดไหมยังมีข้อสงสัยอีกไหมดังนั้นคำถามนี้ครับเอาจริงๆแล้วถ้าถามว่ารู้ข้อมูลไหมรู้แต่ก็ยังมีความเหมาะสมอยู่ก็ยังมีความเหมาะสมอยู่ยังใช้ได้อยู่อ่ะธรรมะเพราะอะไรครับเพราะความสวยงามของโกลเด้นบอยทำให้เกิดความสนใจว่าวิธีการสร้างอย่างไรใช้เทคนิคไหนในการสร้างถึงแม้เขาจะบอกชื่อเทคนิคมาแต่ทำไมครับยังไม่ได้บอกกระบวนการทั้งหมดดังนั้นคำถามนี้ยังสามารถที่จะพาเราไปสู่คำตอบที่น่าสนใจได้อยู่นะครับต่อมาครับคำถามนี้ประติมากรรมโกลเด้นบอยได้รับคืนจากประเทศใดไหนใครว่าเหมาะสมยกมือใครว่าไม่เหมาะสมยกมือมือลงเก่งมากนะครับปรบมือให้กับตัวเองก็คือคำถามนี้ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควรเพราะอะไรครับเพราะมีคำตอบอยู่แล้วและทำไมครับไม่ต้องค้นคว้าเพิ่มคือเอาง่ายๆนี่ครับเวลาเราตั้งประเด็นบางประเด็นเรารู้คำตอบอยู่แล้วแต่คำตอบนั้นยังศึกษาต่อได้ไหมได้เราก็สามารถศึกษาต่อได้แต่ถ้าบางประเด็นคำถามมีคำตอบอยู่แล้วแล้วก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนเลยเราสมควรที่จะตั้งขึ้นมาอีกไหมครับก็ไม่ก็ไปตั้งคำถามอื่นที่น่าจะศึกษาได้มากกว่าแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นครับในวันนี้ครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยศึกษาใบความรู้ที่1ก็จะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยนะครับแล้วให้ตั้งคำถามประเด็นปัญหาที่สนใจนะครับจำนวน2ข้อพร้อมกับ

อธิบายความเหมาะสมของคำถามที่นักเรียนได้ตั้งขึ้นว่าเหมาะสมอย่างไรนะครับนี่จะเป็นใบความรู้ที่1นะครับเป็นใบความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยแล้วก็ใบงานที่2ก็คือการกำหนดประเด็นปัญหาประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยอ่ะลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับแต่ละกลุ่มได้ประเด็นคำถามแล้วเรียบร้อยนะครับมีบางกลุ่มศึกษาครูให้กี่ประเด็นครับ2ประเด็นจะศึกษา2ที่ได้ไหมได้เนี่ยครับครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาฟังตัวแทนสัก1กลุ่มได้ไหมครับว่านักเรียนสนใจหัวข้อใดกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนดีครับกลุ่ม3อ่ะกลุ่ม3เป็นตัวแทน
1: หนูเลือกเป็นพระปฐมเจดีย์ค่ะใครเป็นผู้สร้างพระปฐมเจดีย์ค่ะเหตุผลที่เลือกนะคะเพราะว่าไม่มีระบุที่แน่ชัดในใบความรู้ค่ะสถานที่ที่2นะคะหนูเลือกพระธาตุหาริกุลชัยค่ะสร้างเมื่อพ.ศ.ใดค่ะเพราะว่าไม่มีระบุที่ชัดเจนในใบความรู้ค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็คือประเด็นที่เราศึกษาแล้วเราอยากศึกษาต่อใช่ไหมครับนะครับอันนี้ครูก็มีตัวอย่างประเด็นมาให้นักเรียนดูเหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเมืองศรีเทพมีวัฒนธรรมใดเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะชมจากวีดิทัศน์ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าศรีเทพมีความยิ่งใหญ่น่าจะเกิดจากการผสมผสานของวัฒนธรรมมีลักษณะน่าจะเป็นเมืองใหญ่นะครับมีการรับวัฒนธรรมเข้ามาจึงทำให้เกิดข้อสงสัย 2. ศิลปกรรมของเมืองศรีเทพเป็นอย่างไรเพราะจากการชมวิดิทัศน์ทำให้เห็นโบราณสถานหลายแห่งและมีลักษณะแตกต่างทำไมครับแตกต่างกันออกไปเลยนะครับจึงทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับศิลปกรรมของเมืองศรีเทพเอาละครับเป็นไงบ้างแต่ละกลุ่มครูเชื่อว่าตอนนี้ทุกกลุ่มน่าจะได้คำถามแล้วนะครับน่าจะได้คำถามแล้วแล้วก็มาฟังแนวจากเพื่อนกลุ่ม3และฟังแนวคำตอบจากครูไปนักเรียนสามารถทำไมครับปรับปรุงคำถามของนักเรียนได้นักเรียนปลายทางเช่นกันนะครับนักเรียนสามารถปรับปรุงปรับเปลี่ยนคำถามของนักเรียนได้เช่นกันเพื่อให้เป็นคำถามที่ดีถ้าเรามีคำถามที่ดีแล้วจะนำเราไปสู่คำตอบยังไงครับคำตอบที่ดีด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับนักเรียนก่อนที่เราจะจบบทเรียนเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะครับตอบพร้อมกันเลยนะครับคำถามแรกวิธีการทางประวัติศาสตร์มีขั้นตอนอย่างไรมี5ขั้นตอนนะครับมีอะไรบ้างกำหนดหัวข้อ2ค้นหาข้อมูลหลักฐาน3
2: วิเคราะห์ข้อมูล
0: วิเคราะห์ข้อมูล4
2: เรียบเรียงข้อมูล
0: เรียบเรียงสรุป5
3: นำเสนอข้อม
0: ูลนำเสนอข้อมูลเรามาเติมเต็มกันนะครับก็คือมี5ขั้นตอนอย่างที่นักเรียนตอบมานั่นแหละครับก็คือประเด็นแรกขั้นแรกก็คือกำหนดประเด็นปัญหา2ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล3จัดระบบข้อมูล4วิเคราะห์ข้อมูลและ5เรียบเรียงและนำเสนอวันนี้เราทำอยู่ขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับ1ซึ่งขั้นตอนที่1ของเรานะครับแนวทางการกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรครับนักเรียนได้แนวทางอย่างไรบ้างได้แนวทางยังไงครับได้แนวทางยังไงลูกตัวแทนครับลุกขึ้นตอบเลยไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเราทำกิจกรรมไปแล้วเราได้แนวทางที่จะกำหนดประเด็นปัญหาในอย่างไร
4: ทำให้เรากำหนดหัวข้อได้ถูกต้องค่ะ
0: ทำให้เรากำหนดหัวข้อได้ถูกต้องนะครับมีใครจะตอบอีกไหมครับ มีไหมอีกสักหนึ่งคนแนวทางเราจะกำหนดยังไงนะให้น่าสนใจอ่ะกลุ่ม6เหมือนเดิม
1: กำหนดแนวทางในการศึกษาที่ยังไม่มีในเรื่องราวที่เราศึกษามาก่อนหน้าค่ะ
0: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนคำตอบของเพื่อนทั้งสองคนก็คือได้จากประสบการณ์ที่เราทำนะวันนี้นะครับนอกจากนี้ครับครูยังมีคำตอบมาเติมเต็มให้กับนักเรียนอีกครับว่าถ้าเราคิดไม่ออกหรือแบบยังไม่รู้จะสงสัยอะไรครูก็มีแนวการนะครับให้นักเรียนมีอยู่5คำถามหลักด้วยกันถ้าเราสงสัยนะครับก็คืออะไรครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอดีตเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นและเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่ก็เป็นแนวคำถามที่ดีได้ไหมครับได้5คำถามนี้ถือว่าเป็น5คำถามสำคัญของการตั้งหัวข้อตั้งประเด็นปัญหาในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้เลยนะครับเช่นนะครับที่นักเรียนตั้งมาก็คือเขาข้างนอกสร้างขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมครับที่นักเรียนเคยตั้งมาแบบนี้ก็ถือว่าเข้า

0: ้ากับหลักการ5หลักการนี้ไหมเข้าเลยนะครับดังนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับลองทบทวนหัวข้อที่ตนเองเนี่ยได้ตั้งมาดูนะครับถ้าดูแล้วยังไม่ถูกใจนักเรียนอาจจะเอา5คำถามหลักของครูเนี่ยไปปรับกับประเด็นปัญหาที่นักเรียนสนใจอยากจะศึกษาได้เช่นกันนะครับเอาละครับนักเรียนสำหรับวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยน่าจะได้หัวข้อแล้วเรียบร้อยนะครับครั้งหน้าครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่1เราจะมาฝึกกันนะครับเราจะมาฝึกกันสิ่งที่ต้องเตรียมใบความรู้ที่2เรื่องหลักฐานเมืองสีเทพแล้วก็ใบงานที่3เรื่องรู้จักหลักฐานเมืองสีเทพสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ให้ทุกกลุ่มนะครับลองกลับไปดูประเด็นปัญหาของตนเองนะครับแล้วครั้งหน้าเราจะมาดูซิว่าถ้าเราเกิดข้อสงสัยเนี่ยเราจะค้นอย่างไรมีขั้นตอนแบบไหนหรือจะค้นคว้าอย่างไรให้ได้คำตอบที่แบบชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจดบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: รายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล SEA Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed B-E-A-C-H-B-E-D beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H

้าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อร่อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEA C ทะเล Van VAN Van รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด Beach BEACH Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชาถูกต้องครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในวันนี้ก็จะเป็นการขึ้นเนื้อหาใหม่แต่เป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากครั้งผ่านๆมานักเรียนครับหลังจากที่เราได้ศึกษาในเนื้อหาของเขียนจนชำนาญสันสานสำคัญมาทั้งหมด5ครั้งด้วยกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรานั้นได้มีการฝึกทักษะตั้งแต่การมองอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ตอบคุณครูมาตามประสบการณ์ใช่ไหมครับแล้วก็กิจกรรมก็เริ่มมีความมากขึ้นตั้งแต่มีการเอาภาพมาให้ดูแล้วก็มีการจำลองสถานการณ์ว่าจะตอบว่าจะพูดจะเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างไรบ้างต่อมาก็เริ่มมีการขยับเนื้อหาให้ยากขึ้นคือมีเรื่องของการเอาบทประพันธ์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาพย์ยานี11และในครั้งที่ผ่านมาก็คือเรื่องของโครง4สุภาพซึ่งเนื้อหาก็จะมีความท้าทายขึ้นตามลำดับนะครับซึ่งทำไมเราจึงต้องมาศึกษาเรื่องเหล่านี้ก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเข้าใจว่าในงานเขียนนะครับเวลาเราจะสร้างสรรค์งานเขียนขึ้นมาครับจำเป็นไหมนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางว่าเราจะเขียนเฉยๆอย่างเดียวจำเป็นไหมจำเป็นไหมลูกไม่จำเป็นถ้าเรามีความสามารถในการแต่งกาพย์ยานีเราแต่งนิทานเราเป็นกาพย์ยานีได้ไหมครับได้แต่ว่ามันอาจจะต้องอาศัยทักษะที่มากหน่อยเนื่องจากว่าคุณครูเคยพูดกับนักเรียนต้นทางปลายทางไปแล้วว่าถ้าเรามีทักษะการอ่านบ่อยครั้งเราจะมีคังคลำอยู่ในหัวเราเยอะและทำให้เรานั้นสามารถเขียนถ้อยคำออกมาได้มากมายและคุณครูจำได้ว่าคุณครูเคยให้ถ้อยคำกับนักเรียนต้นทางปลายทางเช่นคลื่นจำได้ใช่ไหมครับสาดส่องคำพวกนี้คุณครูจำได้ว่าคุณครูเคยให้พวกเรานั้นจดลงไปในใบงานหรือว่าสมุดด้วยก็ถือว่าให้นักเรียนเอาทักษะใน5ครั้งเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็นักเรียนต้นทางก็เอามาให้คุณครูดูนักเรียนคนใดที่แต่งกาพย์ยานีเสร็จแล้วแต่งโครง4สุภาพเสร็จแล้วก็สามารถนำเอามาให้คุณครูเจมเนี่ยดูนอกเวลาได้นักเรียนปลายทางก็เช่นครับคุณครูเชื่อว่าในการเขียนงานเขียนอะไรขึ้นมาเนี่ยนักเรียนเลือกจากความชอบก่อนฉะนั้นความชอบของนักเรียนเนี่ยไม่จำเป็นนะว่าจะต้องเขียนเป็นความเรียงยาวๆเราสามารถเอาความเรียงผสมกับกาพย์ยานี11หรือตรงนี้เรามองว่าอยากจะแต่งเป็นโครง4ก็ได้ฉะนั้นถ้านักเรียนเกิดความไม่เข้าใจตรงไหนสามารถปรึกษากับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางฉะนั้นเราสามารถปรับประยุกต์กิจกรรมให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้เลยนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับมาถึงเนื้อหาในวันนี้ดีกว่าเป็นเรื่องของระดับภาษาเพื่อการเขียนสื่อสารนักเรียนครับในการศึกษาภาษาไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องมีความรู้และความเข้าใจคือเรื่องของระดับภาษาเพื่อการสื่อสารก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะครับเดี๋ยวเราไปศึกษากันว่าจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วจุดประสงค์ข้อที่1ครับ
1: จะเป็นความแตกต่างของระดับภาษาไทยได้
2: ข้อที่2ครับและข้อที่3ครับ
1: บอกประโยคของการจำแนกความแตกต่างของระดับภาษาไทยได้
2: ทั้ง3ข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้นั่นเองนะครับว่าวันนี้เราเปลี่ยน

0: ื้อหาใหม่แล้วก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของระดับภาษานั่นเองนักเรียนต้นทางถามต้นทางก่อนนะปลายทางเตรียมคำตอบไปด้วยนะครับนักเรียนต้นทางเคยได้ยินคำว่าระดับภาษาไหมลูก
1: เคย
0: ตอบตามความเข้าใจของเราก่อนคำว่าระดับภาษานั้นเป็นอย่างไรอย่างกลุ่ม6บอกคุณครูเจมว่าเป็นภาษาที่สูงขึ้นกลุ่มอื่นล่ะครับมีเพิ่มเติมไหมครับระดับภาษาเป็นอย่างไรฝั่งนู้นมีไหมลูกตอบได้ตอบได้เป็นยังไงในความเข้าใจของนักเรียนไม่มีถูกผิดเป็นยังไงครับเป็นระดับภาษาแบบไหนดีมีแบบแผนใช้มีการใช้ให้เหมาะสมตามบริบทใช่ไหมครับปลายทางบ้างครับปลายทางลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมฟังหน่อยครับว่าในความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยระดับภาษาคืออะไรลองตอบดูครับถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วก็ให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางนะครับสามารถให้คำตอบเพิ่มเติมได้นะครับมาถึงกิจกรรมชวนคิดในวันนี้ครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางปลายทางดูบนจอพร้อมกันมี2คำถามคำถามแรกครับในชีวิตประจำวันการใช้บทสนทนาหรือการพูดการเขียนสื่อสารใดๆนักเรียนมีการสื่อสารที่ใช้ภาษารูปแบบใดบ้างจงร่วมกันอภิปรายนักเรียนดูข้อแรกก่อนครับในชีวิตประจำวันการใช้บทสนทนาหรือการพูดหรือการเขียนสื่อสารใดๆนักเรียนมีการสื่อสารที่ใช้ภาษารูปแบบใดบ้างตอนนี้ต้นทางปลายทางลองคิดข้อแรกก่อนครับนักเรียนใช้ภาษาระดับใดบ้างมีคนตอบด้านหลังมานะครับว่าเป็นภาษาระดับมาตรฐานมีอะไรไหมครับไม่เป็นทางการ
2: เป็นภาษาที่คุยกันทั่วไปกับเพื่อน
0: เป็นภาษาที่เราใช้คุยทั่วไปกับเพื่อนๆอันนี้เป็นคำตอบของนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางมีการตอบที่มีความคล้ายคลึงกับนักเรียนต้นทางหรือไม่เพราะว่าต้นทางตอนนี้มีคำว่าภาษาระดับมาตรฐานแล้วก็เป็นภาษาที่เอาไว้ใช้พูดคุยกับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันว่าเนื้อหาวันนี้เป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือเรื่องของการพูดเนาะแล้วถ้าเป็นการเขียนล่ะครับเราเขียนสื่อสารเราใช้ภาษาระดับไหนครับ
3: ทางการ
0: เราใช้ทางการปลายทางลองดูสิครับว่าเราใช้ทางการเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่ถ้าใช้ทางการลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมดูว่าทางการเพิ่มเติมนั้นเป็นอย่างนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่คุณครูเจมนั้นได้นำนักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยร่วมกันอภิปรายเนาะทีนี้นักเรียนไปดูอีกข้อหนึ่งครับข้อนี้อยากให้ต้นทางปลายทางคิดแล้วตอบไปพร้อมกันเลยว่านักเรียนคิดว่าภาษามีความสำคัญหรือไม่ขออภัยครับนักเรียนคิดว่าภาษามีความสำคัญต่อไวยวุฒิและคุณวุฒิหรือไม่จงร่วมกันอภิปรายเดี๋ยวให้ต้นทางปลายทางอภิปรายไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนคิดว่าสำคัญไหมสำคัญอย่างไรอันอย่างนี้เดี๋ยวให้หนูลองใช้ไมโครโฟนตอบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังด้วยครับลองดูสิครับว่านักเรียนคิดว่าภาษามีความสำคัญต่อไวยวุฒิและคุณวุฒิหรือไม่จงร่วมกันอภิปรายหนูตอบได้เลยค่ะ
4: ถ้าเป็นไวยวุฒิเราสามารถใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการได้และถ้าเป็นคุณวุฒิเราไม่สามารถเราต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการค่ะ
0: อันนี้เป็นตัวอย่างคำตอบของนักเรียนต้นทางนั่นเองนะครับฉะนั้นนักเรียนต้นทางและปลายทางจะเห็นว่าจะมีอยู่2คำคือคำว่าไวยวุฒิถูกต้องไหมครับแล้วก็คุณวุฒิสำหรับคำว่าไวยวุฒิคือความเป็นผู้ใหญ่โดยอายุนะคือความเป็นผู้ใหญ่โดยอายุฉะนั้นไวยวุฒิแปลว่าความเป็นผู้ใหญ่โดยอายุส่วนคุณวุฒิแปลว่าภูมิรู้ความรู้แล้วก็ความดีงามฉะนั้นถ้าเราเจอคำว่าไวยวุฒิและคุณวุฒิเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นในเชิงลักษณะของการให้เกียรติซึ่งกันและกันเช่นคนคนนี้ดูเป็นคนที่มีไวยวุฒิและคุณวุฒินักเรียนเคยได้ยินคำเหล่านี้ไหมครับปลายทางเคยได้ยินคำว่าไวยวุฒิและคุณวุฒิไหมครับถ้าเคยได้ยินลองร่วมกันอภิปรายว่าในความเข้าใจของนักเรียนปลายทางนั้นเป็นอย่างไรบ้างแสดงว่าตอนนี้นักเรียนเห็นว่าคำตอบที่เพื่อนตอบมานั้นมีความสำคัญสรุปมีความสำคัญไหมครับเด็กๆปลายทางเห็นว่ามีความสำคัญไหมครับถ้ามีความสำคัญเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาวันนี้กันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับวันนี้เป็นเรื่องของอะไรครับระดับภาษาไทยขออนุญาตพูดสรุปโดยภาพรวมให้ฟังเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้ศึกษา

0: เพิ่มเติมเนื่องจากว่าเมืองไทยเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับวัยวุฒิและคุณวุฒิจึงมีการเขียนและแบ่งระดับภาษาเอาไว้5ระดับดังต่อไปนี้ทำไมต้องมีการแบ่งเพราะว่าต้องแบ่งให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลเช่นเราสนทนากับผู้ที่มีอายุมากกว่าอันนี้เป็นสังคมเมืองไทยนะถ้าเราสนทนากับบุคคลที่อายุมากกว่าเราใช้ภาษาระดับเดียวกันได้ไหมไม่ได้คุณครูขออนุญาตใช้คำที่อาจจะไม่สุภาพออกอากาศนะครับเช่นเฮ้ยมีคำว่าเฮ้ยเอ็งกินข้าวหรือยังแบบนี้ซึ่งในความเป็นจริงถ้าเราเข้าใจดีก็จะรู้ว่ามีคำที่มันอาจจะไม่สามารถจะออกอากาศได้มากกว่านี้ซึ่งเฮ้ยเองกินข้าวหรือยังคุณครูเชื่อว่าอาจจะมีนักเรียนต้นทางปลายทางที่อาจจะใช้ภาษาที่มากกว่านี้แต่ว่าอันนี้คุณครูไม่ได้เชื้อเชิญให้พวกเราเนี่ยใช้ภาษาในเชิงที่ไม่สุภาพนะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าการใช้ภาษานั้นต้องใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะฉะนั้นถ้าคุณครูถามพวกเราทุกคนว่าถ้าครูเป็นนักเรียนแล้วคุณครูไปถามกับคุณครูว่าเฮ้ยคุณครูกินข้าวหรือยังได้ไหมเหมาะสมไหมครับไม่เหมาะสมฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เราจะต้องศึกษาเรื่องของระดับภาษาเพื่อเอาความเข้าใจของระดับภาษานั้นไปผลิตงานเขียนในช่วงท้ายหน่วยให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมตามบริบทนั่นเองฉะนั้นนักเรียนจะได้2ทางเลยทางแรกคือความรู้เรื่องระดับภาษา2การบูรณาการเอาความรู้เรื่องของระดับภาษาไปทำอะไรเอาไปใช้เขียนผลิตผลงานต่างๆที่จะอยู่ในช่วงของท้ายหน่วยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่า5ระดับภาษาไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนแบบแรกเลยคืออะไรครับช่วยอ่านพร้อมกันหน่อยครับ1คือ
1: ภาษาแบบเป็นทางการหรือ
0: ภาษาแบบเป็นทางการหรือภาษาเขียนภาษาชนิดนี้จะใช้ในการเขียนหรือการพูดในโอกาสสำคัญนักเรียนดูนะเช่นงานพิธีการและงานที่เป็นทางการแปลว่าอะไรครับนักเรียนต้นทางปลายทางงานพิธีการและงานที่เป็นทางการแสดงว่าเป็นงานสำคัญมากไหมสำคัญมากและแบ่งออกเป็น2ระดับตรงสีแดงช่วยอ่านพร้อมกันหน่อยครับคือภาษาระดับใดบ้าง1 2 3แสดงว่าตอนนี้มีอยู่2แบบใหญ่ๆคือระดับแรกคือระดับพิธีการและ2คือมาตรฐานราชการนักเรียนดูต่อเลยครับระดับแรกคือพิธีการนักเรียนจำอย่างนี้นะต้นทางปลายทางถ้าเราเจอคำว่าภาษาระดับพิธีการจะใช้ในโอกาสสำคัญเช่นงานราชพิธีวรรณกรรมชั้นสูงภาษาที่ใช้เป็นคำระดับสูงและมีความซับซ้อนของประโยคอยู่มีการเอาราชาศัพท์มาใช้จึงนับว่าเป็นภาษาที่มีความไพเราะและงดงามอย่างยิ่งนักเรียนต้นทางครับนักเรียนปลายทางครับครูเจมพูดมาถึงตอนนี้นักเรียนลองเดาให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมครับก่อนที่คุณครูจะเปิดหน้าต่อไปว่าอะไรบ้างที่น่าจะเป็นภาษาที่ใช้ในงานพิธีการเช่นงานอะไรดีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับราชพิธีแสดงว่าจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับฉะนั้นภาษาใช้ระดับทั่วไปได้ไหมครับอย่างที่บอกไปว่าใช้พิธีการอะไรบ้างอีกลูกที่เป็นงานสำคัญสำคัญมีอีกไหมการเปิดประชุมของรัฐสภาหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่ต้องใช้เกี่ยวกับผู้นำระดับสูงที่เข้ามาประชุมพวกนี้ใช้ภาษาระดับพิธีการทั้งสิ้นทีนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนดูครับว่ามันมีคำว่าวรรณกรรมชั้นสูงขึ้นมาด้วยเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับนักเรียนครับดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างภาษาระดับพิธีการข้าพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นขานชื่อคุณครูขออนุญาตนักเรียนต้นทางปลายทางแล้วก็ผู้ควบคุมนะครับประโยคที่ผมกำลังจะกล่าวต่อไปนี้ไม่ได้มีการดูหมิ่นอะไรใดๆนะครับแต่ว่าเป็นการยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยได้เห็นภาพและใช้เป็นการศึกษานะครับข้าพระพุทธเจ้านายธีรสุทธิ์ฉ่ำทรัพย์ตำแหน่งครูในนามคณะครูโรงเรียนเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองโรงเรียนอะไรก็ว่าไปขอประกาศราชสวัสดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนักเรียนเคยได้ยินงานนักเรียนเคยได้ยินคำเหล่านี้ไหมเช่นถ้าเกิดเราพูดเป็นภาษาปากเลยก็คือการจัดวันพ่อ

การจัดวันแม่ถูกต้องไหมครับปลายทางเข้าใจเหมือนกันไหมครับว่าเราจะเจอภาษาเหล่านี้ในงานพิธีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์หรือพระบรมวงศ์สานุวงศ์รวมถึงการประชุมการเปิดประชุมรัฐสภาด้วยพวกนี้แล้วก็นักเรียนครับ เราอาจจะเคยเห็นการถ่ายทอดสดการรับปริญญาโดยอาจจะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จเป็นองค์ประธานหรือพิธีรับปริญญาต่างๆซึ่งก่อนที่เราจะมีการ

0: มั้ยปลายทางเคยได้ยินไหมครับพวกคำเหล่านี้เป็นภาษาระดับพิธีการทั้งสิ้นทีนี้ครับคุณครูเจมอยากจะให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้เห็นด้วยว่านอกจากภาษาที่เป็น อยู่ในวันสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีตัวอย่างภาษาระดับพิธีการที่เป็นวรรณกรรมชั้นสูงเรียนดูบนจอครับเรื่องนี้มาจากวรรณกรรมเก่าแก่คือเรื่องของลิลิตโองการแช่งน้ำวรรณคดีเรื่องนี้เป็นวรรณคดีที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ในพิธีการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาหรือว่าการสาบานตนนักเรียนครับฟังให้ดีนะครับในสมัยก่อนข้าราชการที่อยู่ในยุคตั้งแต่ไล่มาอันนี้ยึดตามหลักฐานนะตั้งแต่สุโขทัยลงมาเนี่ยสมมติว่านักเรียนห้องนี้เป็นข้าราชการในยุคนั้นแล้วจะต้องไปปกครองในหัวเมืองต่างๆเช่นกลุ่มนี้ไปอีกหนึ่งหัวเมืองกลุ่มนี้ไปอีกหนึ่งหัวเมืองเนี่ยจะต้องเอาข้าราชการเหล่านี้มาเข้าพิธีศรีสัจปานการหรือการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาก่อนนักเรียนครับการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนี่ยคนทำพิธีในสมัยก่อนคือพราหมณ์นักเรียนรู้จักพราหมณ์ไหมพราหมณ์จะเป็นคนทำพิธีซึ่งนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นพราหมณ์ใช่ศาสนาพุทธไหมครับ
1: ไม่ใช่
0: ก็จะเป็นพราหมณ์ฮินดูมีการใช้บทที่เกี่ยวข้องกับการสรรเสริญถ้าเราจำวรรณกรรมของสุนทรภู่ได้สะทุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสรณาสุนทรภู่ไหว้ใครครับไหว้พระพุทธเจ้าแต่นักเรียนดูในบทนี้โอมสิทธิสวงสีแก้วแผ่วมฤตยูเอางูเป็นแท่นแกว่นกลืนฟ้ากลืนดินบินเอาครุฑมาขี่สี่มือถือสังจักรคทาธรณีพีรุอวตารอสูรละแลงลานทักทักคณิจรนายหลังจากนั้นพราหมณ์เมื่ออ่านองค์การเสร็จจะแทงพระแสงปไรวาสลงไปในขันน้ำมนต์ถามว่าทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาสอนทั้งๆที่เราเรียนระดับภาษาก็ทำให้เห็นว่าสมัยก่อนนั้นคนทำพิธีนอกจากจะเป็นพราหมณ์แล้วก็ต้องเป็นผู้ที่รู้หนังสือด้วยใช่ไม่ใช่
1: ใช
0: ่แล้วบทนี้นะครับถ้าเราพิจารณาดีๆเนี่ยจะพูดถึงเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูคือบทที่คุณครูยกมาให้พูดถึงพระนารายณ์ที่ชัดเจนมากคือสี่มือถือสังจักรคทาธรณีแล้วก็บอกที่ประทับของท่านคือประทับบนงูก็คือมีงูอยู่นะครับนะครับประมาณนี้แล้วก็ เรื่องพวกนี้เนี่ยให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมได้ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาษาระดับพิธีการที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมนั่นเองฉะนั้นข้าราชการที่เข้ามาในกิจกรรมนี้นะครับก็จะต้องเข้าร่วมพิธีพอพราหมณ์สวดเสร็จเนี่ยก็จะต้องดื่มน้ำนี้ทำหน้าที่คล้ายเป็นน้ำสาบานถ้าข้าราชการคนใดประพฤติดีทำดีอันนี้ตามความเชื่อนะครับคุณครูไม่ได้มีการพูดพาดพิงอะไรนะแต่ว่าพูดตามหลักฐานที่ปรากฏถ้าข้าราชการคนใดทำดีมีความประพฤติดีน้ำนี้จะช่วยส่งเสริมให้ข้าราชการคนนั้นหรือตำแหน่งนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าคิดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยในวรรณกรรมเรื่องนี้ได้มีการใช้บทสาปแช่งเอาไว้ฉะนั้นคุณครูไม่ได้พูดเองนะครับนักเรียนคนใดที่มีความสงสัยเพิ่มเติมสามารถไปหาอ่านได้เพราะว่าคุณครูยกมาเราไม่ได้ยกในเรื่องของความงมงายแต่ว่าให้นึกถึงความคิดของคนในสมัยนั้นว่าในการปกครองบ้านเมืองเนี่ยก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจว่าเวลาเราอยู่ไกลผู้ไกลคนไกลสายตาเนี่ยต้องมีความยึดมั่นถือมั่นและให้ยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นหลักเข้าใจยังประมาณนี้ครับเป็นไงครับเรื่องนี้น่าสนใจไหมลิลิตองค์การแช่งน้ำไปหาอ่านดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นบทที่คุณครูเจมได้ยกตัวอย่างขึ้นมานอกจากนี้ยังมีอะไรอีกมาเป็นเรื่องของอะไรครับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรขอพระราชทานกราบทูลฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้าใครว่าไปเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยอะไรว่าไปในนามสภามหาวิทยาลัยอะไรว่าไปมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักรในวันนี้มีความปลื้มปิติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคณาจารย์ข้าราชการและบัณฑิตที่เฝ้าใต้ฝ่าพระบาท

0: อยู่ณที่นี้โดยทั่วกันนักเรียนเป็นยังไงครับภาษาสวยงามไหมภาษาสวยงามมีความซับซ้อนไหมครับมีความซับซ้อนตรงตามข้อมูลที่คุณครูให้ไปในช่วงต้นไหมฉะนั้นนักเรียนตอบคุณครูให้ชื่นใจหน่อยทั้งต้นทางปลายทางอะไรบ้างเป็นภาษาในระดับพิธีการหนึ่งสองเกี่ยวข้องกับงานอะไรบ้างหนึ่งวันอะไรวันรับปริญญาสองวันที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็พระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับสามคือปรากฏในอะไรที่เก่ามากเลยอะปรากฏในวรรณคดีเก่งมากวรรณกรรมวรรณคดีเหล่านี้เป็นต้นนะครับต่อมาภาษาแบบที่สองคือภาษาระดับอะไรลูกจากพิธีการก็สู่ทางการภาษาระดับทางการเด็กๆครับนักเรียนดูบนจอให้ดีปลายทางดูบนจอให้ดีนะครับเราจะเจออะไรได้บ้างเช่นหนังสือราชการวิทยานิพนธ์รายงานทางวิชาการการกล่าวปราศัยบทความวิชาการงานวิจัยการเขียนตำราอ้าวมาสะดุดตรงคำนี้ครับการกล่าวเปิดงานสำคัญสำคัญอ้าวครูเจมคุณครูเจมเพิ่งบอกหนูไปไม่ใช่เหรอคะว่าเมื่อสักครู่ที่คุณครูเจมบอกหนูเองว่าในภาษาระดับพิธีการเนี่ยมันก็จะอยู่ในงานใหญ่ๆแล้วทำไมภาษาระดับทางการยังมาเจออีกต้องทำความเข้าใจและพิจารณาว่าใครเป็นองค์ประธานเมื่อสักครู่นี้ใครเป็นองค์ประธานครับมีพระเจ้าอยู่หัวหรือว่านายกรัฐมนตรีหรือคนอื่นๆที่เป็นข้าราชการระดับสูงแต่อันเนี้ยอาจจะอะไรครับตำแหน่งลดหลั่นลงมาก็ปรับจากพิธีการเป็นทางการสมมุติว่าถ้าเราเป็นท่านผู้อำนวยการเนี่ยเราจะไปใช้ระดับพิธีการได้ไหมเราใช้พิธีการได้ไหมไม่ได้เพราะว่าโดยตำแหน่งเป็นท่านผู้อำนวยการไม่ได้มีความเป็นข้าราชการระดับสูงที่ระดับสูงมากๆอ่ะนักเรียนไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับฉะนั้นต้องพิจารณานะครับต่อมาภาษาที่ใช้จะเป็นแบบแผนชัดเจนมีความกระชับปราณีตถูกต้องตามอะไรหลักอะไรหลักไวยากรณ์อ่ะดูตัวอย่างนักเรียนเห็นไหมครับเคยเห็นครุฑบินแบบนี้ไหมครับถ้าหน้าตาแบบนี้เป็นหนังสืออะไรเอ่ยเป็นหนังสือที่มาจากกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าเป็นหนังสือราชการในฝั่งซ้ายชัดเจนมากนะครับซึ่งถ้าเราเห็นตราครุฑแบบนี้ครุฑแบบนี้แน่นอนเลยว่าเป็นหนังสือราชการนะครับนักเรียนครับขออนุญาตให้ความรู้เพิ่มเติมได้ไหมถ้าเราจะไปรับปริญญาในเรื่องของภาษาระดับพิธีการเนี่ยการใช้หนังสือราชการจะมีคำว่าหมายกำหนดฟังให้ดีนะถ้าเมื่อใดเราเจอคำว่าหมายกำหนดแปลว่าครั้งนั้นคือพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จเป็นองค์ประธานแต่ถ้าไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะต้องมีคำว่าหมายไหมครับมีหรือไม่มีฉะนั้นกำหนดการจัดพิธีถ้าแบบนี้ไม่ต้องมีแต่ถ้าเมื่อใดที่มีคำว่าหมายเมื่อใดปุ๊บงานนั้นคือมีในราชวงศ์เสด็จมาฉะนั้นให้เข้าใจทั้งต้นทางปลายทางนะว่าถ้าเราจะต้องใช้ในงานทั่วไปเราไม่ต้องใส่คำว่าหมายแล้วบางครั้งคนชอบใช้ผิดว่าเออเนี่ยมีหมายกำหนดมาแล้วมีหมายกำหนดมาแล้วฉะนั้นคำว่ามีหมายกำหนดต้องแปลว่ามีอะไรครับพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์นั้นเป็นองค์ประธานเท่านั้นถ้าไม่มีก็คือไม่ต้องใช้คำว่าหมายนะครับนักเรียนดูฝั่งขวามือฝั่งขวามือเป็นอะไรครับเป็นตัวอย่างบทความทางวิชาการหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นักเรียนจำได้ไหมว่าตอนที่เราทำงานแล้วเราต้องบอกว่ามีขั้นตอนการตีพิมพ์อ่ะนี่ไงเนี่ยการตีพิมพ์หน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับว่าพอมีการตีพิมพ์แล้วก็จะออกมาถูกต้องตามรูปแบบหนังสือราชการนั่นเองอันนี้คือภาษาระดับทางการเก่งมากๆครับอันนี้เข้าใจไหมครับนักเรียนต้นทางปลายทางเข้าใจไหมฉะนั้นพิธีการกับทางการต่างกันไหมต่างไม่ต่างต่างต่อไปดูต่อเลยครับภาษาแบบไหนครับภาษาแบบไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดนักเรียนดูซิว่าภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดนั้นเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าภาษาแบบไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดนั้นแบ่งเป็นกี่ระดับระดับแรกคือกึ่งทางการ2คือสนทนาและ3คือแสดงว่าตอนนี้เรากำลังจะได้รับความรู้3แบบแบบแรกคือกึ่งทางการเช่นใช้ในโอกาสทั่วไปไม่เป็นทางการมากนักอะไรล่ะก็ตอนนี้ไงครับเรากำลังใช้กึ่งทางการอยู่เพราะว่าคุณครูกำลังบรรยายคุณครูกำลังสอนคุณครูกำลัง พูดให้เราฟังฉะนั้นการใช้ภาษาระดับกึ่งทางการนั้นบางครั้งมันจะเป็นการปรับบริบทให้มีความเข้าใจมากขึ้นตามสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาอ่ะนักเรียนดูสิมีคำว่าอะไรบ้างมีกินมีอะไรอีกทำงานมีอะไรอีกอ่ะช่วยกันตอบเลยครับฉันเธอเขาฉะนั้นเอาง่ายๆถ้าเป็นระดับกึ่งทางการคือมันมีคำสามัญเข้ามาประกอบทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตรงนี้นักเรียนต้นทางเข้าใจไหมครับฉะนั้นถ้าครูเจมสอนอยู่ตอนนี้ครูเจมใช้ภาษาระดับไหนเนี่ยพิธีการป่ะครูใช้กึ่งทางการอยู่นะครับทีนี้นักเรียนดูบนจอครับอันนี้เป็นตัวอย่างภาษาระดับกึ่งทางการขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับการดูดาวของคนไทยพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานกลางใต้พวกเขาดูดาวไว้ใช้อย่างชีพทำมาหากินเป็นหลักโดยแท้ไม่ใช่ดูดาวเพื่อผูกดวงตามคัมภีร์สุริยญาตหรือคัมภีร์สารัมแบบนี้เป็นต้นนั่นเองเห็นป่ะจะมีการใช้คำเช่นคำว่าดาวหางเมฆดาวตกแบบนี้เป็นต้นก็ขอขอบคุณที่มาจากที่อ้างไว้นี่ด้วยนะครับจากอนุสารอสทนะครับฉบับมกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับก็ขอบคุณท่านที่เป็นคนเขียนบทความนี้เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไปครับนั่นเองดูต่อครับภาษาระดับกึ่งทางการอันนี้เป็นอะไรบ้างอาจจะดูเป็นสมัยใหม่หน่อยอาจจะดูเป็นสมัยใหม่หน่อยแต่ว่าก็ยังจัดว่าเป็นกึ่งทางการทีนี้นักเรียนต้องเข้าใจว่าบางครั้งเขาอาจจะจัดเพื่อให้มันเกิดความน่าสนใจเช่นภูเก็ตก็แค่ปากซอยปล่อยใจจอยๆชมวิวทะเลยังไงครับแฮชแท็กที่เที่ยววิวสวยหน้าร้อนซัมเมอร์นี้ต้องไปหรือซัมเมอร์นี้ต้องไปก็ได้อยู่ที่การออกเสียงแต่ว่าขออนุญาตใช้คำว่าซัมเมอร์นะครับอันนั้นนักเรียนดูครับอ่านบทความด้านล่างพร้อมกันครับ1 2 3ซัมเมอร์นี
1: ้
0: หน้าร้อนแบบนี
1: ้หลายคนพบกำลังแข็งแรงเที่ยวแบบชิลชิลอยากเล่นสวยๆถ่ายรูปเก๋ๆและมีเรามีแฮชแท็กที่เที่ยวภูเก็ต
0: ประมาณนี้นะครับซัมเมอร์นี้ก็คืออะไรครับฤดูร้อนหาที่ชิลชิลคืออะไรสบายใจผ่อนคลายที่เที่ยวสบายๆกันหน้าร้อนแบบนี้หลายคนคงกำลังแพลนเที่ยวแพลนคือกำลังหาข้อมูลถูกไหมครับหรือว่าวางแผนแพลนคืออะไรวางแผนเที่ยวแบบชิลๆชิลๆแปลว่าอะไรดีสบายสบายอย่างทะเลสวยๆถ่ายรูปเก๋ๆแปลว่าอะไรมีการถ่ายรูปในมุมต่างๆตามอิริยาบถเช่นยังไงครับอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าบางคนก็จะมีการใช้อิริยาบถในการถ่ายภาพแตกต่างกันไปครั้งนี้เรามีแฮชแท็กที่เที่ยวภูเก็ตแฮชแท็กที่เที่ยววิวสวยหน้าร้อนที่ซัมเมอร์นี้ต้องไปมาฝากภูเก็ตหนึ่งในสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางมาสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาตินักเรียนครับบางคนอาจจะมองว่าการเขียนข้อความเนี้ยทำไมดูใส่ข้อความที่มันไม่เป็นทางการเยอะจังแต่ว่าอยากจะให้นักเรียนต้นทางปลายทางมองนะครับว่าบางครั้งถ้าเราใช้ภาษาในระดับที่เป็นทางการมากเกินไปเนี่ยนักเรียนอย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นบทความท่องเที่ยวใช่ไม่ใช่ถ้าบทความท่องเที่ยวเขียนแบบเป็นทางการนักเรียนคิดว่าเขาอยากเที่ยวไหมจึงต้องมีการซื้อขายการประชุมและการพูดที่ไม่เป็นทางการและการสนทนากับผู้ที่สนิทสนมเช่นกับเพื่อนฝูงกับญาติพี่น้องสมมติว่าตอนนี้ไม่มีกล้องนะครับสมมตินะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังกลุ่มนี้เลยฮะไปเที่ยวกันไหมได้มั้ยเบื่อว่ะเป็นไงเบื่อว่ะซึ่งจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนักเรียนปลายทางคุณครูไม่ใช่พูดจาไม่เพาะนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเลยครับมีการใช้คําแสดงเนี่ยไปจีบเขาก็นกเป็นไงไปจีบเขาก็นกนกที่ไม่ได้แปลว่าเบิร์ดแต่นกในที่นี้คือผิดหวังไม่สมหวังอันนี้เข้าข่ายในเรื่องของการใช้คําแสดงมั้ยนกอะเธอนกไหมนกแล้วนะเบื่อบางทีก็มีการใช้อะไรแย่จังอย่างเงี้ยนี่เป็นต้นนะครับก็ประมาณนี้ฉะนั้นภาษาระดับนี้คือจะใช้แบบไม่เป็นทางการแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่ายังมีการใช้พูดกับผู้ที่สนิทสนมเช่นเป็นเพื่อนฝูงเป็นญาติพี่น้องก็ยังมีความเป็นแบบทางการอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมีการเอาสิ่งต่างๆเข้ามาประกอบเช่นการเรียนเสียงคำพูดโอ้ยทุบราคาหั่นราคาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ใช้ภาษานี้ประมาณนี้ทีนี้นักเรียนดูครับตัวอย่างภาษาที่ใช้ในระดับสนทนานักเรียนเชื่อว่าห้องนี้น่าจะไม่เคยได้ยินนักเรียนดูนะครับ ไม่มีเงินก็ไม่มีงัวผู้เล่าตอบแล้วหัวเราะด้วยเห็นความเขลาของนายหมายเอ๊ะก็เรารู้ร่องรอยแล้วใช่ไหมล่ะ

0: ว่าวัวอยู่ที่ไหนใครก็รู้ว่างัวอยู่ที่ไหนอีกฝ่ายหนึ่งย้อนถามอย่างเห็นขันอยู่เช่นเดิมก็ใครเอาข่าวมาบอกเราก็ซักเอาจากคนนั้นสิหรือไม่อย่างนั้นก็ติดสินบนเจ้าคนนั้นสักนิดสักหน่อยประมาณนี้เป็นต้นแล้วเราก็บอกตำรวจนักเรียนเห็นไหมครับเห็นคำว่าอย่างนั้นไหมครับตามความจริงต้องใช้คำว่าอะไรเช่นนั้นหรืออย่างนั้นแต่คุณครูไม่ได้พิมพ์ผิดนะครับอันนี้คุณครูยกที่มาจากเรื่องเพลิงดีจากคุณดอกไม้สดซึ่งเป็นนามปากกานะครับต้องขอขอบพระคุณหม่อมหลวงบุปผานิมมานเหมินนะครับหรือท่านกุญชรที่ท่านได้เขียนเรื่องนี้ผมเอาวรรณกรรมของท่านมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของคนใน DLTV แล้วก็ทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งอันนี้เรื่องของท่านนั้นก็บรรจุอยู่ในหนังสือนักเขียนเรื่องสั้นดีเด่นวาระครบ100ปีเรื่องสั้นไทยนักเรียนเห็นคำว่าอะไรไม่มีเงินก็ไม่มี
1: ง
0: ัวในที่นี้คืออะไร
1: ว
0: ัวเสียงวัวร้องยังไง
1: มอ
0: ใช่ไหมวัวมันร้องมอแต่อันนี้ใช้อะไรใช้งัวเพราะบางที่ก็เรียกวัวว่างัวคูคูงัวหายตามชนบทอาจจะมีบ้างใช่ไหมครับคนนั้นสิอย่างนี้ก็มีนะครับยังงั้นก็คือเป็นอย่างนั้นเป็นต้นอันนี้คือภาษาระดับสนทนาอันนี้ชัดเจนว่ามีคนสนทนาอยู่อีกฝ่ายหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งก็คือนายหมายกับใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนตามบทประพันธ์ของหม่อมหลวงบุปผานั่นเองนะครับและมาถึงภาษาระดับปากคือภาษากันเองนักเรียนครับเป็นภาษาระดับสุดท้ายที่ค่อนข้างที่จะมีความสุ่มเสี่ยงนะด้วยความเป็นออกอากาศก็ขออนุญาตพูดโดยภาพรวมว่าภาษาปากหรือภาษาระดับกันเองเนี่ยใช้ในโอกาสที่สนิทสนมกันเองอย่างมากเช่นการคุยกับเพื่อนสนิทเมื่อสักครู่นี้คือยังมีญาติผู้ใหญ่ใช่ป่ะแต่อันนี้มีไห
1: ม
0: ไม่มีขออนุญาตใช้แบบเป็นแบบภาษากันเองเลยนะฮะนักเรียนต้นทางไปทางคือมันเป็นฟิลเมาส์มอยฟิลเมาส์มอยคืออะไรครับคือฟิลคือนินทาคนนู้นคนนี้คนนั้นหรือการพูดบางเรื่องที่มันลับมากมากเช่นเธอเดี๋ยวฉันจะบอกอะไรให้ฟังอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะนักเรียนต้นทางปลายทางคือมันเป็นฟิลเป็นฟิลเมามอยฉะนั้นถ้าคำว่าฟิลเมามอยที่คุณครูกำลังพูดอยู่นะว่ามันไม่ใช่ทางการแต่ว่าถ้าจะให้พูดเป็นทางการก็คือเป็นลักษณะการใช้ที่มีการเอาคำหยาบคายคำแสดงหรือว่าคำสบถต่างๆคนนู้นคนนี้คนนั้นมากที่สุดอย่างนี้นะครับฉะนั้นตัวอย่างนะครับแกกินข้าวมาหรือยังเอ็งสบายดีไหมอันนี้ก็มาจากหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม5ฉะนั้นถามนักเรียนต้นทางปลายทางครับใน5ระดับเราใช้ภาษาระดับไหนมากสุด
1: ระด
0: ับ
1: 5
0: ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าใช้ระดับ5แต่ว่าในระดับ5นั้นเราก็อย่าใช้จนหยาบคายจนไม่เกิดความขอโทษจนเกิดความไม่เหมาะสมนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง5ระดับเห็นไหมครับตั้งแต่ภาษาระดับพิธีการไล่ลงมาจนถึงภาษาระดับกันเองนั้นมีความแตกต่างกันไหมลูกแตกต่างไม่แตกต่างฉะนั้นเวลาเราเอาเรื่องนี้ไปสร้างเป็นงานเขียนก็สามารถเลือกให้ถูกต้องตามบริบทได้นะครับและมาถึงช่วงนี้คือช่วงลงมือทำจดจำได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับศึกษาระดับภาษาและก็ให้นำเสนอตามประเด็นที่ปรากฏอยู่ในใบงานเป็นหลักนะครับนักเรียนดูนะครับอันนี้คือหน้าตาใบความรู้ก็จะเป็นแบบที่คุณครูเจมได้สอนไปเลยนะครับก็คือจะมีการให้ความรู้ตั้งแต่ภาษาระดับพิธีการไล่ยาวมาจนถึงภาษาระดับปากนั่นเองนะครับอันนี้ขึ้นให้เห็นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือหน้าตาใบความรู้หลังจากนั้นก็จะเป็นลักษณะคำปราศัยแบบต่างๆที่ผมได้เอามาให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เห็นนะอันนี้คือบทความท่องเที่ยวนะครับก็ไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะและกิจกรรมของพวกเราลูกใบงานที่12เรื่องของระดับภาษาเพื่อการสื่อสารเดี๋ยวนักเรียนต้นทางช่วยคุณครูเจมหน่อยได้ไหมครับช่วยหน่อยได้ไหมครับปลายทางช่วยคุณครูเจมหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวช่วยทำใบงานที่12ให้เสร็จและอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาดูกันว่าคำตอบของนักเรียนต้นทางจะเหมือนกับนักเรียนปลายทางหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมาคุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางปลายทางนั้นปฏิบัติที่12คือเรื่องของระดับภาษาหลังจากที่เราได้มีการศึกษาเรื่องของระดับภาษาตั้งแต่ระดับพิธีการจนถึงภาษาระดับกันเองแล้วเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นก็มีกิจกรรมให้ทำนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้ตอบอะไรบ้างอ่ะเชิญกลุ่มแรกครับกลุ่มแรกคำถามถามว่านักเรียนคิดเห็นอย่างไรที่ไทยมีระดับภาษาและมีจุดมุ่งหมายและการนำไปใช้ที่แตกต่างกันจงอธิบายเชิญตอบให้ปลายทางได้ฟังได้เลยครับแล้วก็ห้องต้นทางด้วยเชิญครับ
1: เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาษาที่สะท้อนวัฒนธรรมและสังคมไทยที่มีความหลากหลายและให้ความเหมาะสมและการละเทศะในการสื่อสารค่ะ
0: อ้าวปรบมือให้กลุ่มแรกครับตอบได้ดีมากเพราะว่านักเรียนนั้นมองถึงเรื่องของความเหมาะสมของกาลเทศะแล้วก็ไทยเป็นชาติที่มีภาษาเป็นของตนเองแล้วก็ภาษานี้ยังสะท้อนถึงความงามและการใช้ให้ถูกต้องตามบริบทว่าคนที่เรากำลังพูดอยู่นั้นเป็นคนระดับไหนเป็นผู้ใหญ่กว่าเราไหมหรือเป็นเด็กกว่าเราฉะนั้นอันนี้ตอบได้ดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อที่กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่เรามองเห็นความแตกต่างของระดับ

0: ภาษาส่งผลดีต่อการศึกษาภาษาไทยอย่างไรครับจงอภิปรายอาจให้กลุ่ม2เป็นคนตอบให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังเชิญครับ
1: การที่เรามองเห็นความแตกต่างของระดับภาษาจะช่วยทำให้เราสามารถใช้ภาษาได้เหมาะสมกาลเทศะและบุคคลทำให้มีการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่ม2ด้วยครับคำตอบของกลุ่ม2ขออนุญาตขอใบงานด้วยครับตอบได้อย่างดียิ่งนะครับอย่างที่บอกไปว่ากลุ่ม2นั้นบอกว่าทำให้เราเห็นความแตกต่างของระดับภาษาซึ่งจะช่วยให้เราใช้ภาษาได้ถูกต้องตามกลุ่มแล้วก็ตามกาลเทศะแล้วก็การสื่อสารก็จะมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ทำให้เห็นการส่งผลดีต่อการศึกษาภาษาไทยด้วยอ่ะไปกันต่อในกลุ่มที่3นะครับระดับภาษาใดที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุดแล้วก็บ่อยที่สุดจงอธิบายเชิญกลุ่ม3ตอบให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังได้เลยครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังนะครับผมตอบไปเลยครับคุณครูอ่านโจทย์ให้ฟังแล้วครับ
2: ภาษาระดับไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดภาษาในระดับนี้ใช้ในการเขียนจะพูดทั่วไปในชีวิตประจำวันเช่นการบรรยายการสอนครับ
0: อาจจะมีคำตอบที่กลมๆ กันมากนะครับแต่ว่าสรุปโดยทั่วไปก็คือว่านักเรียนนั้นตอบคุณครูเจมมาว่าภาษาที่ใช้บ่อยสุดก็คือภาษาระดับไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดนั่นเองเพราะว่าเราใช้ในการพูดในการสนทนาบ่อยครั้งมากที่สุดใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวไปกันต่อในกลุ่มที่4นั่นเลยนะครับเดี๋ยวกลุ่มที่4ขออนุญาตดูโจทย์หน่อยนะครับโจทย์เขาบอกว่าหากนักเรียนมีความจำเป็นต้องเปิดบทสนทนากับผู้ใหญ่เพื่อเป็นการสอบถามความรู้นักเรียนจะเลือกใช้ภาษาในระดับใดให้ยกตัวอย่างการเปิดบทสนทนาที่จะใช้เอาละครับข้อนี้มีความท้าทายมากเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่ม4เป็นคนตอบได้เลยครับ
3: ตอบค่ะใช้ระดับกึ่งทางการค่ะตัวอย่างค่ะคุณครูคะขออนุญาตรบกวนสอบถามเรื่องการบ้านหน่อยค่ะ
0: โอ้ชื่นใจมากปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยครับนี่เป็นตัวอย่างของการสะท้อนเรื่องของการเอาระดับภาษาไปใช้ทีนี้พอใช้แล้วนักเรียนต้นทางปลายทางเวลาผลิตผลงานก็อย่าลืมเอาเรื่องของระดับภาษาเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับทีนี้มาต่อใน5แม้ว่าจะไม่มีคำถามแล้วแต่คุณครูเนี่ยอยากมีประเด็นชวนคิดให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้คิดเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนคิดว่าการศึกษาระดับภาษานั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่แล้วระดับภาษาเนี่ยเราจะใช้อย่างไรให้เกิดความเหมาะสมเชิญครับ
4: เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะทำให้เห็นความสัมพันธ์ของคุณวุฒิและวัยวุฒิเช่นในกิจกรรมงานพิธีต่างๆครับเช่นงานพิธีที่มีนายกรัฐมนตรีหรือพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานในพิธีไม่สามารถใช้คำแสลงหรือคำหยาบได้ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มนี้นะครับก็เป็นการสะท้อนคิดให้เห็นว่าในการทำกิจกรรมใดๆนั้นจะต้องมีการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามคุณวุฒิแล้วก็วัยวุฒินั่นเองนะครับและกลุ่มสุดท้ายขอเป็นประเด็นเพิ่มเติมก่อนที่เราจะหมดเวลากันในวันนี้ครับนักเรียนคิดว่าระดับภาษานั้นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้เป็นคนสรุปเพิ่มเติมในวันนี้ได้เลยครับนักเรียนดูเป็นกล้องนี้ได้เลยนะครับ
1: ความแตกต่างของการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับการกับสถานการณ์โอกาสและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สื่อสารโดยทั่วไปภาษาแบ่งออกเป็น5ระดับ 1. ภาษาระดับพิธีการเป็นภาษาที่ใช้ในงานที่เป็นทางการและสำคัญมากเช่นงานพระราชพิธีลักษณะของภาษามีความไพเราะสละสลวยและเป็นทางการอย่างสูงสุด2. ภาษาระดับทางการใช้ในงานที่เป็นทางการทั่วไปเช่นการประชุมภาษาจะมีความถูกต้องตามระดับภาษาใช้ถ้อยคำที่ชัดเจน 3. ภาษาระดับกึ่งทางการใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยภาษามีความเป็นทางการน้อยกว่าระดับทางการแต่ยังคงสุภาพ 4. ภาษาระ

0: ไม่เป็นภาษาระดับสนทนาใช้ในการสนทนากับบุคคลทั่วไปภาษาจะมีความเป็นกันเองมากขึ้น 5. ภาษาระดับกันเองใช้ในการสนทนากับคนสนิทหรือในครอบครัวภาษาจะมีความเป็นกันเองมากที่สุดมีการใช้คำขนองหรือภาษาปากค่ะ
1: เมื่อกี้นี้คุณครูอาจจะพูดสลับระดับ4มันจะต้องเป็นไม่เป็นทางการแล้วก็5เป็นสนทนานะครับปรบมือให้กับกลุ่ม6ด้วยครับสามารถสรุปเนื้อหาทั้งหมดได้อย่างเข้าใจแล้วก็ชัดเจนอย่างยิ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนต้นทางปลายทางหลังจากที่เราได้ศึกษาเรื่องนี้มาให้ประโยชน์กับนักเรียนมากไหมลูกมากเลยแม้ว่าเรื่องนี้เราอาจจะเคยศึกษามาแล้วแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ให้ประโยชน์อย่างยิ่งนักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ให้อะไรกับเราบ้างครับเราฝึกการศึกษาเรื่องของระดับภาษาแล้วก็การใช้ภาษาแล้วก็มีการคิดอย่างเป็นระบบว่าเวลาเราจะเปิดบทสนทนาอะไรใดๆเนี่ยจะต้องใช้ภาษาในระดับไหนถึงจะถูกต้องเหมาะสมนะครับปลายทางครับได้คำตอบตั้งแต่ละข้อเนี่ยเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่นะครับถ้านักเรียนได้คำตอบเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมไปมากกว่านี้ก็สามารถนำเอาคำตอบเหล่านี้มาบูรณาการและเขียนเป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นความรู้พวกนี้เอาไปต่อยอดได้นะครับและมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับเป็นช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เอาคำนี้มาให้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางดูนะครับเป็นคำว่าถนิมสร้อยนักเรียนลองดูสิครับว่าถนิมสร้อยไหนที่เป็นถนิมสร้อยที่ถูกต้องถ้าใครคิดว่าเป็นถนิมสร้อยฝั่งสีเขียวทั้งต้นทางยกมือเราไปดูซิเป็นเรื่องเกี่ยวกับทองคำหรือว่าสร้อยอะไรหรือเปล่าเอามือลงครับฝั่งสีม่วงยกมือต้นทางปลายทางเลยเอาล่ะวันนี้นะครับต้นทางปลายทางนะครับเสียงแตกทั้งคู่เพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นทั้งสองคำและถนิมสร้อยไหนที่ถูกต้องถนิมสร้อยที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบนี้ครับถนิมสร้อยใช้ถอถุงถนิมสร้อยคืออะไรครับเป็นคำวิเศษแปลว่าหนักไม่เอาเบาไม่สู้เปราะบางไม่หนักแน่นอันนี้ใช้เป็นคำตำหนิตัวอย่างครับโดนว่านิดหน่อยก็ร้องไห้ทำเป็นแม่ถนิมสร้อยไปได้สนิมสร้อยก็ว่าฉะนั้นใช้คำว่าถนิมสร้อยก็ได้สนิมสร้อยก็ใช้ได้ภาพนี้เป็นการเจเนเรตจากคำสั่งภาษาไทยโดยป้อนคำเข้าไปในปัญญาประดิษฐ์ก็เกิดเป็นภาพนี้ขึ้นงั้นแสดงว่าคำนี้เป็นคำที่เอาไว้ตำหนิใช่ไม่ใช่เป็นคนที่เปราะบางร้องไห้ง่ายนั่นเองนะครับและมาถึงในชั่วโมงหน้าเราจะศึกษากันในเรื่องของศิลปะในการเขียนหน้าเรียนสุขใจสิ่งที่คุณครูและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมคือ PowerPoint ใบความรู้และใบงานที่13ศิลปะในการเขียนหน้าเรียนสุขใจนั่นเองสำหรับวันนี้การให้ความรู้เรื่องของระดับภาษาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะเอาไปพัฒนาผลงานของการสร้างสรรค์งานเขียนให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับถ้ามีสิ่งใดอยากจะเพิ่มเติมก็สามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้จากนอกรอบทั้งต้นทางปลายทางแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสถาปนาขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยยึดหลักแห่งความประหยัดพอเพียงเรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนบริเวณบึงพระราม9ครับ
0: วัดนี้สร้างขึ้นสืบเนื่องจากการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียตามโครงการบึงพระราม9โดยเป็นวัดขนาดเล็กในชุมชนเมืองที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างน้อยเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมใจในการพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นตัวอย่างตามหลักบวรที่เน้นย้ำการประสานความร่วมมือบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนเหมือนอย่างประเพณีไทยโบราณที่มีบ้านวัดโรงเรียนอยู่คู่กันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมา
1: แนวพระราชดำริเรื่องความพอเพียงสะท้อนอย่างเด่นชัดภายในวัดแห่งนี้ด้วยการออกแบบอาคารอย่างสมถะสอดคล้องกับพื้นที่อันจำกัดโดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยเป็นสำคัญเป็นต้นแบบของวัดที่เรียบง่ายงดงามแสดงความเป็นไทยอย่างร่วมสมัยครับ
0: สิ่งปลูกสร้างในวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจึงมีเพียงสถานที่ประกอบพิธีของสงฆ์อาคารที่จำเป็นและสระน้ำล้อมรอบด้วยพันไม้นานาชนิดทั้งไม้ป่าและไม้หายากเพื่อให้เกิดร่มเงาและความร่มเย็นแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาพระอุโบสถผสมผสานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะร่วมสมัยมีหลังคาซ้อนชั้นยกคอสองหน้าบันประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงและลวดลายอย่างไทยประเพณีซึ่งล้วนแต่เป็นงานปูนปั้นทั้งหมดกลางหน้าบันประดับตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเหนือกรอบประตูทางเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกคาถาเยธรรมมาพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธกาญจนธรรมสถิตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะกึ่งสมจริงสร้างขึ้นตามแบบพระบรมราชวินิจฉัยในรัชกาลที่9โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยครองจีวรแบบเหมือนจริงในพระเกศพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพระสถูปโบราณเมืองกุสินาราประเทศอินเดีย
1: วัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดต้นแบบแห่งความพอเพียงจากแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในใจประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิรันดร์สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แม่กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นภาคต่อนะฮะจากตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า English pronunciation นะครับเรามาเริ่มกันที่คำนี้กันดีกว่าครับคำว่าซื่อตรงหรือว่าซื่อสัตย์นั่นเองครับ honest คำนี้นะครับจะออกเสียงว่า honest ถูก

ต้องนะครับ honest นะฮะไม่ใช่ honest นะฮะคำนี้นะครับถึงแม้จะเริ่มต้นด้วยตัว h ก็จริงครับแน่นอนครับภาษาอังกฤษนั้นก็ถ้าเป็นม้าก็ต้องเป็น horse ถ้าเป็นบ้านก็ต้องเป็น house ใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะครับว่าภาษาอังกฤษไม่มีอะไรตายตัวนะครับหลายคำนั้นบางทีก็สามารถที่จะบิดไปนะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยก็ได้อันนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับ3คำที่เริ่มต้นในตัว H เนี่ยนะครับที่ไม่ออกเสียงฮอนะฮู้แต่เป็นออ่างและเป็นอ๊อเนี่ยนะฮะจะเป็นอีกหนึ่งครับก็คือคำว่า honest นะครับ honest ก็คือซื่อตรงหรือซื่อสัตย์นะครับอันที่2ครับคือคำว่า honor นะครับ honor ก็คือคำว่าเกียรตินะฮะหรือว่ามีเกียรติหรือว่าเกียรตินิยมนะฮะอย่างเช่นคุณจบนะฮะด้วยเกียรตินิยมอันดับ1 first honors นะครับผม first honors หรือว่า it's an honor to teach you เป็นเกียรติมากนะครับที่แต่ผมได้สอนคุณวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับอันดับ3คือคำว่า hour h o u r hour นั่นเองครับซึ่งก็พาเราเข้าไปสู่นะฮะแก๊งตัวต่อไปแล้วครับเมื่อไหร่ที่คำไหนลงท้ายด้วย o u r นะครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกนะครับว่ามันต้องออกเสียงว่า hour 2พยางค์ครับแต่ชาวไทยบางคนครับอย่างเช่นวงนะฮะวงดนตรี25 hourถ้าไปออกเสียงว่า25 hours นี่นะครับผมฝรั่งจะฟังเป็นนกฮูก25ตัวนะครับเพราะ O W L เนี่ยออกเสียงว่า owl ไม่ใช่ O นะครับ owl นั่นเองครับดังนั้นครับชั่วโมงต้องออกเสียงว่า hour นะครับ hour คำว่าเปรี้ยวครับ S O U R ก็ต้องออกเสียงว่า sour ไม่ใช่ sour นะ sour นะฮะอย่างเช่นเขาทำวันนี้นะครับอาหารมันเปรี้ยว the food is sour นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่าflour อันนี้แปลว่าแป้งทำอาหารนะครับออกเสียงว่า flour ดังนั้นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะคุณนั้นทำกับข้าวอยู่กับฝรั่งครับแล้วฝรั่งบอกคุณว่า hey สมชาย can you buy me some flour คุณก็ยังไม่ต้องไปวิ่งซื้อดอกไม้มาให้เขานะครับเขาต้องการแป้งทำกับข้าวบางคนก็ถามว่าอ้าวคุณคริสแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าฝรั่งหมายถึงแป้งหรือว่าดอกไม้ล่ะครับไม่ยากครับถามเขาสิครับ sorry what do you mean do you mean flour food or flour likeนะครับ What do you mean ครับเป็นประโยชน์ที่เราสอนบ่อยอยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ไม่เข้าใจเมื่อไหร่ไม่แน่ใจนะฮะอย่าด่วนสรุปไปเองนะครับ Don't make assumptions ถามก็เลยครับว่า What do you mean ดังนั้นครับอย่าลืม flower ก็คือแป้งทำกับข้าวหรือจะเป็นดอกไม้ก็ได้แต่คำนี้ลงท้ายด้วย O U R นั่นเองครับคำต่อไปนะครับที่ไม่มีมาตรฐานนะครับคือคำนี้ครับวันนี้นะครับอยากจะให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยนะฮะเป็นคนที่พูดได้2ภาษาก็ผมก็เป็นอะไรครับ bilingual ก็คือคนที่พูด2ภาษาครับนั่นก็หมายความว่า bi เนี่ยนะฮะก็คือต้องเป็น2ใช่ไหมฮะแต่อยากให้ดูนะครับว่าวันนี้ถ้าจักรยาน2ล้อก็คืออะไรครับ bicycle นะครับแต่วันนี้นะครับอยากจะบอกครับแล้วถ้ามันเป็นชุดว่ายน้ํา2ชิ้นล่ะครับ bikini แฮ่เขาเรียกอะไรครับ bikini ถูกต้องมั้ยนะฮะนี่แหละครับมันไม่มีมาตรฐานครับอย่างเช่นพอเราไปดูคำว่า3ครับก็คือคำว่า try สามเหลี่ยมครับ triangle นี่นะฮะสามเหลี่ยมก็คือ triangle ใช่ไหมฮะถ้าคนที่ขี่จักรยาน3ล้อเขาเรียกว่า tricycle ถ้าคนพูดได้3ภาษาเขาเรียกว่า trilingual ครับ trilingual แต่พอเป็นหนังไตรภาคกลายเป็นอะไรไหมครับ trilogy ครับผมไม่ใช่ trilogy ครับและไม่ใช่ trilogy แน่ๆนะครับผมเคยเห็นคนออกเสียงมาแล้วนะครับTrilogy อยู่ดีก็กลายเป็น Trilogy ครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษมันก็จะงงแล้วมันจะยากตรงนี้นะครับดังนั้นครับวิธีเดียวที่คุณจะออกเสียงได้ถูกต้องนะครับก็คือไปหาฝรั่งเจ้าของภาษามานะครับแล้วให้เขาออกเสียงให้คุณฟังหรือ2คือไปต่างประเทศไปประเทศเขาเลยครับแล้วก็ไปนั่งฟังเขาตลอดหรือ3ครับก็คือหาสื่อเนี่ยนะครับผมอย่างเช่นหนังเนี่ยนะฮะหรือรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ทำยังไงฮะฟังอ่านแล้วก็พูดตามครับSEW เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแปลว่าเย็บผ้าหรือว่าการเย็บนั่นเองนะครับออกเสียงไงนะครับ SEW เชิญเลยครับอะไรครับซิลเหรอครับไม่ใช่ซิลครับผมซูโอไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับซูเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจะเป็นชื่อผู้หญิงหรือจะแปลว่าการฟ้องร้องคดีก็ได้ครับคำนี้ออกเสียงอะไรไหมครับโซ so, ถูกต้องแล้วครับ SEW ออกเสียงว่าโซ so, ครับso ถ้าเป็นเครื่องจักรเย็บผ้าเรียกว่า sewing machine นั่นเองครับผม sewing machine แต่รู้ไหมครับว่ามันจะมีอยู่หนึ่งคำนะครับที่ถ้าไปใส่ er นะครับที่คำว่า sew เนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ออกเสียงว่า sewer นะครับเขาจะออกเสียงว่า sewer
sewer ก็คืออะไรครับก็คือพวกท่อระบายน้ำนั่นเองครับลองไปดูหนังเรื่องแบทแมนภาคล่าสุดครับตัวร้ายที่ชื่อว่าเบนนะครับก็จะมีออฟฟิศ

นะครับที่ทำการเขาอยู่ในท่อระบายน้ำใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่า the sewer นั่นเองครับตอนนี้หลายคนก็ต้องงงสิครับอ้าวคุณคริสครับแล้วสรุป EW เนี่ยมันออกเสียงสระอิวสระอูสระโอผมงงไปหมดแล้วครับเนี่ยวันนี้เรามาเคลียร์ตรงนี้ครับตัว EW ถ้าเป็น SEW ก็คือ sew ก็คือเย็บผ้าแต่ถ้าเป็น3คำนี้นะครับหลักๆนะฮะหลักๆที่เราใช้บ่อยๆ new ที่แปลว่าใหม่ few ที่แปลว่าไม่กี่อันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเบอร์3คือคำว่า dew นะครับ dew ที่แปลว่าน้ำค้างเนี่ยนะครับ3ตัวนี้จะเป็นสระอิวนั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มันเป็นพวก verb ช่อง2เนี่ยนะฮะพวก verb ช่อง2ที่เป็น EW จำไว้เลยนะครับมันจะต้องออกเสียงสระอูครับสระอูถูกต้องครับอย่างเช่น grow ก็ต้องกลายเป็น grew แต่พี่น้องชาวไทยบางท่านไปบอกฝรั่งว่า I grew in เชียงใหม่ฉันโดนปิ้งย่างที่เชียงใหม่เลยครับก็เป็นอะไรครับ I grew up in เชียงใหม่ครับ draw ก็จะกลายเป็น drew ที่แปลว่าวาดรูปหรือแปลว่าเสมอกันนะฮะอย่างเช่นจะบอกว่า Liverpool เสมอกับ Man U Liverpool drew with Man U นั่นเองครับหรือจะเป็น blow นะฮะ blow ก็แปลว่าเป่าถ้า blue b l e w ออกเสียงเหมือนสีฟ้าหรือน้ำเงินนะครับก็จะแปลว่าเป่านั่นเองครับแล้วเรามาลองดูสำนวนสักหนึ่งสำนวนไหมครับคำว่า blow up แปลว่าระเบิดครับถ้าระเบิดไปในอดีตครับจะบอกว่ารถเมล์ระเบิด the bus blew up ครับผม the bus blew up นี่แหละครับก็คือคำไหนที่เป็น e w นะครับจะออกเสียงสระอูกันหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเนี่ยนะครับ k n e w นะครับ k n e w ที่แปลว่ารู้นะฮะในอดีตนะครับ I knew her โอเคอันนี้นะครับจะมียกเว้นนิดนึงครับฝรั่งบางทีก็จะออกเสียงว่า I knew her นะครับบางคนจะออกเสียงสระอูนะครับ I knew her หรือว่า I knew her นั่นเองครับแต่อยากให้รู้จักนะครับว่าสระอูนะครับก็คือ drew และแม้กระทั่งชื่อของคุณ Andrew นะครับไม่ใช่ Andrew นะฮะ Andrew นั่นเองครับแม้พอพูดถึงเรื่อง verb ช่อง2นะครับก็ต้องพาไปดูพวก verb ช่อง3ที่บ้านเราออกเสียงผิดกันระดับชาตินิดนึงครับเรามาดู2ตัวแรกครับที่เป็นพี่น้องนะครับนั่นก็คือคำว่า teach นะฮะ teach taught นั่นเองครับออกเสียงเหมือนคุณ taught ทองดีนะฮะฝรั่งชื่อดังนะครับที่มาเมืองไทยมาหลาย10ปีแล้วนะครับไม่ใช่ teach taught นะครับไม่ต้องใส่คือคำว่า teach เนี่ยจะเป็นเชอชอช้างนะเชอ teachนะฮะแต่ถ้ามันเป็นช่อง2ช่อง3จะเป็น taught นะฮะตัว t นั่นเองครับ teach taught อีกหนึ่งคำก็คือ catch caught นั่นเองครับที่แปลว่าจับนะฮะออกเสียงคล้ายๆปลา caught นะฮะที่เราทานกันในอาหาร fish and chips นะฮะ catch caught อย่าลืมนะครับต่อไปนะครับ verb ช่อง3นะครับอีก4ตัวนะฮะที่เราออกเสียงกันผิดประจำนะครับก็คือ4ตัวนี้ครับ ride rode ridden ไม่ใช่ ridden นะฮะฝากนะครับคำว่าขี่นะครับช่อง3 ridden นะครับซึ่ง verb ช่อง3นี่เราก็เคยสอนกันมาเยอะแล้วนะครับว่านะฮะเราจะต้องใช้กันยังไงนะครับไปลองดูเทปเก่าๆกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับ ridden ก็คือขี่ driven นะฮะไม่ใช่ driven นะครับ driven ก็คือขับนะฮะต่อไปก็จะมีคำว่า written ที่แปลว่าเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ bitten ที่แปลว่ากัดนั่นเองครับอย่างเช่นผมโดนยุงกัดนะครับ I was bitten by a mosquito นั่นเองครับคำชุดต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ fu นั่นนะฮะมาเริ่มคำภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมนะฮะแน่นอนครับ fu อย่างเช่น fun ก็คือ fun แปลว่าสนุกนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ตลกนะฮะเพราะว่าหลายคนครับมักจะงงนะฮะกับ2คำนะครับ funny ถึงจะแปลว่าตลกFun ก็คือสนุกนั่นเองครับอย่างเช่นทุกวันนี้ผมก็พยายามอย่างหนักนะครับที่จะหาสื่อหรือผลิตสื่อขึ้นมานะครับที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้น Fun แล้วก็ Funny ก็คือสนุกแล้วก็ตลกกันไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น FU คำอื่นๆ นะครับก็ไม่ได้ออกเสียงว่า Fun หรือบางคนออกเสียงว่า Fuel นะฮะอย่างเช่นครับคำนี้ครับคำว่าเชื้อเพลิงครับ FUEL บางคนนะครับก็ออกเสียงว่า Fuelส่วนพอเจอคำนี้ครับงานศพเนี่ยนะฮะงานศพเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าออกเสียงยังไงครับไปบอกฝรั่งว่า last night I go to the dead people party ฝรั่งก็ตกใจ dead people party มันคืออะไรวะเนี่ยนะฮะต้องไปเหมือน I go to the temple and the monk นะกุศลาธรรมานะครับ the dead man in the body ฝรั่งออกเสียงว่า funeral ฝรั่งอุตส่าห์ออกเสียงให้ถูกต้องนี่ผมเคยได้ยินกับหูผมแล้วนะฮะฝรั่งออกเสียงว่า funeral พี่น้องชาวไทยก็อ๋อเย่ funeralเขาไม่ได้ออกเสียงว่าฟูนเล่าเขาออกเสียงว่าฟิวโรดังนั้นครับอยากให้เรามีเขาเรียกต่อมคอปปี้สักนิดหนึ่งครับในร่างกายเราครับ

พอฝรั่งมันออกเสียงว่า funeral เราตั้งใจฟังนะครับแล้วก็เป็น funeral ไม่ใช่ไปนิยามเป็นตัวเองก็คืออ๋อ funeral นะฮะดังนั้นครับ funeral ก็คืองานศพนั่นเองครับไม่ใช่ funeral แล้วเชื้อเพลิงไม่ใช่ fuel นะครับเชื้อเพลิงนั่นเป็น fuel นั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเพราะคำที่เป็น fu หลายๆคำเนี่ยนะฮะหรืออย่างเช่นชาไทยชอบบอกเนี่ยโมโหจน fuel ขาดที่จริงนะคำว่า fuel มาจากคำว่า fuse นะครับ fuse นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกสายไฟอะไรอย่างเงี้ยระบบไฟฟ้านะครับ fuse funeral แล้วก็ fuel นั่นเองครับ fuel นะครับเพราะถ้าคุณออกเสียงนะครับอย่างเช่นเชื้อเพลิงว่า fuel หรือว่างานศพเป็น funeral เนี่ยนะครับอย่างงี้นะครับห้างที่อยู่ตรงนะฮะรังสิตกับบางแคก็ต้องเป็น fuel ตัวสิครับผม fuel ตัวพาร์คมันต้องเป็นนะครับ future ถูกต้องไหมนะฮะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันเรื่องต่อไปนะครับก็คือหลายๆท่านก็มักจะงงกับผมนะครับคุณคริสหรืออาจารย์คริสผมจะรู้ยังไงครับว่าคำไหนเนี่ยที่เป็น ch เนี่ยเป็นเสียงชอช้าและเป็นเสียงคอควายครับบอกครับว่าก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องหานะครับผมแหล่งที่มีการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เขาออกเสียงให้เราแล้วเราก็แค่พูดตามทันทีครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องใช้ปากของเรานะครับพูดตามจะได้จำในหัวได้อย่างเช่นตัวอย่างครับ chaos ครับ chaos แปลว่าอะไรครับแปลว่าความยุ่งเหยิงความชุลมุนวุ่นวายนะครับเขาออกเสียงว่า chaos นั่นเองครับไม่ใช่ chaos นะฮะไม่ใช่ chaos นะฮะเขาออกเสียงว่า chaos ครับผมที่จริงแล้วคำว่า chaos นะครับเป็นนามนะฮะของวงนะฮะบอยแบนด์อยู่วงนึงครับก็คือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด chaotic นั่นเองครับแต่วง chaotic นะครับเขาไปเปลี่ยนการสะกดจาก chaotic เป็นตัว k นั่นเองครับ chaoticก็คือ adjective ของคำว่า chaos ที่แปลว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นเองครับและอีกหนึ่งคำนะฮะที่เราเจอกันบ่อยๆที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับคือคำว่าสถาปนิกครับออกเสียงว่า architect นะครับคล้ายๆวันนี้นะครับคุณอานั้นไปกินส้มตำมาแล้วท้องเสียนะครับก็เลยอาขี้แตกเลยทีเดียวนะครับ architect ก็แปลว่าสถาปนิกครับซึ่งทุกวันนี้นะครับชาวไทยบางคนนึกว่า architect ฝรั่งก็งง architect คืออะไรอันนี้จะเป็น CH จะเป็นคอควายครับแล้วก็ต้องระวังเลยนะครับว่า architect คือสถาปนิกเนี่ยนะครับแล้วสถาปัตยกรรมเนี่ยมันคือ architecture นะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยนะครับไปถามฝรั่งบางทีนะครับว่าคุณเป็นสถาปนิกหรือเปล่าไปถามเขาว่า excuse me are you an architecture คุณเป็นสถาปัตยกรรมหรือไม่ฝรั่งบอกเอ้านี่อะไรครับเนี่ยเห็นคนเป็นรูปปั้นได้ยังไงครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าคำว่ารูปปั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับ statue ไม่ได้ออกเสียงว่า statue นะครับเขาออกเสียงว่า statue เหมือนกับ statue นั่นเองครับผม statue ก็คือรูปปั้นนั่นเองครับแล้วรูปปั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของพวก architecture สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่า architecture สถาปัตยกรรมส่วน architect นะครับก็คือสถาปนิกนะครับคำต่อไปครับคำพวกนี้เลยฮะคำที่เป็นพวก sy นั่นเองครับหรือคำที่มีตัว y นะครับเป็นตัวที่2เนี่ยนะฮะในภาษาอังกฤษครับแล้วมาลองดูตัวอย่างครับน้ำเชื่อมเป็นต้นน้ำเชื่อมเนี่ยนะครับบ้านเราก็ไปออกเสียงอะไรครับไซรัปไซรัปแต่เคยทราบนะครับว่าภาษาอังกฤษนะครับที่จริงแล้วเขาออกเสียงอะไรนะครับซิรัปนั่นเองครับถูกต้องฮะซิรัปก็คือน้ำเชื่อมครับแต่อย่าลืมนะครับผมเคยไปลองแล้วนะฮะที่ร้านไอศกรีมใจกลางเมืองกรุงเทพดาวน์ทาวน์แบงคอกมาแล้วก็ลองไปเล่นดูครับกับพนักงานครับหนูจ้าเดี๋ยวพี่ขอซิรัปนิดนึงได้ไหมจ้าอะไรนะคะขอซิรัปนิดนึงจ้าอะไรฮะขอไซรัปจ้าไม่พูดตั้งแต่แรกแล้วฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมครับคุยกับคนไทยก็ต้องเป็นไซรัปแต่ถ้าคุยกับฝรั่งนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ออกเสียงว่าซิรัปมีพี่น้องชาวไทยหลายๆท่านมาบอกผมว่าแต่คุณคริสครับผมเคยเห็นชาวสิงคโปร์เขาพูดว่าเฮ้ย I want to have some ไซรัปล่ะก็ถ้าคุณอยากจะเรียนแบบทางนั้นก็ได้ครับก็คุณก็พูดไซรัปแล้วก็ใส่ลาไปด้วยแต่จะฝากไว้ด้วยนะครับว่าที่จริงแล้วต้องออกเสียงว่าซิรัปนั่นเองครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือเข็มฉีดยาที่คุณหมอและคุณพยาบาลประเทศไทยทั้งประเทศนะครับออกเสียงว่าไซลิงไซลิงหรือไซลิงไซลิงไซลิงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่าไซลิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาจะนึกว่า

เคยเล่นนะครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือ Music and Lyrics นั่นเองครับหนังที่มีเพลง All I wanna do is find a way back into love Lyrics นั่นเองครับหนังเรื่องนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้พี่น้องชาวไทยออกเสียงว่า Lyrics กันเต็มไปหมดเลยเนื้อร้องต้องเป็น Lyrics นั่นเองครับถึงแม้ว่าหนังนี้ออกมานานแล้วบ้านเราก็ยังออกเสียงว่า Lyrics กันเยอะนะครับดังนั้นครับLyrics แล้วถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่า you have to learn from music and lyrics ครับเรียนรู้นะครับจากดนตรีและก็เนื้อร้องของเพลงสิครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันนี้นะครับเวลาชาวไทยไปประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับผมทำให้ชาวสิงคโปร์รู้เลยครับว่าใครคือคนไทยโดยที่ไม่ต้องโชว์พาสปอร์ตเพราะเราแค่อ้าปากนะครับถามเขาว่าถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศสิงคโปร์นั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเราแค่บอกครับว่า excuse me where is Orchard Road ชาวสิงคโปร์บอก you come from Thailand ล่ะ how do you know because Thai people are only country that say Orchard ที่เหลือในโลกก็จะพูดว่า Orchard กันหมดแล้วครับถูกต้องครับARD นั่นครับคำที่ลงท้ายด้วย ARD เนี่ยบ้านเราสำเนียงเรานั่นนะครับจะไปสระใส่สระอากันไปนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าสองฝรั่งภาษาอังกฤษจะใส่สระเอกันหมดครับ Orchard นั่นเองครับ Orchard Road Orchard Road Orchard แปลว่าสวนผลไม้ครับก่อนที่นะครับเมืองช้อปปิ้งหรือถนนช้อปปิ้งในสิงคโปร์นั้นจะกลายมาเป็นถนนใหญ่มโหฬารแบบนี้นะครับเขาเคยเป็นสวนผลไม้ที่ใหญ่โตมากครับเขาถึงเรียกว่า Orchard Road ครับOrchard นะครับไม่ใช่ Orchard ที่จริงแล้วยังมีอีกหนึ่งถนนนะครับที่บ้านเราเนี่ยเวลาไปนะครับก็ไปแบร์ไตเขารู้ว่าเราเป็นชาวไทยฮะที่ฮ่องกงนะฮะมันจะมีถนนช้อปปิ้งที่เขาเรียกว่าถนนนาธานครับเราไปถามเขา Excuse me where is Nathan Road เขาว่าHey ya you come from Thailand How do you know again สิงคโปร์ก็รู้ฮ่องกงก็รู้เพราะเราก็เป็นชาติเดียวที่ออกเสียงว่านาธานครับชาวโลกก็ออกเสียงว่า Nathan Road นั่นเองนะครับซึ่งชื่อฝรั่งนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสครั้งหน้าเราจะดูนะครับว่าชื่อฝรั่งนะครับหลายๆชื่อที่เราออกเสียงผิดมีอะไรกันบ้างนั้นฝากไว้หนึ่งชื่อครับ Nathan นะครับไม่ใช่นาธานครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ Orchard Road ไม่ใช่ Orchard นะครับเพราะว่า ARD ต้องเป็นสระเอครับตัวอย่างครับ American Standard ไม่ใช่ American Standard พ่อมดนะครับออกเสียงว่า Wizard นะครับไม่ใช่ Wizard หรือสุดท้ายนะครับอย่างเช่นตัวเงินตัวทองอะครับผมตัวเงินตัวทองหรือตัวตะกรวดนี่นะครับเขาจะเรียกว่าอะไรครับ monitor lizard นั่นเองครับไม่ใช่ monitor lizard นั่นเองครับอย่าลืมนะครับการพูดภาษาอังกฤษนะครับสำเนียงไทยไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเรามีสำเนียงไทยเล็กๆของตัวเราเพราะเราเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยเนี่ยนะครับเราพูดได้ครับแต่ฝรั่งเขาจะเข้าใจเราถ้าเราออกเสียงกันอย่างถูกต้องครับดังนั้นครับเริ่มไปฝึกการออกเสียงกันตั้งแต่วันนี้นะครับและตอนนี้หมดเวลากันแล้วครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ

ศิลปกรรมเป็นสุนทรียสมบัติคู่บ้านคู่เมืองอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างที่ประสานความคิดฝีมือเข้ากับคตินิยมความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมจนเกิดเป็นแบบแผนเฉพาะของงานช่างนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลยังทรงอุปถัมภ์บำรุงช่างและงานของช่างจนเกิดงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกๆของไทยที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองสมกับที่เป็นอู่อารยธรรม

การที่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้เข้ามาเผยแผ่นับจากสมัยพระมหาธรรมราชาที่1จึงก่อเกิดงานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาช่างสุโขทัยได้สร้างสรรค์ประติมากรรมแบบอุดมคติที่งามที่สุดของศิลปะไทยอาทิพระพุทธรูปลีลาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยด้วยพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อยครั้นถึงสมัยอยุธยามีการผสมผสานศิลปะอู่ทองกับศิลปะสุโขทัยกลายเป็นศิลปะสกุลช่างอยุธยาอู่ทองดังปรากฏในงานปั้นหล่อพระพุทธรูปซึ่งช่วงปลายสมัยนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องอันหนึ่งรูปแบบของงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาระยะแรกได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรีสุโขทัยและลังกากล่าวคือมักใช้สีดำขาวและแดงภายหลังจึงได้พัฒนางานเป็นแบบอยุธยาอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้งานประณีตศิลป์เช่นเครื่องไม้จำหลักลายรถน้ำลายปูนปั้นเครื่องทองยังเจริญถึงขีดสุดในสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต่างรับพระราชภาระในการทนุบำรุงงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างงานอันเป็นที่มาของงานช่างศิลปะพระราชนิยมดังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงฟื้นฟูงานช่างศิลปกรรมครั้งกรุงเก่าที่เรียกว่าศิลปะแบบไทยประเพณีให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งบ้านเมืองอย่างดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนับเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสานต่อและทรงงานศิลปะแบบไทยประเพณีทุกประเภทอาทิบานประตูไม้แกะสลักพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามทรงปั้นหุ่นพระพักตร์พระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกทั้งยังส่งเสริมงานศิลปะการดนตรีและนาฏกรรมให้รุ่งเรืองศิลปะในรัชกาลต่อมามีวิวัฒนาการไปตามสภาพการของบ้านเมืองและสังคมในยุคนั้นๆเนื่องจากมีการติดต่อกับนานาประเทศมากขึ้นจึงเกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานศิลปกรรมแบบไทยทรงกระตุ้นให้ช่างสร้างสรรค์งานที่ผสมผสานศิลปกรรมแบบไทยจีนและตะวันตกครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายและดนตรีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปินทุกหมู่เหล่าส่งผลให้งานศิลปกรรมเจริญก้าวหน้าด้วยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะประสบนิกรชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่าอัครศิลปินและพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ทรงมีต่อประเทศและปวงชนชาวไทยนั้นมีเป็นอเนกปริยายทรงเป็นดวงแก้วส่องทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ชื่นชมงานศิลปกรรมแขนงต่างๆด้วยพระราชภารกิจในการอุปถัมภ์ศิลปินช่างฝีมือจึงถือเป็นต้นน้ำสายถาดแห่งการสร้างสรรค์ศิลปกรรม

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชา

อาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องเงาะป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูกไม่ทราบอ๋อแล้วตอบ yes ทำไมครูพูดว่า
1: ไม่น
0: ั่นอ๋อยังไม่ใช่อันนี้ดาวมีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะMy name is Wantani ชื่ออะไร Wantani and you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค Now do you understand เข้าใจยัง Yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะคะ our topic

0: Topic is food.
1: Okay.
0: หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food. แปลว่าอาหารนะคะ So today this morning, did you have your breakfast? ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
2: กินแล้วครับ
0: Yes. ตอบ yes ลูก
2: Yes.
0: Yes. นะกินแล้ว What did you have for your breakfast?What แปลว่าอะไรกินอะไร
3: ข้าวเหนียวไก
0: ่ข้าวเหนียวไก่โอเคอไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
2: ช
0: ิ
2: คเก้น
0: ชิคเก้นข้าวเหนียวข้าวเหนียว
2: ช
0: ิ
2: คเก
0: ้
2: น
0: แปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice
2: sticky rice
0: rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice withchicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราต้องนะโอเค which one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้างเชคไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าไงนะเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาร์ไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวเขียวแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไร
4: แซนด
0: ์
4: ว
0: ิ
4: ช
0: ขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรคะ
5: ชา
0: ชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไรอันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเค this morning เช้านี้ what should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดีกินอะไรคะคนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึง What should I have for breakfast เช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึงมาครูกินอะไรดี
6: กินไอ้นี
0: ่โอเคโอเคอันนี้คนอื่นเอาชิคเก้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้เค้กอันนี้ด้วยโอเค
7: อันทั้งหมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very much กลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ควรกินอะไรดีถ้าง่วงเนี่ยWhich one?
8: กาแฟ
0: คุณค
9: ่
0: ะทีไรออคิวคัมเบอร์หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหม
10: ไม
0: ่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสรุปแล้วโอเค so this for breakfast right and after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะจะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะเอาชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งนู้นนะคะยังใจเย็น
11: ยัง
0: นี่
11: แปะไหมครับ
0: ครับคนละรูปพอ

ฝั่งนี้โอเคstand up please

เซตแปะแค่นี้แปะแปะแปะข้างล่างแปะข้างล่างตรงนี้แปะแปะข้างล่างนะคะคำศัพท์ไว้ตรงนี้เลยถึงไหมลูกอันนี้เหรลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ what is this pizza นะคะถูกต้องไหม yes or no yes อ่ะ next แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไง

0: Watermelon
1: โอเคถูกต้องค่ะ
2: next
1: banana แปลว่าก
2: ล
1: ้วยใครชอบกินใครชอบกินชิคเก้นชอบกินเหรอคะnextfish ปลา very good this what is this
2: tea
1: แปลว่าชาต่อมา next
2: chicken
1: ไก่ how about this corn corn ข้าวโพด corn okay next
2: cake
1: really easy right ง่ายเลยข้อนี้ how about thisแซนด์วิชเราทับศัพท์เลยใช่ไหมคะแซนด์วิชนะ how about this beef แปลว่า
2: เน
1: ื้อวัวนะคะ beef คือเนื้อวัว chicken คือเนื้อไก่next ภาษาไทยเราจะเรียกว่าแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษอ่านว่าแซลมอนแซลมอนไม่ออกเสียง L นะแซลมอนแซลมอนนะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลาแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่แซลมอนแซลมอนนะคะโอเคต่อมา
2: คอฟฟ
1: ี่กาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค next
2: sausage
1: sausage คือ
2: ไส
1: ้กรอกค่ะชอบไหมชอบกินกันไหม
2: ช
1: อบnextโอเคสปาเกตตีทับศัพท์เลยนะคะสปาเกตตีโอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษเรียกออกเสียงว่าช็อกเกตช็อกเกต
2: ช็อกเกต
1: ภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่า
2: ช็อกเกต
1: โอเคเก่งมาก next
2: ซุป
1: แปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple pineapple นะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ทับศัพท์แครอทใครชอบกินชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะwater แปลว่าอะไรน้ำคู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
2: น
1: ้
2: ำส
1: ้
2: ม
1: น้ำส้ม orange juice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะน้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon juice อยากจะกินน้ำสับปะรด pineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่าfry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice r i c e rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ fry rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได
2: ้
1: ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber cucumber แปลว่า
2: แตงกวา
1: เรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
3: ข้าวผัด
1: ข้าวผัดใช่ใช่เกี๊ยวขนมอะคะข้าวหมกข้าวหมกไก่ใช่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มโอเค next milk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้ดีโอเคต่อมาโทเมโทแปลว่าชอบไหม
3: ชอบ
1: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกัน

0: ไม่เอ็กไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาว fried egg ไม่ใช่ egg star นะคะ fried egg แปลว่าไข่ดาวไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆเลย
1: ขนมโรตี
0: bread อ่านว่า bread โรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้ bread ขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปหรือเปล่า
1: สปาเกตตี
0: ้อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
1: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บ
1: บะหมี
0: ่ภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่าน ู
1: ดเดิล
0: นูดเดิลนะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี
1: ้
0: สเต็กสเต็กเราทับศัพท์เลยนะคะกินสเต็กชอบกินกันไหมชอบเนาะnext apple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ apple ต่อมา hamburger hamburger แบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the last one ice cream นะคะเป็นไอศกรีมหรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง
1: หมดแล้ว

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปกับรายการ Welcome Journey

0: เอ้าสวัสดีครับพบกับทีเจอร์เกรกนะครับแต่รอบนี้ตกใจมากไม่ได้อยู่โอนยานอวกาศครับอยู่ข้างนอกอยู่กับธรรมชาติแล้วรายการนี้ Vocab Journey จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวและเรียนรู้ภาษาไปด้วยกันนะครับแต่เที่ยวคนเดียวโอ้โหไม่สนุกเลยต้องมีบัดดี้หรือเพื่อนไปด้วยกันนะครับเอ Where is my friend อยู่ไหนเนาะ
1: I'm here
0: เฮ้ยได้

0: อะไรไหม
1: I'm here.
0: Where are you?
1: Can you hear me?
0: I can hear you. Yay!
1: Hello.
0: Coming down. สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวจะให้น้องแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษครับ
1: Hi, my name is Bai Kha. I'm 12 years old.
0: Wow, excellent. Bai Kha, did you ever come to a farm like this before?
1: Yes, actually my school have school trip like this. So literally I went to school trip. So this is kind of normal for me.
0: Oh, ภาษาอังกฤษเป๊ะเวอร์เก่งมาก But where are we?ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่า Agriculture Museum เอมี2คำ Museum แปลว่า
1: พิพิธภัณฑ์
0: ถูกต้องครับพิพิธภัณฑ์อีกคำหนึ่งนะครับการเกษตรแล้วจะใช้คำอะไรดีครับ
1: I don't really know this
0: มี2คำนะครับ Farming เป็นภาษาพูด Farming หรือAgriculture become chapot. So, what are we gonna do with agriculture today?
1: I don't really know, but I think there's gonna be so many activities so we can have fun together.
0: That's right. Let's go check it out. We're not gonna ride the buffalo. Say goodbye. Bye bye, buffalo. Okay, let's go.
2: วันนี้ทีเชอร์เกรกและน้องใบข้าวจะพาเราหนีความวุ่นวายในเมืองออกไปเที่ยวแปลงเกษตรพร้อมเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันครับรับรองว่าสนุกแน่นอน
0: ใบข้าว we are on the farm and I can think of one word คำว่า sufficiency economy แปลออกไหมครับ sufficiency economy
1: คำว่า sufficiency หนูไม่รู้แต่ economy รู้สึกว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือเปล่า
0: แน่นอนครับเศรษฐกิจแบบไหนเดียวมองซ้ายมองขวามีการแบ่งพื้นที่ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองแต่วันนี้ Teacher Greg โกโหสอนไม่ได้เลยโชคดีที่มีวิทยากรเป็นผู้ช่วยจะสอนว่าเอ๊ะแล้วจะแบ่งพื้นที่อะไรยังไงจะปลูกอะไรบ้างครับวุ้ยเจอแล้ว
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะแตงกวานะคะวันนี้จะรับหน้าที่เป็นวิทยากรพาเที่ยวชมเองค่ะ
0: 1ไร่พอเพียงคืออะไร
5: 1ไร่พอเพียงนะคะเป็นพื้นที่ที่เรานะคะมีการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะโดยเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเอามาใช้ในการจัดการพื้นที่ค่ะ
0: เอ๊ะพี่แตงกวาครับเศรษฐกิจพอเพียงมันมาจากไหน
5: เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางพระราชดำริแนวความคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่ส่งต่อให้กับคนไทยทุกคนนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตค่ะ
0: Wow amazing sufficiency economy and the king's new theory โอ้ยากรู้มากกว่านี้นะครับ What do you think
1: This is so interesting พี่แตงกวาคะถ้าหนูสมมติว่าหนูมีพื้นที่1ไร่เนี่ยหนูสามารถปลูกข้าวได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
1: เลี้ยงสัตว์ได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
1: สร้างบ้านได้ไหมคะ
5: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: ว่ายน้ำได้ไหมครับ
5: โอ้ว่ายน้ำถ้าเรามีบ่อน้ำมีบ่อปลาก็ได้เหมือนกันค่ะ
1: ได้สนใจขนาดนี้เราไปกันดีกว่าไหมคะ
5: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูค่ะไปค่ะ
0: โอเค let's go ตามเรามาเลย
1: go go go
2: บรรยากาศน่าอยู่จริงๆครับว่าแต่หนึ่งไร่ทั้งนั้นเขาแบ่งพื้นที่กันยังไงล่ะครับ
0: พี่แตงกวาครับ
5: ค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงจะมีการแบ่งพื้นที่อะไรยังไงครับ
5: อ๋อเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราเอามาใช้กับการทำการเกษตรใช่ไหมคะทีเชอร์จะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะโดยมีอัตราส่วนก็คือ 30 30 30และก็10ค่ะ 30% ส่วนแรกก็คือการทำนานั่นเองค่ะ
0: อ๋อ
5: 30% ส่วนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของน้ำค่ะจะอยู่ด้านหลังของเรา
0: ได้ยินด้วย
5: ได้ยินเสียงน้ำไหมคะ 30% อีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ 30% ส่วนนี้เราจะเป็นการปลูกพืชสวนไม้ยืนต้นค่ะ
0: มีผลไม้ต่างๆ
5: ใช่ค่ะมีผักมีผลไม้นะคะมีพืชผักที่เราชอบทาน
0: เจอแล้วนี่ไงมะยม
5: ถูกต้องค่ะนี่ต้นมะยมค่ะ
0: ชอบกินครับเปรี้ยวภาษาอังกฤษว่า star gooseberry แล้วใต้ข่าวนะครับต้นนี้คืออะไร
1: Is this papaya?
0: Papaya! มะละกอนั่นเอง
1: พี่ตังกวาคะ
5: คะ
1: นี่คืออะไรเหรอคะ
5: เป็นตัวอย่างของโรงเพาะเห็ดของเราค่ะ
0: Yes! คำที่ดีนะครับโรงเพาะเห็ดแล้วจะแปลยังไง
1: Mushroom
0: Mushroom Nursery? เหมือนว่าเห็ดก็เป็น baby แล้วต้องดูแล

0: แต่ยังดีนะครับแล้วเห็ดชอบความมืด
1: ใช่ค่ะเห็ดเขาชอบความมืดและเย็นค่ะ
0: พี่แตงกวาอันนี้คืออะไร
1: อันนี้ก็คือมะเขือค่ะ
0: มะเขือที่ใส่ในส้มตำ
1: ถูกต้องค่ะถ้าภาษาไทยเราก็จะเรียกว่ามะเขือเปาะนั่นเองค่ะ
0: รู้ไหมใบข้าวเราจะแปลยังไงนะ
2: ไม่รู้ค่ะ
0: ก็เป็นมะเขือถือว่าเป็น eggplant แต่ eggplant จะมีหลายแบบมะเขือยาวมะเขือโอ้เยอะแยะมากมายนะครับ eggplant นั่นเองพี่แตงกวาครับ is this a vegetable too แล้วพวกนี
1: ้เป็นผักเช่นกันค่ะเราสามารถทานได้ค่ะ
2: T-shirt, don't eat it.
0: Can I eat it?
1: Yes, you can eat.
0: Do you want to try?
2: No. Are you serious? T-shirt Greg, are you hungry?
0: Oh, I'm always hungry. Hiu, hiu, ตลอดเวลาครับ I'm always hungry.
2: I thought you already eat lunch.
0: แสดงว่าพื้นที่มันน้อยแต่สามารถปลูกหลายๆอย่างนะครับเดินแค่นี้แล้วได้เห็นมะละกอมะยมมะเขือสมุนไพรต่างๆนะครับ
2: พี่แตงกวาค่ะตรงนี้คืออะไรหรอคะ
1: อ๋อตรงนี้คือแปลงผักในพื้นที่1ไร่ของเราค่ะน้องใบข้าว
2: แล้วทำไมเราต้องมีจักรยานด้วยหรอคะ
1: จักรยาน2คันนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการรดน้ำผักค่ะ
0: ขึ้นได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ใบข้าว where are we going
2: I don't know should we go to the moon
0: Let's go
2: Let's go Let's have a race
0: Uh-oh we're going to raceได้แล้วน้ำ
2: Water
0: So we have to do this all day
2: Yes
0: Whew, Had a little work out there
2: Are you okay?
0: I'm okay Hey, what is this? พี่แตงกวาอันนี้คืออะไรครับ
1: ตัวนี้นะคะคือสิ่งประดิษฐ์ค่ะที่เราไว้สำหรับสูบน้ำค่ะโดยแรงเหยียบของเรา
0: คำที่ดีครับสิ่งประดิษฐ์ภาษาอังกฤษว่า
2: Invention
0: ถูกต้องครับ InventionDo you want to try?
2: No, I'm too tired.
0: I'll give it a try.
2: You got some moves.
0: Hey, it's working.
1: เมื่อเราเหยียบสองข้างพร้อมกันนะคะแรงดันอากาศนะคะจะดันน้ำให้ออกมาจากตรงสปริงเกอร์ของเราค่ะรดน้ำผักในตัวด้วย
2: Wow, this is very cool.
0: This is cool. Cool ไม่ได้แปลว่าเย็นครับเพราะอากาศมันร้อนหลอนก็คือเท่สุดยอดเจ๋งเอาขวามือมีอะไรบ้างครับ
1: นี่เป็นแปลงผักที่จะวันนี้จะให้ทีเชอร์กับน้องไปข้าวนะคะช่วยกันปลูกค่ะ
0: แล้ววิธีปลูกจะเป็นยังไงครับ
1: วิธีปลูกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเราจะนำก้าผักนะคะที่พี่ตังกวาเตรียมให้เนี่ยใส่ลงไปในหลุมที่เราเตรียมไว้แล้วก็กรบๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
0: ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างจะช่วยให
1: ้เราจะใช้ช้อนค่ะ
0: นี่สปูน a big spoon
2: A tablespoon
0: ถูกต้องครับจะมีหลายแบบเนาะอันเล็กอันใหญ่แบบนี้เรียกว่า tablespoon
1: วิธีการนะคะเราจะใช้ด้ามช้อนทิ่มลงไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดันนิดๆนะคะให้น้องเขาออกมาเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ
2: ภาษาอังกฤษต้นกล้าเรียกว่าอะไรหรอคะ
0: ไม่ยากนะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆแบบนี้เรียกว่า seedling เพราะ seed ก็คือเมล็ด seedling มันโตอยู่แล้วนิดนึงน่ารัก seedling
1: เราก็นำเอาน้องลงหลุมอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาดินข้างๆกรบเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีเชอร
0: ์โอ้แป๊บเดียวเอง
1: ใช่แล้ว
2: พี่สังกวาค่ะนี่คือมูลใช้มูลสัตว์อะไรบ้างไหมคะ
1: อ๋อในดินที่เราใช้ปลูกนะคะจะมีดินแล้วก็มีมูลของวัวพวกควายนะคะก็ได้ค่ะผสมลงไปในแปลงผักของเราแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อยสัก7วันค่ะให้เขาผสมเข้ากันเราถึงจะปลูกผักได้นะคะ
0: ปุ๋ยคำนี้ก็fertilizer นั่นเองนะ fertilizer
1: ซึ่งปุ๋ยนะคะหรือว่ามูลสัตว์ที่เราได้มาเราก็ได้มาจากคอกสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ของเราค่ะ
0: เฮ้ยลืมถามด้วยมีสัตว์อะไรบ้างครับ
1: อ๋อถ้าเป็นใน1ไร่ของเราตอนนี้นะคะจะมีพี่เป็ดพี่ไก่แล้วก็น้องปลาด้วยค่ะ
0: ducks fish chicken แล้วไอ้ไก่จะร้องว่ายังไงครับ
2: cockadoodledoo
0: ที่อเมริกาไม่ได้ร้องว่าเอ๊ะเย้ๆกระแตกกุ๊กๆก็คือ cockadoodledoo แล้วถ้าเป็นวัว
2: มู
0: ไม่ได้มอนะครับมูอันนี้เรื่องวัฒนธรรมครับพี่แตงกวาหมูจะลองว่ายังไงครับต่างประเทศไม่ใช่หมูไทยต่างประเทศ
1: หมูต่างประเทศพี่แตงกวาก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะทีเชอร์หมูต่างประเทศเขาร้องไงคะ
0: อ้อยอ้อยอ้อย
1: อ้อยอุ้ย
0: อุดอุดอ้อยอ้อย

0: สำหรับหมูนะคะหรือพื้นที่เลี้ยงสัตว์ค่ะจะอยู่ใน 10% ส่วนสุดท้ายค่ะทีเชอร์ก็คือจะเป็นพื้นที่ในการทำคอกสัตว์นะคะพื้นที่ที่เราใช้เป็นบ้านแล้วก็ทางเดินที่เราเดินมานี่ก็จะรวมอยู่ใน 10% ด้วยค่ะ
1: ไปดูสัตว์ดีกว่าครับตื่นเต้นอยู่แล้วจะเจออะไรบ้างจระเข้หรือเปล่า Let's go take a look come on
2: แหมที่นี่ไม่มีจระเข้หรอกครับมีแต่สัตว์น่ารักน่ารักทั้งนั้นดูสิครับน้องห่านก็มี
3: is hungry
1: he is hungry
0: เขาจะพาเราไปเที่ยวนะคะเนี่ย
1: let's go come on
2: เห็นที่นี่แล้วรู้สึกอยากมีที่ดินสักแปลงคงจะมีความสุขน่าดูเลยล่ะครับ
1: โอ้นุ่น
0: อันนี้เป็นวัวพันธุ์ขาวลำพูนค่ะพอดีมีเบบี้ออกมาด้วยเห็นไหมคะ
1: มีลูกด้วยนะครับแล้วรู้ไหมลูกวัวภาษาอังกฤษว่าม
3: ีด้วยเหร
1: อมีด้วยนะครับถ้าเป็นลูกวัวจะเรียกว่า calf calf moon แบบนี้นะครับภาษาอังกฤษว่า
3: manure
1: manure ถูกต้องหรือมีอีกคำหนึ่งนะก็คือ feces เป็นคำวิทยาศาสตร์ feces manure feces ใช้สำหรับการทำปุ๋ย
0: นอกจากมีวัวแล้วนะคะยังมีสัตว์ชนิดอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นน้องหมูพี่ดังกว่าเตรียมนมไว้ให้ด้วยนะลองให้นมน้องได้ค่ะ
1: ได้มี
3: พี่น้องด้วย pig
1: น้องวัว
0: ใช่ค่ะน้องสามารถทานได้ค่ะเป็นอาหารเสริมให้กับน้องนะคะ
1: ไปเข้าให้นมแบบนี้แล้วให้อาหารใช้คำว่า
3: feed
1: feeding คำนี้ได้ครับ feeding ก็คือการให้อาหารเฮ้ย hey, ปีแตงกวา ได้ยินไหมเฮ้ยข้าก็ดูไก่แน่นอน
0: ใช่ค่ะ
1: มีไก่ด้วยเหรอ
0: ไปดูกันเลยไหมคะ
1: ไป let's go
0: ตามพี่แตงกวามาเลย
3: chickens
1: chicken แน่นอนครับใช้คำนี้นะ chicken แต่ถ้าเป็นตัวผู
3: ้ rooster
1: ถูกต้องเรียกว่า rooster ตัวเมียเรียกว่า hen rooster ตัวผู้ hen ตัวเมียครับ
3: พี่แตงกวาค่ะไก่เขากินอะไรเหรอคะ
0: ไก่นะคะเขาก็จะมีกินพวกข้าวนะคะลำมีแมลงนะคะที่อยู่ตามใต้ดินเขาก็จะใช้ขาเขานะคะเคี่ยวแล้วก็ทานค่ะ
1: ก็ไม่ยากนะครับข้าว rice เนาะแต่ถ้าเป็นแมลงก็ insects rice and insectโอเคเราจะให้อาหารสัตว์ด้วยมูกินเยอะๆเลือกให้ที่จะกินเบื่อไอ้หิว
0: ไม่ใช่มีแค่สัตว์เท่านั้นนะคะที่วันนี้พี่ตังกวาพามาดูเดี๋ยวพี่ตังกวาพาไปทำกิจกรรมอื่นเป็นของขวัญให้กับบ้านด้วยนะ
1: เย้จะได้กินไก่ทอด
3: not fried chicken พี่ตังกวาเราจะทำอะไรกันคะ
0: วันนี้เราจะไปทำไข่เค็มกันค่ะ
1: salted egg โอเค
4: พร้อมย
1: ัง
4: คะ
1: พร้อมแล้ว
0: ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปทำไข่เค็มกันเลยค่ะ
1: let's go ทางนี้เอาเลยครับอุปกรณ์ก็พร้อมพวกเราก็
3: พร้อม
1: แน่นอนนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเรามาทำไข่เค็มหรือภาษาอังกฤษว่า
3: salted egg
1: ถูกต้องครับ salted egg salted ก็คือเค็มจริงๆนะครับแน่นอนว่าต้องมีเกลือใช่ไหมครับพี่แตงกวาเรามีอะไรบ้าง
0: ค่ะ อุปกรณ์ในการทำไข่เค็มของเรานะคะ1ก็คือมีไข่เป็ดค่ะ
1: แล้วจะแปลยังไงนะครับช่วยคิดด้วยนะครับถ้าเป็นไข่เป็ดอย่างนี้ว่ายังไงครับ
3: duck egg
1: แน่นอนแปลตรงตัวนะครับ duck egg กินได้หรือเปล่า
0: ตอนนี้ยังกินไม่ได้นะคะ
1: ยัง
0: อยู่นะคะอุปกรณ์ชิ้นที่2สำคัญมากเลยค่ะดินสอพองที่เรานำเกลือสมุนมาหมักไว้ค่ะ
1: น่าสนใจมากนะครับดินแบบนี้มาจากไหนครับ
0: ดินสอพองนะคะเป็นดินที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งเราจะพบมากเลยในช่วงฤดูสงกรานต์นั่นเองที่เรามาปะแป้งสงกรานต์ไงคะแต่วันนี้เราจะไม่ปะแป้งกันนะคะเราจะเอามาทอกตัวไข่นั่นเอง
1: ดินสอพองโอ้จะแปลยังไงเดี๋ยวจับให้ดูครับมันเหนียวผมว่า clay ก็ได้หรือ white clay
3: แปลกใส
1: กลัว

0: เป็นลักษณะนี้แล้วเราต้องเอามาคลุกกับตัวแกลบค่ะเราคลุกจนเรามองไม่เห็นสีขาวของดินสอพองที่พอกไว
1: ้แล้วแกลบจะทำอะไรบ้าง
0: แกลบตัวนี้นะคะจะเป็นตัวห่อหุ้มให้น้ำค่ะที่อยู่ด้านในเนี่ยยังคงอยู่ที่เราผสมดินสอพองไว้นะคะเพราะตัวน้ำเนี่ยค่ะจะเป็นตัวนำเอาความเค็มเข้าไปในเนื้อไข่ค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: โอเค
2: Teacher Greg?
1: Yes?
2: Have you ever tried to make a salted egg by yourself?
1: No, this is my first time. เป็นครั้งแรกในชีวิตครับเอ๊ะพี่เต้สามคำที่พูดยากแต่มีความหมายที่ดี So we learned about sufficiency economy, about how to live with the land. How do you feel today?
2: It's quite fun for me because I never learned this word before. So it's kind of challenging for me. So it's very fun.To do stuff.
1: So, lastly, for all of you at home, โอ้โหดูอย่างเดียวไม่ได้ครับน้องๆทางบ้านที่ Teacher Greg จะพาน้องๆและคุณผู้ชมเล่นกิจกรรมด้วยติดตามได้ Page Thai PBS Kids ทาง Facebook ได้เลยครับ
3: อย่าลืมติดตามพวกเราทางช่องทางด้านล่างตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ
1: อย่าลืมนะครับเข้าไปดูด้วยเอาละครับหมดเวลาวันนี้พี่แตงว่าขอขอบคุณอีกรอบนึงนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: Don't forget check out the next journey we'll see you again so long vocab journey bye
0: bye
1: see ya hey พี่แตงกวาได้ยินไหม
0: เหมือนเมื่อกี้ได้ยินอยู่นะคะ
1: มันไม่ร้องเฮ้ยอีกข้าก็ดูอิ่มแล้ว
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: The COVID-19 pandemic crisis has adversely affected our world and all walks of life. The study is possibly the first comprehensive empirical study on the impacts of the COVID-19 pandemics and sustainable development in ASEAN.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ครับผมเต้สุบัติจรกลิ่นสุวรรณนะครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบปะกับผู้ที่เป็นตัวจริงที่อยู่ในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อไปเรียนรู้จากพวกเขาว่าทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้นทำให้พวกเขานั้นสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อย่างไรแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนหน้าจอมาประมาณ20ปีเห็นจะได้นะครับอายุยังไม่เยอะนะฮะแต่เรียกว่าอยู่หน้าจอมาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่มาตอนนี้ครับเขาเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้ผลิตรายการจากการเป็นผู้ให้ข้อมูลการเป็นพิธีกรมาตอนนี้เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมผู้ที่รับสารของเขานะครับในเฉพาะในเรื่องของประเด็นการรักสิ่งแวดล้อมคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับสวัสดีครับพี่สิงห์ครับ
1: สวัสดีครับผม

0: ไอ้การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่าย
1: ๆอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดหร
0: ือ
1: เออแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: สิ่งไปไงมาไงถึงมากลายเป็นคนหน้าจอที่นำเสนอคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมได้
1: ตั้งแต่ตอนเริ่มเลย
0: ตั้งแต่เริ่มเลย
1: ก็คือผมเริ่มจากเป็นพิธีกรวัยรุ่นก่อนตอนอายุ27เมื่อกี้นับดูก็20ปีพอดีตอนนี้37
0: ใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเอาจุดเริ่มจริงคือนั่งกินบะหมี่อยู่หรือมีแมวมองมาว่าอยากไปลองแคสพิธีกรไหมนั่นคือจุดเริ่มวันแรกจริงนะ
0: โอเค
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี IG ไม่มีอะไรที่พรีเซนต์ตัวเองออนไลน์การจะเข้าวงการบันเทิงส่วนใหญ่ก็จะมีแมวมองชวนไปแคสงานต่าง
0: ๆโอเค
1: เราก็ลองแคสหลายแบบเลยทั้งถ่ายแบบทั้งแสดงละครทั้งพิธีกรสุดท้ายงานอื่นไม่เคยผ่านเลยแต่งานพิธีกรผ่านทุกงาน
0: โอเค
1: ก็เลยคิดว่าตัวเองก็คงมีทักษะทางด้านนี้ในการสื่อสารในการพูดมีตั้งแต่เด็กๆแล้ว
0: ก่อนที่จะไปกินบะหมี่วันนั้นเนี่ยความฝันในวัยเด็กนี่เคยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: หลายอย่างนะแต่ว่าถ้าเอาวัยที่เพิ่งเจอบะหมี่วันนั้นเนี่ย อายุเพิ่ง17 ก็เลยยังไม่ได้คิดการไกลมากแค่รู้สึกว่าตอนเด็กๆเคยฝันอยากเป็นกุ๊กก็มีอยากเป็นนักแข่งรถก็มีแต่มันเป็นความฝันแบบเด็กๆไง
0: เข้าใจ
1: แต่ว่าในช่วงอายุ17คือช่วงที่ยังไม่แน่ใจว่าในวัยผู้ใหญ่อยากเป็นอะไร
0: โอเค
1: แต่ก็เลยมีโอกาสเข้ามาก็เลยลอง
0: โอเค
1: สิ่งเดียวที่ต้องการตอนนั้นคืออยากทำอะไรก็ได้ที่เริ่มได้ออกจากเงาพ่อเงาแม่บ้างเพราะหลายคนคงจะรู้ว่าพ่อแม่ผมก็มีชื่อเสียงนะครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณสิงห์เนี่ยเป็นลูกชายของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลหรือว่าคุณจีรันพิพิชาไม่ใช่
1: ใช่ตอนแรกเขาก็ไม่รู้แค่หน้าตาดีแค่หล่อเฉย
0: โอเคอันนี้เราพูดจริงอันนี้ความจริงว่ากัน
1: ครับ
0: โอเคนะแต่ว่าพอเริ่มที่จะทำงานพิธีกรได้เริ่มที่จะอยู่หน้ากล้องแล้วมีคนติดตามแต่ก็ไม่ได้เรียนสายนิเทศไปเรียนเศรษฐศาสตร
1: ์เรียนเศรษฐศาสตร์ครับ
0: ทำไม
1: คือตอนแรกพิธีกรไม่ใช่งานหลักเลยครับเป็นงานเสริมเพราะอายุ 17-18 เราแค่อยากทำรายได้เสริมมันตอนนั้น
0: โอเค
1: เรายังไม่ได้คิดว่าฉันจะเป็นคนในวงการเป็นตลอดทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกก็รู้สึกอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงจะเป็นรายการวัยรุ่นรายการข่าวอะไรต่างๆทำแล้วก็รู้สึกเป็นจ็อบไป
0: okay.
1: จบจนกระทั่งมาเจอสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจว่าจะทำงานสายนี้ต่อยาวๆเนี่ยมันคือช่วงหลังเรียนจบไปแล้ว
0: okay.
1: ตอนที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือเราอยากทำงานด้านสังคมมากกว่าตอนผมเพิ่งเรียนจบมาหลายคนไม่รู้ผมไปทำคล้ายๆ NGO อยู่ 2-3 ปีด้วยซ้ำเพราะเราอยากทำงานด้านพัฒนาสังคมแต่พอมาเจอรายการทางช่องไทย PBS รายการพื้นที่ชีวิต
0: พื้นที่ชีวิต
1: ซึ่งเป็นรายการที่คุณปาล์มก็เคยทำกับผม
0: ภรรยาผมด้วย
1: ใช่ฮะก็ได้พบว่ามันมีพิธีกรสาขาหนึ่งซึ่งเราอินกับมันเต็มที่คือการทำสารคดี
0: ครับ
1: แล้วจากจุดนั้นเนี่ยเราก็ค่อยพัฒนามาจากการเป็นพิธีกรเฉยๆของสารคดีไปสู่คนทำสารคดีไปสู่ผู้กำกับไปสู่คนเขียนบทแล้วก็สุดท้ายมาเป็นรายการของตัวเองรายการเถื่อนทราเวลแล้วเถื่อนทราเวลจากเดิมเริ่มต้นประเด็นนู้นประเด็นนี้ทั้งสงครามทั้งเคียร์เสพติดทั้งหนังเอวีอะไรสุดท้ายค่อยกลับมาโฟกัสเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: โอเค
2: ทำไมโลกมันถึงร้อนขึ้นทุกวันนะฮะสงสัยไม่น่ารอดแล้วฝนตกลงมาหนักเจอสิงโตแถวนู่น
1: โฟกัสมาเรื่อยๆอย่างจุดที่ตัวเองอยากทำ
0: ไอ้ตอนค้นหาตัวเองเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าไอ้ทางที่เราเลือกเนี่ยมันคือทางที่ใช่ละ
1: คือผมโชคดีนะตรงที่ผมมีโอกาสได้ลองหลายๆอย่างมากแล้วมันไม่ได้ลองแค่งานด้านสารคดีด้วยลองงานการเมืองลองงานข่าวลองงานทำหนังทำโฆษณาลองอะไรไปเรื่อยถ้ามันเป็นอะไรที่อยากทำต่อมันจะมีความรู้สึกอยู่ในนี้เองว่าอยากเก่งกว่านี้ในเรื่องนี้อยากทำเรื่องนี้มากกว่านี
0: ้โอเค
1: ตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะกลับมาเป็นนักเดินทางซึ่งไปมาที่แปลกๆทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจุดที่เรามาเนี่ยมันเป็นจุดประสานกันระหว่างสิ่งที่อยากทำกับโอกาสที่เข้ามาด้วยบางอย่างอยากทำแต่ก็ไม่ได้ทำ
0: โอเค
1: เช่นถ้าย้อนกลับไปช่วงวัยรุ่นเนี่ยอยากทำดนตรี
0: ครับ
1: นะช่วงนั้นพยายามเต็มที่แล้วมันก็ไม่ไปถึงไหน
0: เล่นเบสอยู่ตึ้ง
1: แต่ใช่ทำวงร็อกกันแต่ว่าพอมารายการเดินทางเนี่ยตอนนั้นโอกาสเข้ามาได้ทำแล้วทำได้ดีมันก็เลยไปต่อข้างหน้าได้ก็เลย หลายๆอย่างมันผสมผสานกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมอย่างเดียว okay. แต่ว่ามันเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วก็
0: จังหวะชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วบวกกับความรู้สึกภายในที่อยากลองนู่นลองนี่ไปหมดเพราะงั้นโอกาสเข้ามาเราก็ไม่เคยเซโนเท่าไหร
0: ่นิทานเรื่องนี้สอนหรือว่าถ้าเกิดน้องๆมีโอกาสเข้ามาอย่าเพิ่งไปด่วนปฏิเสธมันลองดูมันก่อนแล้วถ้าเจอในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราไม่เบื่อกับมันเนี่ยนั่นอาจจะเป็นเวที่เราชอบก็ได้
1: ใช่แล้วสิ่งที่มันจะทำให้เราอยู่ได้นานมันจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาไปได้ในทางของมันแล้วหาจุดที่เป็นเฉพาะของเราเองได้คำว่าสารคดีมันก็กว้างแล้วแต่สารคดีที่ตอนนั้นเรายังเป็นคนหนุ่มอยู่25 26อะไรเงี้ย
0: ตอนนี้ก็หนุ่ม
1: 37แล้วก็กลางคนแล้วกันนะฮะแต่คนที่อายุเท่าเราแล้วสนใจในสารคดีตอนนั้นค่อนข้างน้อยแล้วก็จากนั้นจากตรงจุดนั้นที่ค่อยๆแคบมาเรื่อยๆแล้วก็หาโฟกัสของเรามาเรื่อยๆจนกระทั่งการสร้างเอกลักษณ์ของงานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานสื่อสารหรืองานอะไรก็ตามแต่ก็คือการถามตัวเองว่าอยากทำอะไรมากหรือหาจุดที่คนอื่นเขาไม่ทำกันหรือ okay. ทำไม่ได้
0: เข้าใจครับนะฮะจากการที่เป็นพิธีกรหน้ากล้องมาถึงปุ๊บไปหน้ากองคนโยนสคริปต์ให้พูดตามนี้อ่านตามนี
1: ้
0: กับมาอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังทำเองทุกอย่างวางคอนเทนต์กำหนดแผนการเดินทางจัดบริหารจัดการงบประมาณมันเหมือนหรือต่างกันยังไงมันอันไหนที่มันสนุกที่มันยากที่มันต่างกันยังไง
1: โอ้งานพิธีกรที่หน้ากล้องครับจะว่าง่ายก็ง่ายนะเขาก็มีประเด็นให้อะไรแล้วก็แค่พูดตามบทแต่ยุคนี้ผมว่าจะยากก็ยากเพราะว่ามันมีคนที่ทำได้เป็นหมื่นเป็นแสนคนถ้าสมมุติว่าเราหยุดอยู่แค่รับสคริปต์มาแล้วก็พูดไปสวัสดีครับท่านผู้ชมแค่

0: แค่ใส่เสียงให้ตัวอักษรน่ะก็สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครจ้างหรอกเพราะเขามีตัวเลือกเยอะมาก
1: ไม่โดดเด่น
0: อืมแล้วยิ่งยุคที่ทุกคนมีโปรไฟล์ออนไลน์คนหน้าตาดีมีเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองไปดูพิธีกรเบอร์ท็อปๆของเมืองไทยตอนเนี้ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่เวลาเขาพูดถึงแม้จะเป็นสคริปต์ก็ตามแต่มันมีสิ่งที่เป็นตัวเขาโดยเฉพาะมีสิ่งที่เขาให้กับคำพูดเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้อยู่ในตัวอักษร
1: โอเค
0: เขาได้รับตัวอักษรมาแต่เขาใส่สิ่งนั้นเข้าไป
1: มันเป็นคาริสมาหรือเสน่ห์อะไรบางอย่าง
0: ใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก๊อปปี้ลำบากมาก
1: โอเคเข้าใจ
0: แล้วผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นนะผมไม่ใช่คนที่รับสคริปต์มาแล้วผมสามารถถ้าเอาแบบคลาสสิกหน่อยเพิ่งเสียไปอาต้อยอย่างเงี้ย
1: อา
0: ต้อยแกจะเป็นคนพูดอะไรก็น่าฟังไปหมดใช่ไหมฮะผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้น
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นการเดินทางไปสายพิธีกรจ๋าๆที่เป็นผู้ที่พรีเซนต์สิ่งต่างๆเป็นพรีเซนเตอร์ของจริงเนี่ยถึงแม้ผมอยากจะทำผมก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความสามารถในด้านนั้นขนาดนั้นแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมีคือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลแล
1: ้
0: วดึงเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดออกมา
1: เอามาย่อย
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งไอการที่เราจะมาย่อยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสิงห์ต้องการที่จะทำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนให้มาเข้าสู่เรียกว่าพฤติกรรมสีเขียวรักโลกมากยิ่งขึ้นไอการที่จะสื่อข้อมูลกับการที่จะสื่อข้อมูลให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยยากกว่ากันเยอะไหม
0: เยอะครับแล้วก็จริงๆคนเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยข้อมูลหรอกสมมติว่าผมบอกแทบตายว่าคุณทำอย่างนี้จะเพิ่มคาร์บอนนะคุณใช้พลาสติกแล้วปล่อยลงทะเลผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเป็นลูกโซ่ต่อไปไงยากมากที่จะเอ็กซ์เพคว่าคนจะเปลี่ยนพฤติกรรม
1: ครับ
0: เพราะมันมีแค่พฤติกรรมบางชนิดเท่านั้นของเราที่เปลี่ยนด้วยข้อมูล
1: โอเค
0: เช่นถ้าวันนี้ราคาน้ำมันขึ้นคุณก็จะใช้มันน้อยลง
1: โอเค
0: เพราะข้อมูลเหล่านั้นมันกระทบคนให้แยกขยะที่ถังให้ได้แล้วคำตอบตอนแรกทุกคนก็คิดว่ามันต้องสร้างการตระหนักรู้ต้องมาทำแคมเปญอะไรเงี้ยผมตอบแล้วไม่ได้ผลเพราะผมทำมาที่ผมตอบได้ไม่ได้ผมลงมือทำมานานแล้ว
1: been there done that
0: ใช่แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนได้จริงบางทีคำตอบอาจจะอยู่แค่ว่าคุณออกแบบถังขยะยังไงสมมุติมีช่องที่เป็นรูปกระป๋องมีช่องที่เป็นรูปกระดาษคนที่เหมือนเล่นเกมเอ้ยหย่อนถูกไหมหย่อนถูกไหมหรือว่าแค่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตรงบริเวณถังขยะให้สะอาดคนจะรู้สึกอยากทำถูกตามระเบียบโดยธรรมชาติ
1: ครับ
0: สิ่งเหล่านี้มันเป็นการเล่นกับพฤติกรรมคนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับในหัวแล้วนะฮะมันเกี่ยวข้องกับการดีไซน์สภาวะแวดล้อมที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่เราต้องการ
1: ครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจบได้แค่งานที่ผมทำคืองานสื่อสารได้
1: ซ
0: ึ่งผมเองในระดับต่อไปของนักของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมผมไม่ได้อยากจบแค่ว่าทำสารคดีสื่อสารอะไรเพราะผมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้พูดแท้ตายมันก็คุยกับคนได้กลุ่มหนึ่งและตอบสนองกับสมองคนได้แค่ส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของเราถ้าต่อไปเรามีส่วนในการออกแบบนโยบายด้วยออกแบบพฤติกรรมผู้คนได้ด้วยไม่ว่าจะในภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ตามแต่เนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำได้อย่างเห็นผลชัดมากกว่าโดยไม่ต้องมาพูดกันเรื่องการให้ข้อมูลเลยก็ได้

0: เพราะฉะนั้นว่าด้วยเรื่องการสื่อสารเพื่อให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยพูดอย่างเดียวพูดเรียบตายบางครั้งบางทีมันไม่ได้ผล
1: ได้บางเรื่อง
0: ได้บางเรื่อง
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: แต่หนักๆเลยเนี่ยก็คือต้องมีองค์คาพยพอื่นๆประกอบเพื่อให้เขาช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมเขาด้วย
2: แต่ว่าการให้ข้อมูลลงไปเนี่ยบางทีมันได้ผลในแง่ที่ว่าเมื่อถึงจุดที่เกิดองค์ประกอบอื่นซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่ทำให้คนเฮโลกันเข้ามาอยากเปลี่ยนเรื่องนี้กันเยอะผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องอัฟกานิสถาน
0: ครับ
2: ผมทำข้อมูลเรื่องอัฟกานิสถานไว้แน่นมากในสารคดีผมเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อน3ปีก่อนแล้วกันจำไม่ได้ปีรายการถึงทราเวลตอนนั้นคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องประเด็นอัฟกานิสถานแต่ว่าปีที่แล้วอยู่ดีประเด็นเรื่องอัฟกานิสถานเป็นประเด็นที่คนสนใจกันขึ้นมาม
0: ีเรื่องไง
2: ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าความสนใจด้านการเมืองมันคนสนใจเรื่องดราม่า
0: ครับ
2: แต่ทีนี้คนก็จะอยากได้ข้อมูลแล้วข้อมูลที่เราทำเตรียมไว้ให้กับสังคมเมื่อ 2-3 ปีก่อนอาจจะมันเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได
0: ้
2: ซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมผมก็มองไว้ในงานข้อมูลของผมเนี่ยผมทำเตรียมไว้ก่อนแล้วให้มันไปอยู่ในที่ที่เข้าถึงง่ายแล้วถึงเวลาที่คนต้องการมันเดี๋ยวคนกลับมาเอาได
0: ้
2: ซึ่งโลกออนไลน์เป็นอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องออกครั้งเดียวแล้วจบออกครั้งเดียวแล้วจ
0: บ
2: นะครับผมเรื่องเราดูเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมไทยดูเรื่องสถานการณ์หลายๆเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีข้อมูลที่คนเอามาพูดกันมาคุยกันมันเกิดขึ้น10ปีที่แล้วเกิดขึ้น5ปีที่แล้วแต่ว่ามันต้องมีคนที่จริงจังกับเรื่องนี้ทำเตรียมเอาไว้แล้วเมื่อถึงสังคมพร้อมจะรับมันเดี๋ยวเขาจะหยิบไปใช้เอง
0: คุณสิงห์พูดคำว่าง่ายมา2รอบในการคุยกันหนึ่งก็คือการที่ให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายกับ2คือจะต้องย่อย

0: ให้มันง่ายให้มันเรียกว่าสามารถย่อยง่ายเข้าใจได้ง่ายๆหลักในการไอ้ที่ว่ามีอยู่ง่ายอันนั้นโพสต์ขึ้นไปเดี๋ยวมันก็มีคนเสิร์ชเจอไอ้การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆกระชับหยิบจับได้มันต้องทำยังไงฮะเทคนิคในการสื่อสาร
1: บางทีผมก็ทำได้บางทีผมก็ทำไม่ได้แล้วแต่เรื่องด้วยถ้าเรื่องที่ทำได้ก็จะคืออย่าไปเล่าเรื่องด้วยตัวมันเองสมมุติเราจะทำประเด็นเรื่องอะไรเดียสมมติประเด็นเรื่องแยกขยะอย่างเง
0: ี้
1: ยถ้าผมมานั่งแบบการแยกขยะนั้นมี3ประเภทหนึ่งสองสามทำไมแยกจะเกิดผลอะไรกับการเล่าชีวิตคนคนหนึ่งซึ่งหากินขยะตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วเขามีปมชีวิตเขามีปมเรื่องการทำมาหากินเขามีความเจ็บป่วยที่ต้องเอาชนะแล้วสุดท้ายชีวิตเขาทุกอย่างขึ้นอยู่กับขยะที่ทุกคนทิ้งมาทุกวันเนี้ยเพราะงั้นวิธีอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ตั้งแต่เรื่องบอลโลกทีมชาติไทยจนกระทั่งขยะเนี่ยก็คือดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ไม่ใช่ดราม่าในกระแสดราม่าที่เราเข้าใจแต่ความเป็นดราม่าของเนื้อเรื่องการที่มีอะไรก็ตามที่เป็นตัวละครไม่ว่าจะเป็นสิงโตยันกระป๋องใบหนึ่งยันคนหนึ่งคนต้องเอาชนะอุปสรรคอะไรก็ตามแต่ให้น่าติดตามโดยธรรมชาติคนหรือสิ่งมีชีวิตบวกอุปสรรคเท่ากับดราม่าดราม่าคือเนื้อเรื่องแล้วในฐานะนักเล่าเรื่องเนี่ยเราพยายามหาตรงนั้นให้ได้ในทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนโซมาเลียที่พยายามเอาชนะความขัดแย้งเพื่อใช้ชีวิตปกติในทุกๆวันมันมีอะไรให้ติดตามมันมีอะไรให้คนดูเชื่อมโยงกันได
0: ้ครับ

0: แต่ในเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราจะทำประเด็นเล่าเรื่องมาอย่างนั้นบางทีมันต้องมีตัวละครอย่างเช่นหมีขั้วโลก
1: อ
0: ย่างเช่นนกเพนกวิน
1: ครับ
0: เป็นตัวเล่าเรื่องแต่ว่าเราก็ทำไม่ได้ทุกประเด็นบางประเด็นไม่รู้จะหาตัวละครที่ไหนมาเล่าเราก็ต้องเล่าตรงๆไปซึ่งทุกครั้งที่เล่าตรงๆคนดูก็จะน้อยแต่ถ้าสมมติว่าเล่าประเด็นดราม่าได้คนดูเยอะขึ้นแต่บางทีประเด็นที่เราอยากจะเสนอตอนแรกก็หายไปตาม
1: เข้าใจ
0: ตาม
1: สัดส่วน
0: มันก็เลยเป็นการสร้างบาลานซ์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าทุกเรื่องคุณจะหาตัวละครมาเล่นได
1: ้ครับ
0: สิ่งเหล่านั้นมันจะผุดขึ้นมาเองแล้วคุณจะเห็นเองว่าอันนี้เอามาเล่าเรื่องประสานกันไปได้นะ
1: เวลาเรานำเสนออะไรบางอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงๆมันกระทบทุกคนเป็นประโยชน์ทุกคนบนโลกใบนี้ดราม่าต้องมาดราม่าในที่นี้คือโอ้ยสิงมันทำไปอย่างนั้นเมื่อเอากระแสโอ้ยเอาเพื่อยอดไลค์ยอดแชร์ไปอย่างนั้นเราจะเวลาเราจะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างนี่รวมถึงน้องๆด้วยนะฮะที่เป็นการบอกข้อมูลที่ฟังดูแล้วมันแบบมันหนักนะแต่เราพยายามจะอุตส่าห์ย่อยให้แล้วให้มันเข้าใจง่ายแล้วแต่คนก็ยังมาดราม่าใส่รีรับมืออย่างนี้ไง
0: จริงๆก็มีส่วนที่จริงอย่างหนึ่งเพราะว่าเราก็ในฐานะคนทำงานคอนเทนต์เราก็ต้องหาคอนเทนต์แล้วแน่นอนมันก็ต้องมีส่วนโอเวอร์แลปกันระหว่างความสนใจและจิตใจจริงๆของเรากับคอนเทนต์ที่เราไปหามาเล่า
1: ครับ
0: บางทีเราก็ยอมรับว่าบางทีเราก็ต้องหาคอนเทนต์เล่าไปโดยที่ความรู้สึกมันยังไม่ได้มาขนาดนั้นแต่ในฐานะคนผลิตคอนเทนต์เราก็ต้องหาประเด็นเหล่านี้เล่าไปเรื่อย
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าใครเขาจะว่าอะไรยังไงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความใส่ใจอะไรตรงนั้นมากมายขนาดนั้นก็เราก็ทำงานของเราให้ดีไปนะครับผมแต่ถ้ามีคนมาว่าเรื่องข้อมูล อันนี้ดีเพราะว่ามันคือการถกกันเรื่องข้อมูลแล้วแล้วมันทำให้เกิดคนติดตามเพราะเรื่องดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ก็คือดราม่าอย่างที่เข้าใจแหละคือดราม่าแบบไทยๆนะฮะ
1: ซึ่งข้อมูลเราแน่นกว่าเราชนะแน
0: ่หรือบางทีเราไม่ชนะก็ได้คนอื่นอาจจะดีกว่าเราก็ยอมไปเพราะว่ามันสุดท้ายมันเกิดกระบวนการเรียนรู้คนมาสนใจเรื่องนี้เองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาสารคดีอันนี้ไปยัดเยียดเขา
1: ครับ
0: สารคดีที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ตถ้าคนต้องการข้อมูลเชิงละเอียดเพิ่มคนไปหามัน
1: โอเค
0: แต่สิ่งที่จะดึงให้คนมาสนใจจริงๆมันคืออย่างอื่นคือประเด็นทางสังคมคือความขัดแย้งคือดราม่าเหล่านี
1: ้ครับ
0: ครับผมซึ่งนี่คือความจริงในโลกยุคออนไลน์แล้วเป็นสิ่งที่นักนำเสนอไม่ว่าสื่อกระแสไหนก็ตามแต่ต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดผมก็อยากให้ผมทำสารคดีมาคนดูเป็นล้านคนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว
1: แ
0: ล้วในโลกยุคนี้อะไรที่เกิน10นาทีขึ้นไปก็เป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้ดึงความสนใจคนแล้วเราเองอายุ37เนี่ยบางทีก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าฉันจะวิ่งตามสิ่งเหล่านี้ไปไห
1: ม
0: ฉันจะวิ่งไปที่ TikTok ไหมฉันจะเริ่มทำคอนเทนต์ยาวแค่15วิไห
1: ม
0: หรือว่าเรายินดีแก่ไปแล้วแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองคุ้นชินมาตลอดแล้วเด็กมันจะไม่ดูก็ไม่เป็นไรขอให้เราทำในแบบแผนที่เราเข้าใจและชินกับมันเพราะว่าถ้าผมต้องวิ่งตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ไปเรื่อยๆสื่อเป็นหนึ่งในวงการที่เปลี่ยนเร็วมากที่สุดแล้วบางทีมันเหนื่อยพูดจริงๆฮะเราก็เลยตอนนี้เฉพาะหน้าขอรับบทคนเอาข้อมูลเหล่านี้ไปโยนไว้ออนไลน์แล้วเดี๋ยวเขาต้องการเมื่อไหร่เขาก็มาดูซึ่งมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคนที่มาเรฟเฟอเรนซ์ข้อมูลที่เราโยนเอาไว้เนี่ย

0: ที่สิงเองอยากจะทิ้งไว้กับโลกใบนี้เมื่อเราไม่อยู่แล้วคืออะไร
1: ผมก็นั่นสิแต่ก่อนตอนเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยบางทีคิดถึงนะว่าแบบว่าโอ้คนจะมองเรายังไงจะจดจำเราแบบไหนอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วบางทีการไปท้าตายไปเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆก่อนหน้านี้ก็คือการนี่แหละการวิ่งหาความเป็นอมตะในรูปแบบนึงในวัยนี้ความรู้สึกเหล่านั้นก็ไม่ค่อยเกิดแล้วเพราะรู้สึกว่าแค่อยากทำงานแล้วอยากสร้างประโยชน์เท่าที่ทำได้แล้วก็ไอ้เรื่องคนจะมาจำอะไรเรามันไม่ใช่เรื่องที่อยากเอามาหนักในใจแล้วฮะในวัยนี้ก็เลยไม่ได้คิดมากเรื่องนั้นแล้ว
0: โอเค
1: แต่ว่าสิ่งที่รู้สึกคือเรื่องที่เราทำเนี่ยมันเรื่องสำคัญ
0: ครับ
1: เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง climate change สิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่เยอะที่สุดทำไมคนพูดถึงมันน้อยจังก็เลยพยายามเข้ามาฟิลช่องว่างตรงนี้แล้วพยายามทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยยุคปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิดสังคมการเมืองอะไรทั้งหลายบางทีถึงจุดหนึ่งอาจจะไม่ไกลกว่านี้ก็ได้สัก3ปี4ปีหลังจากนี้ตอนที่ปัญหาด้านปากท้องด้านโครงสร้างด้านสิทธิเสรีภาพได้รับการดูแลแล้วสเต็ปต่อไปคนอาจจะตื่นตัวเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบิ้วแล้ว
0: ครับ
1: แล้วผมมองว่าวันนั้นเนี่ยข้อมูลที่ผมทำไว้คนจะแห่กลับมาเสพกันเพราะเราทำเตรียมไว้ให้หมดแล้ว
0: ครับ
1: เราสรุปไว้ให้หลายเรื่องมากแล้วแล้วก็โลกออนไลน์ทุกอย่างไม่มีวันตายเดี๋ยวมันกลับมาได้ใหม่เพราะฉะนั้นถามว่าคนจะจำอะไรไงช่างเขาเถอะครับขอให้สิ่งที่เราทำไว้มันเฮลป์ฟูลกับการแท็กเกิลปัญหานี้ให้ได้ในอนาคตครับ

0: สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยอยากจะให้คุณสิงห์เนี่ยช่วยฝากอะไรไปถึงน้องๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์นะครูบาอาจารย์ที่ดูรายการเราเยอะนะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยจะมีเทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: ครับ
0: catch phrase ของมันคืออะไรเทคนิคในการสื่อสารตรงนี้ต้องทำยังไง
1: คุณถ้าเอาแค่การพูดก่อนนะฮะคุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้ครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วนั่นคือวิธีการทำงานของผมมาตลอดก็ตั้งแต่ทำสารคดีมาเนี่ยแทบไม่เหลือสคริปต์ให้จำแล้วก็ทุกอันคือไปอ่านมาก่อนไปเข้าใจมาก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะพูดของมันได้เอง
0: เคยใช้เวลานานที่สุดในการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะทำรายการชุดหนึ่งเนี่ยนานแค่ไหน
1: ก็สองสามเดือนนะครับ
0: หลักเดือนเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างทำเรื่องสงครามในประเทศอย่างเงี้ยผมต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ยาวนานมาเพื่อเพราะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและ2คือคนไทยรู้เรื่องเหล่านี้น้อยไม่ว่าจะเป็นโซมาเลียเป็นอิรักเป็นอัฟกานิสถานเป็นซีเรียบางทีนี่อาจจะเป็นรายการเดียวที่เขาได้เสพเพื่อเข้าใจประเด็นเหล่านี้ก็ได้ผมก็มีความรับผิดชอบต่อคนดูเพราะฉะนั้นผมต้องอ่านมาเยอะมาก
0: 1เข้าใจอย่างท่องแท้ก่อนที่จะเล่าเรื่องสคริปต์บางทีไม่จำเป็นก็ได้เพราะถ้ารู้อินอยู่แล้ว
1: แล้วก็2คือแยกระหว่างคอนเทนต์ประจำวันกับงานที่เป็นงานคราฟงานที่ต้องตกแต่งเป็นศิลปะจริงๆมันมีเรื่องราวอีก2แบบให้เรา
0: ครับ
1: สำหรับผมเลือกอย่างนี้คือสิ่งที่ต้องใช้เวลากับมันเป็นเดือนๆกว่าจะออกมาซึ่ง1ก้อนบางอย่างคือแน่นอนยุคโลกยุคนี้มันต้องเร็วต้องทันนั่นคือคุณทำคอนเทนต
0: ์ครับ
1: คุณทำเรื่องราวประจำวันซึ่งเป็นวิธีหนึ่งซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกกดดันว่าคุณต้องอัพทุกเรื่องในเวลานั้นคนพูดเรื่องอะไรต้องเวลานั้นวันนั้นเดี๋ยวนั้นคุณสามารถเลือกอีกทางได้ด้วยคือทำเรื่องที่ไร้การเวลา
0: ไม่มีเดดไลน
1: ์แล้วถึงจุดหนึ่งถ้าคนสนใจเดี๋ยวเขามาดูเองแล้วเขาดูได้ทุกปีเขาไม่จำเป็นต้องดูวันนั้นเดี๋ยวนั้นในกระแสนั้นก็ได้ซึ่งชีวิตแบบที่เนี้ยผมรู้สึกมันกดดันน้อยกว่
0: า
1: เพราะผมอยากทำอะไรผมก็ทำแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันจะมีคุณค่าเมื่อถึงเวลาของมันแล้วไม่ว่าเวลานั้นจะเป็นอีก5ปี4ปีหลังจากนี้ก็ตามแต่อะไรอย่างเงี้ย
0: รู้ให้จริงปั้นให้สวยชงออกไปให้มันอร่อยที่สุด
1: แล้วก็สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไรคุณเป็นใครในฐานะคนเล่าเรื่องในฐานะคนสื่อสารตอนนี้เรามีคนสื่อสารเยอะมากทุกคนเป็นคนสื่อสารได้มีแพลตฟอร์มเยอะมากเพราะฉะนั้นการเป็นนักสื่อสารที่เป็นอาชีพไปเลยเนี่ยมันอาจจะรีไควร์อะไรมากกว่าการมากกว่าสิ่งที่ผมบอกไป 2-3 ข้อก่อนหน้านี้ก็ได้

0: แล้วโลกสแตนดาร์ดมาตรฐานของทุกวงการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วในตอนนี้บางทีน้องๆอาจจะเป็นคนที่คิดมาตรฐานใหม่เหมือนกันได้ว่าการสื่อสารคือสิ่งนี้นะการสื่อสารคืออาจจะเป็นไม่ใช่แค่คำพูดเราเป็นทั้งตัวทั้งสีหน้าทั้งทุกอย่างมาด้วยกัน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ผมเองในฐานะคนอายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยก็นั่งรอดูเหมือนกันว่ายุคต่อๆไปหลังจากนี้มันจะมีอะไรขึ้นบ้างเพราะว่า

ไม่กี่ปีก่อนเรายังเป็นขึ้นลูกใหม่อยู่เลยนะแล้วตอนนี้เราก็พบว่าตัวเองตามไม่ทันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในความเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ยุคที่ยินดีเห็นความเปลี่ยนแปลงวิ่งแซงเราไปโดยที่นั่งอยากนั่งเป็นผู้ดูแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเพราะอยากเห็นเด็กๆคัมอัพกับสิ่งใหม่ๆซึ่งเราคิดไม่ออกก่อนนะนี่

0: โอ้สุดยอดเลยครับน้องๆครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำคัญที่สุดคือเทคนิคการสื่อสารเนี่ยเรื่องของการออกเสียงที่ถูกต้องอักขระที่ดีเล่าเรื่องไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปอันนั้นก็สำคัญแต่สำคัญที่สุดคือเราเองจะต้องอินรู้ในคอนเทนต์ในเนื้อหานั้นจริงๆนำเสนอออกไปให้คนย่อยง่ายนะครับใส่ซิกเนเจอร์ความเป็นเราว่าเออเนี่ยคนจะได้รู้ว่าเออนี่คืองานของเราแน่นอนนะฮะและถ้าทำในสิ่งที่เรารักเชื่อว่ามันจะต้องมีค่าอย่างน้อยสุดก็คือสำหรับตัวเราเองวันนี้ขอบคุณคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลมากนะครับคุณวรรณสิงห์ครับ
1: ขอบคุณครับแล้วสุดท้ายไม่ต้องฟังพี่มากครับไปหาอะไรของตัวเองทำ
0: ไปหาอะไรของตัวเอง
1: หาหนทางตัวเองแล้วพี่จะรอดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในยุคต่อไป
0: ครับรักสิ่งแวดล้อมเราจะได้แฟนสวยอย่างพี่สิงห์นะครับ
2: คนจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
0: ซึ่ง
2: ต้องเป็น
0: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
2: คิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
0: พบกันคราวต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับกับรายการ The Speech Guide นะครับทางช่อง ALTV หมายเลข 4สำหรับวันนี้คุณสิงห์ผมและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋นึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังเนอะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหา

0: ารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ําไปนะคะก็คือใครขยันรีบทํามาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกําไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยแหละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊มันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะหญ้าแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม
1: ่สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษกันมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าTranshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเพราะเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่า Feeder Ship สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
0: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
3: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
1: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
3: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รูปเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
1: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
3: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
1: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอ๋กำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอ๋จะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่1เลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I travelledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆ นักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยล่ะค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นน่ะนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ย

0: นะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ boat TOW นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ TOW tow boat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down cartow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboat towing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in tow in tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Bit for Fight เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอ๋ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไปอัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck ยัดมันลงมาเยอะมากเลยนะคะก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่าcontainer load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ
0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า freight forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือ

มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้เนี่ยนะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cycloneSuper Typhoon, Super Hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ Super Typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า Tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ Tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง Tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือแซนด์สตอร์มนะครับพายุฝุ่นนี่คือดัสต์สตอร์มหรือเดสเซิร์ตสตอร์มก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินไหม work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีไหม
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะจริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเป็น peanuts กับ chicken feed John should quit his job becauseHe is working for peanuts and he can't pay his rent. ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อย
1: ๆเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะถ้าอยากจะจ่ายถูก
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคน
0: พบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: น้องๆคะเวลาที่น้องๆจะใช้คำว่าอื่นๆเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรกันคะ
0: ครูพี่แนทนะคะจะพาน้องๆไปรู้จักกับคำว่า other others another แล้วก็ each other กันค่ะน้องๆคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปรู้จักกับ3คำนี้ก่อนนะคะคือคำว่า other others ที่เติม s กับคำว่า another ค่ะดูสิว่า3คำนี้มีหลักการใช้ต่างกันยังไงตัวแรกนะคะคือคำว่า other ที่ไม่มี s แปลว่าอื่นๆค่ะเป็น adjective เอาไว้ใช้ขยายคำนามตัวอย่างเช่นคนอื่นๆ other people เค้กชิ้นอื่นๆ other cakes
1: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะจะใช้เป็น pronoun ค่ะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ต้องการเค้กชิ้นนี้ฉันต้องการเค้กชิ้นอื่นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I don't want this cake I want others เห็นไหมคะคำว่า others เป็น pronoun นะคะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังเลยค่ะ
0: และคำว่า another นะคะที่แปลว่าอีกสิ่งหนึ่งค่ะเราจะใช้เป็น adjective หรือเป็น pronoun ก็ได้ตัวอย่างเช่น I want another piece of cake ฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นหนึ่งเราจะใช้ another ค่ะ
1: เอาละค่ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเราลองมาเช็คกันดูหน่อยดีกว่าว่าน้องๆเนี่ย level up กันหรือยังมาเล่นเกมกันค่ะข้อที่1ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกสำหรับรายงานของฉันภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I haveTopics for my paper ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others กับ another ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ others นั่นเองนะคะไม่มี s นะคะ I have other topics for my paper เห็นไหมคะคำว่า topics นะคะเป็นคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะเราเลยใช้คำว่า other เข้ามานั่นเองค่ะ
0: มาต่อกันที่ข้อที่2นะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าคุณสามารถใช้หัวข้อนั้นได้เลยสำหรับรายงานของคุณฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี You can use that topic for your paper I have a few ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others and anotherใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า others ที่เติม s นะคะเพราะว่าใช้แทนคำนามได้เลย You can use that topic for your paper I have a few others เห็นไหมคะคำว่า other ที่เติม s นะคะใช้แทนคำนามคือคำว่า topics นั่นเอง
1: และข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามันอร่อยจังเลยฉันคิดว่าฉันจะกินแฮมเบอร์เกอร์อีกสักชิ้นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า It is very delicious I think I will have hamburger ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others another tiktok ถูกต้องนะคะตอบ another นั่นเองค่ะ It is really delicious I think I will have another hamburgerเห็นไหมคะคำว่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะเป็นคำนามเอกพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า another ใครตอบถูกทั้ง3ข้อนี้เก่งมากๆเลยนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะ
0: น้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าในประโยคไหนมีคำว่า other others แล้วก็ another กันบ้างค่ะ
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Excuse me, besides coffee, what other beverages do you have?
3: Beverage? Beverage. เครื่องดื่มอะไรบ้างนอกจากกาแฟ
4: We have coffee, tea, or me.
3: Yeah.
4: Just kidding. We have coffee, tea, and chewy.
2: Chewy?
4: Yes.
2: What's chewy?
4: Chewy.
3: Huh?
4: Chewy?
3: Pick. Chewy, chewy อะไรเนี่ยหมายถึงอะไร
4: น้ำผลไม้
3: ปะโถน้ำผลไม้เนี่ยเขาเรียกว่าจูสเหมือนท้องเสียอะไรท้องเสียอะไรท้องเสีย
4: จูดจูด
3: จูดจูดสระอูครับจูส
4: จูสจูส we have coffee tea and juice
2: okay so how many teas do you have do you have anything else
4: oh we have some snack and dessert.
1: Huh? งูทะเลทราย
3: พี่
4: อะไรครับ
3: พี่แนนเขากินอะไรอ่ะ
4: เขาบอกจะกินของหวานแล้วของว่าง
3: ปะโถออกเสียงซะน่ากลัวไม่น่ากินเลยนะครับ
4: ไม่ใช่เหร
3: อของว่างต้องเรียกว่าสแน็คสระแอดิสแน็ค
4: อ๋อสแน็ค
3: เออเป็นว่าสแน็คกับคู่งูส่วนขนมหวานอย่าลืมนะครับหวานดีอร่อยดีดีเซอร์ตถามอะไรครับ yes we have snack and dessert
4: yes we have some snack and dessert
2: oh yes can I see them please
4: มาแล้วครับ
3: เพียครับอันแรก curry puff
4: ก็ของ curry puff
3: อันนี้เขาเรียกว่า pork on toast
4: pork on toast
2: I'm on a diet I shouldn't be eating this but I have a sweet tooth can I see the dessert
3: whatเขาบอกว่าเขาชอบกินของหวาน
4: มาแล้วครับ
0: น้องจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นการใช้ other others and another กันหรือเปล่า
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า what other beverages do you have คุณมีเครื่องดื่มอื่นอีกไหมเห็นไหมคะคำว่า other นะคะแปลว่าอื่นๆนั่นเองค่ะ
0: น้องๆเห็นไหมคะจากประโยคที่ครูพี่นุ่นกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคำว่า other beveragesคำว่า other นะคะเราจะใช้กับคำนำนับได้ที่เป็นพหูพจน์ beverages หรือต้องเติม s นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่น
2: there are six other people in line ahead of us
0: แปลว่ามีคนอื่นอยู่อีก6คนค่ะอยู่ในแถวข้างหน้าเราสังเกตไหมคะว่าทำไมครูเบสใช้คำว่า other เพราะคำว่า people เป็นนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า other มาขยาย
1: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะเราจะใช้อย่าง pronoun นั่นเองค่ะแทนคำนามนั้นไปเลยค่ะไม่ต้องมีคำนามตามท้ายแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณใช้ปากกาด้ามนั้นไปเลย
2: ฉันมีด้ามอื่นอีกในกระเป๋า
1: ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can use that pen I have a few others

0: in my bag เห็นไหมคะคำว่า others นะคะแทนคำนามมือคำว่า pens นั่นเองค่ะสามารถใช้เป็น pronoun ได้เลยนะคะ
1: แล้วการใช้ another นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์คืออื่นๆแต่มีอีกแค่หนึ่งสิ่งเท่านั้นค่ะเราจะใช้เป็น adjective ขยายคำนามหรือจะใช้แทน pronoun ไปได้เลยค่ะทีนี้นะคะตัวอย่างประโยคนั่นเป็นกาแฟที่ดีมากๆเลยฉันอยากจะได้อีกสักแก้วนึงเราจะพูดว่า this was a good cup of coffee I will have another ฉันจะเอาอีกแก้วนึงเห็นไหมคะคำว่า another นะคะแทนคำว่า a cup of coffee ไปเลย
0: สำหรับใครนะคะที่ยังสับสนอยู่เนี่ยมาดูสูตรหลักการจำกันค่ะ
1: หลักการจำของครูพี่แนทนะคะก็จะให้น้องๆจำว่าคำว่า other ที่ไม่เติม s ค่ะใช้เป็น adjective ก็เขาไม่เติม s ไม่มี s ตามหลังเราเลยต้องใช้คำนามตามหลังเขานะคะส่วนคำว่า other ที่เติม s เราใช้เป็น pronoun คือใช้แทนคำนามไปได้เลยไม่ต้องมีอะไรตามหลังแล้วนะคะทีนี้คำว่า another มาจากคำว่า and แล้วก็ other ค่ะand แทนหนึ่งสิ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า another จึงแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งนั่นเอง
0: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรน่ารู้บ้างไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย

0: ู้ชมพี่เต้เอะอะหายเอะอะหายหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยหาไม่เจอเลยพี่เต้เอ้าพี่เต้มานี
1: ่ไอ้ปาว
0: โอ้ยหาตั้งนาน I've been looking all over for you หานานมากหายใจได้หนึ่งหายใจได้หนึ่งก่อน
1: นะเมื่อกี้มันมีรูอยู่ใต้พญานาคไง There's a hole under the you know the Naga so I was running around ก็ไม่รู้รูก็มีไว้ทำไมก็เดินไปเดินมาน่ารักดี
0: เป็นวิ่งเล่นรอดในน
1: ั้
0: น
1: ใช่ใช่ไม่เจอแป๊บเดียวมีลูกแล้วเนี่ย
0: ไม่ใช่นี่คือ local tour guide เป็นแบบไกด์ท้องถิ่นที่นี่เขาเรียกเจ้าบ้านน้อย
1: เจ้าบ้านน้อยโอ้สวัสดีค่ะน่ารักจังเลย
0: เมื่อกี้ค้างคากันถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ที่นี
1: ่ผมว่านี
0: ่ yeah so what's the history of thisPumin Temple คือความเป็นมาเป็นไปของที่นี
2: ่ Pumin Temple was built by the ruler of Nan in 1596
0: ก็คือเจ้าผู้ครองนครน่านเนี่ยก็คือสร้างที่นี่ไว้ตอนปี1569หรือ96
1: 96คือเป็นไม้บรรทัดแห่งน่านตะก่อนใช่ไหม ruler น
0: ่ะ ruler คือผู้ปกครองนคร
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ใช่ไม้บรรทัด
1: โอเค
0: สะกดเหมือนกัน
1: ขอโทษขอโทษอ๋อเขาสร้างก็วัดโบราณพอสมควรนะ
0: โอ้นานมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
3: If the Mona Lisa is the Louvre Museum's most popular attraction and inseparable from the image of the museum itself
0: คือถ้าจะเปรียบภาพโมนาลิซาเป็นภาพที่โด่งดังแล้วก็ดึงดูดคนมากที่สุดของพิพิธภัณฑ์รูปที่ฝรั่งเศสนี่แล้วก็
1: คือใครนึกถึงรูปต้องโมนาลิซานี่คือโมนาลิซาต้องนึกถึงรูปนะ
0: ถูกต้อง
1: บอกได้เลยว่าปู่ม่าย่าม่าน is equivalent for Nan province
0: ภาพของปู่ม่าย่าม่านเรียกว่าเป็นโรแมนต์เวอร์ชันน่านเวอร์ชันล้านนาที
1: ่
0: แบบ equivalent ก็คือมีความเท่าเทียมกัน
1: ถูกต้องระดับเดียวกันเลยซึ่งก็อยู่นี่นี่เองและนี่คือปู่ม่าย่าม่านอันโด่งดังใช่ไหมคะคือเวลาเขาทำเป็นโปสการ์ดเป็นภาพเซตติ๊กเกอร์ภาพอะไรคือต้นฉบับตรงนี้เลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะคะ so what are they saying to each other เขาพูดอะไรกันอะ
2: กำฮักน้องกูปีจักฝากเอาไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเน็บหนาวคำรักของพี่นั้นหากจะฝากไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็บหนาวจักเอาไว้บนปื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะซ่อนดาวลงมาคะลุงหากจะฝากไว้บนพื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะดันเดินดาวมาปกคลุมความรักของพี่ไปเสียจักจะฝากไว้กลางควงกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาปะใสและจะลู่เอาของปี่ไปหากจะฝากไว้ในกลางขวางกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาเจอแล้วจะแย่งความรักของพี่ไปก็เลยฝากเอาไว้ในอกในใจตัวใจปีนี้จักคือมันให้อาฮิอาฮียามกูปีรับแรงตื่นเววาก็เลยฝากไว้ในอกในใจของชายพี่นี้ให้มันร้องไห้รำพีรำพันหาน้องอันเป็นที่รักไม่ว่ายามหลับหรือว่ายามตื่นก็ยังไม่หายคลายคิดถึงค่ะ
1: โอ้สิง
2: อ่ะ so sweet
3: And who was the artist of all this painting?
0: ใครเป็นคนที่เป็นจิตรกรที่วาดภาพทั้งหมดนี
2: ้นานบัวพันธ์ค่ะ
0: นานบัวพันธ์ is local artist right? เป็นศิลปินท้องถิ่นใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: นี่เลย
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นประโยคที่มีคำว่า other อยู่ในนั้นหรือเปล่า
5: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ถามว่า what are they saying to each other พวกเขาเนี่ยกำลังคุยอะไรกันอยู่ค่ะ
4: น้องๆสังเกตไหมคะคำว่า other ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอื่นๆแล้วนะคะแต่ each other แปลว่ากันและกันซึ่งกันและกันค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะส่วนคำว่า each other เนี่ยนะคะเขาจะใช้กับคน2คนค่ะยกตัวอย่างเช่น my dad and my mom love each other คุณพ่อและคุณแม่ของฉันรักกันและกันนั่นเองค่ะ
4: และนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า one another ที่แปลว่าซึ่งกันและกันค่ะแต่เราจะใช้กับสิ่งที่มี2สิ่งขึ้นไปหรือ2คนขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่น I think all people should love one another แปลว่าฉันคิดว่าคนทุกคนเนี่ยควรรักกัน
5: เอาละค่ะตอนนี้น้องๆก็เข้าใจแล้วนะคะว่า2คำนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงคำว่า each other นะคะแปลว่าซึ่งกันและกันค่ะใช้กับคน2คน
4: ส่วน one another นะคะใช้กับคนที่มีมากกว่า2คนขึ้นไปแปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะ
5: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
6: Vocab King
4: น้องๆดูกันนะคะว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะสะกดคำกันได้กี่คำและที่สำคัญอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะไปดูกันเลย
5: ไปดูกันเลยค่ะ
7: Good morning Vocab King
8: สู้ๆนะบริหารเวลาดีๆนะคะแล้วก็ออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดคำสู้ๆค่ะ Let's play spelling
9: Right, welcome to the final round. Your first word is common.
10: C-O-M-O-N.
9: Common.
10: C-O-M-M-O-N.
9: Correct. Good job.
11: น้องไข่มุกถือเป็นอีกคนที่มีทักษะการฟังที่ดีนะครับเพราะถึงแม้จะมีการสะกดพลาดไปบ้างแต่เธอก็เปลี่ยนตัวสะกดให้ถูกจนได้ผ่านมาแล้ว10คำเธอใช้เวลาไปเพียง27วินาทีเท่านั้น
8: โอเคไปดูคำที่11กันต่อเลยนะคะ
9: Your word is confusing
10: C O N F U S I N G
9: Correct
8: ยังมาต่อเลยค่ะ
9: Your word is evolution.
10: E-V-E-L-O-T-I-O-N.
9: Evolution.
10: E-V-E-L-U-T-I-O-N.
9: Evolution.
10: E-V-A-L-U-T-I-O-N.
9: Evolution.
10: E-V-O-L-U-T-I-O-N.
9: Correct. Great job. You came back.
8: กำลังจะบอกเลยว่าฟังดีๆเสียงอะไรนะสุดท้ายก็กลับมาจนถูกนะครับต่อเลยค่ะ
9: Your next word is offensive.
10: O-F-F-E-N-S-I-V-E.
9: Correct. Great job.
8: ต่อกันเลยนะคะกับคำที่14ค่ะ
9: Your word is excellent
10: E X C E L L E N T
9: Correct Great job again
8: มีสติดีมากๆเลยนะคะน้องไข่มุกเหลืออยู่56วินาทีค่ะ
9: Your word is sprinkler
10: S P R I N K L E R
9: Correct excellent
8: ไปดูกันต่อกับคำที่16ตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่54วินาทีเวลายังไม่ถึงครึ่งนะสู้ต่อเลยค่ะ
9: Your word is disappoint
10: D-I-S-S-A-P-O-I-N-T
9: Disappoint
10: D-I-S-A-P-O-I-N-T
9: Disappoint
10: D-I-S-S-A-P-O-I-N-T
9: Disappoint
11: เอาละสิครับเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนเธอจะเสียเวลากับคำนี้ไปมากพอสมควรนะครับลองเปลี่ยนตัวสะกดเท่าไหร่ก็ยังไม่ถูกสักที
8: ลองแบบอื่นมั่ง
9: Disappoint
10: D-I-S-A-P O N T
9: disappoint
10: D I S A P O
9: Oh great try close just one letter one letter D I S A P P O I N T a double P
8: มี P 2ตัวนะคะ
5: โอ้โหน้องไข่มุกจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำได้ฉะฉานมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
4: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนน้องไข่มุกก็ต้องท่องศัพท์เป็นประจำทุกวันนะคะ
5: เอแล้ววันนี้จากรายการ World Cup King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนน่าสนใจบ้างคะ
4: มีคำศัพท์คำว่า common ที่เป็น adjective แปลว่าทั่วไปธรรมดาค่ะคำว่า common นะคะที่เป็น adjective ครูพี่นัทขออธิบายคำว่า common ที่แปลว่าร่วมกันก่อนนะคะตัวอย่างเช่น we have something in common with each other พวกเรามีอะไรคล้ายๆกันน้องๆเห็นคำว่า common ไหมคะแปลว่าร่วมกันและอีกอย่างนะคะสำนวนคำว่า have something in common เป็นสำนวนที่แปลว่าเรามีอะไรบางอย่างคล้ายๆกันมีอะไรที่เหมือนกันด้วยค่ะ
5: คำว่า common นะคะเป็น adjectiveแปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it is common to see him in the library เป็นเรื่องปกติเลยนะคะที่จะเจอเขาอยู่ในห้องสมุดนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า common นะคะเป็น adjective แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะ
4: แล้วคำว่า common นะคะที่แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้าเราเติม prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่เข้าไปข้างหน้าเป็น uncommon ก็จะแปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น this is an uncommon illness you should go to see a doctor แปลว่ามันเป็นอาการป่วยที่ไม่ปกตินะคุณควรที่จะไปหาหมอ
5: เอาละค่ะเรามาทวนกันไปด้วยกันอีกครั้งนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะ common เป็น adjective แปลว่า
4: ร่วมกันธรรมดาปกติ
5: uncommon เป็น adjective แปลว่า
4: ไม่ปกติ
5: have something in common เป็นสำนวนแปลว่าม
4: ีอะไรคล้ายกันมีอะไรเหมือนกันค่ะ
5: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนสร้างเด็กรักการอ่านนั่นเองค่ะ
4: ตอนนี้จะมีอะไรน่ารู้ไปดูกันเลย
5: ไปดูกันเลยค่ะ
12: การอ่านคือรากฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตห้องสมุดคือหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้คนในชาติรักการอ่าน
13: ここを見てますね。でこう見くとこっちが違います。 ห้องสมุดชิโอดะเนี่ยฮะจะมีอยู่2ชั้นนะครับก็คือชั้น9กับชั้น10นะฮะชั้น9ตรงนี้คือเราอยู่ชั้น9นะครับก็จะดูว่านะฮะ2ฝั่งตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันนี้สีแดงนี่นะครับฝั่งด้านเนี้ยนะสีเขียวเนี่ยก็คือฝั่งนู้นนะฮะสีเขียวเนี่ยจะเป็นหนังสือธรรมดาแต่ส่วนทางด้านสีแดงนี้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะฮะหนังสือพิมพ์ธุรกิจนะมีการลงทุนสิ่งตีพิมพ์ต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยแล้วก็ตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรีด้วยครับแล้วก็ส่วนชั้น10ชั้น10นะฮะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆนะฮะ
12: ฟังแล้วรู้สึกดีไหมคะห้องสมุดเพื่อประชาชนในย่านธุรกิจก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจมากนี่คือการจัดทำห้องสมุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจริงๆค่ะ
13: ตรงนี้เป็นคอร์เนอร์นะครับเป็นคอร์เนอร์ที่นะฮะหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยจะไปอยู่ที่บริษัทไหนที่เป็นบริษัทที่ยุ่งมากๆพนักงานไม่สามารถมาที่ห้องสมุดได้ห้องสมุดจะเอาหนังสือเนี่ยไปให้บริษัทไปยืม
12: นอกจากนี้ห้องสมุดกับร้านขายหนังสือก็ทำงานเชื่อมโยงกันด้วยค่ะโดยเฉพาะร้านหนังสือเก่าที่มีหนังสือหายากก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเช่นกันค่ะ
13: อันนี้เป็นแผนผังของอะไรรู้เปล่าเป็นแผนผังร้านหนังสือเก่าๆอยู่ประมาณ160ล้านซึ่งเป็นร้านหนังสือเก่าแต่ละชนิดแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันบางร้านก็จะขายหนังสือเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นบางร้านขายหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนอะไรต่าง
12: ๆนอกจากนี้ห้องสมุดสาธารณะยังทำงานในเชิงรุกด้วยนะคะคือการให้ความรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือก็ยังเชิญผู้รู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆมาบรรยายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ที่สนใจหัวข้อเรื่องบางอย่างได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะ
13: ทางห้องสมุดนี้เขาจะมีการจัดอีเวนต์อะไรต่างๆเชิญนักปัญญาท่านใดบ้างนะผมว่ามีเยอะแยะนะครับก็อย่างเช่นว่าเกี่ยวกับเรื่องทางด้านธุรกิจนะครับเชิญนักบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมาบรรยายก็มีนะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายก็มีเป็นแบบนี้ทั่วประเทศญี่ปุ่นไหมคำตอบคือว่าไม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่โดดเด่นพอสมควรเพราะว่าอะไรลองสังเกตครับที่เราไปเดินมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นนักธุรกิจมาเรียนหนังสือนะครับทำงานไปด้วยเอาเวลาในการทำงานมาเรียนหนังสือ
12: ที่นี่มีแผนกออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือและการอ่านตามโรงเรียนด้วยฟังแล้วเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสาธารณะเนี่ยทำหน้าที่หลากหลายมากเลยนะคะนั่นก็แปลว่าคนจะมาทำงานห้องสมุดได้ต้องเป็นคนเก่งรู้รอบด้านและใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพราะจะต้องบริการผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกความสนใจและงานของพวกเขาเหล่านี้ก็คือต้นทางขององค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศเชียวนะคะดังนั้นคนทำงานห้องสมุดถือเป็นตำแหน่งสำคัญของประเทศตำแหน่งหนึ่งเลยล่ะค่ะ
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการดูให้รู้สร้างเด็กรักการอ่านเนี่ยสนุกไหมคะจากรายการนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกฝังค่ะให้เราเนี่ยมีการรักการอ่านกันนะคะแล้วก็สนุกไปกับการอ่านนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งตัวพวกเราเองคุณครูห้องสมุดบรรณลักษ์แล้วก็โรงเรียนเนี่ยควรที่จะร่วมมือกันนะคะปลูกฝังให้น้องๆเนี่ยรักการอ่านนั่นเองค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะการอ่านนะคะเป็นการพัฒนาตนเองถ้าเราอ่านหนังสือกันอย่างเป็นประจำนะคะจะทำให้สังคมของเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ค่ะทำให้เกิดนักคิดนักประดิษฐ์มากมายทำให้เราสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ทำให้ประเทศชาติพัฒนาต่อไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
5: แหมพอพูดถึงเรื่องการอ่านแล้วเนี่ยนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะมาสอนคำศัพท์คำว่าการอ่านกันค่ะคำว่าการอ่านนะคะคือคำว่า readingมาจากคำว่า read นะคะที่เป็น verb แล้วเราก็เติม ing เข้าไปให้เป็น reading จะกลายเป็นคำนามแปลว่าการอ่านนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดน้องๆอยากจะใช้ verb นะคะให้เป็นคำนามเนี่ยก็สามารถเติม ing ในคำอื่นๆได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น draw ที่เป็น verb นะคะแปลว่าวาดแต่ถ้าเกิดว่าเติม ing เข้าไปเป็น drawing แปลว่าการวาดภาพนั่นเองค่ะหรือคำว่า write ที่แปลว่าเขียนเป็น verb นะคะถ้าเราเติม ing เข้าไปเป็น writing เป็นคำนามค่ะแปลว่าการเขียนนั่นเองค่ะ
4: คำศัพท์ที่น่าสนใจคำต่อไปนะคะคือคำว่าห้องสมุดนั่นเองคำว่าห้องสมุดค่ะเราจะใช้คำว่า library ที่แปลว่าห้องสมุดแต่น้องๆคะคนที่ดูแลห้องสมุดค่ะเวลาเราไปยืมหนังสือหรือว่าคืนหนังสือเนี่ยเรียกมันว่าอะไรคะ ใช่แล้วค่ะเราเรียกว่าบรรณารักษ์ใช่ไหมคะคำว่าบรรณารักษ์ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า librarian ที่แปลว่าบรรณารักษ์นั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราเปลี่ยนจากลี่เป็นเลี่ยนก็กลายเป็นคนแล้วค่ะ
5: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเลเวลอัพกันหรือยังคะน้อง
4: ๆถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะเรามาลองทบทวนกันดีกว่าว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง
5: ข้อแรกนะคะ other เป็น adjective นั่นเองค่ะส่วนคำว่า others เป็น pronoun ค่ะแปลว่าอื่น
4: ๆส่วนคำว่า another ใช้กับคำนามที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งอีกอันนึงค่ะ
5: คำว่า each other นะคะจะแปลว่าซึ่งกันและกันใช้กับคน2คนค่ะ
4: ส่วนคำว่า one another ก็แปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะแต่เราใช้กับคนหลายๆคนขึ้นไป
5: คำว่า common นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าร่วมกันเหมือนกันธรรมดาทั่วไปคำว่า uncommon นะคะเป็น adjective แปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดาค่ะแล้วก็คำว่า have something in common เป็นสำนวนนะคะแปลว่ามีอะไรเหมือนกันนั่นเองค่ะ
4: คำศัพท์นะคะคำว่า read เป็น verb แปลว่าอ่าน reading เป็น noun แปลว่าการอ่านคำว่า draw เป็น verb แปลว่าวาดคำว่า drawing เป็น noun แปลว่าการวาดคำว่า write เป็น verb แปลว่าเขียนคำว่า writing เป็น noun แปลว่าการเขียนค่ะและอีก2คำค่ะคือคำว่า library เป็นคำนามแปลว่าห้องสมุดคำว่า librarian เป็นคำนามเหมือนกันแต่แปลว่าบรรณารักษ์ค่ะ
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าน้องๆนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ท่องคำศัพท์น้องๆจะต้องเก่งภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนเลยค่ะ
4: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตอยากจะให้สำนวนหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือสำนวนที่บอกว่า a piece of cakeน้องๆ น่าจะสังเกตนะคะที่ครูพี่เน็ตสอนไปตอนต้นรายการคำว่า another I want another piece of cake ที่แปลว่าฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นนึงค่ะน้องๆคนไหนทราบบ้างคำว่า a piece of cake ก็เป็นสำนวนนะคะ
5: ใช่แล้วค่ะ a piece of cake นะคะเป็นสำนวนแปลว่าง่ายมากๆเหมือนกับสุภาษิตไทยที่บอกว่าง่ายมากเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น this lesson is a piece of cakeบทเรียนนี้เนี่ยง่ายมากๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะ
4: เอาละค่ะแล้วน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมุติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย butI cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraidI don't like it. Sorry, I'm afraid I'm not into it. Sorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อ่ะสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแย่อะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could, butI wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้อะนะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityWhat a pity โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออก

0: ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569กันครับจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วครับคาดว่านะครับจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางในวันนี้ครับประกอบกับนะครับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยครับลักษณะเช่นนี้นะครับจะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งได้ครับรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยจะมีฝนตกหนักมากได้ในบางพื้นที่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับสำหรับพยากรณ์อากาศรายภาคครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งครับบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์ครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ครับส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งครับบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงนี้นะครับขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งนะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับนอกจากนี้ครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยานพาหนะที่ใช้สัญจรในการเดินทางไปมาได้ครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหล
3: เชิญเสียงใคร
2: พี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้ๆ
2: โหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: ถูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไปเข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว่า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้โหนี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
7: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรียนเนี่ยนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
4: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
4: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
4: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่า ฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยนั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
6: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่น

0: ที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
0: อนั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
1: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
2: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
3: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
0: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
0: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
3: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
1: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
3: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
4: น้องฟ้า
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
3: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
4: ขอบคุณครับ
3: องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
2: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: ครับ
5: ครับครับ
2: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
3: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

ในเวลาที่เรากำลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes yes yes แค่นี้จริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้นะคะแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วนอกจากคำว่า yesเห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ right oh right right right right แบบนี้แปลว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ป่ะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยใช่ป่ะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจเลยอ่ะเก็ทเลยอ่ะใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see I seeI see คือถ้าให้เทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าI see I see ประมาณนี้นะคะ I see ว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปจะลองใช้คำลี่พวกนี้นะคะ exactly ใช่เลยตรงเป๊ะเลยถูกต้องเลยที่พูดมันใช่เลย exactly absolutely absolutely ก็คือเหมือนการ say yes นั่นแหละค่ะ absolutely แต่ว่ามันเป็นการที่บอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะตรงมากเลยใช่ไปทั้งหมดเลย absolutely definitely definitely มันเหมือนแบบใช่แบบแน่นอนเออใช่เลย definitely definitely exactly absolutely 3 อย่างนี้พอพูดออกไปปุ๊บดูแบบมีคำศัพท์อะค่ะดูมีคำศัพท์ที่สูงมากกว่า yes ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยแล้วแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนและรู้สึกมันดีมากเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีมากจริงๆเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกๆอะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ cool เจ๋งนะเจ๋ง cool nice ดีอะดีมากเลยจ้า nice ปกติเราจะพูด good อันนี้เราจะรู้ goodGreat อะไรก็ว่าไปลองใส่คำว่า sounds good sounds great มันก็จะดูแบบเฮ้ยฟังดูดีอ่ะฟังดูเข้าท่าานะคะ sounds good sounds great wonderful wonderful fantastic fantastic awesome awesome amazing amazing lovely lovelyทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection ooh เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบ oh wow อย่างเดียวนะคะ ooh เนี่ยแปลว่าตื่นเต้น ooh interestingOoh, interesting. แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเราแปลเลยมันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าเขาไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกๆไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็

เป็นทิปส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงดิโอ้โหจริงเหรอ really really really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really really หรือ seriously seriously คือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ยนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะคะ seriously สำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าวมันอ้าไม่น่าเชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะคะ Oh my gosh Oh my gosh คุณพระ Oh my gosh นะคะหรือบางทีสับไวรัลนิดนึงนะคะก็จะมีแบบ OMG แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะ OMG อะไรประมาณนี้แต่มันเอาไว้พูดแบบว่าเป็นสับไวรัลชิคๆกันอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ That's insane That's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ That's insane หรือ That's unbelievable That's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับไม่ได้ไม่จริงนะคะ No wayNo way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยเอ้ยต้องไปด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ No way ไม่นะจ๊ะฉันรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: เราอาจจะเคยลิ้มลองเมนูที่มีรสและสัมผัสอันแปลกประหลาดแต่ก็บอกไม่ได้ในทันทีว่าชอบหรือไม่จนเกิดความสงสัยสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ชวนหลงไหลและตราตรึงในความทรงจำเมื่อได้ลองอีกครั้งก็รับรู้ได้ในทันทีว่าโหยหาเข้าไปแล้วเพราะการรังสรรค์เมนูที่ผสมผสานวัฒนธรรมแนวคิดและวิธีการกินจนทำให้เกิดเป็นเมนูอันล้ำค่าน่าลิ้มลองนี้คือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคลุกคัลเจอร์
1: อาหารที่ไม่มีขีดจำกัดมันก็ไม่ต่างกับนักเขียนเพลงที่สามารถเขียนเพลงโดยไม่มีขีดจำกัดเราจะมองอาหารเหมือนศิลปะค่ะเหมือนศิลปะว่าการผสมผสานระหว่างรสชาตินี้กับรสชาตินู้นความเหมาะสมความลงตัวในแต่ละเมนูก็คือล้วนแต่เกิดจากความรู้สึกที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่มีสูตรตายตัวอยู่แล้วเพราะมันเป็นศิลปะ

0: เมื่อคนต่างถิ่นมาเยือนเชียงใหม่ก็มักจะนึกถึงข้าวซอยเมนูที่คนต่างถิ่นบอกว่าแปลกแปลกที่เรียกว่าข้าวซอยแปลกที่ต้องทานเส้นในน้ำกะทิแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำกะทิแปลกที่ต้องทานคู่กับผักดองและหอมแดงฉุนๆแต่ออกรสหวานในทันทีเมื่อทานพร้อมข้าวซอยแปลกต้องเส้นทอดกรอบที่ทำให้สัมผัสสนุกมากขึ้นในปากและแปลกตรงที่ไม่ว่าจะไปทานข้าวซอยที่ไหนก็รสชาติไม่เหมือนกันเสียทีเดียวยิ่งทำให้ความแปลกนี้ตราตรึงและติดอกติดใจคนต่างถิ่นจนบางคนต้องทำภารกิจตระเวนชิมข้าวซอยทั่วเมืองเชียงใหม่กันเลยทีเดียวล่ะครับ
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือก็คือว่าหนึ่งนะคะคือเป็นอาหารที่เรียบง่ายแต่ว่าเขาก็มีเสน่ห์ของเขาคือมีความละเอียดในแต่ละดีเทลคือใช้วัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นจริง
2: ๆถ้าพูดถึงอาหารเหนือเนี่ยทุกคนจะต้องนึกถึงรสชาติของอาหารแล้วก็กลิ่นอายของเครื่องเทศทางเหนือเรานะคะเพราะว่าเครื่องเทศทางเหนือเรานี่ส่วนมากแล้วมันจะอร่อยกว่าที่อื่นอาจจะเป็นเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยอะไรด้วยนะคะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวซอยที่เราคุ้นเคยสู่เมนูสุดพิเศษเอาใจคนรักสุขภาพทั้งการเลือกวัตถุดิบการปรุงบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยครับว่า2เมนู2สไตล์ในวันนี้เห็นแล้วต้องอยากลองทั้ง2เมนูแน่นอนครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูข้าวซอยปลาแซลมอนนอร์เวย์โฟมกะทิที่ถูกคิดค้นและรังสรรค์โดยเชฟจอร์เดนครับที่หากใครได้ไปที่ตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม่อาจเคยแวะทานข้าวซอยของแม่จอยเพราะแม่จอยคนนี้ทั้งใจดียิ้มเก่งแถมรสชาติยังถูกปากทำให้ใครๆก็ติดใจในข้าวซอยของแม่จอยนี่แหละครับ

สวัสดีค่ะแม่จอยนะคะมาจากร้านข้าวซอยแม่จอยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าแม่จอยเข้าร่วมกลุ่มของสมาคมอาหารจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางสมาคมก็ได้ประสานกับของ Gastronomy นะคะในเรื่องร้านที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งร้านแม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการของ Gastronomy นะคะจากที่เราทำการผลิตข้าวซอยหรือเราการทำข้าวซอยของเรามันก็จะเป็นรูปแบบเดิมๆใช่ไหมคะแต่พอเราได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเทคนิคการทำหรือว่าการใช้ทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประกอบการทำอาหารเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นแตกต่างทำให้อาหารนั้นดูน่าทานนะคะดีมากค่ะข้าวซอยนี่นะคะคือตั้งแต่เล็กเนาะแม่ก็จะเห็นแล้วว่าข้าวซอยอ่ะมันก็จะมีเป็นเส้นสีเหลืองๆมีน้ำแกงมีไก่หรือหมูหรือเนื้อนะคะแล้วแต่นะคะเพราะว่าที่บ้านแม่เขาทำขายมานานนะคะซึ่งก็จะเป็นประมาณของแม่นี้เป็นร้านรุ่นที่3นะคะที่เราทำนะคะโดยปกตินะคะข้าวซอยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพใช่ไหมคะว่าข้าวซอยหมูข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราใช้วัตถุดิบที่มันแตกต่างออกไปซึ่งมันมีทั้งโอเมก้า3เยอะแล้วมีทั้งโปรตีนที่ดีนะคะไขมันดีเราก็น่าจะเอาตรงนี้มาให้กับลูกค้าได้ทานซึ่งมันก็เป็นเกี่ยวกับดีต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าบุคคลทั่วไปนะคะที่รักสุขภาพนะคะทำเมนูข้าวซอยปลาแซลมอนนอร์เวย์โฟมกะทิค่ะเราต้องเตรียมวัตถุดิบขาดไม่ได้คือกะทิแล้วก็เครื่องแกงที่เราทำนะคะซึ่งก็จะมีกระเทียมหอมแดงตะไคร้ผิวมะกรูดนี่ค่ะรวมกันแล้วมาโขกแล้วจะได้นี่เป็นแกงที่กลมกล่อมกลิ่นหอมของผิวมะกรูดนะคะแล้วก็เอามาผัดกับกะทิแต่ว่าก่อนที่เราจะผัดเราก็ต้องมีผงกะหรี่ด้วยในการทำนะคะซึ่งใส่พวกนี้ลงไปก่อนแล้วผัดให้เครื่องแกงมันมีรสหอมแล้วเราก็ตามด้วยเครื่องปรุงที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัดน้ำตาลนิดนึงหรือจะใส่ผงปรุงรสนิดนึงแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาของพวกนี้นะคะผัดให้หอมแล้วก็ตามด้วยหางกะทิพอเราใส่หางกะทิให้มันเดือดในน้ำแกงให้มันเข้ากันแล้วเราก็ตามด้วยหัวกะทิอีกทีนึงพอหัวกะทิเดือดแล้วเราก็ต้องรีบปิดไฟนะคะเพราะถ้าข้าวซอยเนี่ยตั้งนานๆกะทิแตกมันแล้วรสชาติของความอร่อยมันจะไม่เกิดนะคะมันจะไม่อร่อยค่ะขั้นตอนของการทำปลาซามนะคะเราก็จะเอาไปทอดย่างไฟนะคะโดยใช้น้ำมันนิดเดียวนะคะเราก็จะเอาปลาแซลมอนเนี่ยมาทอดให้หนังกรอบก่อนนะคะ

เราก็พักไว้เราก็จะมาทำเส้นข้าวซอย

แล้วก็จะทำเส้นข้าวซอยแล้วก็น้ำแกงอะไรพวกนี้ให้เสร็จเราเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างให้เสร็จแล้วเราก็มาจัดจานแล้วก็ตามด้วยน้ำแกง

0: แล้วเราก็ปรุงแต่งหน้าจานด้วยดอกไม้ที่ทานได้นะคะซึ่งสวยงามมากค่ะตัวโฟมกะทินะคะก็ทำให้อาหารจานที่แม่ทำเนี่ยค่ะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูแล้วน่าทานมากขึ้นค่ะเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะคะได้กับทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยค่ะตามด้วยเครื่องเคียงนะคะก็จะมีผักกาดดองหอมแดงมีมะนาวแล้วก็มีพริกข้าวซอยนะคะถ้าท่านใดชอบทานเผ็ดนะคะก็เติมพริกลงไปชอบเปรี้ยวก็เติมมะนาวชอบหวานก็เติมน้ำตาลนะคะคือรสชาติของอาหารเนี่ยจะอร่อยกลมกล่อมนะคะพอเราได้มาทานกับแซลมอนที่เราไปแชร์ในกระทะแล้วเนี่ยมันยิ่งอร่อยหนังปลาแซลมอนก็จะกรอบแล้วหอมปลาแซลมอนค่ะเราใช้ปลาสดนะคะข้าวซอยเนี่ยนะคะแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางร้านก็อาจจะข้นแต่บางร้านก็อาจจะกลางๆบางร้านก็อาจจะเป็นข้าวซอยน้ำใสๆนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าสูตรของแต่ละร้านนะคะที่เขาจะทำรังสรรค์อาหารออกมาจะไม่เหมือนกันนะคะ
1: จากเมนูข้าวซอยของแม่จอยที่สืบต่อสูตรมาถึง50ปีและได้มีการพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยทั้งรูปแบบอาหารและรสชาติของน้ำข้าวซอยที่อร่อยลงตัวรวมไปถึงเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคโดยการนำปลาแซลมอนย่างให้เนื้อนุ่มและหนังที่กรอบพอดีเสิร์ฟพร้อมโฟมกะทิหวานมันว่าแล้วก็อยากคีบเส้นชุ่มน้ำที่มีเนื้อปลาและเส้นกรอบเล็กน้อยเข้าปากตามด้วยผักดองสักหน่อยคงอร่อยสุดๆไปเลยแหละครับข้าวซอยมีต้นกำเนิดมาจากชาวจีนมุสลิมที่อพยพมาจากมณฑลยูนนานประเทศจีนมาอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยแต่เดิมข้าวซอยไม่มีกะทิเป็นส่วนประกอบจะเป็นแบบน้ำใสเรียกก๋วยเตี๋ยวห่อบางก็เรียกป้าปลาซอยด้วยลักษณะของเส้นที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวนำมานวดแล้วซอยเป็นเส้นเล็กๆแต่น่าเสียดายที่ข้าวซอยน้ำใสไม่ได้รับความนิยมมากนักต่อมาได้มีการเพิ่มกะทิเข้าไปจนทำให้น้ำข้าวซอยมีลักษณะเข้มข้นขึ้นคล้ายน้ำแกงของชาวมุสลิมทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากกลายมาเป็นลักษณะข้าวซอยที่รู้จักกันในปัจจุบันความหนักเบาของกะทิจะแตกต่างไปตามสูตรของแต่ละที่บางก็เข้มข้นเสิร์ฟแบบคลุกคลิกทานกับเนื้อวัวเปื่อยบางก็ไม่เข้มข้นมากบางเบากว่าแต่ยังคงหอมด้วยเครื่องเทศทานคู่กับไก่ชิ้นน่องไก่ส่วนเส้นข้าวซอยจะแบ่งเป็นเส้นไข่มีทั้งแบบเส้นกลมคล้ายเส้นอุด้งของญี่ปุ่นและแบบเส้นแบนคล้ายเส้นพาสต้าแบบอิตาลีบางก็ว่าเส้นแบนจะมีสัมผัสที่เหนียวนุ่มและเป็นที่นิยมกว่าแต่ที่ขาดไม่ได้คือเส้นกรอบที่จะช่วยสร้างสัมผัสให้เพลิดเพลินมากขึ้นรสชาติของข้าวซอยคือความกลมกล่อมอย่างนุ่มนวลเราจะได้กลิ่นเครื่องเทศที่ถูกละลายให้เข้ากันด้วยน้ำกะทิหอมมันออกรสหวานเล็กน้อยจากน้ำตาลมะพร้าวสามารถปรุงรสเปรี้ยวจากมะนาวสดเพิ่มได้หรือจะทานคู่กับผักดองเครื่องเคียงที่ทำให้เอนจอยได้จนหมดชามหากชอบทานเผ็ดพริกข้าวซอยก็ทีเด็ดเหมือนกันครับเป็นน้ำมันพริกที่หอมกลิ่นพริกคั่วกระทะและเครื่องเคียงที่เข้ากันได้อย่างประหลาดคือหอมแขกหรือหอมแดงก็ได้ครับที่จะออกรสหวานขึ้นเมื่อทานคู่กับข้าวซอยบางคนถือว่าขาดไม่ได้ต้องมีทุกครั้งดังนั้นข้าวซอยจึงเป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานระหว่างอาหารจีนอาหารตะวันออกกลางและอาหาร

เอเชียอาคเนย์ที่หากว่าใครได้กลิ่นของข้าวซอยแล้วก็ยากจะปฏิเสธได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูแพลนเบสอาหารทางเลือกไร้เนื้อสัตว์ที่รังสรรค์โดยเชฟซินเจ้าของร้านกูโซคิเชนที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้อาหารแพลนเบสน่ารับประทานมีรสชาติที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าอาหารที่มีเนื้อสัตว์กับเมนูฟิวชั่นเบอร์เกอร์เฮดซอสข้าวซอยเมนูสุดว้าวที่เต็มไปด้วยสุขภาพจานนี้นี่แหละครับ

สวัสดีค่ะชื่อวารีกนกคุณนะคะหรือทุกคนจะเรียกว่าพี่ซินก็ได้นะคะตอนนี้คือซินก็เป็นเจ้าของของร้านกุโซคิทเช่นซึ่งกุโซคิทเช่นเองเราเป็นอาหารวีแกนที่หรือที่เรียกว่าแพลนเบส 100% ตอนนั้นคือเนื่องจากว่าเราเข้าไปในส่วนของนวัตกรรมอาหารก่อนนะคะหรือเรียกว่าโครงการของฟินของทางมช.นะคะเดิมทีคือพี่อยากจะหาวิธีในการที่จะถนอมอาหารที่ทางร้านเรามีหลากหลายชนิดมากเพื่อที่จะทำ product ออกมาขายนอกเหนือจากที่อยู่ในร้านค้าอย่างเดียวเลยมีโอกาสได้เข้าโครงการกับทางเชียงใหม่ก็คือฟินแล้วได้มีโอกาสเจอกับอาจารย์ที่เชียงใหม่แล้วก็เขาเห็นว่าทางร้านอาหารแล้วก็product ของทางคุโซเองน่าสนใจเพราะว่าเราเป็นวีแกนใช่ไหมคะก็คือหรือว่าเรียกว่าอาหารที่ทำจากพืช 100% แล้วมีความธรรมชาติแล้วก็ใช้วัตถุดิบทางท้องถิ่นเลยอาจารย์ก็เห็นว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจเขาก็เลยชวนเข้ามาในโครงการของร้านนาแกสโตรมีหลังจากที่เราไปจอยทางเฟียนนะคะเสน่ห์ของอาหารเหนือก็มันจะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนภาคอื่นโดยที่ว่าเขาเรียกวัฒนธรรมของทางเหนือเองคือการใช้ชีวิตแบบสบายๆการใช้ชีวิตไม่เร่งรีบวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เรียบง่ายแต่มีความละมุนละไมสะท้อนความเป็นไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่าวิถีชีวิตเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีรายละเอียดค่อนข้างที่จะแบบไม่ใช่แบบเร่งรีบแล้วก็ข้ามขั้นตอนต่างๆของชีวิตไปใช่ค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆเลยเนี่ยคือเนื่องจากว่าตัวเบอร์เกอร์ของกุโซคิทเช่นเองเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านนะคะแล้วเราก็ได้รับรางวัลจากหลายที่เลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจแล้วพอได้เข้าร่วมโครงการปุ๊บเนี่ยเราก็มีอาจารย์ให้คำปรึกษาแล้วก็มีเชฟทางลานาแกสโตรมีเองเนี่ยก็ได้ร่วมกันเข้ามาช่วยพัฒนาว่าเราทำเมนูที่เกิดจากการผสมผสานตรงนี้ขึ้นมาสะท้อนความเป็นทางเชียงใหม่ทางเหนือเนี่ยค่ะนั่นคือที่มาของเมนูนี้เมนูวันนี้ที่ทำก็คือเบอร์เกอร์ข้าวกล่ำค่ะแทนที่เราจะใช้ขนมปังซึ่งเป็นส่วนของตัวเบอร์เกอร์เนี่ยเราก็จะใช้ข้าวกล่ำซึ่งเป็นข้าวทางพื้นเมืองทางเหนือซึ่งทางมช.พัฒนาขึ้นมาสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมามีความนุ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวไส้เบอร์เกอร์หรือว่าตัวที่เราทำเป็นแพตตี้ขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะเป็นรสชาติแบบกลางๆเราก็จะปรุงให้มีรสชาติของข้าวซอยเข้าไปโดยใช้เครื่องเทศแล้วก็กะทิต่างๆทำให้มีความละมุนของความข้าวซอยเข้าไปในตัวเบอร์เกอร์ค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในเมนูนี้นะคะที่หลักๆก็คือตัวไส้เบอร์เกอร์เองก็คือเกิดจากขาเห็ดหอมนะคะกับเห็ดหอมสดกระบวนการทำนะคะตัวไส้แพตตี้เองอย่างที่บอกค่ะคือเราก็ต้องใช้ตัวที่เป็นขาเห็ดนะคะไปแช่น้ำให้เขาแบบเกิดความนุ่มนิ่มก่อนหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการกระบวนการที่เราต้องแช่เครื่องเทศต่างๆเพื่อให้กลิ่นเขาออกไปแล้วจะต้องผ่านกระบวนการผัดโดยใช้เครื่องเทศก็คือหมายถึงพวกรากผักชีกระเทียมหอมทั้งหลายแหล่พริกไทยดำอะไรเงี้ยในการผัดให้เขามีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเอาไปผ่านกระบวนการหมักอะค่ะให้เขามีรสชาติที่เข้าเนื้อหลังจากนั้นก็คือเราก็จะต้องมาผัดอีกรอบหนึ่งโดยการที่เอาสิ่งที่เรา

มักไว้มาผัดอีกรอบนึงแล้วมาปั้นเป็นก้อนพอปั้นเป็นก้อนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องใช้ลักษณะเป็นตัวแป้งในการที่จะเชื่อมให้เขาติดกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพักเสร็จแล้วเราก็จะไปจี่ไปค่อยๆทอดให้เขาติดแล้วก็

ตัวซอสที่เราจะมาทำเกี่ยวกับไอตัวเครื่องเทศเนี่ยเราก็จะใช้ซอสที่กับเห็ดหอมแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ในการที่จะทำเป็นซอสขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือเราก็จะใช้เครื่องเทศหรือเครื่องแกงข้าวซอยเนี่ยไปผัดกับกะทิเพื่อให้มันร้อน

เสร็จแล้วเราก็ใช้ไอ้ตัวครีมเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะผัดเข้ากันให้เกิดมันเป็นครีมข้าวซอยขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือสามารถเสิร์ฟด้วยกันกับข้าวแล้วก็สลัดได้เลยค่ะ

0: รสชาติเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าถ้ามองจากโลกแบบภายนอกเนี่ยเราก็จะเหมือนเอาเนื้อ2ก้อนที่มันเนื้อวัวที่ปั้นเป็นเหมือนไส้เบอร์เกอร์หรือว่าสเต็กนะคะ2ก้อนเสร็จแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วก็จะมีข้าวก่ำที่เราปั้นเป็นก้อนเล็กๆอยู่ข้างๆนะคะพร้อมกับสลัดที่เราเตรียมไว้เสิร์ฟพร้อมกับครีมข้าวซอยเนี่ยค่ะเวลาทานเข้าไปเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีรสชาติของข้าวซอยแต่ในขณะที่มันไม่มีเส้นข้าวซอยในขณะที่มันไม่มีน้ำข้าวซอยแต่มันจะมีความนัวของเหมือนทานเนื้อกับอะไรที่เป็นครีมนัวๆแล้วก็มีข้าวไปด้วยกันแล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยผักสลัดที่เราเสิร์ฟไปด้วยกันนะคะคือตัวกุโซเองเนี่ยเราก็เมนูเราก็ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วพี่ใช้ประสบการณ์กว่า20ปีในการเรียนรู้ที่จะทำอาหารวีแกนหรือว่าอาหารแพลนเบส 100% ให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นอาหารที่อร่อยสามารถทานได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะกุโซเองเนี่ยเราก็จะมีครบเกือบทุกอย่างเลยการที่จะทำข้าวกับเบอร์เกอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่เราอยากจะทำอยู่แล้วว่าเราอยากจะสร้างอะไรที่รู้สึกว่ามันมีความแปลกใหม่ในขนาดเดียวกันมันก็อยู่บนพื้นฐานของความโดดเด่นของแต่ละที่มารวมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดมาใหม่ก็เท่ากับว่ามันก็จะมีความเด่นหรือมีความสองเท่าของความเด่นของแต่ละจุดมารวมกันซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าอร่อยด้วยค่ะ
1: เบอร์เกอร์เห็ดซอสข้าวซอยเมนูฟิวชั่นที่นำเอากลิ่นอายล้านนาปะทะกับเบอร์เกอร์ต่างชาติเสิร์ฟคู่กับข้าวกำแทนขนมปังที่ให้น้ำตาลน้อยกว่าและยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์เต็มๆจากวิตามินในข้าวรสชาติไม่เผ็ดจัดและถึงแม้ว่าจะไม่มีเครื่องปรุงอย่างน้ำปลาและกะปิที่ต้องใช้ในข้าวซอยเพราะไม่ใช้เนื้อสัตว์แต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยล่ะครับสมแล้วที่เป็นเมนูฉบับแกสโทรโนมีที่นอกจากจะดูมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพยังดึงดูดให้อาหารแพลนเบสดูน่าสนใจมากกว่าเดิมในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่พัฒนามาจากข้าวซอยสู่เมนูใหม่ทั้งการเสิร์ฟการปรุงและการทานจาก2เชฟ2สไตล์และที่สำคัญเรายังได้เห็นว่าข้าวซอยในฉบับของเชฟทั้งสองคือการนำกลิ่นและรสที่โดดเด่นอยู่แล้วของข้าวซอยมาเล่าใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะสายสุขภาพทั้งการเปลี่ยนจากเนื้อวัวเป็นปลาที่มีไขมันดีหรือเลือกแบบที่ไม่ต้องทานเนื้อสัตว์เลยก็ยังได้รสชาติข้าวซอยแบบดั้งเดิมได้เหมือนกันนักชิมข้าวซอยคงต้องบันทึกไว้เป็นหนึ่งในลิสต์เมนูข้าวซอยที่ต้องชิมในเชียงใหม่ให้ได้แล้วล่ะครับแม้ว่าเมนูข้าวซอยจะเดินทางผ่านการเวลามาตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่19และดูเหมือนว่าแนวโน้มของข้าวซอยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาใจนักชิมในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นเพราะกลิ่นและรสเฉพาะตัวที่เป็นความแปลกนี่แหละทำให้ผู้คนต่างถิ่นรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองยังหลงไหลในข้าวซอยอยู่เสมอชอบแล้วชอบเลยไม่มีเลิก

ชอบเราอาจจะเห็นการเดินทางของข้าวซอยไปในต่างแดนที่รสชาติถูกปรับให้ทานง่ายหรือการเดินทางของข้าวซอยที่ถูกทำให้เป็นแบบสำเร็จรูปเพื่อง่ายต่อการรับประทานทุกที่ทุกเวลาเพราะความไร้ขอบเขตอาจเกิดสิ่งใหม่ๆได้เสมอในตอนหน้าจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนพบกันได้สัปดาห์หน้าครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์เสริมสุขภาพเซิ่งกู่ค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานนะคะช่วยเสริมสุขภาพของเราแล้วก็ยังช่วยเสริมวงการแพทย์แผนปัจจุบันอีกด้วยซึ่งแพทย์ทางเลือก3ประสานนี้นะคะช่วยรักษาอาการโรคต่างๆที่เกิดจากหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคของความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำโรคหัวใจปวดหัวไมเกรนอาการหวัดนะคะหรือว่าจะเป็นการขับถ่ายที่ไม่ปกติรวมไปถึงโรคข้อต่อต่างๆที่อักเสบไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าข้อไหล่ข้อศอกข้อเอวก็สามารถรักษาได้แต่ว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานนี้นะคะถึงแม้ว่าจะสามารถรักษาหรือแก้ไขโรคต่างๆได้อย่างมากมายแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้นะคะรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพของเราค่ะจึงขออาสาพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงหลักการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานนะคะแล้ววันนี้เองค่ะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยมาร่วมพูดคุยด้วยค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอสุทัศน์กุลสันติพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะอันดับแรกเลยค่ะพาขอถามว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานเนี่ยคืออะไรคะ
1: แพทย์ทางเลือก3ประสานก็คือศาสตร์ของนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยประสานกับการศาสตร์ของการนวดกดจุดลมปราณและการวางถ้วยสุญญากาศหรือทางการแพทย์เรียกว่าครอบกระปุกครับ
0: ค่ะก็คือเป็นการประสาน3อย่าง
1: ตามประสานศาสตร์3อย่างด้วยกันคร
0: ับหลักๆก็คือเป็นการมีอะไรบ้างนะคะ
1: มีนวดฝ่าเท้าน
0: วดฝ่าเท้า
1: แล้วก็นวดกดจุดลมปราณ
0: ค่ะนวดกดจุด
1: ลมปราณแล้วก็วางครอบถ้วยหลุดสุญญากาศครับ
0: ค่ะทั้ง3อย่างนี้คือต้องทำควบคู่กันทั้ง3ขั้นตอน
1: ก็แล้วแต่ครับนะฮะอย่างสมมติว่าถ้าบางคนเนี่ยอาการไม่รุนแรงอย่างสมมติว่า นอนหลับไม่ดีแล้วก็เป็นหวัดนิดๆหน่อย
0: ค่ะ
1: เราก็ไม่จำเป็นต้องทำด้วยกันทั้ง3อย่างอาจารย์แค่นวดฝ่าเท้าอย่างเดียวแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีอาการโรคสะสมเนี่ยนะจนร่างกายเนี่ยเสียศูนย์ไปเยอะแยะนะฮะเพราะนั้นก็ผมก็ต้องวินิจฉัยว่าถ้าจำเป็นแล้วต้องแก้ทั้งระบบนะฮะคือผัดด้านให้เลือดทั้งทั่วร่างกายเนี่ยให้กลับมาไหลเวียนดีขึ้นเพราะในการรักษาจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
0: สำหรับหลักการรักษาแบบทางเลือก3ประสานแบบนี้ค่ะมีหลักการยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: คือหลักการของเราก็คือว่าเราจะเน้นว่าไปผัดดันให้ผู้ป่วยเนี่ยนะเลือดลมไหลเวียนเนี่ยดีขึ้นนะให้เลือดกลับมาไหลเวียนมีประสิทธิภาพแล้วก็ผัดดันให้ผัดดันให้อวัยวะต่างๆกลับมาทำงานดีขึ้น
0: นะ
1: ให้กลไกระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพร่างกายก็ต้องสามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้เพราะนั้นการรักษาหลักการเราก็ต้องคือก่อนอื่นเราก็เน้นรักษาแบบองค์รวมควบคู่กับการรักษาอาการโรคเฉพาะไปพร้อมกัน
0: ก็คือเป็นอาการที่เหมือนรักษาสร้างความสมดุลให้กับร่างกายนั่นเอง
1: ถูกต้องครับครับปรับความสมดุลของร่างกายครับ
0: ซึ่งส่วนใหญ่เลยคนที่มาหาคุณหมอมักจะเป็นโรคอะไรอะคะ
1: ส่วนมากจะเป็นโรคที่นอนหลับไม่ดีนะระบบย่อยขับถ่ายไม่ปกติท้องผูกหรือว่ามีอาการปวดหัวเวียนศีรษะหรือว่าเกี่ยวกับความดันสูงนะแล้วก็หลอดเลือดหัวใจมีอาการติบนะฮะอาการติบเราหมายความว่าติบไม่ใช่รุนแรงถึงขั้นที่ว่าจะหัวหลอดเลือดตันหรือว่าหัวใจล้มเหลวคือมีเริ่มมีอาการติบละ นะฮะมีอาการที่รู้สึกจะไม่สบายแล้วก็เกี่ยวกับพวกโรคข้อต่อต่าง
0: ๆ
1: เจ็บปวดและอักเสบอย่างสมมติว่าเป็นข้อเข่าเจ็บปวดอักเสบหัวไหล่ต้นคอหรือปวดเอวอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าสุภาพสตรีเนี่ยนะประจำเดือนมาไม่ปกติอย่างนี้เป็นต้นครับ
0: ก็สามารถช่วยได้เหมือนก
1: ัน
0: ก
1: ็
0: เป็นโรคที่พาวเหมือนที่พาวบอกไปเมื่อตอนต้นรายการน
1: ั่
0: นเองนะคุณหมอรักษาได้หลายโรคมากๆเลย
1: ใช่ครับมันเป็นโรคของระบบในหลอดเลือดครับในหลอดเลือด
0: ค่ะก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นหลัก
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: คืออย่างนี้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในสังคมเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยร่างกายสุขภาพจะค่อนข้างอ่อนแอ
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่ามันเกิดจากหลายๆปัจจัยที่ทำให้เลือดลมในร่างกายติดขัด
0: ค่ะ
1: นะรวมทั้งมีของเสียสารที่หลายๆเกาะติดอยู่ในร่างกาย ราะนั้นแพทย์ทางเนื้อทางนี้เราก็จะมาเสริมแก้จุดนี้ก็คือว่าช่วยผัดดันเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยให้ฟื้นกลับมาทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนเนี่ยยังมีระบบมีประสิทธิภาพ
0: น
1: ะฮะเมื่อจากการเลือดที่ไหลเวียนมีประสิทธิภาพแล้วอวัยวะกลับมาทำงานต่างๆมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกลไกของระบบย่อยขับถ่ายกับระบบดูดภาพบำบัดเนี่ยถ้าทำงานมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์เราก็มีพลังหนึ่งสามารถขับของเสียขับสารพิษออกจากร่างกาย
0: ค่ะ
1: นะเพราะเนี่ยถ้าของเสียสารพิษขับออกจากร่างกายแล้วผนังหลอดเลือดของที่หล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆก็เดี๋ยวก็ขยายกว้างเลือดก็กลับมาไหลเวียนปกตินะฮ
0: ะ
1: เพราะนั้นร่างกายเนี่ยก็ทยอยปรับเข้าสู่สมดุลเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยอาการโรคต่างๆก็จะสามารถถูกขจัดแก้ไขได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะและอย่างที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้ร่างกายของเราได้รับสารพิษเข้าไปมากขึ้นทุกวันสารพิษตรงนี้นี่มาจากไหนบ้างคะคุณหมอ
1: ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากอาหารที่เรากินแล้วเนี่ยนะเพราะอาหารบางส่วนก็มีบำรุงแต่อาหารบางส่วนก็มีสารพิษอย่างพวกว่าสัตว์ทะเลพวกนั้นเน
0: ี่
1: ยม
0: ี
1: สารพิษบางอย่างเพราะนั้นกินก็จะกินถ้าเราบริโภคเข้าไปแล้วของดีก็ต้องให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ของเสียสารพิษเราต้องขับออก
0: อ
1: ันนี้เป็นส่วนหนึ่งอันนี้สารพิษอีกส่วนหนึ่งก็คือจากปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าเราอาศัยอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ย
0: ชีวิตคนเมือง
1: คนเมืองเนี่ยสิ่งแวดล้อมมลภาวะเป็นพิษน
0: ะ
1: ในชั้นอากาศเนี่ยมีพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พวกก๊าซพิษเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: เพราะนั่นเนี่ยพวกแก๊สพิษเนี่ยพวกคาร์บอนไดออกไซด์ถูกเราสูบเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าไม่ได้ถูกขับออกจากร่างกายเนี่ยก็จะตกค้างอยู
0: ่
1: พวกนี้เนี่ยนอกจากส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้เลือดลมไหลเวียนช้าแล้วบางแก๊สพิษบางอย่างอยากจะไปทำลายอวัยวะร่างกายเช่นทำลายปอดของเรานะและทำให้เลือดลมไหลเวียนช้าแล้วก๊าซพิษอีกส่วนหนึ่งก็มาจากที่อาหารที่เราบริโภคเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเพราะส่วนมากเนี่ยอาหารที่เราบริโภคจะเติมใส่สารยาเคมีต่าง
0: ๆ
1: หรือกระทั่งมีพวกใส่ยาฆ่าแมลงฆ่าพิษฆ่าแกมันเป็นฆ่าเชื้อโร
0: ค
1: นะฮะเพราะในเมื่อพวกสารพิษต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าถูกเราบริโภคเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าร่างกายเราสามารถขับออกได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่มีปัญหาแต่ปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าสุขภาพของคนส่วนมากในสังคมปัจจุบันมันค่อนข้างจะอ่อนแอเพราะส่วนมากจะไม่สามารถขับเพราะเนี่ยพวกของสารยาเคมีสารพิษต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าตกค้างในร่างกายเนี่ยส่วนหนึ่งจะทำให้เลือดไหลเวียนหนึกแล้วแต่ถ้าตกค้างเนี่ยก็จะไปตกค้างอยู่ในตามเส้นเลือดเนี่ยเราไปเกาะติดอยู่ตามผนังหลอดเลือดนะฮะผนังหลอดเลือดอยู่ตามข้อต
0: ่อ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นพวกสารพิษประเภทหนึ่งน
0: ะ
1: ฮะไอสารพิษประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือเกี่ยวภายในร่างกายเราเลือดลมที่ติดขัดสมมติว่าพวกอารมณ์ต่างๆถ้าคุณร่างกายเนี่ยเคร่งเครียดนะฮะหรือว่ามีกังวลเลือดลมก็จะติดขัดพอเลือดลมติดขัดเนี่ยสมมติว่าคุณเครียดมาก
0: ๆ
1: ก็กระทบย่อยขับถ่ายแหละเครียดจนไม่อยากทานข้าว
0: เครียดลงกระเพาะใช่ไหม
1: ไม่อยากทานข้าวนะกังวลมากๆนอนหลับไม่ดีกระทบกระเทือนปอดพราะถ้าอวัยวะพวกนี้เนี่ยติดขัดก็ไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายนั่นก็เป็นสารพิษแบบหนึ่ง
0: ครับ
1: เนี่ยสารพิษเหล่านี้ต่างกันมีเยอะแยะในสังคมปัจจุบันที่ได้กระทบกระเทือนสุขภาพนะ
0: ไม่ใช่แค่ว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปอย่างเดียวบางทีอารมณ์หรือสภาวะจิตใจของเราก็มีส่วนด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะความสะดวกสบายต่างๆมีมากขึ้นกลไกการทำงานหรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของเราอาจจะลดน้อยลงตรงนี้คือมีส่วนด้วยไหมคะเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตอ
1: ันนี้เกี่ยวมากเลยครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีกลไกหลายอย่างที่เกี่ยวสัมพันธ์
0: ค่ะ
1: เราต้องว่าร่างกายเราเนี่ยมีระบบประสาทเซลล์ประสาทระบบลมปราณเส้นลมจุดลมปราณเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ในระบบของกลไกของเขตสะท้อนกลไกเราเนี่ยมันมีเกี่ยวสัมพันธ์กับเลือดที่ไหลเวียนในระบบหลอดเลือดเพราะปกติกลไกเหล่านี้จะขับเคลื่อนไอ้เลือดเนี่ยไหลเวียนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีระเบียบแล้วก็ไปผัดลานอวัยวะทำงานมีประสิทธิภาพถ้ากลไกเหล่านี้จะทำงานมีประสิทธิภาพร่างยังไงก็ต้องอาศัยเนี่ยการเคลื่อนไหวของร่างกายนะฮะคุณต้องมีเคลื่อนไหวร่างกายพอเราร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องสม่ำเสมอก็จะไปกระตุ้นถูกนะฮะอย่างสมมติที่ ที่เท้าเนี่ยไปกระตุ้นถึงเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าอย่างบางคนเดินเท้าเป่าหรือนวดฝ่าเท้าที่ไปกระตุ้นถึงเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็กระตุ้นสุดเส้นลมปราณจุดลมปราณนะฮะใช่ไหมฮ
0: ะ
1: เพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวก็กระตุ้นกลไกเหล่านี้กลับมาทำงานกลไกนี้ถ้าถูกกระตุ้นทำงานดีมาประสิทธิภาพแล้วนะฮ
0: ะ
1: เซลล์พวกนี้ก็มันก็ทำงานกระจับกระเฉงก็จะผัดรันให้เซลล์ของเลือดเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพเลือดก็จะมาหล่อเลี้ยงมากขึ้นหล่อเลี้ยงมากขึ้นเนี่ยนะฮะก็เกิดปัญหาอะไรนะฮะเกิดผลดียังไงเนี่ยเพราะในเลือดเรามีทั้งเกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวก็จะเคลื่อนตัวเข้ามากำจัดของเสียนะฮะของเสียออกจากที่ไหนออกจากผนังหลอดเลือดนะฮะผนังหลอดเลือดเพราะผนังหลอดเลือดถูกกำจัดลงแล้วผนังหลอดเลือดเราก็ขยายกว้างเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงเข้าสม่ำเสมออวัยวะกลับมาทำงานเข้าเสมอร่างกายก็เกิดความสมดุลนะฮะเพราะนั้นกลไกพวกนี้มีสำคัญมากเพราะนั้นถ้าปัจจุบันเพราะคนเราเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวร่างกายนะฮะเวลานี้เราชีวิตเราสะดวกสบายเดินทางไปไหนเนี่ยก็มีแต่รถบริการแม้แต่อยู่ตึกชั้นสูงยังมีลิฟต์บริการใช่ไหมเราสองมือเราก็เกือบทั้งวันไม่ขยับทำงาน
0: ไม่ขยับแต่นิ้วค
1: ่ะใช่แต่นิ้วเนี่ยกดปุ่มของไฟฟ้ากดปุ่มของคอมพิวเตอร
0: ์
1: ผลเสียตามมาอย่างไรกลไกเหล่านี้กลไกเขตสะท้อนกลไกลมปานกับเซลล์ประสาทเนี่ยก็จะถูกบล็อกไว
0: ้
1: นะฮะประสิทธิภาพงานตกต่ำเพราะประสิทธิภาพตกต่ำเนี่ยเลือดมันก็จะหลายเวียนช้าหลายเวียนไม่สม่ำเสมอหลายระเบียบพอเลือดหลายเวียนไม่สม่ำเสมออวัยวะไม่ได้รับเลือดมาหล่อเลี้ยงอย่างปกติสม่ำเสมอเอาไว้ทำงานก็จะเพี้ยนไปก็จะประสิทธิภาพตกต่ำถ้าอวัยวะทำงานไม่ดีแล้วกลไกของไงสำคัญในร่างกายคือระบบย่อยขับถ่ายระบบกรองกรองระบบดูดน้ำผ่าถ้าทำงานไม่ดีแล้วคุณก็ไม่สามารถขับของเสีย
0: ก็แปรปรวนไป
1: ของเสียก็จะตกค้างตกค้างมากมากเนี่ยก็ไปสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดตามข้อต่อสะสมนานเกิดขึ้นอะไรเนี่ยก็แปรพันเป็นแดของเหลวเป็นริ่มเลือดถ้าหนักขึ้นอีกก็เป็นก้อนแข็งสุดท้ายก็เป็นเนื้อลายก็จะเกิดอาการเจ็บปวดไม่สบายต่างๆผมคิดว่ามันทั้งหมดเกี่ยวข้องหมดเลยนะ
0: ค่ะพอได้ยินอาจารย์พูดถึงคำว่าเขตสะท้อนหลายรอบเลยตรงนี้คืออะไรคะอาจารย
1: ์เขตสะท้อนเนี่ยนะก็คือเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าย
0: ังไงคะที่อาจารย์บอกเวลาเรานวดกดจุดไปที่ฝ่าเท้าเกิดเขตสะท้อนออกมา
1: ไม่ใช่ฮะอันนี้เราเรียกว่าสองอย่างกันเลยจุดที่ฝ่าเท้าเนี่ยตามภาษาเรียกว่าเขตสะท้อน
0: อ๋อเป็นจุดต่างๆบนฝ่าเท้า
1: แต่ว่าเขามีอาการสะท้อนนะครับพอนวดอาจจะเกิดอาการสะท้อนขึ้นมานะฮะเป็นการสะท้อนกัน
0: จริงๆแล้วคือที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยเป็นจุดรวมต่างๆ
1: รวมประสาท
0: เยอะแยะมากมายเลย
1: ครับรวมประสาทครับเพราะว่าในฝ่าเท้าของเราเนี่ยมันมี60กว่าเขตสะท้อนเนี่ยคือแต่ละเขตสะท้อนเนี่ยมีเกี่ยวสัมพันธ์กับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็คือว่าถ้าที่เขตสะท้อนเนี่ยนะเราทำงานผิดปกติมีอาการเจ็บหรือเปลี่ยนรูปทรงเนี่ยนะเรานวดแล้วนะฮะก็จะไปสะท้อนตัวอวัยวะร่างกายที่เกี่ยวสัมพันธ์อย่างสมมติว่าอ้าวเรานวดเขตสะท้อนที่หัวใจถ้านวดจนแล้วเจ็บหรือว่าหัวใจเนี่ยมันมีอะไรรูปทรงมันเปลี่ยนแปลงก็สะท้อนว่าหัวใจเนี่ยก็เริ่มทำงานมีผิดปกติเปลี่ยนไปละนะฮะก็นั่นแหละหรือว่าเวลาในอวัยวะภายในร่างกายถ้ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเจ็บปวดไม่สบายก็จะไปสะท้อนที่ฝ่าเท้าด้วย
0: อ
1: ันนี้เกี่ยวสัมพันธ์ยังไงเนี่ยเพราะมันมีระบบประสาทส่วนกลางมันเชื่อมไว้นะฮะเพราะนั้นเวลาเรานวดฝ่าเท้าเนี่ยก็คือแก้อาการเลือดลมที่ติดขัดที่ฝ่าเท้านะในเวลาการก็ไปขัดนั้นอวัยวะเกี่ยวสัมพันธ์เนี่ยนะก็แก้อาการที่เกี่ยวอวัยวะเกี่ยวสัมพันธ์ให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนะอันนี้แก้ยังไงก็อย่างที่ผมเรียนจากระบบประสาทกลางเป็นการเชื่อมต่อ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะแล้วคำว่าระบบลมปานล่ะคะคุณหมอ
1: ลมปานเนี่ยนะฮะมันเป็นภาษาของไงทางแพทย์จีนเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือ 5,000 ปีก่อนเนี่ยนะที่ประเทศจีนเขาก็ในหนังสือต้นตำรับของแพทย์จีนก็คือหวังตี้ในจีนเนี่ยก็มีระบุไว้ว่าในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมีระบบเส้นลมปราณนะระบบเส้นลมปราณเนี่ยก็คือลมปราณต่างๆเนี่ยเขาทำงานเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงซึ่งกันและกันแล้วก็เชื่อมโยงกับอวัยวะ ต่างๆเชื่อมร่วมกันเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆในร่างกายน
0: ะ
1: เชื่อมโยงกันแล้วลมปราณพวกนี้ก็เป็นทำหน้าที่สรีระในการขับเคลื่อนเลือดลมไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายแล้วก็ยังสามารถสะท้อนอาการนะของอวัยวะที่เกี่ยวสัมพันธ์ในเวลาการก็เป็นการปรับนอกจากปรับลมปราณให้ทำงานดีขึ้นยังช่วยปรับอวัยวะที่เกี่ยวสัมพันธ์ให้กลับมาทำงานปกติแล้วก็ปรับทั่วร่างกายให้เข้าสู่สมดุลนะฮะอันนี้เป็น
0: ลมปราณ
1: ระบบของลมปราณที่ว่าลมปราณก็คือเกี่ยวกับทั่วร่างกายของลมปราณนะครับ
0: โอ้โหสำคัญมากมากเลยนะ
1: มันมีประโยชน์และก็มีพลังค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะ
0: คราวนี้ค่ะพออยากทราบว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานตอนนี้คือเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์แล้วหรือยังคะ
1: ก็ยอมรับระดับหนึ่งครับเพราะว่า10กว่าปีที่ผ่านมาผมก็พยายามนำแพทย์ทางเลือกเนี่ยมาเผยแพร
0: ่
1: ประชาสัมพันธ์ให้วงการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและสาธารณชนเนี่ยรับรู้แล้วก็ผมก็เคยถูกเชิญเป็นวิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุขตามโรงพยาบาลต่างๆต่างหน่วยงานสมาคมต่างๆไปทำการบรรยายหรือว่าสาธิตบำบัดนะแล้วก็ปี2552ถึง2553เนี่ยผมก็เชิญเป็นวิทยากรเนี่ยนะไปทำการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกเนี่ยให้กับบุคลากรแพทย์ติดต่อ2เรื่องซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการแพทย์ทางเลือ กของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันศูนย์การแพทย์กัญจนาพิเศษมหิดล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้จัดขึ้นซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยศูนย์การแพทย์กัญจนาพิเศษมหิดลเนี่ยก็ให้ความค่อนข้างให้ความสำคัญเนี่ยแพทย์ทางเลือกนี่มากนะช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ทำการรับสมัครแล้วก็ประชาสัมพันธ์เนี่ยน
0: ะ
1: เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
0: การรักษาด้วย
1: การรักษานี่ผมจะขอโทษอ่านท่านนิดหน่อย
0: ค
1: ือเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าการรักษาเลยศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยแนวหลักการรักษาแบบองค์รวมศาสตร์การแพทย์ทางเลือกไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมสุขภาพเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ในการบำบัดอาการโรคของโรคได้และยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางโรคที่การแพทย์ปัจจุบันไม่สามารถบำบัดอาการและความต้องการอย่างบางอย่างของผู้ป่วยได้เพราะในความเป็นศาสตร์และศีลของการแพทย์ทางเลือกจึงมีการใช้มายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันก็มีการนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือดมาใช้ในการดูแลสุขภาพและใช้ร่วมกับการแพทย์ปัจจุบันเพื่อการรักษาโรคมากขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมให้การรักษาพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพแบบพอเพียงที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในประชาสัมพันธ์นะฮะคือเกิดจากประโยชน์นี้ก็เราก็พอทราบว่าทางกระทรวงกับศูนย์การแพทย์การนั้นไม่ลดละให้ความสมตำคันและบทบาทของแพทย์ทางเลือกนี้ค่อนข้างยิ่งมากทีเด
0: ีย
1: วนะครับ
0: เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถผสมผสานเข้าไปในการรักษาแบบปัจจุบันได้
1: ใช่คร
0: ับจริงๆแล้วคือมีมาเนิ่นนานแล้วด้วยนะคะเข้ามาในเมืองไทยของเรานี่ประมาณกี่ปีได้แล้วคะอาจารย
1: ์ถ้าแพทย์ทางเลือกสามประสานนี่คือจริงๆผมเป็นคนแรกที่มาเผยแพร่
0: โอ้โหโชคดีมาก
1: กว่าปีก่อนแค่สิบกว่าปีก่อนผมก็ไปเผยแพร่ที่กระทรวงสาธารณสุขผู้ใหญ่ในกระทรวงของนั้นก็ท่านก็บอกว่าอาจารย์สุทัศน์ในกระทรวงสาธารณสุขไม่มีใครรู้เรื่องนี้แล้วนะมีแต่คุณคนเดียวนะอีกหน่อยได้คุณมาเผยแพร่แล้วยังต้องมาทำการสอน
0: นะ
1: ครับนั่นก็ประมาณ10กว่าปีแล้ว
0: ค่ะ
1: 10กว่าปี
0: ค่ะเพราะอะไรทำไมเราถึงเพิ่งมาให้ความสนใจหรือว่าเพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศของเราล่ะคะ
1: คือจริงๆแล้วแพทย์ทางเลือกนี่นะมันมีศาสตร์ตั้ง3อย่างเนี่ย
0: ค่ะ
1: มีด้านการนวดฝ่าเท้านวดกดจุดลมปราณและวางถ้วยหลุนแต่เนื่องนวดฝ่าเท้าเนี่ยคนไทยเราส่วนมากค่อนข้างรู้จักแล้ว
0: ค่ะใช
1: ่แต่ว่ารู้จักเป็นการนวดเพื่อสุขภาพทั่วไปแต่นี่เป็นการนวดฝ่าเท้าแบบจริงซึ่งสามารถเสริมสร้างและการรักษา
0: ช่วยบำบัดรักษาได้ถ้าอย่างของไทยก็คือเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย
1: เพื่อผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ
0: ค่ะ
1: มันมีข้อแตกต่างนะเพราะฉะนั้นในอันนี้ผมก็ได้ศึกษาจากบ บรมอาจารย์ที่ประเทศจีนเขาถ่ายทอดให้แล้วก็นำมาเผยแพร่นะแล้วก็อีกแบบนึงนวดกดจุดลมปราณเนี่ยเนื้อกดจุดลมปราณผมคิดว่าคนไทยส่วนมากอยากรู้เพราะว่ามีอาจารย์หลายท่านมาสอนกันนวดกดจุดลมปราณเนี่ยแต่ส่วนมากจะนวดเป็นแก้อาการเฉพาะมาแล้วแก้ทั้งระบบนะแต่เรื่องวางถ้วยหลุดเนี่ยผมคิดว่า
0: อันนี้ยังใหม่อยู่นะ
1: ยังใหม
0: ่ใช่ค่ะ
1: แต่มีบางคนก็รู้แต่ว่าใช้การโยนไฟใช้ไฟเผาเกิดเป็นสุญญากาศแต่วิธีที่ว่าใช้เครื่องปั๊มหลุดเนี่ยนะแล้วกันมันสามารถรักษาแบบรักษาไล่โรคแบบองค์รวมเนี่ยนะครับแก้อาการโรคเฉพาะพร้อมกันเนี่ยยังเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะฮะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นอันนี้วิชาชีพเนี่ยก็มีแต่เฉพาะของอาจารย์ผมเนี่ยที่ปักกิ่งเท่านั้นวิชาชีพเนี่ยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะเพราะนั้นยังใหม่สำหรับคนไทยมากทีเดียวนะ
0: อย่างที่อาจารย์บอกว่านวดฝ่าเท้าเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในกลุ่มบ้านเราเพราะว่ามีการนวดเพื่อผ่อนคลายด้วยแล้วความจริงแล้วเนี่ยการนวดฝ่าเท้าอย่างในแบบของอาจารย์ที่เป็นทางเลือก3ประสานแบบนี้กับของคนไทยที่มีการนวดมาอย่างช้านานนี่มีหลักการหรือมีจุดแตกต่างกันตรงไหนคะ
1: คือการนวดเพื่อสุขภาพเนี่ยผมก็เคยไปเรียนมาที่กระทรวงสาธารณสุข
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคือการนี้ครับเขามีหลักการว่าเน้นเพื่อสุขภาพไม่เน้นการรักษาเพราะฉะนั้นนวดเนี่ยต้องอย่านวดให้เจ็บแล้วเวลาวันหนึ่งเนี่ยก็ให้นวดแค่ครั้งเดียวอาทิตย์หนึ่งนวดไม่เกิน3ครั้งคือเน้นสุขภาพก่อนผ่อนคลายสบายสบายแต่ถ้าการนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยเรานะฮะเพราะมันมีประวัติยาวนานมาตั้ง 4-5,000 ปีแล้วก็ถ่ายทอดให้กับลูกหลานในตระกูลต่างๆสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการนวดเนี่ยสามารถนำมาเสริมสร้างสุขภาพและหลังบำบัดโรคอาการหลายๆอย่างเพราะการนวดเนี่ยเขาต้องมีหลักการม
0: ี
1: ขั้นมีตอนคือเวลานวดเนี่ยต้องนวดต่อเนื่องสม่ำเสมอนะฮะแล้วมีขั้นมีตอนเวลานวดต้องนวดหางเข้าในร่างกายเพื่อเลื่อนลมเนี่ยไปสู่ทางปอดหัวใจนะฮะบำบัดหัวใจแล้วการนวดเนี่ยนวดฝ่าเท้าแบบจีนเราจะเน้นใช้ไม้นวดเป็นหลักประสานกับใช้มือบางเวลาที่สำคัญคือนวดเนี่ยต้องแรงสม่ำเสมอนะฮะไม่ปกปักกระชายแดงมากมากนะหรือว่าทำดำหยุดต
0: ้
1: องต่อเนื่องแล้วเวลานวดเนี่ยต้องนวดทั่วหน้านวดทุกจุดทุกแขนในสะท้อนที่ฝ่าเท้าถือว่าเป็นการรักษาโรคทั่วหน้าแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปหลังจากนั้นก็มาแก้ว่าจุดไหนเจ็บแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะแนววิธีเนี้ยเป็นการรักษาโรคแบบอมรวดได้สามารถรักษาโรคได
0: ้
1: จึงมีข้อแตกต่างจะมีส่วนแตกต่างกันนวดเพื่อสุขภาพ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงการนวดแบบจีนไปแล้วค่ะแต่ว่ายังเหลืออีก2อย่างด้วยกันในแบบแพทย์ทางเลือก3ภาษานี้ก็คือการกดจุดลมปราณแล้วก็การครอบถ้วยสุญญากาศแต่น่าเสียดายค่ะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเรามาต่อกันต่อในเรื่องนี้กันละกันวันนี้ค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะหมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วค่ะวันนี้พะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสียง ch กับ sh ต่างกันนะคะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะ chair chair share share chip chip ship ship hello ไม่เห็นจะต่างกันตรงไหนเลยค่ะพี่ค่ะมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยเรามีชอช้างกับชอเชิญมีเชอปรางแล้วก็มีเชอปรอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงมันก็เหมือนกันน่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่คณะจะมาบอกว่ามันต่างกันยังไงแล้วเราจะทำเสียงออกมายังไงง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวมาลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เหมือนบอกให้พี่เงียบๆหรือยังไงก็ไม่รู้อันนี้คือเสียง S H นะคะทีนี้มาดูที่เสียง C H ไม่ธรรมดามากๆเลยนะคะทีมงานของเราข้างหลังนี่ professional มากเลยทีเดียวนะคะทั้งสองเสียงมันเป็น voiceless หรือ unvoiced ก็คือไม่ใช้เส้นเสียงเลยค่ะมันจะไม่สั่นที่เส้นเสียงเลยลองจับดูก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติเราทำเสียงเดอะเดอะเดอะเดอะเดอะอันเนี้ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันสั่นที่เส้นเสียงทีนี้มันต่างกันยังไงล่ะ sh กับ ch นะคะ sh ระวังฟันอย่างนี้ปกติธรรมดานะคะเหมือนเรากัดฟันไว้แล้วก็ปล่อยลมออกมาตามร่องฟันของเราอะนึกง่ายๆแบบนี้ค่ะเมื่อกี้น้องเขาทำใส่คือแบบเงียบๆไปสักทีนะคะคือเหมือนเวลาที่เราอะไรเงี้ยมันจะยาวมันจะลากยาวนิดนึงนะคะแต่เสียง ch มันจะแบบมีลูกเล่นนิดนึงออกมาแต่ออกไม่หมดมันจะเป็นลมแบบปุ๊บเดียวเท่านั้นค่ะแล้วมันก็จะเหมือนมีวิญญาณทีเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยมันก็จะเป็นชแต่ว่ามันรวมกันแล้วเป็นลองนึกถึงรถไฟรถไฟปูนปูนลองพร้อมกันก่อนที่เราจะพูดเนี่ยลองวอร์มเสียงกันก่อนก็ได้ค่ะเช่น chair chair แล้วก็ลอง chair ในขณะที่ share
1: share
0: ออกมามันก็จะเป็น share ต่างกันไหมหรือว่าพยักหน้าให้พี่ดีใจเป็นยังไงอ๋อโอเคต่างๆโอเคนะคะคำต่อไปค่ะ chip
1: chip
0: chip ทีนี้ลองวอร์มเสียงก่อนนะคะ chip chip chip chipship
1: ship
0: ship
1: ship
0: ship
1: ship
0: ship มันจะต่างกันนิดนึงนะคะ ship ship อะคำต่อไป
1: cheese
0: cheese โอเคสรุปเดี๋ยวน้องก็จะเอาไปพูดอย่างนี้ I like cheese เพราะว่าเวลาเราฝึกเองอ่ะเราลองวอร์มเสียงก่อนได้แต่ว่าไปถึงสถานการณ์แล้วเราอาจจะต้องแบบcheese ไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ให้บริบทมันช่วยเราเนาะทีนี้มาที่ she apostrophe s
1: she's
0: chin chin
1: chin
0: chin
1: chin
0: chin โอเคนะน้องเริ่มทำหน้าสับสนในชีวิตเหลือเกินshine
1: shine
0: shine
1: shine
0: shine อันนี้จะเป็น sh แล้วเนาะ shine
1: shine
0: shine
1: shine
0: จะเหมือนแน่นกว่า shine
1: shine
0: chew chew chew chew
1: chew
0: chew กับ shoe
1: shoe
0: shoe
1: shoe
0: สุดท้ายถ้าเกิดสมมติมันไปลองอยู่ข้างหลังของคำบ้างอันนี้อาจจะเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ watch
1: watch
0: I watch that movie
1: I watch that movie
0: the watch
1: the watch
0: ในขณะที่คำแบบ wash
1: watch
0: wash
1: wash
0: มันจะยาวกว่า watch
1: watch
0: wash
1: wash, watch.
0: วิธีฝึกเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะวอร์มเสียงแล้วเนี่ยนะคะก็ลองอัดเสียงตัวเองไปด้วยก็ได้ลองฟังเสียงแบบที่ถูกต้องนะคะ

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Strong Together ซีซั่นที่2ค่ะอยู่ด้วยกันกับวาวเช้าๆแบบนี้เช่นเคยนะคะวาวจะพาทุกคนไปออกกำลังกายด้วยกันตลอดระยะเวลา1เดือนนี้เลยแล้วเราจะมาปรับทั้งพฤติกรรมการออกกำลังกายปรับทั้งพฤติกรรมด้านอาหารนะคะให้ทุกคนสุขภาพดีขึ้นและรูปร่างดีขึ้นไปด้วยกันค่ะและเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะวาวอยู่ด้วยกันกับน้องสตางค์นะคะยินดีต้อนรับน้องสตางค์ค่ะวันนี้นะคะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะจะมีดัมเบลหรือว่าถ้าใครไม่มีนะใช้ขวดน้ำได้เดี๋ยวน้องสตางค์หยิบขวดน้ำมาได้เลยนะคะดัมเบลที่เราใช้นะคะจะเป็นดัมเบลเบาๆนะอาจจะประมาณ1โล2โล3โลได้เลยนะคะและวันนี้นะว่าเตรียมเจ้านี่มาด้วยนะคะมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำท่า push up นะคะ push up หรือว่าท่าวิดพื้นเนี่ยปกติเราทำที่พื้นใช่ไหมแต่ว่าสำหรับเราสาวๆนะคะหรือสำหรับใครบางคนที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะยากเกินไปค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำ push up หรือว่าท่าวิดเนี่ยการผลักเนี่ยนะคะจากอุปกรณ์ก่อนวาวใช้เป็นบ็อกซ์นะคะใครที่ไม่มีนะสามารถใช้ตู้ใช้โต๊ะใช้เตียงอะไรได้หมดเลยแต่ขอให้มีความมั่นคงนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะออกแรงผลักกันนะคะโปรแกรมในวันนี้นะคะจะเป็นโปรแกรม upper body นะคะอยู่ด้วยกันมา4วันแล้ว upper body วันนี้จะมีความ advanced ขึ้นนิดนึงจะมีการใช้แกนกลางลำตัวมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าท่าวันนี้มีท่าอะไรบ้างค่ะเอาละค่ะสำหรับท่าแรกนะเดี๋ยวเราจะเริ่มการจากการที่เราจะทำท่า bench over row จำได้ไหมเราเคยทำท่ากันแล้วแต่ว่าท่า bench over row วันนี้นะพี่ทำให้ดูก่อนนะคะเราจะใช้มือดึงขึ้นทีละข้างดึงขึ้นทีละข้างแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะใช้การเกรงท้องเยอะขึ้นเนาะตอนที่เราดึงขึ้นเราจะไม่ผลักตัวขึ้นเราจะเกรงท้องเอาไว้ดึงขึ้นทีละข้างแบบนี้ถูกต้องโอเคเราจะทำกันข้างละ10ทีเพราะฉะนั้นมันจะต่อเนื่องนิดนึงนับรวมกัน20เนาะไวไหมคิดว่าได้นะคิดว่าได้นะโอเคถ้าต่อมาวางอุปกรณ์ดัมเบลหรือว่าขวดน้ำไว้ก่อนนะคะเราจะมาใช้โต๊ะตู้ต่างเตียงหรือวันนี้ว่าใช้ตัวบ็อกตัวนี้นะคะเราจะทำท่าวิดพื้นหรือว่า push up นะแต่เป็นใช้เป็นบ็อก push up นะคะเริ่มจากการยืนเขย่งปลายเท้ามาที่ด้านหลังตั้งยืนความกว้างประมาณเท่าช่วงเอวเพื่อความมั่นคงนะคะเขย่งปลายเท้าขึ้นโอเคหมุนหัวไหล่มาด้านหลังยืดหน้าอกขึ้นและเก็บก้นมาให้พี่วาวเหมือนเราทำแพลงก์ตั้งอากาศถูกต้องพอพร้อมแล้วตั้งงอข้อศอกน่ะแล้วดันขึ้นมาโอเคดีนั่นแหละค่ะใครทำได้ลงครึ่งเดียวแบบตั้งไม่เป็นไรใครทำได้ลงสุดเหมือนว่าอ่ะนะลงพร้อมๆกันแบบนี้ได้เลยนะคะเราจะทำท่านี้ด้วยกัน10ทีด้วยกันนะคะแล้วก็ต่อมาท่าต่อมานะคะเราจะเป็น overhead tricep extension นะใช้อุปกรณ์มาค่ะจับมาใช้1ข้างโอเคตั้งจับขวดน้ำด้วย2มือนะชูขึ้นเหนือศีรษะนะคะแบบนี้นะแล้วเรางอข้อศอกไปด้านหลังหนีบข้อศอกมาที่ศีรษะนิดนึงแล้วผลักยืดขึ้นมาด้านบนเกรงท้องไว้ให้พี่วาวด้วยและเหยียดแขนขึ้นมาโอเคตอนที่เราผลักขึ้นนะตั้งต้องพยายามไม่ให้เปิดข้อศอกออกแบบนี้นะข้อศอกกำกำเอาไว้หนีบข้อศอกเอาไว้แบบนี้โอเคเราจะรู้สึกที่ไปสุดกล้ามเนื้อแขนด้านหลังและท่าสุดท้ายของเรานะคะเราจะใช้2ข้างเลยท่าเคิร์ฟท่านี้คนอาจจะคุ้นเคยนะเหยียดแขนมาตรงๆแบบนี้นะคะสุดแขนเลยอ่ะพอพร้อมแล้วยกขึ้นมาให้เหมือนเราจะมาแตะที่ตัวหัวไหล่ด้านหน้าแล้วเราก็เปิดมือออกไปใหม่เหมือนเราวาดวงกลมขึ้นมาตอนที่ทำท่านี้นะคะพยายามเกรงแขนเกรงตัวให้นิ่งๆไม่ต้องเหวี่ยงขึ้นมาแบบนี้นะพยายามให้นิ่งๆที่สุดเลยเพื่อที่เราจะได้ใช้กล้ามเนื้อบริเวณนี้นะคะไปสิบให้ได้เต็มที่เนาะ10ทีเช่นเดียวกันท่าละ10โอเคนะมีทั้งหมด4ท่าด้วยกันนะคะก่อนที่จะไปเริ่มโปรแกรมออกกำลังกายในวันนี้เดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกันก่อนค่ะวอร์มอัพกันเลยนะ
1: ค่ะ
0: โอเควอร์มอัพนะคะเริ่มจากการหมุนแขนไปข้างหน้าค่ะมาวอร์มหัวไหล่กันมา10ที 2 3 4วงกว้างๆเลยนะคะ6 7 8 9 10เอาหมุนกลับมา10ที2 3 4ทางบ้านทำไปพร้อมกันเลยนะ7 8 9 10โอเคชูมือไปข้างหน้านะคะคว่ำมือไว้นะดึงศอกพลิกหงายมือมาข้างหลังบีบสะบักค่ะไปซิปชี่ถ้ามองจากด้านข้างนะคะตัวเราจะตั้งตรงวางไว้นะแล้วเราออกแรงบีบสะบักวอร์มกล้ามเนื้อหลังกันเท่าไหร่แล้วเนี่ย5 ช่วยพี่นับด้วยนะ6 7มาค่ะ8 9อีกที1 10โอเคค่ะเดี๋ยวขอเป็นโอเวอร์เฮดบ้างนะชูแขนขึ้นมาแบบนี้นะคะ ยืดขึ้นไปข้างบนเลยทุกคนมา1ไปค่ะซิปจี2 3 4 5 6 7 8อีกนิดหนึ่ง9ซิปติปโอเคค่ะเดี๋ยวขออีกท่านึงนะคะเดี๋ยวเราจะยกแขนขึ้นมายืดตัวไปอย่างนี้นะแล้วก็เอามือลงมายืดตัวอีกด้านหนึ่งป่ายซิปชี่ค่ะ2แล้ว3 4 5 6ยืดแขนเปิดหน้าอกออกเสร็จแล้ว8อีก2ที9อีกทีหนึ่ง10โอเคค่ะเอาล่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มโปรแกรมวันนี้กันเลยค่ะดูนะ
1: อันแรกเป็น
0: Bent over roll นะ Bent over roll ทีละข้างนะคะเอาล่ะครั้งพับตัวมาเหมือนเดิมนะปลายเท้าตรงนะคะยืดหน้าอกเกรงท้องเอาไว้นะแล้วเราจะดึงแขนทีละข้างดึงศอกขึ้นมาป่ายปล่อยลง1 20ชี้ค่ะ2สลับข้างไปเรื่อยๆนะ3 4ดีมาดึงมา5 6สตางค์นะพี่ๆนะ
1: 7
0: ตอนที่เราทำท่านี้นะคะพยายามเกรงท้องยืดหน้าอกเอาไว้และตอนที่เราปล่อยแขนลงมาอย่าให้แขนหลุดแบบนี้นะเกรงท้องเอาไว้เรื่อยๆเลย13แล้ว
1: 14
0: อีกนิดเดียว
1: 15
0: 16ทุกคนทำไปเรื่อยๆนะ
1: 7
0: อีก3ชี
1: 8
0: ดึงข้อศอกขึ้นตรงๆ
1: 19
0: และที่สุดท้ายค่ะ
1: 20
0: โอเคยืดตัวขึ้นมาวางดัมเบลลงเลยมาค่ะย้ายตัวเองไปอยู่บริเวณตู้โต๊ะเตียงอะไรก็ได้ที่มีความมั่นคงนะคะเราจะพุชอัพกันนะอ่ะมาใครที่ยืนนะคะพยายามเขย่งปลายเท้าไว้ยืดหน้าอกเกรงตัวและเกรงท้องเก็บก้นมาด้านหน้านะเหมือนเราทำแพลงนะคะเราจะพุชอัพไปพร้อมกัน10ทีนะ1 2 3ปลายย่อแขนลง1 2ฟังนะพี่ๆนะตอนที่ทำนะคะเราเหมือนพยายามจะเป็นแพลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ก้นโด่ง
1: 6
0: และเราจะไม่แอ่นหลังด้วยนะ
1: 8
0: อีก2ทีเท่านั้นมาย
1: ื
0: ดหน้าอกไว้ตอนดัน
1: 10
0: โอเคเยี่ยมมากเลยค่ะเอามาหยิบอุปกรณ์มาทีนี้ข้างเดียวนะข้างเดียวนะคะเราจะจับเอาไว้2มือใครมีดัมเบลเต้นไว้แบบนี้นะคะใครมีขวดน้ำจับแบบน้องสั่งได้เลยนะคะเหยียดแขนขึ้นมาด้านบนเราจะหนีบข้อศอกเอาไว้นะแล้วเราผลักแขนไปด้านหลังไป10ทีหนึ่งตั้งเกรงท้องนะที่วันที่หนึ่งดี
1: สอง
0: สามไปด้วยกันนะคะ
1: สี
0: ่ออกแรงผลักสองข้างเท่าๆกันนะ
1: ห้า
0: หกนิดเดียวนิดเดียวเกรงท้องไว
1: ้เจ็ด
0: เหยียดแขนขึ้นมา
1: แปด
0: เก้าอีกทีเดียวค่ะทุกคน
1: สิบ
0: โอเคค่ะหยิบขึ้นมาอีกหนึ่งข้างไบเซปเคิลค่ะหงายมือเอาไว้ล็อกข้อมือเอาไว้ยืดหน้าอกขึ้นนะคะพร้อมแล้วนะเราพับแขนขึ้นมาปล่อยซิปชี่1
1: 2
0: นี่ค่ะยืดหน้าอกไว้นะ
1: 3
0: 4
1: 5
0: 6
1: 7
0: 8อีก2ทีนะคะมา
1: 9 10
0: โอเคค่ะครบ4ท่าแล้วพักกันประมาณ1นาทีค่ะเป็นยังไงรอบแรก
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ไหวอะค่ะแต่ก็พอได้ออกเรื่อยๆก็ไหวขึ้นมาได้อยู
0: ่ใช่จริงๆออกกำลังกายมันคือการที่เราเริ่มทำเนี่ยแหละเราอาจจะคิดว่ามันจะยากมากมันจะเหนื่อยมากแต่จริงเริ่มไปก่อนไม่ไหวเราแค่ทำให้ช้าลงแค่นั้นเองหรือเปลี่ยนน้ำหนักให้มันเบาขึ้นนะคะใครทำท่าไหนไม่ได้ปวดมากก็คือลดน้ำหนักลงหรือจะใช้เป็นแขนเปล่ายังได้เลยฝึกควบคุมกล้ามเนื้อกันก่อนเนาะพอเราควบคุมกล้ามเนื้อได้ดีนะคะเราค่อยใช้น้ำหนักดัมเบลที่มันหนักขึ้นหรือว่าท่าที่มันยากขึ้นช่วงแรกพยายามเน้นต่อเนื่องกันก่อนนะโฟกัสกล้ามเนื้อไปตามที่วาวบอกนะคะทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะเอานะเดี๋ยวจะเริ่มเซตที่2แล้วนะ
1: ลุยค่ะ
0: มาค่ะมาดัมเบลมาค่ะโอเคค่ะมาเบนช์โอเวอร์โรลนะทำทีละข้างนะคะเป็นซิงเกิลอาร์มนะคะพร้อมแล้วเกรงท้องไว้ดึงศอกไป20ทีค่ะ1 2 3ใครทำไปพร้อมกับวาวเกรงท้องเอาไว้นะคะยืดหน้าอกเอาไว้ด้วยเราจะไม่พับตัวลงต่ำแล้วเราจะไม่ดึงตัวสูงขึ้นนะตัวอยู่กับที่และอย่าลืมข้อศอกต้องอยู่แนบลำตัวไว้ก้มศีรษะนิดนึงนะคะให้กระดูกคอเป็นแนวเดียวกับกระดูกสันหลังค่ะ
1: 7
0: 17แล้วเหรอ
1: 18
0: อีก2ที
1: 19
0: 20ท างบ้านบอกเราทีนะว่าสตังค์นับเร็วเกินหรือเปล่านะทำไมวันรู้สึกพูดเสร็จมันจะ20ละเอามาค่ะทำท่าพุชอัพกันทุกคนเตรียมพร้อมนะคะขยิบปลายเท้าขึ้นนะยืนประมาณความกว้างเท่าช่วงเอวนะคะหมุนหัวไหล่ไปข้างหลังนิดนึงเพื่อจะได้ยืดหน้าอกขึ้นเก็บก้นลงมาเกรงท้องเอาไว้เหมือนเราทำแพลงนะคะพร้อมแล้วป่าย10ฉีด
1: 1
0: 2ใครลงไม่สุดไม่เป็นไรกางข้อศอกออกจากตัวนะคะประมาณ45องศานะ
1: 6
0: มาสู้ๆค่ะ
1: 7
0: ท่านี้อาจจะยากนิดนึง
1: 8 9
0: อีก2ทีเท่านั้นค่ะดันไว้ยืดหน้าอกไว้นะ10ยัง
1: สิบแล้ว
0: พี่บอก
1: สิบแถมหนึ่ง
0: โอเคค่ะดัมเบลขึ้นมา1ท่าค่ะมีแถมจับแป้นไว้ใครจับขวดน้ำจับขวดน้ำไว้ได้เลยเกรงท้องไว้นะหนีบข้อศอกไว้ค่ะพร้อมแล้วป่ายผักมือไปข้างหลังแล้วดัดขึ้น1 2ท่านี้นะคะพยายามให้หลังไม่แอ่นเกรงท้องถูกต้องและเหยียดแขนขึ้นมาตรง
1: ๆ6
0: แล้วอีก4ทีมานิดนึงพยายามควบคุมทั้งซ้ายและขวาให้ได้แล้วกันทีเดียว
1: 10
0: ต้องพยายามหนีบศอกไว้นะอ่ะมาดัมเบลมา2ข้างนะคะกล้ามเนื้อตรงข้ามนะไปเสียบด้านหน้าค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะมา
1: 2
0: ตั้งเปิดออกไว้นะ
1: 3
0: เหยียดให้สุดแล้วขึ้นมาเลยยืดไปนะคะทุกคน
1: 6
0: นิดเดียว
1: 7
0: 8อีก2ทีค่ะมา
1: 9
0: 10โอเคโอ้โหรู้สึกฟิลเบิร์นๆที่กล้ามเนื้อเหมือนกันนะคะเนี่ยจบไปแล้ว2เซตพักกันแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้กล้ามเนื้อที่เราใช้นะมีตั้งแต่กล้ามเนื้อหลังนะคะท่าแรกที่เราดึงศอกทีละข้างนะคะแล้วก็ท่าที่วอล์กพุชกับเจ้าตัวนี้นะคะบ็อกพุชอัพนะจริงๆแล้วอาจจะรู้สึกเหมือนแขนแต่เป็นกล้ามเนื้อหน้าอกนะเราจะฝึกยืดตัวไว้ยืดหน้าอกไว้ตอนที่เราพุชนะคะแล้วก็ท่าที่3ที่เราพยายามดันข้อศอกขึ้นจะใช้ตัวนี้เนาะไตเต็บนะคะกล้ามเนื้อแขนด้านหลังแล้วก็ท่าสุดท้ายปิดด้วยไบเซ็ปเคิร์ฟ4ท่าวันนี้กล้ามเนื้ออัปเปอร์บอดี้ทำงานต่อเนื่องกันนิดนึงใครที่รู้สึกเบาไปเปลี่ยนขวดน้ำใหม่ให้หนักขึ้นหรือเปลี่ยนดัมเบลให้หนักขึ้นได้นะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าหนักแล้วยังคงอยู่ที่น้ำหนักเดิมได้นะประมาณตรงนี้นะคะสั่นมือนะแล้วเราออกแรงผลักเข้าหาตัวเองค้างเอาไว้นะคะ10
1: 9
0: 8 7 6 5 4หงายมองขึ้นข้างบนนิดหนึ่ง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เปลี่ยนข้างค่ะมาไป10 9 8 76ตรงดันโอ้ตัวตึงเหมือนกันนะเนี่ยพยายามดันเหยียดหลังตรงนี้ออกอีกเซตหนึ่ง
1: ค่ะ
0: อีกเซตหนึ่งเซตสุดท้ายเอามาค่ะมาลุยกันค่ะมาโอเคมาพับตัวลงปลายเท้าตรงนะคะดันสะโพกไปข้างหลังนะดึงศอกทีละข้างค่ะป่าย1เกรงท้องไว้ค่ะป่าย 20G เก่งท้องไว้นะทุกคนดึงศอกและหนีบศอกเข้าลำตัวไว้ดึงศอกขึ้นตรง
1: 9
0: 10แล้วมาครึ่งทางแล้วค่ะไปเรื่อยนิดเดียวดึงไว้จะหมดแล้วค่ะมา
1: 17
0: 18 19อีกทีหนึ่ง
1: 20
0: โอ้มาวางดัมเบลลงวางขวดน้ำลงค่ะมาพุชอัพกันเหมือนเดิมนะคะรอบสุดท้ายแล้วเราจะเหมือนทำแพลงอยู่กับเจ้าบ็อกซ์นี้นะคะยืดหน้าอกหุ่นหัวไหล่มาข้างหลังเก็บก้นมาด้านหน้าเกรงท้องเอาไว้เห็นนะเกรงท้องนะ1 2 3ปลายงอข้อศอกลงดันขึ้น2เอาเท้าที่ไหวพยายามลงมาทั้งตัวเลย4เก่งไว้ใครลงสุดได้ลง
1: 6
0: 78ยืดหน้าอกไว้พยายามตัวตรงที่สุดนะคะ10โอเคค่ะเอามาดัมเบลมาค่ะดัมเบลมาโอเวอร์เฮดไตรเซปเอ็กเซนชันนะทุกคนนะเกรงท้องเอาไว้นะคะพร้อมแล้วงอข้อศอกลงและผลักขึ้นค่ะ1 2เกรงท้องไว้ด้วยนะ3พับแขนไปข้างหลังเหยียดออกดีแล้ว5หนีบศอกไว้หนีบศอกไว
1: ้
0: 6นิดเดียวสู้ๆค่ะ
1: 7
0: 8มันจะปวดๆหน่อยนะ 9อีกทีหนึ่ง
2: 10
0: โอเคปวดไหมปวดไหมอีกข้างหนึ่งท่าสุดท้ายของเราค่ะหงายมือไว้นะคะยืดหน้าอกไว้พร้อมแล้วไปพร้อมกันเลยค่ะมา1 2 3 4ให้แขนเหวี่ยงน้อยๆนะคุมไว้6 7มาทุกคนมา8ขึ้นมา
1: 9
0: และอีกทีหนึ่ง
1: 10
0: โอเคเย้วางดัมเบลลงค่ะนั่นคือโปรแกรมออกกำลังกายของเรานะคะเน้น upper body นะคะเดี๋ยวเราไปยืดเหยียดกันสักครู่นึงค่ะออกกำลังกายกันแล้วก็อย่าลืมยืดเหยียดนะคะเดี๋ยวมายืดเหยียดด้วยกันนะประสานมือไว้ข้างหน้านะคะเราจะเหมือนมีคนดึงมือโกงสะบักออกไปค่ะไป10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคกล้ามเนื้อตรงข้ามนะประสานมือไว้ด้านหลังนะคะเหยียดแขนออกนะแล้วก็ยกแขนขึ้นเท่าที่เราไหวแล้วค่ะยืดหน้าอกไว้10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคค่ะคลายออกทีนี้นะคะเราเอาปลายนิ้วนะชี้ลงนะคะมืออีกข้างนึงมาจับเอาไว้ประมาณตรงนี้นะคะสั่นมือนะแล้วเราออกแรงผลักเข้าหาตัวเองค้างเอาไว้นะคะ109 8 7 6 5 4 3 2 1อีกข้างหนึ่งนะมาพับมือลงนะคะออกแรงดันเข้าหาตัวเองค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคเดี๋ยวเหยียดลำตัวด้านข้างนิดหนึ่งนะคะจับข้อมือไว้ดึงขึ้นด้านบนนะคะค่อยๆเอ็นตัวไปด้านข้างนะหงายมองขึ้นข้างบนนิดหนึ่ง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เปลี่ยนข้างค่ะมาไป10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคขออีกท่านึงนะคะเดี๋ยวเราใช้บล็อกนี้นะเราจะค่อยๆดันก้นไปข้างหลังอ่ะแล้วเราก็พับตัวลงเหมือนจะเอาศีรษะลอดนะใช่สตังค่อยๆดันตัวด้านนี้ลงนะปล่อยหลังตรงดันโอ้ตัวตึงเหมือนกันนะเนี่ยพยายามดันเหยียดหลังตรงนี้ออกนะคะแขนตรงไว้แขนตรงไว้ที่ว่าโอเคค้างไว้ค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคค่อยๆกลับขึ้นมาค่ะบนค่ะแล้วพับข้อศอกมามืออีกข้างนึงมาแตะเอาไว้นะแล้วเรานะคะจะออกแรงกดมาค้างไว้นะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคสลับมือค่ะสลับด้านกันมาอีกด้านนึงนะคะออกแรงกดศอกมานิดนึง10 9 8 7 6 54 3 2 1โอเคค่ะคลายออกทีนี้ยืนให้มั่นคงนะเราจะชูมือขึ้นมาข้างบนนะคะเอามือซ้ายจับข้อมือมือขวาไว้นะคะเหยียดแขนขึ้นนะแล้วเราออกแรงดึงลำตัวเรามาทางด้านซ้ายเงยมองหน้าทางด้านขวานิดนึงเหยียดลำตัวไปนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2หนึ่งโอเคอีกด้านนึงค่ะสลับมือการมือขวามาจับข้อมือซ้ายนะคะยกตัวขึ้นยืดเอียดออกไปด้านข้างค่ะ10 9 8 7

0: 3 2 1คลายออกค่ะอีกท่านึงประสานมือไว้ที่ด้านหลังนะคะเหยียดแขนออกนะแล้วยกแขนขึ้นเท่าที่ไหวนะคะยืดหน้าอกเอาไว้นะ10 9 8 7 5 4 3 2
1: 2โลนี่ก็ใช้เล่นอยู่ตอนที่ทำโอเวอร์เฮดเพดก็แบบ
2: แขนนี้คือแบบตึงมากคือรู้สึกเลยว่าแบบ
1: เออไม่มีแรงยันออกใช่ป่ะถ
2: ้
1: าไม่มีแรงมันจะแบบกางศอกออกเรื่อยต้องพยายามแบบหนีบศอกเอาไว้ให้มันใช้แค่แบบตรงไปเสร็จปวดใช้ได้ไม่เห็นไหมที่บอกแล้ว30วันกล
2: ับ
1: ไปคือเต้นตกใจแน่นอน
2: ใช่แล้วตอนแรกคือท่านี้คิดว่าจะยากแต่จริงๆท่าเนี้ย
1: ยากกว่าย
2: ากนะ
1: คือแบบต้องแบบคุมแบบหนีบเอาไว้แล้วก็ต้องเกรงคอมาด้วยตังมีปัญหาเรื่องแกนกลางจริงที่สังเกตนะ
2: ใช่ไหมคะมันแบบ
1: ทุกครั้งที่จะออกแรงก็คือปล่อยเลยปล่อยแกนกลางปล่อยหลังและสำหรับวันนี้นะคะวาวกับน้องตังต้องขอตัวลากันไปก่อนทั้งออกกำลังกายกันแล้วยืดเหยียดกันแล้วเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกินอาหารดีๆด้วยนะคะเอาละค่ะโปรแกรมพรุ่งนี้จะเป็นอะไรกันคอยติดตามชมนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแห่งพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา9นาฬิกาพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลศิทาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน7คนพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน2คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน12คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์กิตติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณรวม15คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตกาญจนบุรีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยศาสนศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาคณะวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ดุริยางคศิลป์วิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศรวม 3,022 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,110 คน
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านการเกษตรเป็นแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2486ปัจจุบันขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค3วิทยาเขตประกอบด้วยวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้วิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับโลกเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดินโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญไม่ได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้หากความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปในการประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและรองเจ้าคณะจังหวัดวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ได้ประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชตั้งพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระราม9กาญจนาภิเษกซึ่งเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธและประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธจำนวน2รูปได้แก่พระครูสุนทรวินัยรถวินัยวัดเฉลิมทุ่งสว่างจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์และพระครูธีระวรวัฒน์สุบินวัดสุภารมจังหวัดนครพนมให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมสำหรับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเป็นพระอารามหลวงที่จัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดขนาดเล็กที่เรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชนร่วมกันโดยได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่2ตุลาคม2540มีพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2เมษายน2569ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริโปรดแต่งตั้งพระเทพวชิรสุนทรธงชัยธรรมชโชผู้ช่วยเจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกตามมติมหาเถระสมาคมซึ่งสมเด็จ

พระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระลิขิตขอถวายพระพรตามกฎมหาเถรสมาคมว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการเมื่อมีพระราชดำริเป็นประการใดให้มหาเถรสมาคมดำเนินการตามพระราชดำรินั้นและที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่19/2569เมื่อวันที่31 สิงหาคม 2569ได้รับทราบพระราชดำริดังกล่าวนับเป็นเจ้าอาวาส2สืบต่อมาองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังบ้านสารวะตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์อส12ขอให้แก่ราษฎรบ้านสารวะบ้านไร่โว่บ้านที่ไร่ป้าและบ้านจะแก่ตำบลไร่โว่รวมจำนวน20รายเพื่อรับรองสิทธิ์ของราษฎรในการทำกินและอยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมอาชีพเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเป็นเครือข่ายดูแลรักษาพื้นป่าป้องกันการบุกรุกใหม่และลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืนไปกล่าวแก่ราษฎรในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลไร่โว่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับอาทิด้านการศึกษาของโรงเรียนกองม่องคะสาขาไร่โว่ที่จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน72คนมีครูและบุคลากร9คนโดยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2568สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยด้านสาธารณสุขในพื้นที่บ้านไร่โว่มีโรงเรือนอนามัยชุมชนบ้านไร่โว่ให้บริการรักษาสุขภาพเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรือนอนามัย1คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม6คนและมีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนน้อยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกล่องม่องทะสาขาไร่โว่จำนวน5คนโดยในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนกันยายน2569มีราษฎรในพื้นที่ไปรับบริการรักษาสุขภาพทั่วไปจำนวน 1,125 ครั้งโรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารโรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกตามลำดับต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งเมื่อปี2565ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนการก่อสร้างหอพักนอนรวงพึ่งเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลโดยปีการศึกษา2569มีนักเรียนจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน111คนปัจจุบันโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีนักเรียน 2,175 คนมีครูและบุคลากร111คนทั้งนี้จากการที่โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจึงได้จัดสร้างหอพักครูและนักเรียนขึ้นอีกหนึ่งหลังเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบาก
เป็นการสนองพระราชดำริพระบาทส

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกามูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์ราชวิทยาลัยพยาธิสัตวแพทย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดราชนัดดารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 น.ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเตนจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและบริษัทเชียงใหม่ชาญวิเชลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดปฐุมวนารามวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา17:00 น.จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 น.บริษัทพระพิคเนศประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนนานาชาติบางกอกพรีเพรพาราทอรี่แอนด์เซคันดารีกรุงเทพมหานครและครอบครัวประสมพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4 รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.นายเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดีพร้อมกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัททีซีซีแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปฐุมคงคาวัดอรุณราชวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดแข่นอกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรจังหวัดนนทบุรีและวัดไก่เตี้ยจังหวัดปฐุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 14:30 น.บริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทแอสเซทเวิร์คคอร์ปจำกัดมหาชนและกลุ่ม BJC Big C ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่วัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดหนองไผ่พิทยารามวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดวังพงเขตจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเฟรเชอร์พร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทยูนิเวนเจอร์จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือและบริษัท NCC Management and Development จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่าแดดวัดป่าคอยใต้วัดสันทรายต้นกอกวัดเทพนิมิตจังหวัดเชียงใหม่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดดงฤาษีจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนบริษัทอมรินทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัททวีวัฒนากรุงเทพมหานครโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเตนจังหวัดบุรีรัมย์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่

ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยในวันนี้ณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้ณชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาชุมชนวังตาหนวดพัฒนาเขตคลองสามวาณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงยังพื้นที่ปลอดภัย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับเฮลโล
3: เสียงใคร
2: พี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างงั้นก็ช่วยกันขนท่อเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้
2: ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: คูลมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างขาใครจักใคร่ค้าหมาขาใครจักใคร่ค้าเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางด้านตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยน้ำเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

านไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: และวันนี้ครับรายการโทไมโครฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: และจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูก translator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะฮะชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal daySuch as King birthday or Queen birthday or in the royal celebrity.
5: Celebrity หรือ celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is the original of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the royal family.
0: หลวงพ่อครับแล้ว

0: เมื่อกี้ว่าเรื่องใหญ่แล้วอันนี
1: ้เ
0: ปรี้ยงมาเลยทีเดียวครับน้องเปรี้ยง
2: ใหญ่ It's from Indian and then they share to my country okay from the south that call Nang Talung
0: southern
2: of Thailand

0: And you have to smile too. Like a monkey.
1: สมมติหนูเป็นมังกี้อะลูกอ่า
0: Like this, okay?
2: โอ้โหถึงขั้นซีดเลยทีเดียวอ้าวแล้ว

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya, and it's about 500 years ago, and the shadow puppet is a basic of Khon.
1: มันยากมากเพราะว่าพะเขาพูดแบบเหมือนบทหนึ่งอะค่ะยาวแบบบื้อและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ย
0: คนนี้is a Thai show that you have to wear a mask yeah
2: monkey mask or like the giant mask
0: when Ayutthaya was destroyed Nang Yai was disappeared too andWe reform it in Ratanakosin era again.
1: เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
3: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
4: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
3: ลืมวัฒนธรรมของเรา
4: เพราะ

0: ให้วัดกระหนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about Nang Yai or Shadow Puppet because in Ayutthaya as she told you that there was disappear before and in this nowadays there was once disappear because of Western fashion Western culture was coming in Thailand so Nang Yai was disappear but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep he reformed this art again to be a loyal campaign 24 years ago
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมหิดลในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักตร์นะฮะโ
1: อ้ So from now on we can watch and see the real puppet 120 years ago and they remain

0: is this here, and from King Rama the fifth period, and you're gonna watch the real one.
1: Wow!
2: โอ้ขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
3: Are you excited?
4: There it is.
3: Are you ready?
2: Yeah.
3: Are you ready?
2: หลวงพ่อนำเลยฮะนิมนต์เลยครับหลวงพ่อครับตามมาเลยครับ
5: When the intelligent fight with the Hanuman,
3: Hanuman
5: is the monkey.
3: Oh, monkey!
6: Oh. This is a Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
7: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากพุทธกันเพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
5: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Tosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
7: พระราม
5: fight with พระราม
8: ได้ไหม
6: Hanuman with elephant Erawan.
8: Erawan.
3: Erawan is the elephant has many hands.
6: Yes.
8: Oh.
3: Many hands. It's one elephant but many hands.
8: Oh, one elephant, many hands.
9: แม่บรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
10: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุภาพรัตนาพระสิริโยธารับสั่งตรัสพระดำรัสเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พจน์ชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลังกาข้านี้ทั้งสามกระบี่ฤทธิ์แรงแข็งขันถวายบังคมลาข้านั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเรื่องเล่าว่าไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแรงแข็งกล้าออกจากที่ประทับพระปรา

อนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกอนเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you wish in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
2: Tam.
3: Yeah. เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งเตียงกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called Jongkaben.
2: Jongkaben.
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: แล้วก็จะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกันเบสิคทีเชอร์ส์ will
6: learn about the basic
5: เบสเราเรียกว่าการตั้งเด็ก
7: ตั้งเด็ก
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้น

0: ชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันค่อนข้างยากอะครับ
1: การตั้งเหลี่ยมคือยอดไปสิ
2: ครับมันจะล้ม

เราเรียกว่าการเต้นสับอันนี้ก็จะไม่ยากเท่าไหร่ก็คือการเต้นแต่เราจะใช้หลักสูตรเบื้องต้นคือการ

0: And now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tam. ค่ะ
1: สวัสดีสวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
2: สวย
1: beautiful
3: beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับครูตั้มครับ
4: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู่ตุ๊ตู
4: ่ใช่ใช
3: ่ตุ๊ตู่นะคร
4: ับแล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันห่างๆถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทำไงฮะ
4: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มันลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ๊ตู่ไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
5: This one is a hammer you know hammer
1: yeah
3: hammer yeah
5: hammer and this one in Thai we call ตุ๊ตู่And the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one who, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So it's two types.
1: The first one, what do we call in Thai?
5: We call in Thai ไข่ปลา
3: ไข่ปลา
1: just like
5: ไข่ปลา is like egg.
3: Egg.
5: Fish eggs.
3: Fish eggs.
5: Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
3: ตัวหนอน
5: หนอนนี่สุกวั
1: ว
5: ว
1: just like the worm
5: usually we would do it with a later so we call หนัง is a later right and but for this we use only paper for you guys but this is also a paper also but we splay many times so it look like a real later and the other one isThis is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
4: อย่างเนี้ยเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: อันนี้คือหนัง
4: ครับเพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกขนมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องพริ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
5: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
1: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอยู่
5: And also with later is more difficult than using paper.
1: So, are you ready to start?
5: Everybody,
6: ready?
5: Are you ready?
6: Are you ready?
5: So let's do it.
1: Yeah. Okay, เชิญครับ
7: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมาอย่างไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
1: นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
8: ทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
4: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
8: หน
4: ัง
8: ควายไม่ธรรมดา
4: เวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะผ่านยากกว่า
5: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick that the light cannot pass. So we use cows.

0: ง wrap up
1: เอาละครับมาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
4: น่ารักเล่นไปเดียวก
5: ัน พยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
6: ื่องขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ส่วนคราวนี้แหละฮะญี่ปุ่น
6: นี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าเอ้ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมมาเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือเออง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: เอออันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
6: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
6: ไม่เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมันไม่ใช่
6: ไม่ใช่อาจจะผิดความหมายหรือว่าอะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
3: จริง
6: ไหมจริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
3: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่าจะ
1: แบบนี้น่าจะ
3: ใช่น่าจะเข้าใจ
6: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
5: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
7: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลย
6: ค่ะยอมรับเออไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
8: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจจะเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผลอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปจะมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
6: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
6: ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าให้ถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไมโครฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: อยากพูดภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้อ่ะค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
10: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้
11: จะเรียนภาษาอังกฤษนี่ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย

แม่กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นภาคต่อนะฮะจากตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า English pronunciation นะครับเรามาเริ่มกันที่คำนี้กันดีกว่าครับคำว่าซื่อตรงหรือว่าซื่อสัตย์นั่นเองครับ honest คำนี้นะครับจะออกเสียงว่า honest ถูกต้องนะครับHonest นะฮะไม่ใช่ Honest นะฮะคำนี้นะครับถึงแม้จะเริ่มต้นในตัว H ก็จริงครับแน่นอนครับภาษาอังกฤษนั้นก็ถ้าเป็นม้าก็ต้องเป็น Horse ถ้าเป็นบ้านก็จะเป็น House ใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะครับว่าภาษาอังกฤษไม่มีอะไรตายตัวนะครับหลายคำนั้นบางทีก็สามารถที่จะบิดไปนะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยก็ได้ดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับ3คำที่เริ่มต้นในตัว H เนี่ยนะครับที่ไม่ออกเสียงฮอนะฮู้แต่เป็นออ่างหรือเป็นอ๊อเนี่ยนะฮะจะเป็นอีก1ครับก็คือคำว่า honest นะครับ honest ก็คือซื่อตรงหรือซื่อสัตย์เนี่ยนะครับอันที่2ครับคือคำว่า honor นะครับ honorก็คือคำว่าเกียรตินะฮะหรือว่ามีเกียรติหรือว่าเกียรตินิยมนะฮะอย่างเช่นคุณจบนะฮะด้วยเกียรตินิยมอันดับ1 first honors นะครับผม first honors หรือว่า it's an honor to teach you เป็นเกียรติมากนะครับที่แต่ผมได้สอนคุณวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับอันดับ3คือคำว่า our h-o-u-r our นั่นเองครับซึ่งก็พาเราเข้าไปสู่นะฮะแก๊งตัวต่อไปแล้วครับเมื่อไรที่คำไหนลงท้ายด้วย O U R นะครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกนะครับว่ามันต้องออกเสียงว่า hour 2พยางค์ครับแต่ชาวไทยบางคนครับอย่างเช่นวงนะฮะวงดนตรี25 hour ถ้าไปออกเสียงว่า25 hours นี่นะครับผมฝรั่งจะฟังเป็นนกฮูก25ตัวนะครับเพราะ O W L เนี่ยออกเสียงว่า hour ไม่ใช่ O นะครับ hour นั่นเองครับดังนั้นครับชั่วโมงต้องออกเสียงว่า hour นะครับ hour คำว่าเปรี้ยวครับ S O U R ก็ต้องออกเสียงว่า sourไม่ใช่ sour หรือ sour นะฮะอย่างเช่นเขาทำวันนี้นะครับอาหารมันเปรี้ยว the food is sour นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่า flour อันนี้แปลว่าแป้งทำอาหารนะครับออกเสียงว่า flour ดังนั้นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะคุณนั้นทำกับข้าวอยู่กับฝรั่งครับแล้วฝรั่งบอกคุณว่า hey สมชาย can you give me some flour คุณก็ยังไม่ต้องไปวิ่งซื้อดอกไม้มาให้เขานะครับเขาต้องการแป้งทำกับข้าวบางคนก็ถามว่าคุณคริสแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าฝรั่งหมายถึงแป้งหรือว่าดอกไม้ล่ะครับไม่ยากครับถามเขาสิครับ sorry what do you mean flower food or flower like นะครับ what do you mean ครับเป็นประโยชน์ที่เราสอนบ่อยอยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ไม่เข้าใจเมื่อไหร่ไม่แน่ใจนะฮะอย่าด่วนสรุปไปเองนะครับ don't make assumptions ถามเขาเลยครับว่า what do you mean ดังนั้นครับอย่าลืม flower ก็คือแป้งทำกับข้าวหรือจะเป็นดอกไม้ก็ได้แต่คำนี้ลงท้ายด้วย o u r นั่นเองครับคำต่อไปนะครับที่ไม่มีมาตรฐานนะครับคือคำนี้ครับวันนี้นะครับอยากจะให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยนะฮะเป็นคนที่พูดได้2ภาษาก็ผมก็เป็นอะไรครับ bilingual ก็คือคนที่พูด2ภาษาครับนั่นก็หมายความว่า bi เนี่ยนะฮะก็คือต้องเป็น2ใช่ไหมฮะแต่อยากให้ดูนะครับว่าวันนี้ถ้าจักรยาน2ล้อก็คืออะไรครับ bicycle นะครับแต่วันนี้นะครับอยากจะบอกครับแล้วถ้ามันเป็นชุดว่ายน้ำ2ชิ้นล่ะครับไบกินี่เขาเรียกว่าอะไรครับบิกินี่ถูกต้องไหมนะฮะนี่แหละครับมันไม่มีมาตรฐานครับอย่างเช่นพอเราไปดูคำว่า3ครับก็คือคำว่า try สามเหลี่ยมครับ triangle นี่นะฮะสามเหลี่ยมก็คือ triangle ใช่ไหมฮะถ้าคนที่ขี่จักรยาน3ล้อเขาเรียกว่า tricycle ถ้าคนพูดได้3ภาษาเขาเรียกว่า trilingual ครับ trilingual แต่พอเป็นหนังไตรภาคกลายเป็นอะไรไหมครับ trilogy ครับผมไม่ใช่ trilogy ครับและไม่ใช่ไตรโลกีแน่ๆนะครับผมเคยเห็นคนออกเสียงมาแล้วนะครับ trilogy อยู่ดีก็กลายเป็น trilogy ครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษมันก็จะงงแล้วมันจะยากตรงนี้นะครับดังนั้นครับวิธีเดียวที่คุณจะออกเสียงได้ถูกต้องนะครับก็คือไปหาฝรั่งเจ้าของภาษามานะครับแล้วให้เขาออกเสียงให้คุณฟังหรือ2คือไปต่างประเทศไปประเทศเขาเลยครับแล้วก็ไปนั่งฟังเขาตลอดหรือ3ครับก็คือหาสื่อเนี่ยนะครับผมอย่างเช่นหนังเนี่ยนะฮะหรือรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ทำยังไงฮะฟังอ่านแล้วก็พูดตามครับSEW เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแปลว่าเย็บผ้าหรือว่าการเย็บนั่นเองนะครับออกเสียงไงนะครับ SEW เชิญเลยครับอะไรครับซิลเหรอครับไม่ใช่ซิลครับผมซูโอ้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับซูเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจะเป็นชื่อผู้หญิงหรือจะแปลว่าการฟ้องร้องคดีก็ได้ครับคำนี้ออก

เสียงอะไรไหมครับ so ถูกต้องแล้วครับ s e w ออกเสียงว่า so ครับ so ถ้าเป็นเครื่องจักรเย็บผ้าเรียกว่า sewing machine นั่นเองครับผม sewing machine แต่รู้ไหมครับว่ามันจะมีอยู่หนึ่งคำนะครับที่ถ้าไปใส่ er นะครับที่คำว่า s e w นั่นนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่า sewer นะครับเขาจะออกเสียงว่า sewer sewer ก็คืออะไรครับก็คือพวกท่อระบายน้ำนั่นเองครับลองไปดูหนังเรื่อง batman ภาคล่าสุดครับตัวร้ายที่ชื่อว่าเบนนะครับก็จะมีออฟฟิศนะครับที่ทำการเขาอยู่ในท่อระบายน้ำใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่า the sewer นั่นเองครับตอนนี้หลายคนก็ต้องงงสิครับอ้าวคุณคริสครับแล้วสรุป EW เนี่ยมันออกเสียงสระอิวสระอูสระโอผมงงไปหมดแล้วครับเนี่ยวันนี้เรามาเคลียร์ตรงนี้ครับตัว EW ถ้าเป็น SEW ก็คือ sew ก็คือเย็บผ้าแต่ถ้าเป็น3คำนี้นะครับหลักๆนะฮะหลักๆที่เราใช้บ่อยๆ new ที่แปลว่าใหม่ few ที่แปลว่าไม่กี่อันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเบอร์3คือคำว่า dew นะครับ dew ที่แปลว่าน้ำค้างเนี่ยนะครับ3ตัวนี้จะเป็นสระอิวนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มันเป็นพวก verb ช่อง2เนี่ยนะฮะพวก verb ช่อง2ที่เป็น EW จำเลยนะครับมันจะต้องออกเสียงสระอูครับสระอูถูกต้องครับอย่างเช่น grow ก็ต้องกลายเป็น grew แต่พี่น้องชาวไทยบางท่านไปบอกฝรั่งว่า I grew in เชียงใหม่ฉันโดนปิ้งย่างที่เชียงใหม่เลยครับก็เป็นอะไรครับ I grew up in เชียงใหม่ครับ draw ก็จะกลายเป็น drew ที่แปลว่าวาดรูปหรือแปลว่าเสมอกันนะฮะอย่างเช่นจะบอกว่า Liverpool เสมอกับ Man U Liverpool drew with Man U นั่นเองครับหรือจะเป็น blow นะฮะ blow ก็แปลว่าเป่าถ้า blue b l e w ออกเสียงเหมือนสีฟ้าหรือน้ำเงินนะครับก็จะแปลว่าเป่านั่นเองครับแล้วเรามาลองดูสำนวนสักหนึ่งสำนวนไหมครับคำว่า blow up แปลว่าระเบิดครับถ้าระเบิดไปในอดีตครับจะบอกว่ารถเมล์ระเบิด the bus blew up ครับผม the bus blew up นี่แหละครับก็คือคำไหนที่เป็น e w นะครับจะออกเสียงสระอูกันหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเนี่ยนะครับ k n e w นะครับ k n e w ที่แปลว่ารู้นะฮะในอดีตนะครับ I knew her โอเคอันนี้นะครับจะมียกเว้นนิดนึงครับฝรั่งบางทีก็จะออกเสียงว่า I knew her นะครับบางคนจะออกเสียงสระอูนะครับ I knew her หรือว่า I knew her นั่นเองครับแต่อยากให้รู้จักนะครับว่าสระอูนะครับก็คือ drew และแม้กระทั่งชื่อของคุณ Andrew นะครับไม่ใช่ Andrew นะฮะ Andrew นั่นเองครับแม้พอพูดถึงเรื่อง verb ช่อง2นะครับก็ต้องพาไปดูพวก verb ช่อง3ที่บ้านเราออกเสียงผิดกันระดับชาตินิดนึงครับเรามาดู2ตัวแรกครับที่เป็นพี่น้องนะครับนั่นก็คือคำว่า teach นะฮะ teach taught นั่นเองครับออกเสียงเหมือนคุณ taught ทองดีนะฮะฝรั่งชื่อดังนะครับที่มาเมืองไทยมาหลาย10ปีแล้วนะครับไม่ใช่ teach taught นะครับไม่ต้องใส่คือคำว่า teach เนี่ยจะเป็นเชอชอช้างนะเชอ teachนะฮะแต่ถ้ามันเป็นช่อง2ช่อง3จะเป็น taught นะฮะตัว t นั่นเองครับ teach taught อีกหนึ่งคำก็คือ catch caught นั่นเองครับที่แปลว่าจับนะฮะออกเสียงคล้ายๆปลา caught นะฮะที่เราทานกันในอาหาร fish and chips นะฮะ catch caught อย่าลืมนะครับต่อไปนะครับ verb ช่อง3นะครับอีก4ตัวนะฮะที่เราออกเสียงกันผิดประจำนะครับก็คือ4ตัวนี้ครับ ride rode ridden ไม่ใช่ ridden นะฮะฝากนะครับคำว่าขี่นะครับช่อง3 ridden นะครับซึ่ง verb ช่อง3ที่เราก็เคยสอนกันมาเยอะแล้วนะครับว่านะฮะเราจะต้องใช้กันยังไงนะครับไปลองดูเทปเก่าๆกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับ ridden ก็คือขี่ driven นะฮะไม่ใช่ driven นะครับ driven ก็คือขับนะฮะต่อไปก็จะมีคำว่า written ที่แปลว่าเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ bitten ที่แปลว่ากัดนั่นเองครับอย่างเช่นผมโดนยุงกัดนะครับ I was bitten by a mosquito นั่นเองครับคำชุดต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ fu เนี่ยนะฮะมาเริ่มคำภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมนะฮะแน่นอนครับ fu อย่างเช่น fun ก็คือ fun แปลว่าสนุกนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ตลกนะฮะเพราะว่าหลายคนครับมักจะงงนะฮะกับ2คำนะครับ funny ถึงจะแปลว่าตลกfun ก็คือสนุกนั่นเองครับอย่างเช่นทุกวันนี้ผมก็พยายามอย่างหนักนะครับที่จะหาสื่อหรือผลิตสื่อขึ้นมานะครับที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้น fun แล้วก็ funny ก็คือสนุกแล้วก็ตลกกันไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น fu คำอื่นๆนะครับก็ไม่ได้ออกเสียงว่า fun หรือบางคนออกเสียงว่า fuel นะฮะอย่างเช่นครับคำนี้ครับคำว่าเชื้อเพลิงครับ fuel บางคนนะครับก็ออกเสียงว่า fuel
ส่วนพอเจอคำนี้ครับงานศพเนี่ยนะฮะงานศพเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าออกเสียงยังไงครับไปบอกฝรั่งว่า last night I go to the dead people

Party ฝรั่งก็ตกใจ Dead People Party มันคืออะไรวะนะฮะต้องมีเหมือน I go to the temple and the monk กุศลาธรรมานะครับ the dead man in the body ฝรั่งออกเสียงว่า funeralฝรั่งอุตส่าห์ออกเสียงให้ถูกต้องนี่ผมเคยได้ยินกับหูผมแล้วนะฮะฝรั่งออกเสียงว่า funeral พี่น้องชาวไทยก็อ๋อแย่ๆ funeral เขาไม่ได้ออกเสียงว่า funeral ก็ออกเสียงว่า funeral ดังนั้นครับอยากให้เรามีเค้าเรียกต่อม copy สักนิดนึงครับในร่างกายเราครับพอฝรั่งมันออกเสียงว่า funeral เราตั้งใจฟังนะครับแล้วก็เป็น funeral ไปนิยามเหมือนตัวเองก็คืออ๋อ funeral นะฮะดังนั้นครับ funeral ก็คืองานศพนั่นเองครับไม่ใช่ funeral แล้วเชื้อเพลิงไม่ใช่ fuel นะครับเชื้อเพลิงนั่นเป็นfuel นั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเพราะคำที่เป็น fu หลายๆคำเนี่ยนะฮะหรืออย่างเช่นชาวไทยชอบบอกเนี่ยโมโหจน fuel ขาดที่จริงนะคำว่า fuel มาจากคำว่า fuse นะครับ fuse นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกสายไฟอะไรเงี้ยระบบไฟฟ้านะครับ fuse funeral แล้วก็ fuel นั่นเองครับ fuel นะครับเพราะถ้าคุณออกเสียงนะครับอย่างเช่นเชื้อเพลิงว่า fuel หรือว่างานศพเป็น funeral เนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับห้างที่อยู่ตรงนะฮะรังสิตกับบางแคก็ต้องเป็นฟูตัวสิครับผมฟูตัวพาร์คมันต้องเป็นอะไรครับฟิวเจอร์ถูกต้องไหมนะฮะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันเรื่องต่อไปนะครับก็คือหลายๆท่านก็มักจะงงกับผมนะครับคุณคริสหรืออาจารย์คริสผมจะรู้ยังไงครับว่าคำไหนเนี่ยที่เป็น CH เนี่ยเป็นเสียงชอช้าหรือเป็นเสียงคอควายครับผมก็บอกครับว่าก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องหานะครับผมแหล่งที่มีการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เขาออกเสียงให้เราแล้วเราก็แค่พูดตามทันทีครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องใช้ปากของเรานะครับพูดตามจะได้จำในหัวได้อย่างเช่นตัวอย่างครับ chaos ครับ chaos แปลว่าอะไรครับแปลว่าความยุ่งเหยิงความชุลมุนวุ่นวายนะครับเขาออกเสียงว่า chaos นั่นเองครับไม่ใช่ chaos นะฮะไม่ใช่ chaos นะฮะเขาออกเสียงว่าchaos ครับผมที่จริงแล้วคำว่า chaos นะครับเป็นนามนะฮะของวงนะฮะบอยแบนด์อยู่วงนึงครับก็คือ chaotic นั่นเองครับแต่วง chaotic นะครับเขาไปเปลี่ยนการสะกดจาก chaotic เป็นตัว k นั่นเองครับ chaotic ก็คือ adjective ของคำว่า chaos ที่แปลว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นเองครับและอีกหนึ่งคำนะฮะที่เราเจอกันบ่อยที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับคือคำว่าสถาปนิกครับออกเสียงว่า architect นะครับคล้ายๆวันนี้นะครับคุณอานั้นไปกินส้มตำมาแล้วท้องเสียนะครับก็เลยอาขี้แตกเลยทีเดียวนะครับ architect ก็แปลว่าสถาปนิกครับซึ่งทุกวันนี้นะครับชาวไทยบางคนนึกว่า architect ฝรั่งก็งง architect คืออะไรอันนี้จะเป็น ch เป็นคอควายครับแล้วก็ต้องระวังเลยนะครับว่า architect คือสถาปนิกเนี่ยนะครับแล้วสถาปัตยกรรมเนี่ยมันคือ architecture นะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยนะครับไปถามฝรั่งบางทีนะครับว่าคุณเป็นสถาปนิกหรือเปล่าไปถามเขาว่า excuse me are you an architecture คุณเป็นสถาปัตยกรรมหรือไม่ฝรั่งบอกเอ้านี่อะไรครับเนี่ยเห็นคนเป็นรูปปั้นได้ยังไงครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าคำว่ารูปปั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับ statue ไม่ได้ออกเสียงว่า statue นะครับเขาออกเสียงว่า statue เหมือนกับ statuestatue นั่นเองครับผม statue ก็คือรูปปั้นนั่นเองครับแล้วรูปปั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของพวก architecture สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่า architecture สถาปัตยกรรมส่วน architect เนี่ยนะครับก็คือสถาปนิกนะครับคำต่อไปครับคำพวกนี้เลยฮะคำที่เป็นพวก SY นั่นเองครับหรือคำที่มีตัว Y นะครับเป็นตัวที่2เนี่ยนะฮะในภาษาอังกฤษครับแล้วมาลองดูตัวอย่างครับน้ำเชื่อมเป็นต้นน้ำเชื่อมเนี่ยนะครับบ้านเราก็ไปออกเสียงอะไรครับไซรัปไซรัปแต่เคยทราบนะครับว่าภาษาอังกฤษนะครับที่จริงแล้วเขาออกเสียงว่าอะไรนะครับซิรัปนั่นเองครับถูกต้องฮะซิรัปก็คือน้ำเชื่อมครับแต่อย่าลืมนะครับผมเคยไปลองแล้วนะฮะที่ร้านไอศกรีมใจกลางเมืองกรุงเทพดาวน์ทาวน์แบงคอกมาแล้วก็ลองไปเล่นดูครับกับพนักงานครับหนูจ้าเดี๋ยวพี่ขอซิรัปนิดนึงได้ไหมจ้าอะไรนะคะซิรัปนิดนึงจ้าอะไรฮะขอไซรัปจ้าไม่พูดตั้งแต่แรกแล้วฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมครับคุยกับคนไทยก็ต้องเป็นไซรัปแต่ถ้าคุยกับฝรั่งนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ออกเสียงว่าซิรัปมีพี่น้องชาวไทยหลายๆท่านมาบอกผมว่าแต่คุณคริสครับผมเคยเห็นชาวสิงคโปร์เขาพูดว่าเฮ้ยI want to have some ไซรัปล่ะก็ถ้าคุณอยากจะเรียนแบบทางนั้นก็ได้ครับก็คุณก็พูดไซรัปแล้วก็ใส่ลาไปด้วย
ต่ให้ท่านฝากไว้ด้วยนะครับว่าที่จริงแล้วต้องออกเสียงว่าซิรัปนั่นเองครับเมื่อได้หนึ่งคำครับก็คือเข็มฉีดยาที่คุณหมอและคุณพยาบาลประเทศไทยทั้งประเทศนะครับออกเสียงว่าไซลิงไซลิงหรือซาลิงซาลิงไซลิงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่าไซลิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาจะนึกว่าคุณจะเอาเขาขึ้นสลิงห้อยโหนในโรงพยาบาลสิครับที่จริงแล้วนะครับคำว่าเข็มฉีดยาเขาออกเสียงว่าซิริงจ์นั่นเองครับซิริงจ์เหมือนกับนักร้องนะครับโรสซิรินทิปนั่นเองครับแต่คุณใส่เป็นโรสซิริงจ์นั่นเองครับผมอย่าลืมนะครับคุยพี่น้องชาวไทยไซลิงไม่ว่านะครับแต่ถ้าฝรั่งมาก็ต้องเปลี่ยนเป็นซิริงจ์ให้ได้นั่นเองนะฮะคำต่อไปนะครับในแก๊งนี้ก็คือคำนี้ครับเนื้อร้องของเพลงนั่นเองครับต้องขอบคุณมากนะครับคุณฮิวแกรนต์เนี่ยนะฮะถ้าคุณจำได้นะครับคุณฮิวแกรนต์เนี่ยเคยเล่นนะครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือ Music and Lyrics นั่นเองครับหนังที่มีเพลง All I wanna do is find a way back into love Lyrics นั่นเองครับหนังเรื่องนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้พี่น้องชาวไทยออกเสียงว่าไลริกกันเต็มไปหมดเลยเนื้อร้องต้องเป็น Lyrics นั่นเองครับถึงแม้หนังนี้ออกมานานแล้วบ้านเราก็ยังออกเสียงว่าไลริกกันเยอะนะครับดังนั้นครับLyrics แล้วถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่า you have to learn from music and lyrics ครับเรียนรู้นะครับจากดนตรีและก็เนื้อร้องของเพลงสิครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันนี้นะครับเวลาชาวไทยไปประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับผมทำให้ชาวสิงคโปร์รู้เลยครับว่าใครคือคนไทยโดยที่ไม่ต้องโชว์พาสปอร์ตเพราะเราแค่อ้าปากนะครับถามเขาว่าถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศสิงคโปร์นั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเราแค่บอกครับว่า excuse me where is Orchard Road ชาวสิงคโปร์บอก you come from Thailand ล่ะ how do you know because Thai people are only country that say Orchard ที่เหลือในโลกก็จะพูดว่า Orchard กันหมดแล้วครับถูกต้องครับARD นั่นครับคำลงท้ายด้วย ARD เนี่ยบ้านเราสำเนียงเรานั่นนะครับจะไปสระใส่สระอากันไปนี่นะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าสองฝรั่งภาษาอังกฤษจะใส่สระเออกันหมดครับ Orchard นั่นเองครับ Orchard Road Orchard Road Orchard แปลว่าสวนผลไม้ครับก่อนที่นะครับเมืองช้อปปิ้งหรือถนนช้อปปิ้งในสิงคโปร์นั้นจะกลายมาเป็นถนนใหญ่มโหฬารแบบนี้นะครับเขาเคยเป็นสวนผลไม้ที่ใหญ่โตมากครับเขาถึงเรียกว่า Orchard Road ครับOrchard นะครับไม่ใช่ Orchard ที่จริงแล้วยังมีอีกหนึ่งถนนนะครับที่บ้านเราเนี่ยเวลาไปนะครับก็ไปแบร์ไตเขารู้ว่าเราเป็นชาวไทยฮะที่ฮ่องกงนะฮะมันจะมีถนนช้อปปิ้งที่เขาเรียกว่าถนนนาธานครับเราไปถามเขา Excuse me where is Nathan Road เขาว่าHey ya you come from Thailand How do you know again สิงคโปร์ก็รู้ฮ่องกงก็รู้เพราะเราก็เป็นชาติเดียวที่ออกเสียงว่านาธานครับชาวโลกก็ออกเสียงว่า Nathan Road นั่นเองนะครับซึ่งชื่อฝรั่งนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสครั้งหน้าเราจะดูนะครับว่าชื่อฝรั่งนะครับหลายๆชื่อที่เราออกเสียงผิดมีอะไรกันบ้างนั้นฝากไว้หนึ่งชื่อครับ Nathan นะครับไม่ใช่นาธานครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ Orchard Road ไม่ใช่ Orchard นะครับเพราะว่า ARD ต้องเป็นสระเออครับตัวอย่างครับ American Standard ไม่ใช่ American Standard พ่อมดนะครับออกเสียงว่า Wizard นะครับไม่ใช่ Wizard หรือสุดท้ายนะครับอย่างเช่นตัวเงินตัวทองอะครับผมตัวเงินตัวทองหรือตัวตะกรวดนี่นะครับเขาจะเรียกว่าอะไรครับ monitor lizard นั่นเองครับไม่ใช่ monitor lizard นั่นเองครับอย่าลืมนะครับการพูดภาษาอังกฤษนะครับสำเนียงไทยไม่ใช่ปัญหานะครับสำเนียงไทยเล็กๆของตัวเราเพราะเราเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยเนี่ยนะครับเราพูดได้ครับแต่ฝรั่งเขาจะเข้าใจเราถ้าเราออกเสียงกันอย่างถูกต้องครับดังนั้นครับเริ่มไปฝึกการออกเสียงกันตั้งแต่วันนี้นะครับและตอนนี้หมดเวลากันแล้วครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ

ากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมุติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย butI cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraidI don't like it. Sorry, I'm afraid I'm not into it. Sorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อ่ะสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแย่อะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could, butI wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้อะนะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป Sounds great Sounds great but ตึ๊ด Sounds great but I have work to do or Sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ What a pity What a pityโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูกไม่ทราบอ๋อแล้วตอบ yes ทำไมครูพูดว่าไม่นั่นอ๋อยังไม่ใช่อันนี้ดาวมีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะMy name is Wantani ชื่ออะไร Wantani

0: And you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค Now do you understand เข้าใจยัง Yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะคะ Our topic is food หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food แปลว่าอาหารนะคะ So today this morning did you have your breakfast ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
1: กินแล้วครับ
0: Yes ตอบ yes ลูก
1: Yes
0: นะกินแล้ว What did you have for your breakfast What แปลว่าอะไรกินอะไรข้าวเหนียวไก่โอเคไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
1: ช
0: ิคเก้นข้าวเหนียวข้าวเหนียวชิคเก้นแปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้ละข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราตรงกันเนาะนะโอเค which one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้างเชคไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าไงนะเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาร์ไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวๆแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไร
1: แซนด
0: ์วิชขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรคะ
1: ชา
0: ชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไรอันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเค this morning เช้านี้ what should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดีกินอะไรคะคนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึง what should I have for breakfastเช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึง
2: แซนด์วิช
0: มาครูกินอะไรดี
2: กินอันนี
0: ้โอเคโอเคอันนี้คนอื่นเอาชิคเก้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้เค้กอันนี้ด้วยโอเค
3: ทั้งหมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very muchกลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ควรกินอะไรดีถ้าง่วงอ่ะ
1: กินน้ำ
0: which one
4: กาแฟ
0: คุณค่ะ
4: ชา
0: ทีไรท์cucumber หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหม
1: ไม
0: ่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะเอาลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสลบแล้วโอเค so this for breakfast right and after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะ วชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งโน้นนะคะยังใจเย็น
3: ยังนี่แปะไหมครับ
0: ครับคนละลูกพอการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติกเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยนะใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะลองดูนะเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวรอเราแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์เราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษก้าวก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้แล้วเก่งมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกภาพ

ไม่พอค่ะโอเคพร้อมยังพร้อมยังพร้อมหรือยังฝั่งนี้โอเค stand up please pose itแปะนี้แปะข้างล่างแปะข้างล่างตรงนี้แปะข้างล่างนะคะแปะนี้แปะคำศัพท์ไว้ตรงนี้เลยถึงไหมลูกลองมาเช็คก่อนถูก

0: ดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ what is this pizza นะคะถูกต้องไหม yes or no
1: yes
0: pizza. อ่ะ next แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไง watermelon อ่ะโอเคถูกต้องค่ะ
1: next
0: banana แปลว่ากล้วยใครชอบกินใครชอบกินชิคเก้นชอบกินเหรอคะอ่ะ next fish ปลา very good this what is this
1: tea
0: อ่ะแปลว่าชาอ่ะต่อมา next
1: chicken
0: ไก่ how about this corn corn ข้าวโพด corn okay next
1: cake
0: very easy right ง่ายเลยข้อนี้How about this?
1: Sandwich.
0: เราทับศัพท์เลยใช่ไหมคะ Sandwich นะ How about this?
1: Beef.
0: แปลว่า
1: เน
0: ื้อวัวนะคะ Beef คือเนื้อวัว Chicken คือเนื้อไก่นะ Next. ภาษาไทยเราจะเรียกว่า Salmon แต่ภาษาอังกฤษอ่านว่า Salmon Salmon
1: Salmon
0: นะคะโอเคต่อมาคอฟฟี่กาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค next
1: sausage
0: sausage คือ
1: ไส้กรอก
0: ไส้กรอกค่ะชอบไหมชอบกินกันไหม
1: ชอบ
0: next สปาเกตตีทับศัพท์เลยนะคะสปาเกตตีโอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษเรออกเสียงว่าช็อกเกตช็อกเกต
1: ช็อกเกต
0: ช็อกเกตภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่า
1: ช็อกเกต
0: ช็อกเกตโอเคเก่งมาก next
1: ซุป
0: แปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple pineapple นะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ทับศัพท์แครอทใครชอบกินชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะwater แปลว่าอะไรน้ำคู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
1: น
0: ้
1: ำส
0: ้
1: ม
0: น้ำส้ม orange juice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะน้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon juice อยากจะกินน้ำสับปะรด pineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่าfry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice r i c e rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ fry rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได
1: ้
0: ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber cucumber แปลว่า
1: แตงกวา
0: เรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
1: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดใช่ใช่เกี๊ยวขนมอะคะข้าวหมกข้าวหมกไก่ใช่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มโอเค next
1: milk
0: milk

0: มิลค์อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้อ่ะดีโอเคต่อมาชูเมเทลแปลว่าชอบไหม
1: ชอบ
0: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกันฟราย
1: เอ
0: ็กไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาวฟรายเอ็กไม่ใช่เอ็กสตาร์นะคะ

0: bread ขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปป่ะเปล่า
1: สปาเกตตี
0: ้อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
1: ก๋วยจ
0: ั๊
1: บ
0: ภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่า noodle noodle นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี
1: ้
0: สเต็กสเต็กเราทับศัพท์เลยนะคะกินสเต็กชอบกินกันไหมชอบเนาะ next apple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ apple ต่อมา hamburger hamburger หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the last one ice cream นะคะเป็นไอศกรีมหรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง
1: หมดแล้ว

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปกับรายการ Welcome Journey ยี่ห้อไปกันเลย

0: เอ้าสวัสดีครับพบกับทีเจอร์เกรกเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้ตกใจมากไม่ได้อยู่โอนยานอวกาศครับอยู่ข้างนอกอยู่กับธรรมชาติแล้วรายการนี้ Vocab Journey จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวและเรียนรู้ภาษาไปด้วยกันนะครับแต่เที่ยวคนเดียวโอ้โหไม่สนุกเลยต้องมีบัดดี้หรือเพื่อนไปด้วยกันนะครับเอ๊ Where is my friend อยู่ไหนเน
1: าะ I'm here
0: ได้ยินอะไรไหม
1: I'm here
0: Where are you
1: Can you hear me
0: I can hear you Yay
1: Hello
0: Coming down สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวจะให้น้องแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษครับ
1: Hi my name is Bai ค่ะ I'm 12 years old
0: Wow excellentBai Khao, did you ever come to a farm like this before?
1: Yes, actually my school have school trip like this. So literally I went to school trip, so this is kind of normal for me.
0: Oh, ภาษาอังกฤษเป๊ะเวอร์เก่งมาก But where are we? ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่าAgriculture Museum เอ๊มีสองคำ Museum แปลว่า
1: พิพิธภัณฑ์
0: ถูกต้องครับพิพิธภัณฑ์อีกคำหนึ่งนะครับการเกษตรแล้วจะใช้คำอะไรดีครับ
1: I don't really know this
0: มีสองคำนะครับ Farming เป็นภาษาพูด Farming หรือ Agriculture เป็นคำเฉพาะ So what are we gonna do with agriculture

0: culture today?
1: I don't really know, but I think there's gonna be so many activities so we can have fun together.
0: That's right. Let's go check it out. We're not gonna ride the buffalo. Say goodbye. Bye-bye, buffalo. Okay, let's go.
2: วันนี้ Teacher Greg และน้องใบข้าวจะพาเราหนีความวุ่นวายในเมืองออกไปเที่ยวแปลงเกษตรพร้อมเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันครับรับรองว่าสนุกแน่นอน
0: ใบข้าว we are on the farm and I can think of one word คำว่า sufficiency economy แปลออกไหมครับ sufficiency economy
1: คำว่า sufficiency หนูไม่รู้แต่ economy รู้สึกว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือเปล่า
0: แน่นอนครับเศรษฐกิจแบบไหนเดียวมองซ้ายมองขวามีการแบ่งพื้นที่ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองแต่วันนี้ Teacher Greg โอ้โหสอนไม่ได้เลยโชคดีที่มีวิทยากรเป็นผู้ช่วยจะสอนว่าเอ๊ะเราจะแบ่งพื้นที่อะไรยังไงจะปลูกอะไรบ้างครับอุ้ยเจอแล้ว
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแตงกวานะคะวันนี้จะรับหน้าที่เป็นวิทยากรพาเที่ยวชมเองค่ะ
0: 1ไร่พอเพียงคืออะไร
3: 1ไร่พอเพียงนะคะเป็นพื้นที่ที่เรานะคะมีการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะโดยเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเอามาใช้ในการจัดการพื้นที่ค่ะ
0: เอ๊ะพี่แตงกวาครับเศรษฐกิจพอเพียงมันมาจากไหน
3: เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางพระราชดำริแนวความคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่ส่งต่อให้กับคนไทยทุกคนนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตค่ะ
0: Wow amazing sufficiency economy and the king's new theory โอ้ยากรู้มากกว่านี้นะครับ What do you think
1: This is so interesting พี่แตงกวาคะถ้าหนูสมมติว่าหนูมีพื้นที่1ไร่เนี่ยหนูสามารถปลูกข้าวได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
1: เลี้ยงสัตว์ได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
1: สร้างบ้านได้ไหมคะ
3: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: ว่ายน้ำได้ไหมครับ
3: โอ้ว่ายน้ำถ้าเรามีบ่อน้ำมีบ่อปลาก็ได้เหมือนกันค่ะ
1: ได้สนใจขนาดนี้เราไปกันดีกว่าไหม
3: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูค่ะไปค่ะ
0: โอเค let's go ตามเรามาเลย
2: บรรยากาศน่าอยู่จริงๆครับว่าแต่หนึ่งไร่พอเพียงนั้นเขาแบ่งพื้นที่กันยังไงล่ะครับ
0: พี่แตงกวาครับ
3: ค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงจะมีการแบ่งพื้นที่อะไรยังไงครับ
3: อ๋อเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราเอามาใช้กับการทำการเกษตรใช่ไหมคะทิเชอร์จะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะโดยมีอัตราส่วนก็คือ 30 30 30และก็10ค่ะ 30% ส่วนแรกก็คือการทำนานั่นเองค่ะ
0: อ๋อ
3: 30% ส่วนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของน้ำค่ะจะอยู่ด้านหลังของเรา
0: ได้ยินด้วย
3: ได้ยินเสียงน้ำไหมคะ 30% อีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ 30% ส่วนนี้เราจะเป็นการปลูกพืชสวนไม้ยืนต้นค่ะ
0: มีผลไม้ต่างๆ
3: ใช่ค่ะมีผักมีผลไม้นะคะมีพืชผักที่เราชอบทาน
0: เจอแล้วนี่ไงมะยม
3: ถูกต้องค่ะนี่ต้นมะยมค่ะ
0: ชอบกินครับเปรี้ยวภาษาอังกฤษว่า star gooseberry แล้วใบข้าวนะครับต้นนี้คืออะไร
1: Is this papaya
0: papaya มะละกอนั่นเอง
1: พี่ตังกวาคะ
3: คะ
1: นี่คืออะไรเหรอคะ
3: เป็นตัวอย่างของโรงเพาะเห็ดของเราค่ะ
0: Yes คำที่ดีนะครับโรงเพาะเห็ดแล้วจะแปลยังไง
1: mushroom
0: nurseryเหมือนว่าเห็ดก็เป็นเบบี้แล้วต้องดูแลยังดีนะครับแล้วเห็ดชอบความมืด
3: ใช่ค่ะเห็ดเขาชอบความมืดและเย็นค่ะ
0: พี่แตงกวาอันนี้คืออะไร
3: อันนี้ก็คือมะเขือค่ะ
0: มะเขือที่ใส่ในส้มตำ
3: ถูกต้องค่ะถ้าภาษาไทยเราก็จะเรียกว่ามะเขือเปาะนั่นเองค่ะ
0: รู้ไหมใบข้าวเราจะแปลยังไงนะ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ก็เป็นมะเขือถือว่าเป็น eggplantแต่ eggplant จะมีหลายแบบมะเขือยาวมะเขือโอ้เยอะแยะมากมายนะครับ eggplant นั่นเองพี่แตงกวาครับ is this a vegetable too แล้วพวกนี
3: ้เป็นผักเช่นกันค่ะเราสามารถทานได้ค่ะ
1: teacher don't eat it
0: can I eat it
3: yes you can eat
0: do you want to try
1: no are you serious teacher Greg are you hungry
0: oh I'm always hungryตลอดเวลาครับ I'm always hungry
1: I thought you already eat lunch
0: แสดงว่าพื้นที่มันน้อยแต่สามารถปลูกหลายๆอย่างนะครับเดินแค่นี้แล้วได้เห็นมะละกอมะยมมะเขือสมุนไพรต่างๆนะครับ
1: พี่แตงกวาค่ะตรงนี้คืออะไรเหรอคะ
3: อ๋อตรงนี้คือแปลงผักในพื้น

0: ่1ไร่ของเราค่ะน้องใบข้าว
1: แล้วทำไมเราต้องมีจักรยานด้วยเหรอคะ
0: จักรยาน2คันนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการรดน้ำผักค่ะ
2: ขึ้นได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
2: ใบข้าว where are we going
1: I don't know should we go to the moon
2: Let's go
1: Let's go Let's have a race
2: Uh-oh we're going to raceได้แล้วน้ำ
1: Water
2: So we have to do this all day
1: Yes
2: Whew, Had a little workout there
1: Are you okay?
2: I'm okay Hey, what is this? พี่แตงกวาอันนี้คืออะไรครับ
0: ตัวนี้นะคะคือสิ่งประดิษฐ์ค่ะที่เราปรับสูบน้ำค่ะโดยแรงเหยียบของเรา
2: คำที่ดีครับสิ่งประดิษฐ์ภาษาอังกฤษว่า
1: Invention
2: ถูกต้องครับ InventionDo you want to try?
1: No, I'm too tired.
2: I'll give it a try.
1: You've got some moves.
2: Hey, it's working.
0: เมื่อเราเหยียบสองข้างพร้อมกันนะคะแรงดันอากาศนะคะจะดันน้ำให้ออกมาจากตรงสปริงเกอร์ของเราค่ะรดน้ำผักในตัวด้วย
1: Wow, this is very cool.
2: This is cool. Cool ไม่ได้แปลว่าเย็นครับเพราะอากาศมันร้อนหลอนก็คือเท่สุดยอดเจ๋งแล้วขวามือมีอะไรบ้างครับ
0: นี่เป็นแปลงผักที่จะวันนี้จะให้ทีเชอร์กับน้องใบข้าวนะคะช่วยกันปลูกค่ะ
2: แล้ววิธีปลูกจะเป็นยังไงครับ
0: วิธีปลูกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเราจะนำก้าผักนะคะที่พี่ตังกวาเตรียมให้เนี่ยใส่ลงไปในหลุมที่เราเตรียมไว้แล้วก็กรบๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
2: ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างจะช่วยให้
0: เราจะใช้ช้อนค่ะ
2: นี่สปูน a big spoon
1: A tablespoon
2: ถูกต้องครับจะมีหลายแบบเนาะอันเล็กอันใหญ่แบบนี้เรียกว่า tablespoon
0: วิธีการนะคะเราจะใช้ด้ามช้อนทิ่มลงไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดันนิดๆนะคะให้น้องเขาออกมาเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ
1: ภาษาอังกฤษต้นกล้าเรียกว่าอะไรหรอคะ
2: ไม่ยากนะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆแบบนี้เรียกว่า seedling เพราะ seed ก็คือเมล็ด seedling มันโตอยู่แล้วนิดนึงน่ารัก seedling
0: เราก็นำเอาน้องลงหลุมอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาดินข้างๆกรบเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีเชอร
2: ์โอ้แป๊บเดียวเอง
0: ใช่แล้ว
1: พี่จังก้อค่ะนี่คือมูลใช้มูลสัตว์อะไรบ้างไหมคะ
0: อ๋อในดินที่เราใช้ปลูกนะคะจะมีดินแล้วก็มีมูลของวัวพวกควายนะคะก็ได้ค่ะผสมลงไปในแปลงผักของเราแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อยสัก7วันค่ะให้เขาผสมเข้ากันเราถึงจะปลูกผักได้นะคะ
2: ปุ๋ยคำนี้ก็fertilizer นั่นเองนะ fertilizer
0: ซึ่งปุ๋ยนะคะหรือว่ามูลสัตว์ที่เราได้มาเราก็ได้มาจากคอกสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ของเราค่ะ
2: เฮ้ยลืมถามด้วยมีสัตว์อะไรบ้างครับ
0: อ๋อถ้าเป็นใน1ไร่ของเราตอนนี้นะคะจะมีพี่เป็ดพี่ไก่แล้วก็น้องปลาด้วยค่ะ
2: ducks fish chicken แล้วไอ้ไก่จะร้องว่ายังไงครับ
1: cock a doodle doo
2: ที่แม่กาไม่ได้ร้องว่าเอ๊ะๆๆกระแตกระแตกุ๊กๆๆก็คือ cock a doodle doo แล้วทําเป็นวัว
1: Moo
2: ไม่ได้มอนะครับ Moo อันนี้เรื่องวัฒนธรรมครับพี่แตงกวาหมูจะลองว่ายังไงครับต่างประเทศไม่ใช่หมูไทยต่างประเทศ
0: เอ๊หมูต่างประเทศพี่แตงกวาก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะทีเชอร์หมูต่างประเทศเขาร้องไงคะ
2: อ้อยอ้อยอ้อย
0: อ้อยอุ้ย
2: อุดอุดอ้อยอ้อย
0: สำหรับหมูนะคะหรือพื้นที่เลี้ยงสัตว์ค่ะจะอยู่ใน 10% ส่วนสุดท้ายค่ะทีเชอร์ก็คือจะเป็นพื้นที่ในการทำคอกสัตว์นะคะพื้นที่ที่เราใช้เป็นบ้านแล้วก็ทางเดินที่เราเดินมานี่ก็จะรวมอยู่ใน 10% ด้วยค่ะ
2: ไปดูสัตว์ดีกว่าครับตื่นเต้นอยู่แล้วจะเจออะไรบ้างจระเข้หรือเปล่า Let's go take a look come on
3: แหมที่นี่ไม่มีจระเข้หรอกครับมีแต่สัตว์น่ารักน่ารักทั้งนั้นดูสิครับน้องห่านก็มี
1: Is hungry.
2: He is hungry.
0: เขาจะพาเราไปเที่ยวนะคะเนี่ย
2: Let's go. Come on.
3: เห็นที่นี่แล้วรู้สึกอยากมีที่ดินสักแปลงคงจะมีความสุขน่าดูเลยล่ะครับ
2: โอ้นุ่น
0: อันนี้เป็นวัวพันธุ์ขาวลำพูนค่ะพอดีมีเบบี้ออกมาด้วยเห็นไหมคะ
2: มีลูกด้วยนะครับแล้วรู้ไหมลูกวัวภาษาอังกฤษว่าม
1: ีด้วยเหรอ
2: มีด้วยนะครับถ้าเป็นลูกวัวจะเรียกว่า calf calfมูลแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษว่า
1: manure
2: manure ถูกต้องหรือมีอีกคำหนึ่งนะก็คือ feces เป็นขี้ยาสา feces manure feces ใช้สำหรับการทำปุ๋ย
0: นอกจากมีวัวแล้วนะคะยังมีสัตว์ชนิดอื่นด้วยนะคะ

0: ช่นน้องหมูพี่แตงกวาเตรียมนมไว้ให้ด้วยนะลองให้นมน้องได้ค่ะ
1: ได้มีพี่น้องด้วยนมวัว
0: ใช่ค่ะน้องสามารถทานได้ค่ะเป็นอาหารเสริมให้กับน้องนะคะ
1: ใส่ข้าวให้นมแบบนี้แล้วให้อาหารใช้คำว่า
0: feeding
1: คำนี้ได้ครับ feeding ก็คือการให้อาหารเฮ้ย hey, ปีแตงกวา ได้ยินไหมเฮ้ยเอ๊ะคิกข้าก็ดูไก่แน่นอน
0: ใช่ค่ะ
1: มีไก่ด้วยเหรอ
0: ไปดูกันเลยไหมคะ
1: ไป let's go
0: ตามพี่แตงกวามาเลย
2: chicken
1: แน่นอนครับใช้คำนี้นะ chicken แต่ถ้าเป็นตัวผู
2: ้ rooster
1: ถูกต้องเรียกว่า rooster ตัวเมียเรียกว่า hen rooster ตัวผู้ hen ตัวเมียครับ
2: พี่แตงกวาค่ะไก่เขากินอะไรเหรอคะ
0: ไก่นะคะเขาก็จะมีกินพวกข้าวนะคะลำมีแมลงนะคะที่อยู่ตามใต้ดินเขาก็จะใช้ขาเขานะคะเคี่ยวแล้วก็ทานค่ะ
1: ก็ไม่ยากนะครับข้าว rice เนาะแต่ถ้าเป็นแมลงก็ insects rice and insectโอเคเราจะให้อาหารสัตว์ด้วยมูกินเยอะๆเลือกให้ที่จะกินเบื่อไอ้หิว
0: ไม่ใช่มีแค่สัตว์เท่านั้นนะคะที่วันนี้พี่ตังกวาพามาดูเดี๋ยวพี่ตังกวาพาไปทำกิจกรรมอื่นเป็นของขวัญให้กับบ้านด้วยนะ
1: เย้จะได้กินไก่ทอด
2: not fried chicken พี่ตังกวาเราจะทำอะไรกันคะ
0: วันนี้เราจะไปทำไข่เค็มกันค่ะ
1: salted egg โอเค
0: พร
1: ้อมแล้ว
0: ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปทำไข่เค็มกันเลยค่ะ
1: let's go ทางนี้เอาละครับอุปกรณ์ก็พร้อมพวกเราก็
2: พร้อม
1: แน่นอนนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเรามาทำไข่เค็มหรือภาษาอังกฤษว่า
2: salted egg
1: ถูกต้องครับ salted egg salted ก็คือเค็มจริงๆนะครับแน่นอนว่าต้องมีเกลือใช่ไหมครับพี่แตงกวาเรามีอะไรบ้าง
0: ค่ะ อุปกรณ์ในการทำไข่เค็มของเรานะคะหนึ่งก็คือมีไข่เป็ดค่ะ
1: แล้วจะแปลยังไงนะครับช่วยคิดด้วยนะครับถ้าเป็นไข่เป็ดอย่างนี้ว่ายังไงครับ
2: duck egg
1: แน่นอนแปลตรงตัวนะครับ duck egg กินได้หรือเปล่า
0: ตอนนี้ยังกินไม่ได้นะคะ
1: ยัง
0: อยู่นะคะอุปกรณ์ชิ้นที่สองสำคัญมากเลยค่ะดินสอพองที่เรานำเกลือสมุนมาหมักไว้ค่ะ
1: น่าสนใจมากนะครับดินแบบนี้มาจากไหนครับ
0: ดินสอพองนะคะเป็นดินที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งเราจะพบมากเลยในช่วงฤดูสงกรานต์นั่นเองที่เรามาปะแป้งสงกรานต์ไงคะแต่วันนี้เราจะไม่ปะแป้งกันนะคะเราจะเอามาทอดตัวไข่นั่นเอง
1: ดินสอพองโอ้จะแปลยังไงเดี๋ยวจับให้ดูครับมันเหนียวผมว่า clay ก็ได้หรือ white clay เพราะดูสีมันจะออกขาวๆหน่อยครับ white clay และสุดท้าย
0: นะคะก็จะเป็นแกลบดำค่ะ
2: Husk
1: แกลบถูกต้องครับ Husk ก็คือแกลบ
0: แกลบนะคะกระบวนการที่จะได้ตัวนี้คือเรานำเอาเปลือกข้าวค่ะจำได้ไหมคะน้องใบข้าวที่เราเอาให้น้องเป็ดน้องไก่ทานเอาไปเผาในอุณหภูมิที่สูงนะคะก็จะได้เป็นตัวแกลบตัวนี้ออกมาค่ะเป็นผลผลิตนะคะส่วนหนึ่งที่เหลือจากการสีข้าวนั่นเอง
1: แล้ววิธีทำยังไง
0: ขั้นแรกนะคะเราต้องหยิบไข่เป็ดขึ้นมาค่ะเอาไข่เป็ดของเรานะคะเอาไปทอดกับดินสอพองค่ะลองเลยค่ะ
2: มันจะไม่แตกใส
1: ่กลัวใครจะแตกการพอกอังกฤษว่า encase ก็คือทำให้มันมี2ชั้นมันมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: วิธีการทำแบบนี้นะคะมันเป็นการถนอมอาหารค่ะคือการเก็บรักษาอาหารที่เราทานไม่หมดนะคะหรือว่าเรามีอยู่ปริมาณที่มากเนี่ยให้เราสามารถทานได้ในระยะยาวขึ้นค่ะ
1: อ๋อก็เหมือนปลาร้า
0: ถูกต้องค่ะ
1: เก็บปลาเยอะไปกินไม่หมดนะครับเก็บไว้เอามาหมักเป็นปลาร้าหรือ fermented fish
0: ไหนดูสิคะเป็นไงบ้างโอเคค่ะสวยมากเลยค่ะหลังจากเราพอกนะคะให้เป็นลักษณะนี้แล้วเราต้องเอามาคลุกกับตัวแกลบค่ะเราคลุกจนเรามองไม่เห็นสีขาวของดินสอพองที่เราพอกไว
1: ้แล้วแกลบจะทำอะไรบ้าง
0: แกลบตัวนี้นะคะจะเป็นตัวห่อหุ้มให้น้ำค่ะที่อยู่ด้านในเนี่ยยังคงอยู่ที่เราผสมดินสอพองไว้นะคะเพราะตัวน้ำเนี่ยค่ะจะเป็นตัวนำเอาความเค็มเข้าไปในเนื้อไข่ค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: โอเค
2: Teacher Greg,
1: yes.
2: Have you ever tried to make a salted egg by yourself?
1: No, this is my first time. เป็นครั้งแรกในชีวิตครับเอ๊ะพี่แตงกวาครับวางไว้เ

0: เฉยแบบนี้หรือเก็บยังไงคร
1: ับอ๋อเราควรเก็บในที่มิดชิดนะคะถ้าเรามีตะกร้าเหมือนตะกร้าไข่นี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่ตะกร้าแล้วก็ใส่ไว้ในตู้กับข้าวเราก็ได้ค่ะทิ้งเขาไว้เลยจนถึงเวลาที่เราเหมาะสมนะคะเราก็นำมาทานเลยค่ะแต่ก่อนทานอย่าลืมนะคะต้องล้างออกด้วยนะ
0: โอ้แน่นอนกินไม่ได้
2: ถ้ากินแบบนี้ก็คงจะ end up in the hospital
0: yes จะเข้าโรงพยาบาลทันทีครับห้ามกินแกะก่อน whoa today was a good dayวันนี้เป็นวันที่ดีครับได้ความรู้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณพี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: So by count today we learned a lot of things from the morning all the way through the farm tell me three words you got today
2: manure
0: มูล
2: salted egg
0: ไข่เค็มครับ
2: and husk
0: ก็คือแกลบโอ้ได้3คำที่พูดยากแต่มีความหมายที่ดี So we learned about sufficiency economy about how to live with the land How do you feel today?
2: It's quite fun for me because I never learned this word before so it's kind of challenging for me so it's very fun to do stuff
0: So lastly for all of you at home โอ้โหดูอย่างเดียวไม่ได้ครับน้องๆทางบ้านที่จะพาน้องๆและคุณผู้ชมเล่นกิจกรรมด้วยติดตามได้เพจ Thai PBS Kids ทาง Facebook ได้เลยครับ
1: อย่าลืมติดตามพวกเราทางช่องทางด้านล่างตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ
0: อย่าลืมนะครับเข้าไปดูด้วยเอาละครับหมดเวลาวันนี้พี่แตงว่าขอขอบคุณอีกรอบนึงนะครับ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: Don't forget check out the next journey we'll see you again so long vocab journey bye
1: bye
0: see ya hey พี่แตงกวาได้ยินไหม
1: เหมือนเมื่อกี้ได้ยินอยู่นะคะ
0: มันไม่ร้องเฮ้ยคากดูกินแล้ว
3: ถ้าเราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbingถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมีซับไตเติลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai language คำที่สองค่ะ Freshie เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshmanเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่3ค่ะ Pretty MC และนะจุดๆนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า Master of Ceremonies ซึ่งจริงๆก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremonies หรือถ้าเราเป็น Pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า Models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American chair หันหารกันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American chair แต่ว่าไทยมี American chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือPay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบิลด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบิลรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborates with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join J O I N join Can I join you Do you want to join us อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น LisaBlackpink, Bam Bam, GOT7 หรือภูมิพิภูริตอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global, has become a world-class artist นะใช้คำว่า global, international, world-class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ครับผมเต้สุวัชชนกลิ่นสุวรรณนะครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบปะกับผู้ที่เป็นตัวจริงที่อยู่ในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อไปเรียนรู้จากพวกเขาว่าทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้นทำให้พวกเขานั้นสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อย่างไรแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนหน้าจอมาประมาณ20ปีเห็นจะได้นะครับอายุยังไม่เยอะนะฮะแต่เรียกว่าอยู่หน้าจอมาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่มาตอนนี้ครับเขาเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้ผลิตรายการจากการเป็นผู้ให้ข้อมูลการเป็นพิธีกรมาตอนนี้เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมผู้ที่รับสารของเขานะครับในเฉพาะในเรื่องของประเด็นการรักสิ่งแวดล้อมคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับสวัสดีครับพี่สิงห์ครับ
1: สวัสดีครับผม

0: การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆ
1: อย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดป่ะแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: พี่สิงห์ไปไงมาไงถึงมากลายเป็นคนหน้าจอที่นำเสนอคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมได
1: ้เอาตั้งแต่ตอนเริ่มเลย
0: ตั้งแต่เริ่มเลย
1: ก็คือผมเริ่มจากเป็นพิธีกรวัยรุ่นก่อนตอนอายุ27เมื่อกี้นับดูก็20ปีพอดีตอนนี้37
0: ใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเอาจุดเริ่มจริงคือนั่งกินบะหมี่อยู่หรือมีแมวมองมาว่าอยากไปลองแคสพิธีกรไหมนั่นคือจุดเริ่มวันแรกจริงนะ
0: โอเค
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี IG ไม่มีอะไรที่พรีเซนต์ตัวเองออนไลน์การจะเข้าวงการบันเทิงส่วนใหญ่ก็จะมีแมวมองชวนไปแคสงานต่าง
0: ๆโอเค
1: เราก็ลองแคสหลายแบบเลยทั้งถ่ายแบบทั้งแสดงละครทั้งพิธีกร

0: สุดท้ายงานอื่นไม่เคยผ่านเลยแต่งานพิธีกรผ่านทุกงาน
1: โอเค
0: ก็เลยคิดว่าเออตัวเองก็คงมีทางด้านนี้ในการสื่อสารในการพูดมีตั้งแต่เด็กๆแล้ว
1: ก่อนที่จะไปกินบะหมี่วันนั้นเนี่ยความฝันในวัยเด็กนี่เคยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
0: หลายอย่างนะเออแต่ว่าถ้าเอาวัยที่เพิ่งเจอบะหมี่วันนั้นเนี่ยอายุเพิ่ง17 ก็เลยยังไม่ได้คิดการไกลมากแค่รู้สึกว่าตอนเด็กๆเคยฝันอยากเป็นกุ๊กก็มีอยากเป็นนักแข่งรถก็มีแต่มันเป็นความฝันแบบเด็กๆไง
1: เข้าใจ
0: แต่ว่าในช่วงอายุ17คือช่วงที่ยังไม่แน่ใจว่าในวัยผู้ใหญ่อยากเป็นอะไร
1: โอเค
0: แต่ก็เลยมีโอกาสเข้ามาก็เลยลอง
1: โอเค
0: สิ่งเดียวที่ต้องการตอนนั้นคืออยากทำอะไรก็ได้ที่เริ่มได้ออกจากเงาพ่อเงาแม่บ้างเพราะหลายคนคงจะรู้ว่าพ่อแม่ผมก็มีชื่อเสียงนะครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณสิงห์เนี่ยเป็นลูกชายของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลหรือว่าคุณจีดันพิพิชาไม่ใช่
0: ใช่ตอนแรกเขาก็ไม่รู้แค่หน้าตาดีแค่หล่อเฉย
1: โอเคอันนี้เราพูดจริงอันนี้ความจริงว่ากัน
0: ครับ
1: โอเคนะแต่ว่าพอเริ่มที่จะทำงานพิธีกรได้เริ่มที่จะอยู่หน้ากล้องแล้วมีคนติดตามแต่ก็ไม่ได้เรียนสายนิเทศไปเรียนเศรษฐศาสตร
0: ์เรียนเศรษฐศาสตร์ครับ
1: ทำไม
0: คือตอนแรกพิธีกรไม่ใช่งานหลักเลยครับเป็นงานเสริมเพราะอายุ17-18เราแค่อยากทำอะไรได้เสริมตอนนั้น
1: โอเค
0: เรายังไม่ได้คิดว่าฉันจะเป็นคนในวงการไปตลอดทั้งชีวิตอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกก็รู้สึกอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงจะเป็นรายการวัยรุ่นรายการข่าวอะไรต่างๆทำแล้วก็รู้สึกเป็นจ็อบไป
1: okay.
0: จบจนกระทั่งมาเจอสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจว่าจะทำงานสายนี้ต่อยาวๆเนี่ยมันคือช่วงหลังเรียนจบไปแล้ว
1: okay.
0: ตอนที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือเราอยากทำงานด้านสังคมมากกว่าตอนผมเพิ่งเรียนจบมาหลายคนไม่รู้ผมไปทำคล้ายๆ NGO อยู่ 2-3 ปีด้วยซ้ำเพราะเราอยากทำงานด้านพัฒนาสังคมแต่พอมาเจอรายการทางช่องไทย PBS รายการพื้นที่ชีวิต
1: พื้นที่ชีวิต
0: ซึ่งเป็นรายการที่คุณปาล์มก็เคยทำกับผม
1: ภรรยาผมด้วย
0: ใช่ฮะก็ได้พบว่ามันมีพิธีกรสาขาหนึ่งซึ่งเราอินกับมันเต็มที่คือการทำสารคดี
1: ครับ
0: แล้วจากจุดนั้นเนี่ยเราก็ค่อยพัฒนามาจากการเป็นพิธีกรเฉยๆของสารคดีไปสู่คนทำสารคดีไปสู่ผู้กำกับไปสู่คนเขียนบทแล้วก็สุดท้ายมาเป็นรายการของตัวเองรายการเถื่อนทราเวลแล้วเถื่อนทราเวลจากเดิมเริ่มต้นประเด็นนู้นประเด็นนี้ทั้งสงครามทั้งยาเสพติดทั้งหนังเอวีอะไรสุดท้ายค่อยกลับมาโฟกัสเรื่องสิ่งแวดล้อม
1: โอเค
2: ทำไมโลกมันถึงร้อนขึ้นทุกวันนะฮะสงสัยไม่น่ารอดแล้วฝนตกลงมาหนักเจอสิงโตแถวนู่น
0: แต่ถ้าเล่าเรื่องยาวๆให้มันสั้นก็คือ20ปีมันเนี้ยเราเริ่มจากทำพิธีกรแบบไม่ได้คิดอะไรมากไม่รู้สึกเป็นอาชีพจนกระทั่งมาตกหลุมรักการทำสารคดี
1: โอเค
0: แล้วเริ่มจากเป็นพิธีกรแล้วขยายตัวไปสู่บทบาทอื่นๆในการทำสื่อสารตรงนั้นแล้วก็จากนั้นค่อยมาหาจุดโฟกัสเจอจากเดิมสารคดีไปเรื่อยเลยตอนสุดท้ายมาเป็นสารคดีเดินทาง
1: โอเค
0: แล้วสุดท้ายเป็นสารคดีเดินทางด้านสิ่งแวดล้อม
1: ด้านสิ่งแวดล้อม
0: ก็คือจากกว้างค่อยๆแคบแล้วโฟกัสมาเรื่อยๆอย่างจุดที่ตัวเองอยากทำ
1: ตอนค้นหาตัวเองเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าไอ้ทางที่เราเลือกเนี่ยมันคือทางที่ใช่ละ
0: คือผมโชคดีนะตรงที่ผมมีโอกาสได้ลองหลายๆอย่างมาแล้วมันไม่ได้ลองแค่งานด้านสารคดีด้วยลองงานการเมืองลองงานข่าวลองงานทำหนังทำโฆษณาลองอะไรไปเรื่อยถ้ามันเป็นอะไรที่อยากทำต่อมันจะมีความรู้สึกอยู่ในนี้เองว่าอยากเก่งกว่านี้ในเรื่องนี้อยากทำเรื่องนี้มากกว่านี
1: ้โอเค
0: ตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะกลับมาเป็นนักเดินทางซึ่งไปมาที่แปลกๆทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจุดที่เรามาเนี่ยมันเป็นจุดประสานกันระหว่างสิ่งที่อยากทำกับโอกาสที่เข้ามาด้วยบางอย่างอยากทำแต่ก็ไม่ได้ทำ
1: โอเค
0: เช่นถ้าย้อนกลับไปช่วงวัยรุ่นเนี่ยอยากทำดนตรี
1: ครับ
0: นะช่วงนั้นพยายามเต็มที่แล้วมันก็ไม่ไปถึงไหน
1: เล่นเบสอยู่ตึ้ง
0: แต่ใช่ทำวงร็อกกันแต่ว่าพอรายการเดินทางเนี่ยตอนนั้นโอกาสเข้ามาได้ทำแล้วทำได้ดีมันก็เลยไปต่อข้างหน้าได้ก็เลยหลายๆอย่างมันผสมผสานกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วก็
1: จังหวะชีวิตเนาะ
0: ใช่แล้วบวกกับความรู้สึกภายในที่อยากลองนู่นลองนี่ไปหมดเพราะงั้นโอกาสเข้ามาเราก็ไม่เคยเซโนเท่าไหร
1: ่นิทานเรื่องนี้สอนหรือว่าถ้าเกิดน้องๆมีโอกาสเข้ามาอย่าเพิ่งไปด่วนปฏิเสธมันลองดูมันก่อนแล้วถ้าเจอในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราไม่เบื่อกับมันเนี่ยนั่นอาจจะเป็นเวที่เราชอบก็ได้
0: ใช่แล้วสิ่งที่มันจะทำให้เราอยู่ได้นานมันจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาไปได้ในทางของมันแล้วหาจุดที่เป็นเฉพาะของเราเองได้คำว่าสารคดีมันก็กว้างแล้วแต่สารคดีที่ตอนนั้นเรายังเป็นคนหนุ่มอยู่25 26

0: ตอนนี้ก็นุ่ม
1: 37แล้วก็กลางคนแล้วกันนะฮะแต่คนที่อายุเท่าเราแล้วสนใจในสารคดีตอนนั้นค่อนข้างน้อยแล้วก็จากนั้นจากตรงจุดนั้นที่ค่อยๆแคบมาเรื่อยๆแล้วก็หาโฟกัสของเรามาเรื่อยๆจนกระทั่งการสร้างเอกลักษณ์ของงานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานสื่อสารหรืองานอะไรก็ตามแต่ก็คือการถามตัวเองว่าอยากทำอะไรมากหรือหาจุดที่คนอื่นเขาไม่ทำกันหรือทำไม่ได้
0: เข้าใจครับนะฮะจากการที่เป็นพิธีกรหน้ากล้องมาถึงปุ๊บไปหน้ากองคนโยนสคริปต์ให้พูดตามนี้อ่านตามนี
1: ้
0: กับมาอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังทำเองทุกอย่างวางคอนเทนต์กำหนดแผนการเดินทางจัดบริหารจัดการงบประมาณมันเหมือนหรือต่างกันยังไงมันอันไหนที่มันสนุกที่มันยากที่มันต่างกันยังไง
1: โอ้งานพิธีกรที่หน้ากล้องครับจะว่าง่ายก็ง่ายนะเขาก็มีประเด็นให้อะไรเราก็แค่พูดตามบทแต่ยุคนี้ผมว่าจะยากก็ยากเพราะว่ามันมีคนที่ทำได้เป็นหมื่นเป็นแสนคนถ้าสมมติว่าเราหยุดอยู่แค่รับสคริปต์มาแล้วก็พูดไปสวัสดีครับท่านผู้ชมแค่ใส่เสียงให้ตัวอักษรนะก็สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครจ้างหรอกเพราะเขามีตัวเลือกเยอะมาก
0: ไม่โดดเด่น
1: แล้วยิ่งยุคที่ทุกคนมีโปรไฟล์ออนไลน์คนหน้าตาดีมีเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะลองไปดูพิธีกรเบอร์ท็อปของเมืองไทยตอนนี้มันจะมีอะไรบางอย่างที่เวลาเขาพูดถึงแม้จะเป็นสคริปต์ก็ตามแต่มันมีสิ่งที่เป็นตัวเขาโดยเฉพาะมีสิ่งที่เขาให้กับคำพูดเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้อยู่ในตัวอักษร
0: โอเค
1: เขาได้รับตัวอักษรมาแต่เขาใส่สิ่งนั้นเข้าไป
0: มันเป็นคาริสมาหรือเสน่ห์อะไรบางอย่าง
1: ใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ปี้ลำบากมาก
0: โอเคเข้าใจ
1: นะแล้วผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นนะผมไม่ใช่คนที่รับสคริปต์มาแล้วผมสามารถถ้าเอาแบบคลาสสิกหน่อยเพิ่งเสียไปอาต้อยอย่างเงี้ยอาต้อยแกจะเป็นคนพูดอะไรก็น่าฟังไปหมดใช่ไหมฮะผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้น
0: โอเค
1: เพราะฉะนั้นการเดินทางไปสายพิธีกรจัดจ๋าที่เป็นผู้ที่พรีเซนต์สิ่งต่างๆเป็นพรีเซนเตอร์ของจริงเนี่ยถึงแม้ผมอยากจะทำผมก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความสามารถในด้านนั้นขนาดนั้นแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมีคือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลแล้วดึงเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดออกมา
0: เอามาย่อย
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งไอการที่เราจะมาย่อยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสิงห์ต้องการที่จะทำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนให้มาเข้าสู่เรียกว่าพฤติกรรมสีเขียวรักโลกมากยิ่งขึ้นไอการที่จะสื่อข้อมูลกับการที่จะสื่อข้อมูลให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยยากกว่ากันเยอะไหม
1: เยอะครับแล้วก็จริงๆคนเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยข้อมูลหรอกสมมติว่าผมบอกแทบตายว่าคุณทำอย่างนี้จะเพิ่มคาร์บอนนะคุณใช้พลาสติกแล้วปล่อยลงทะเลผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเป็นลูกโซ่ต่อไปยากมากที่จะ expect ว่าคนจะเปลี่ยนพฤติกรรม
0: ครับ
1: เพราะมันมีแค่พฤติกรรมบางชนิดเท่านั้นของเราที่เปลี่ยนด้วยข้อมูล
0: โอเค
1: เช่นถ้าวันนี้ราคาน้ำมันขึ้นคุณก็จะใช้มันน้อยลง
0: โอเค
1: เพราะข้อมูลเหล่านั้นมันกระทบชีวิตโดยตรงตัวเลขเหล่านั้นมันเข้ามาสู่ชีวิตจริง
0: ๆครับ
1: หมูราคาแพงขึ้นคุณก็กินหมูน้อยลง
0: กินไก่ดิ
1: ใช่แต่ถ้ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตโดยตรง
0: ครับ
1: เช่นตัวเลขคาร์บอนซึ่งจริงๆมันเกี่ยวมากนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องระยะเวลา50ปี100ปีแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันพอทุกคนต้องรับผิดชอบก็เลยไม่มีใครรับผิดชอบตัวเลขเหล่านั้นมันเลยไม่ได้นำมาซึ่งพฤติกรรมโดยตรง
0: โอเค
1: ทีนี้พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเปลี่ยนด้วยอะไรบ้างเปลี่ยนด้วยการอินฟลูเอนซ์จากคนที่เป็นโรโมเดลก็ด้านหนึ่งนะฮะก็คือการที่เห็นคนที่เป็นดารานักแสดงหรือคนที่เป็นต้นแบบสังคมทำเยอะๆก็อยากมีคนทำตามต่
0: อ
1: เปลี่ยนด้วยความง่ายของการกระทำ
0: ครับ
1: เปลี่ยนได้สมมติว่าต่อไปออปชันในการทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้ยากขนาดนี
0: ้
1: มีตัวแปรขึ้นมาคือตอนนี้ผมกำลังทำรีเสิร์ชเรื่องนี้เลยตอนเรียนโทเนี่ยว่าทำยังไงให้เปลี่ยนพฤติกรรมคนให้แยกขยะที่ถังให้ได้แล้วคำตอบตอนแรกทุกคนก็ชี้ว่ามันต้องสร้างการตระหนักรู้ต้องมาทำแคมเปญอะไรเงี้ยผมตอบเลยว่าไม่ได้ผลเพราะผมทำมาที่ผมตอบได้ว่าไม่ได้ผมทำมานานแล้ว
0: been there done that
1: ใช่แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนได้จริงบางทีคำตอบอาจจะอยู่แค่ว่าคุณออกแบบถังขยะยังไงสมมติมีช่องที่เป็นรูปกระป๋องมีช่องที่เป็นรูปกระดาษคนที่เหมือนเล่นเกมเอ้ยหย่อนถูกไหมหย่อนถูกไหมหรือว่าแค่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตรงบริเวณถังขยะให้สะอาดคนจะรู้สึกอยากทำถูกตามระเบียบโดยธรรมชาติ
0: ครับ
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นการเล่นกับพฤติกรรมคนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับในหัวแล้วนะฮะมันเกี่ยวข้องกับการดีไซน์สภาวะแวดล้อมที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่เราต้องการ
0: ครับ
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจบได้แค่งานที่ผมทำคืองานสื่อสารได้
0: ซ
1: ึ่งผมเองในระดับต่อไปของนักของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมผมไม่ได้อยากจบแค่ว่าทำสารคดีสื่อสารอะไรเพราะผมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ พูดแค่ตายมันก็คุยกับคนได้กลุ่มหนึ่ง okay. และตอบสนองกับสมองคนได้แค่ส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของเราถ้าต่อไปเรามีส่วนในการออกแบบนโยบายด้วยออกแบบพฤติกรรมผู้คนได้ด้วยไม่ว่าจะในภาคเอกช

0: พราะฉะนั้นว่าด้วยเรื่องการสื่อสารเพื่อให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยพูดอย่างเดียวพูดเรียบตายบางครั้งบางทีมันไม่ได้ผล
1: ได้บางเรื่อง
0: ได้บางเรื่องแต่หนักๆเลยเนี่ยก็คือต้องมีองค์คาพยพอื่นๆประกอบเพื่อให้เขาช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมเขาด้วย
1: แต่ว่าการให้ข้อมูลลงไปเนี่ยบางทีมันได้ผลในแง่ที่ว่าเมื่อถึงจุดที่เกิดองค์ประกอบอื่นซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่ทำให้คนเฮโลกันเข้ามาอยากเปลี่ยนเรื่องนี้กันเยอะผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องอัฟกานิสถาน
0: ครับ
1: ผมทำข้อมูลเรื่องอัฟกานิสถานไว้แน่นมากในสารคดีผมเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อน3ปีก่อนแล้วกันจำไม่ได้ปีรายการถึงทราเวลตอนนั้นคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องประเด็นอัฟกานิสถานแต่ว่าปีที่แล้วอยู่ดีประเด็นเรื่องอัฟกานิสถานเป็นประเด็นที่คนสนใจเกิดขึ้นมาม
0: ีเรื่องไง
1: ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าความสนใจด้านการเมืองมันคนสนใจเรื่องดราม่า
0: ครับ
1: แต่ทีนี้คนก็จะอยากได้ข้อมูลแล้วข้อมูลที่เราทำเตรียมไว้ให้กับสังคมเมื่อ 2-3 ปีก่อนอาจจะมันเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได
0: ้
1: ซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมผมก็มองไว้ในงานข้อมูลของผมเนี่ยผมทำเตรียมไว้ก่อนแล้วให้มันไปอยู่ในที่ที่เข้าถึงง่าย
0: ครับ
1: แล้วถึงเวลาที่คนต้องการมันเดี๋ยวคนกลับมาเอาได
0: ้
1: ซึ่งโลกออนไลน์เป็นอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องออกครั้งเดียวแล้วจบออกครั้งเดียวแล้วจบ
0: ครับ
1: นะครับผมเรื่องเราดูเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมไทยดูเรื่องสถานการณ์หลายๆเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีข้อมูลที่คนเอามาพูดกันมาคุยกันมันเกิดขึ้น10ปีที่แล้วเกิดขึ้น5ปีที่แล้วซ้ำแต่ว่ามันต้องมีคนที่จริงจังกับเรื่องนี้ทำเตรียมเอาไว้แล้วเมื่อถึงสังคมพร้อมจะรับมันเดี๋ยวเขาจะหยิบไปใช้เอง
0: คุณสิงห์พูดคำว่าง่ายมา2รอบในการคุยกัน1ก็คือการที่ให้ข้อมูลเนี่ยเข้าถึงง่ายกับ2คือจะต้องย่อยให้มันง่ายให้มันเรียกว่าสามารถย่อยง่ายเข้าใจได้ง่ายๆหลักในการไอ้ที่ว่ามีอยู่ง่ายอันนั้นโพสต์ขึ้นไปเดี๋ยวมันก็มีคนเสิร์ชเจอไอ้การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆกระชับหยิบจับได้มันต้องทำยังไงเทคนิคในการสื่อสาร
1: บางทีผมก็ทำได้บางทีผมก็ทำไม่ได้แล้วแต่เรื่องด้วยถ้าเรื่องที่ทำได้ก็จะคืออย่าไปเล่าเรื่องด้วยตัวมันเองสมมติเราจะทำประเด็นเรื่องอะไรเดียสมมติประเด็นเรื่องแยกขยะอย่างเง
0: ี้
1: ยถ้าผมการแยกขยะนั้นมี3ประเภทหนึ่งสองสามทำไมแยกจะเกิดผลอะไรกับการเล่าชีวิตคนคนหนึ่งซึ่งหากินขยะตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วเขามีปมชีวิตเขามีปมเรื่องการทำมาหากินเขามีความเจ็บป่วยที่ต้องเอาชนะแล้วสุดท้ายชีวิตเขาทุกอย่างขึ้นอยู่กับขยะที่ทุกคนทิ้งมาทุกวันเนี้ยเพราะงั้นวิธีอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ตั้งแต่เรื่องบอลโลกทีมชาติไทยจนกระทั่งขยะเนี่ยก็คือดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ไม่ใช่ดราม่าในกระแสดราม่าที่เราเข้าใจแต่ความเป็นดราม่าของเนื้อเรื่องการที่มีอะไรก็ตามที่เป็นตัวละครไม่ว่าจะเป็นสิงโตยันกระป๋องใบหนึ่งยันคนหนึ่งคนต้องเอาชนะอุปสรรคอะไรก็ตามแต่มันทำให้น่าติดตามโดยธรรมชาติคนหรือสิ่งมีชีวิตบวกอุปสรรคเท่ากับดราม่าดราม่าคือเนื้อเรื่องแล้วในฐานะนักเล่าเรื่องเนี่ยเราพยายามหาตรงนั้นให้ได้ในทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนโซมาเลียที่พยายามเอาชนะความขัดแย้งเพื่อใช้ชีวิตปกติในทุกๆวันมันมีอะไรให้ติดตามมันมีอะไรให้คนดูเชื่อมโยงกันได
0: ้ครับ

0: แต่ในเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราจะทำประเด็นเล่าเรื่องมาอย่างนั้นบางทีมันต้องมีตัวละครอย่างเช่นหมีขั้วโลก อย่างเช่นนกเพนกวิน
1: ครับ
0: เป็นตัวเล่าเรื่องแต่ว่าเราก็ทำไม่ได้ทุกประเด็นบางประเด็นไม่รู้จะหาตัวละครที่ไหนมาเล่าเราก็ต้องเล่าตรงๆไปซึ่งทุกครั้งที่เล่าตรงๆคนดูก็จะน้อย
1: เ
0: ออแต่ถ้าสมมติว่าเล่าประเด็นดราม่าได้คนดูเยอะขึ้นแต่บางทีประเด็นที่เราอยากจะเสนอตอนแรกก็หายไปตาม
1: ตามสัดส่วน
0: มันก็เลยเป็นการสร้างบาลานซ์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าทุกเรื่องคุณจะหาตัวละครมาเล่นได
1: ้ครับ
0: สิ่งเหล่านั้นมันจะผุดขึ้นมาเองแล้วคุณจะเห็นเองว่าอันนี้เอามาเล่าเรื่องประสานกันไปได้นะ
1: เวลาเรานำเสนออะไรบางอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงๆมันกระทบทุกคนเป็นประโยชน์ทุกคนบนโลกใบนี้ดราม่าต้องมาดราม่าในที่นี้คือโอ้ยสิ่งมันทำไปงั้นเมื่อเอากระแสโอ้ยเอาเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ไปอย่างนั้นนะเราจะเวลาเราจะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างนี่รวมถึงน้องๆด้วยนะฮะที่เป็นการบอกข้อมูลที่ฟังดูแล้วมันแบบมันหนักนะแต่เราพยายามจะอุตส่าห์ย่อยให้แล้วให้มันเข้าใจง่ายแล้วแต่คนก็ยังมาดราม่าใส่รีรับมืออย่างนี้ไง
0: จริงๆก็มีส่วนที่จริงอย่างหนึ่งเพราะว่าเราก็ในฐานะคนทำงานคอนเทนต์เราก็ต้องหาคอนเทนต์แล้วแน่นอนมันก็ต้องมีส่วนโอเวอร์แลปกันระหว่างความสนใจและจิตใจจริงๆของเรากับคอนเทนต์ที่เราไปหามาเล่า
1: ครับ
0: บางทีเราก็ยอมรับว่าบางทีเราก็ต้องหาคอนเทนต์เล่าไปโดยที่ความรู้สึกมันยังไม่ได้มาขนาดนั้นแต่ในฐานะคนผลิตคอนเทนต์เราก็ต้องหาประเด็นเหล่านี้เล่าไปเรื่อย
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าใครเขาจะว่าอะไรยังไงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความใส่ใจอะไรตรงนั้นมากมายขนาดนั้นก
1: ็
0: เราก็ทำงานของเราให้ดีไปนะครับผมแต่ถ้ามีคนมาว่าเรื่องข้อมูล อันนี้ดีเพราะว่ามันคือการถกกันเรื่องข้อมูลแล้วแล้วมันทำให้เกิดคนติดตามเพราะเรื่องดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ก็คือดราม่าอย่างที่เข้าใจแหละคือดราม่าแบบไทยๆนะฮะ
1: ซึ่งข้อมูลเราแน่นกว่าเราชนะแน
0: ่หรือบางทีเราไม่ชนะก็ได้คนอื่นอาจจะดีกว่าเราก็ยอมไปเพราะว่ามันสุดท้ายมันเกิดกระบวนการเรียนรู้คนมาสนใจเรื่องนี้เองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาสารคดีอันนี้ไปยัดเยียดเขา
1: ครับ
0: สารคดีที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ตถ้าคนต้องการข้อมูลเชิงละเอียดเพิ่มคนไปหามัน
1: โอเค
0: แต่สิ่งที่จะดึงให้คนมาสนใจจริงๆมันคืออย่างอื่นคือประเด็นทางสังคมคือความขัดแย้งคือดราม่าเหล่านี
1: ้ครับ
0: ครับผมซึ่งนี่คือความจริงในโลกยุคออนไลน์แล้วเป็นสิ่งที่นักนำเสนอไม่ว่าสื่อกระแสไหนก็ตามแต่ต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดผมก็อยากให้ผมทำสารคดีมาคนดูเป็นล้านคนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว
1: ครับ
0: แล้วในโลกยุคนี้อะไรที่เกิน10นาทีขึ้นไปก็เป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้ดึงความสนใจคนแล้วเราเองอายุ37เนี่ยบางทีก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าฉันจะวิ่งตามสิ่งเหล่านี้ไปไห
1: ม
0: ฉันจะวิ่งไปที่ TikTok ไหมฉันจะเริ่มทำคอนเทนต์ยาวแค่15วิไห
1: ม
0: หรือว่าเรายินดีแก่ไปแล้วเราก็ทำสิ่งที่ตัวเองคุ้นชินมาตลอดแล้วเด็กมันจะไม่ดูก็ไม่เป็นไรขอให้เราทำในแบบแผนที่เราเข้าใจและชินกับมันเพราะว่าถ้าผมต้องวิ่งตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ไปเรื่อยๆสื่อเป็นหนึ่งในวงการที่เปลี่ยนเร็วมากที่บางทีมันเหนื่อยพูดจริงๆฮะเราก็เลยตอนนี้เฉพาะหน้าขอรับบทคนเอาข้อมูลเหล่านี้ไปโยนไว้ออนไลน์แล้วเดี๋ยวเขาต้องการเมื่อไหร่เขาก็มาดูซึ่งมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคนที่มาเรฟเฟอเรนซ์ข้อมูลที่เราโยนเอาไว้เนี่ย

0: เลกาซีที่สิงเองอยากจะทิ้งไว้กับโลกใบนี้เมื่อเราไม่อยู่แล้วคืออะไร
1: ผมก็นั่นสิแต่ก่อนตอนเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยบางทีคิดถึงตัวเองเยอะนะว่าแบบว่าโอ้คนจะมองเรายังไงจะจดจำเราแบบไหนอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วบางทีการไปท้าตายไปเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆก่อนหน้านี้ก็คือการนี่แหละการวิ่งหาความเป็นอมตะในรูปแบบนึงในวัยนี้ความรู้สึกเหล่านั้นก็ไม่ค่อยเกิดแล้วเพราะรู้สึกว่าแค่อยากทำงานแล้วอยากสร้างประโยชน์เท่าที่ทำได้แล้วก็ไอ้เรื่องคนจะมาจำอะไรแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่อยากเอามาหนักในใจแล้วในวัยนี้ก็เลยไม่ได้คิดมากเรื่องนั้นแล
0: ้
1: วแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกคือเรื่องที่เราทำเนี่ยมันเรื่องสำคัญ
0: เร
1: ื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง climate change สิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่เยอะที่สุดทำไมคนพูดถึงมันน้อยจังก็เลยพยายามเข้ามาฟิลช่องว่างตรงนี้แล้วพยายามทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยยุคปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิดสังคมการเมืองอะไรทั้งหลายตั้งที่ถึงจุดหนึ่งอาจจะไม่ไกลกว่านี้ก็ได้สัก3ปี4ปีหลังจากนี้ตอนที่ปัญหาด้านปากท้องด้านโครงสร้างด้านสิทธิเสรีภาพได้รับการดูแลแล้วสเต็ปต่อไปคนอาจจะตื่นตัวเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบิ้วแล้ว
0: ครับ
1: แล้วผมหวังว่าวันนั้นเนี่ยข้อมูลที่ผมทำไว้คนจะแห่กลับมาเสพกันเพราะเราทำเตรียมไว้ให้หมดแล้ว
0: ครับ
1: เราสรุปไว้ให้หลายเรื่องมากแล้วแล้วก็โลกออนไลน์ทุกอย่างไม่มีวันตายเดี๋ยวมันกลับมาได้ใหม
0: ่ oh.
1: เพราะฉะนั้นถามว่าคนจะจำอะไรไงช่างเขาเถอะครับ ขอให้สิ่งที่เราทำไว้มันเฮลป์ฟูลกับการแท็กเกิลปัญหานี้ให้ได้ในอนาคตครับ

0: สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยอยากจะให้คุณสิงห์เนี่ยช่วยฝากอะไรไปถึงน้องๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์นะครูบาอาจารย์ที่ดูรายการเราเยอะนะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยจะมีเทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: ครับ
0: แคชเฟสของมันคืออะไรเทคนิคในการสื่อสารตรงนี้ต้องทำยังไง
1: คุณถ้าเอาแค่การพูดก่อนนะคุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้ครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วนั่นคือวิธีการทำงานของผมมาตลอดก็ตั้งแต่ทำสารคดีมาเนี่ยแทบไม่เหลือสคริปต์ให้จำแล้วก็ทุกอันคือไปอ่านมาก่อนไปเข้าใจมาก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะพูดของมันได้เอง
0: เคยใช้เวลานานที่สุดในการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะทำรายการชุดหนึ่งเนี่ยนานแค่ไหน
1: ก็สองสามเดือนนะครับ
0: หลักเดือนเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างทำเรื่องสงครามในประเทศหนึ่งเนี่ยผมต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ยาวนานมาเพราะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและ2คือคนไทยรู้เรื่องเหล่านี้น้อยไม่ว่าจะเป็นโซมาเลียเป็นอิรักเป็นอัฟกานิสถานเป็นซีเรียบางทีนี่อาจจะเป็นรายการเดียวที่เขาได้เสพเพื่อเข้า

0: ต้องทันนั่นคือคุณทำคอนเทนต
1: ์ครับ
0: คุณทำเรื่องราวประจำวันซึ่งเป็นวิธีหนึ่งซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได
1: ้
0: แต่คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกกดดันว่าคุณต้องอัพทุกเรื่องในเวลานั้นคนพูดเรื่องอะไรต้องเวลานั้นวันนั้นเดี๋ยวนั้นคุณสามารถเลือกอีกทางได้ด้วยคือทำเรื่องที่เวลา
1: ไม่มีเดดไลน์
0: แล้วถึงจุดหนึ่งถ้าคนสนใจเดี๋ยวเขามาดูเองแล้วเขาดูได้ทุกปีเขาไม่จำเป็นต้องดูวันนั้นเดี๋ยวนั้นในกระแสนั้นก็ได้ซึ่งชีวิตแบบที่เนี้ยผมรู้สึกมันกดดันน้อยกว่
1: า
0: เพราะผมอยากทำอะไรผมก็ทำแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันจะมีคุณค่าเมื่อถึงเวลาของมันแล้วไม่ว่าเวลานั้นจะเป็นอีก5ปี4ปีหลังจากนี้ก็ตามแต่อะไรเงี้ย
1: รู้ให้จริงปั้นให้สวยชงออกไปให้มันอร่อยที่สุด
0: แล้วก็สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไรคุณเป็นใครในฐานะคนเล่าเรื่องในฐานะคนสื่อสารตอนนี้เรามีคนสื่อสารเยอะมากทุกคนเป็นคนสื่อสารได้มีแพลตฟอร์มเยอะมากเพราะฉะนั้นการเป็นนักสื่อสารที่เป็นอาชีพไปเลยเนี่ยมันอาจจะรีไควร์อะไรมากกว่าการมากกว่าสิ่งที่ผมบอกไป 2-3 ข้อก่อนหน้านี้ก็ได้

0: แล้วโลกสแตนดาร์ดมาตรฐานของทุกวงการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วในตอนนี้บางทีน้องๆอาจจะเป็นคนที่คิดมาตรฐานใหม่เหมือนก็ได้ว่าการสื่อสารคือสิ่งนี้นะการสื่อสารคืออาจจะเป็นไม่ใช่แค่คำพูดแล้วเป็นทั้งตัวทั้งสีหน้าทั้งทุกอย่างมาด้วยกัน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ผมเองในฐานะคนอายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยก็นั่งรอดูเหมือนกันว่ายุคต่อๆไปหลังจากนี้มันจะมีอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าไม่กี่ปีก่อนเรายังเป็นขึ้นลูกใหม่อยู่เลยนะแล้วตอนนี้เราก็พบว่าตัวเองตามไม่ทันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในความเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ยุคที่ยินดีเห็นความเปลี่ยนแปลงวิ่งแซงเราไปโดยที่นั่งอยากนั่งเป็นผู้ดูแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเพราะอยากเห็นเด็กๆคัมอัพกับสิ่งใหม่ๆซึ่งเราคิดไม่ออกก่อนหน้านี้

0: โอ้สุดยอดเลยครับน้องๆครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำคัญที่สุดคือเทคนิคการสื่อสารเนี่ยเรื่องของการออกเสียงที่ถูกต้องอักขระที่ดีเล่าเรื่องไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปอันนั้นก็สำคัญแต่สำคัญที่สุดคือเราเองจะต้องอินรู้ในคอนเทนต์ในเนื้อหานั้นจริงๆนำเสนอออกไปให้คนย่อยง่ายนะครับใส่ซิกเนเจอร์ความเป็นเราว่าเออเนี่ยคนจะได้รู้ว่าเออนี่คืองานของเราแน่นอนนะฮะและถ้าทำในสิ่งที่เรารักเชื่อว่ามันจะต้องมีค่าอย่างน้อยสุดก็คือสำหรับตัวเราเองวันนี้ขอบคุณคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลมากนะครับคุณวรรณสิงห์ครับ
1: ขอบคุณครับแล้วสุดท้ายไม่ต้องฟังพี่มากครับไปหาอะไรของตัวเองทำ
0: ไปหาอะไรของตัวเอง
1: หาหนทางตัวเองแล้วพี่จะรอดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในยุคต่อไป
0: ครับรักสิ่งแวดล้อมเราจะได้แฟนสวยอย่างพี่สิงห์นะครับ
2: คนอาจจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
0: ซึ่ง
2: ต้องเป็น
0: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
2: คิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
0: พบกันคราวต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับกับรายการ The Speech Guide นะครับทางช่อง ALTV หมายเลข 4สำหรับวันนี้คุณสิงห์ผมและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเว

0: ลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5:30 น.ถึงเวลา6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20:35 น.ถึงเวลา21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5:45 น.ถึงเวลา6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy นะครับซึ่งคำว่าซีเนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby สองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมาเนี่ยนะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบ

ซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นนึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังเนอะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊มันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษการมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Panamax จะเทียบท่าเพราะเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่า Feeder Shipสำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า post panamax post panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ key crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รุกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เรา2คนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I traveledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ during the AYC camp journey to

Chiang Mai. The students went on an excursion to Doi Su Thep Temple.ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆนักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight แล้วค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอ

0: อค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboatTOW นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ TOW tow boat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Bit for Fight เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: พี่เอ๋ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค
2: ่ะและก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งนึงนะคะ20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงไปเยอะมากเลยนะคะก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่าFull container load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะการบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า freight forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมา Food Fit for Five กันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่า

เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cyclone super typhoon super hurricaneยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือซูเปอร์ไทฟูนไฮนันที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่าทอร์นาโดหรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือทอร์เนโดที่เจ้าของภาษาออกเสียงทอร์เนโดเนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงเคนสแพเกอร์ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัฒน์เสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะ
1: ไม่ดี
0: แน่นอนจริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed john should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ
1: ถูกเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูกๆ
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: แต่วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายอะกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
1: English Level Up ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: น้องๆคะเวลาที่น้องๆจะใช้คำว่าอื่นๆเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรกันคะ
1: ครูพี่แนทนะคะจะพาน้องๆไปรู้จักกับคำว่า other others another แล้วก็ each other กันค่ะน้องๆคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปรู้จักกับ3คำนี้ก่อนนะคะคือคำว่า other others ที่เติม s กับคำว่า another ค่ะดูสิว่า3คำนี้มีหลักการใช้ต่างกันยังไงตัวแรกนะคะคือคำว่า other ที่ไม่มี s แปลว่าอื่นๆค่ะเป็น adjective เอาไว้ใช้ขยายคำนามตัวอย่างเช่นคนอื่นๆ other people เค้กชิ้นอื่นๆ other cakes
0: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะจะใช้เป็น pronoun ค่ะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ต้องการเค้กชิ้นนี้ฉันต้องการเค้กชิ้นอื่นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I don't want this cake I want others เห็นไหมคะคำว่า others เป็น pronoun นะคะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังเลยค่ะ
1: และคำว่า another นะคะที่แปลว่าอีกสิ่งหนึ่งค่ะเราจะใช้เป็น adjective หรือเป็น pronoun ก็ได้ตัวอย่างเช่น I want another piece of cake ฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นหนึ่งเราจะใช้ another ค่ะ
0: เอาละค่ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเราลองมาเช็คกันดูหน่อยดีกว่าว่าน้องๆเนี่ย level up กันหรือยังมาเล่นเกมกันค่ะข้อที่1ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกสำหรับรายงานของฉันภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I haveTopics for my paper ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others กับ another ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ others นั่นเองนะคะไม่มี s นะคะ I have other topics for my paper เห็นไหมคะคำว่า topics นะคะเป็นคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะเราเลยใช้คำว่า other เข้ามานั่นเองค่ะ
1: มาต่อกันที่ข้อที่2นะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าคุณสามารถใช้หัวข้อนั้นได้เลยสำหรับรายงานของคุณฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี You can use that topic for your paper I have a few ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others and anotherใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า others ที่เติม s นะคะเพราะว่าใช้แทนคำนามได้เลย You can use that topic for your paper I have a few others เห็นไหมคะคำว่า other ที่เติม s นะคะใช้แทนคำนามคือคำว่า topics นั่นเอง
0: และข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามันอร่อยจังเลยฉันคิดว่าฉันจะกินเกลืออีกสักชิ้นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า It is very delicious I think I will have hamburger ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others another tiktok ถูกต้องนะคะตอบ another นั่นเองค่ะ It is really delicious I think I will have another hamburgerเห็นไหมคะคำว่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะเป็นคำนามเอกพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า another ใครตอบถูกทั้ง3ข้อนี้เก่งมากๆเลยนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการคริสจ็อบส์กันค่ะ
1: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าในประโยคไหนมีคำว่า other others แล้วก็ another กันบ้างค่ะ
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Excuse me, besides coffee, what other beverages do you have?
3: Beverage.
4: เครื่องดื่มอะไรบ้างนอกจากกาแฟ
3: We have coffee, tea, or me. Just kidding. We have coffee, tea, and chewy.
2: Chewy?
3: Yes.
2: What's chewy?
3: Chewy.
4: Huh?
3: Chewy.
4: Pick. Chewy, chewy อะไรเนี่ยหมายถึงอะไร
3: น้ำผลไม้
4: ปะโถน้ำผลไม้เนี่ยเขาเรียกว่าจูสเหมือนท้องเสียอะไรท้องเสียอะไรท้องเสีย
3: จูดจูด
4: จูดจูดสระอูครับจูส
3: จูสจูส we have coffee tea and juice
2: okay so how many teas do you have do you have anything else
3: oh we have some snack and dessert
2: ฮะงูทะเลทราย
4: พี่
3: อะไรครับ
4: พี่แนนเขากินอะไรอ่ะ
3: ก็บอกจะกินของหวานแล้วของว่าง
4: ปะโถออกเสียงซะน่ากลัวไม่น่ากินเลยนะครับ
3: ไม่ใช่เหร
4: อของว่างต้องเรียกว่า snack สระแอดิ snack
3: อ๋อ snack
4: เออเป็นว่า snack กับงูส่วนขนมหวานอย่าลืมนะครับหวานดีอร่อยดี dessert ถามอะไรครับ yes we have snack and dessert
3: yes we have some snack and dessert
2: oh yes can I see them please
3: มาแล้วครับ
4: เพียครับอันแรก curry puff
3: ก็ของ curry puff
4: อันนี้เขาเรียกว่า pork on toast
3: pork on toast
2: I'm on a diet I shouldn't be eating this but I have a sweet tooth can I see the dessert
4: เขาบอกว่าเขาชอบกินของหวาน
3: มาแล้วครับ

0: างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นการใช้ other others and another กันหรือเปล่า
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า what other beverages do you have คุณมีเครื่องดื่มอื่นๆอีกไหมเห็นไหมคะคำว่า other นะคะแปลว่าอื่นๆนั่นเองค่ะ
0: น้องๆเห็นไหมคะจากประโยคที่ครูพี่นุ่นกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคำว่า other beverages คำว่า other นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ beverages หรือต้องเติม s นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่น
2: there are six other people in line ahead of us
3: แปลว่ามีคนอื่นอยู่อีก6คนค่ะอยู่ในแถวข้างหน้าเรา
0: สังเกตไหมคะว่าทำไมครูเบสใช้คำว่า other เพราะคำว่า people เป็นนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า other มาขยาย
1: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะเราจะใช้อย่าง pronoun ค่ะแทนคำนามนั้นไปเลยค่ะไม่ต้องมีคำนามตามท้ายแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า
4: คุณใช้ปากกาด้ามนั้นไปเลยฉันมีด้ามอื่นอีกในกระเป๋า
1: ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can use that pen I have a few others in my bag เห็นไหมคะคำว่า others นะคะแทนคำนามมือคำว่า pen นั่นเองค่ะสามารถใช้เป็น pronoun ได้เลยนะคะ
0: แล้วการใช้ another นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์คืออื่นๆแต่มีอีกแค่หนึ่งสิ่งเท่านั้นค่ะเราจะใช้เป็น adjective ขยายคำนามหรือจะใช้แทน pronoun ไปได้เลยค่ะทีนี้นะคะตัวอย่างประโยคเช่นนั่นเป็นกาแฟที่ดีมากๆเลยฉันอยากจะได้อีกสักแก้วนึงเราจะพูดว่า this was a good cup of coffee I will have another ฉันจะเอาอีกแก้วนึงเห็นไหมคะคำว่า another นะคะแทนคำว่า a cup of coffee ไปเลย
1: สำหรับใครนะคะที่ยังสับสนอยู่เนี่ยมาดูสูตรหลักการจำกันค่ะ
0: หลักการจำของครูพี่แนทนะคะก็จะให้น้องๆจำว่าคำว่า other ที่ไม่เติม s ค่ะใช้เป็น adjective ก็เขาไม่เติม s ไม่มี s ตามหลังเราเลยต้องใช้คำนามตามหลังเขานะคะส่วนคำว่า other ที่เติม s เราใช้เป็น pronoun คือใช้แทนคำนามไปได้เลยไม่ต้องมีอะไรตามหลังแล้วนะคะทีนี้คำว่า another มาจากคำว่า and แล้วก็ other ค่ะand แทนหนึ่งสิ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า another จึงแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งนั่นเอง
1: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรน่ารู้บ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย

0: ผู้ชมพี่เต้เอะอะหายเอะอะหายหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยหาไม่เจอเลยพี่เต้เอ้าพี่เต้มานี
1: ่ไอ้ปาว
0: หูยหาตั้งนาน I've been looking all over for you หานานมากหายใจได้นึงหายใจได้นึงก่อน
1: นะเมื่อกี้มันมีรูอยู่ใต้พญานาคไง There's a hole under the you know the Naga so you know, I was running around ก็ไม่รู้รูก็มีไว้ทำไมก็เดินไปเดินมาน่ารักดี
0: เป็นวิ่งเล่นรอดในนั้น
1: ใช่ใช่อุ้ยแล้วไปเจอแป๊บเดียวมีลูกแล้วเหรอเนี่ย
0: ไม่ใช่นี่คือ local tour guide เป็นแบบไกด์ท้องถิ่นที่นี่เขาเรียกเจ้าบ้านน้อย
1: เจ้าบ้านน้อยโอ้สวัสดีค่ะน่ารักจังเลย
0: เมื่อกี้ค้างคากันถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ที่นี
1: ่ผมว่านี
0: ่ yeah so what's the history of thisภูมินเทมเพิลคือความเป็นมาเป็นไปของที่นี
2: ่ภูมินเทมเพิล was built by the ruler of Nan in 1596
0: อ๋อก็คือเจ้าผู้ครองนครน่านเนี่ยก็คือสร้างที่นี่ไว้ตอนปี1569หรือ96
2: 96
0: 1996
1: คือเป็นไม้บรรทัดแห่งน่านตะก่อนใช่ไหม ruler
0: น่ะ ruler คือผู้ปกครองนคร
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ใช่ไม้บรรทัด
1: โอเค
0: สะกดเหมือนกัน
1: ขอโทษขอโทษอ๋อเขาสร้างก็วัดโบราณพอสมควรนะ
0: โอ้นานมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
3: If the Mona Lisa is the Louvre Museum's most popular attraction and inseparable from the image of the museum itself
0: คือถ้าจะเปรียบภาพโมนาลิซาเป็นภาพที่โด่งดังแล้วก็ดึงดูดคนมากที่สุดของพิพิธภัณฑ์รูปที่ฝรั่งเศสเนี่ยแล้วก็
1: คือใครนึกถึงรูปต้องโมนาลิซานี่คือโมนาลิซาต้องนึกถึงรูปนะ
0: ถูกต้อง
1: บอกได้เลยว่าปู่ม่านย่าม่าน is equivalent for Nan province
0: ภาพของปู่ม่านย่าม่านเรียกว่าเป็นโรแมนซ์เวอร์ชันน่านเวอร์ชันล้านนาที่แบบ equivalent ก็คือมีความเท่าเทียมกัน
1: ถูกต้องระดับเดียวกันเลยซึ่งก็อยู่ที่นี่เองและนี่คือปู่บ้านย่ามาฮันอันโด่งดังใช่ไหมคะคือเวลาเขาทำเป็นโปสการ์ดเป็นภาพสติ๊กเกอร์ภาพอะไรคือต้นฉบับตรงนี้เลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะคะ so what are they saying to each other เขาพูดอะไรกันอะ
2: กำฮักน้องกูปีจักฝากเอาไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะหนาวคำรักของพี่นันหากจะฝากไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็บหนาวจักเอาไว้บนปื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะซ่อนดาวลงมาคะลุงหากจะฝากไว้บนพื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะดันเดินดาวมาปกคลุมความรักของพี่ไปเสียจักจะฝากไว้กลางควงกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาปะไซและจะลู่เอาของปี่ไปหากจะฝากไว้ในกลางขวางกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาเจอแล้วจะแย่งความรักของพี่ไปก็เลยฝากเอาไว้ในอกในใจตัวใจปีนี้จักคือมันให้อาฮีอาฮียามกูปีรับแล้วสะดุ้งตื่นเววาก็เลยฝากไว้ในอกในใจของชายพี่นี้ให้มันร้องไห้รำพีรำพันหาน้องอันเป็นที่รักไม่ว่ายามหลับหรือว่ายามตื่นก็ยังไม่หายคลายคิดถึงค่ะ
1: โอ้สิงอ่ะ
2: โอ้ so sweet
3: And who was the artist of all this painting?
0: ใครเป็นคนที่เป็นจิตรกรที่วาดภาพทั้งหมดนี
2: ้นานบัวพันธ์ค่ะ
0: นานบัวพันธ์ is local artist right เป็นศิลปินท้องถิ่นใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: นี่เลย
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feet น้องๆเห็นประโยคที่มีคำว่า other อยู่ในนั้นหรือเปล่า
5: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ถามว่า what are they saying to each other พวกเขาเนี่ยกำลังคุยอะไรกันอยู่ค่ะ
4: น้องๆสังเกตไหมคะคำว่า other ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอื่นๆแล้วนะคะแต่ each other แปลว่ากันและกันซึ่งกันและกันค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะส่วนคำว่า each other เนี่ยนะคะเขาจะใช้กับคน2คนค่ะยกตัวอย่างเช่น my dad and my mom love each other คุณพ่อและคุณแม่ของฉันรักกันและกันนั่นเองค่ะ
4: และนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า one another ที่แปลว่าซึ่งกันและกันค่ะแต่เราจะใช้กับสิ่งที่มี2สิ่งขึ้นไปหรือ2คนขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่น I think all people should love one another แปลว่าฉันคิดว่าคนทุกคนเนี่ยควรรักกัน
5: เอาละค่ะตอนนี้น้องๆก็เข้าใจแล้วนะคะว่า2คำนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงคำว่า each other นะคะแปลว่าซึ่งกันและกันค่ะใช้กับคน2คน
4: ส่วน one another นะคะใช้กับคนที่มีมากกว่า2คนขึ้นไปแปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะ
5: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
6: Vocab King
4: น้องๆดูกันนะคะว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะสะกดคำกันได้กี่คำและที่สำคัญอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะไปดูกันเลย
5: ไปดูกันเลยค่ะ
7: Good morning Vocab King
8: สู้ๆนะบริหารเวลาดีๆนะคะแล้วก็ออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดคำสู้ๆค่ะ Let's play spelling
9: Right, welcome to the final round. Your first word is common.
10: C-O-M-O-N.
9: Common.
10: C-O-M-M-O-N.
9: Correct. Good job.
11: น้องไข่มุกถือเป็นอีกคนที่มีทักษะการฟังที่ดีนะครับเพราะถึงแม้จะมีการสะกดพลาดไปบ้างแต่เธอก็เปลี่ยนตัวสะกดให้ถูกจนได้ผ่านมาแล้ว10คำเธอใช้เวลาไปเพียง27วินาทีเท่านั้น
8: โอเคไปดูคำที่11กันต่อเลยนะคะ
9: Your word is confusing
10: C O N F U S I N G
9: Correct
8: ยังมาต่อเลยค่ะ
9: Your word is evolution.
10: E V E L O T I O N.
9: Evolution.
10: E V E L U T I O N.
9: Evolution.
10: E V A L U T I O N.
9: Evolution.
10: E V O L U T I O N.
9: Correct. Great job. You came back.
8: กำลังจะบอกเลยว่าฟังดีๆเสียงอะไรนะสุดท้ายก็กลับมาจนถูกนะครับต่อเลยค่ะ
9: Your next word is offensive.
10: O F F E N S I V E.
9: Correct. Great job.
8: ต่อกันเลยนะคะกับคำที่14ค่ะ
9: Your word is excellent
10: E X C E L L E N T
9: Correct Great job again
8: มีสติดีมากๆเลยนะคะน้องไข่มุกเหลืออยู่56วินาทีค่ะ
9: Your word is sprinkler
10: S P R I N K L E R
9: Correct excellent
8: ไปดูกันต่อกับคำที่16ตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่54วินาทีเวลายังไม่ถึงครึ่งนะสู้ต่อเลยค่ะ
9: Your word is disappoint
10: D I S S A P O I N T
9: disappoint
10: D I S A P O I N T
9: disappoint
10: D I S S A P O I N T
9: disappoint
11: เอาละสิครับเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนเธอจะเสียเวลากับคำคำนี้ไปมากพอสมควรนะครับลองเปลี่ยนตัวสะกดเท่าไหร่ก็ยังไม่ถูกสักที
8: ลองแบบอื่นมั่ง
9: disappoint
10: D I S A PO N T
9: disappoint
10: D I S A P O
9: Oh great try close just one letter one letter D I S A P P O I N T a double P
8: มี P 2ตัวนะคะ
5: โอ้โหน้องไข่มุกจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำได้ฉะฉานมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
4: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนน้องไข่มุกก็ต้องท่องศัพท์เป็นประจำทุกวันนะคะ
5: เอแล้ววันนี้จากรายการ World Cup King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนน่าสนใจบ้างคะ
4: มีคำศัพท์คำว่า common ที่เป็น adjective แปลว่าทั่วไปธรรมดาค่ะคำว่า common นะคะที่เป็น adjective ครูพี่นัทขออธิบายคำว่า common ที่แปลว่าร่วมกันก่อนนะคะตัวอย่างเช่น we have something in common with each other พวกเรามีอะไรคล้ายๆกันน้องๆเห็นคำว่า common ไหมคะ

0: แปลว่าร่วมกันและอีกอย่างนะคะสำนวนคำว่า have something in common เป็นสำนวนที่แปลว่าเรามีอะไรบางอย่างคล้ายๆกันมีอะไรที่เหมือนกันด้วยค่ะ
1: คำว่า common นะคะเป็น adjective แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it is common to see him in the library เป็นเรื่องปกติเลยนะคะที่จะเจอเขาอยู่ในห้องสมุดนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า common นะคะเป็น adjective แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะ
0: แล้วคำว่า common นะคะที่แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้าเราเติม prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่เข้าไปข้างหน้าเป็น uncommon ก็จะแปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น this is an uncommon illness you should go to see a doctor แปลว่ามันเป็นอาการป่วยที่ไม่ปกตินะคุณควรที่จะไปหาหมอ
1: เอาละค่ะเรามาทวนกันไปด้วยกันอีกครั้งนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะ common เป็น adjective แปลว่า
0: ร่วมกันธรรมดาปกติ
1: uncommon เป็น adjective แปลว่า
0: ไม่ปกติ
1: have something in common เป็นสำนวนแปลว่าม
0: ีอะไรคล้ายกันมีอะไรเหมือนกันค่ะ
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนสร้างเด็กรักการอ่านนั่นเองค่ะ
0: ตอนนี้จะมีอะไรน่ารู้ไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: การอ่านคือรากฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตห้องสมุดคือหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้คนในชาติรักการอ่าน
3: こう見てますね。こっちね。でこう見るとこっちがしかし。
4: ห้องสมุดจิโอดะเนี่ยฮะจะมีอยู่2ชั้นนะครับก็คือชั้น9กับชั้น10นะฮะชั้น9ตรงนี้คือเราอยู่ชั้น9นะครับก็จะดูว่านะฮะสองฝั่งตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันนี้สีแดงนี่นะครับฝั่งด้านนี้นะสีเขียวนี่ก็คือฝั่งนู้นนะฮะเนี่ยจะเป็นหนังสือธรรมดาแต่ส่วนทางด้านสีแดงนี้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะฮะหนังสือพิมพ์ธุรกิจนะมีการลงทุนสิ่งตีพิมพ์ต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยแล้วก็ตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรีด้วยครับแล้วก็ส่วนชั้น10ชั้น10เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆนะฮะ
2: ฟังแล้วรู้สึกดีไหมคะห้องสมุดเพื่อประชาชนในย่านธุรกิจก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจมากนี่คือการจัดทำห้องสมุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจริงๆค่ะ
4: ตรงนี้เป็นคอร์เนอร์นะครับเป็นคอร์เนอร์ที่นะฮะหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยจะไปอยู่ที่บริษัทบริษัทไหนที่เป็นบริษัทที่ยุ่งมากๆพนักงานไม่สามารถมาที่ห้องสมุดได้ห้องสมุดจะเอาหนังสือเนี่ยไปให้บริษัทไปยืม
2: นอกจากนี้ห้องสมุดกับร้านขายหนังสือก็ทำงานเชื่อมโยงกันด้วยค่ะโดยเฉพาะร้านหนังสือเก่าที่มีหนังสือหายากก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเช่นกันค่ะ
4: อันนี้เป็นแผนผังของอะไรหรือเปล่าเป็นแผนผังร้านหนังสือเก่าๆอยู่ประมาณ160ล้านซึ่งเป็นร้านหนังสือเก่าแต่ละชนิดแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันบางร้านก็จะขายหนังสือเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นบางร้านขายหนังสือเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนอะไรต่าง
2: ๆนอกจากนี้ห้องสมุดสาธารณะยังทำงานในเชิงรุกด้วยนะคะคือการให้ความรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือก็ยังเชิญผู้รู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆมาบรรยายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ที่สนใจหัวข้อเรื่องบางอย่างได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะ
4: ทางห้องสมุดนี้เขาจะมีการจัดอีเวนต์อะไรต่างๆเชิญนักบรรยายท่านใดบ้างนะผมว่ามีเยอะแยะนะครับก็อย่างเช่นว่าเกี่ยวกับเรื่องทางด้านธุรกิจนะครับเชิญนักบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมาบรรยายก็มีนะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายก็มีเป็นแบบนี้ทั่วประเทศญี่ปุ่นไหมคำตอบคือว่าไม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่โดดเด่นพอสมควรเพราะว่าอะไรลองสังเกตครับที่เราไปเดินมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นนักธุรกิจมาเรียนหนังสือนะครับทำงานไปด้วยเอาเวลาในการทำงานมาเรียนหนังสือ
2: ที่นี่มีแผนกออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือและการอ่านตามโรงเรียนด้วยฟังแล้วเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสาธารณะเนี่ยทำหน้าที่หลากหลายมากเลยนะคะนั่นก็แปลว่าคนจะมาทำงานห้องสมุดได้ต้องเป็นคนเก่งรู้รอบด้านและใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพราะจะต้องบริการผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกความสนใจและงานของพวกเขาเหล่านี้ก็คือต้นทางขององค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศเชียวนะคะ ดังนั้นคนทำงานห้องสมุดถือเป็นตำแหน่งสำคัญของประเทศตำแหน่งหนึ่งเลยล่ะค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการดูให้รู้สร้างเด็กรักการอ่านเนี่ยสนุกไหมคะจากรายการนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกฝังค่ะให้เราเนี่ยมีการรักการอ่านกันนะคะแล้วก็สนุกไปกับการอ่านนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งตัวพวกเราเองคุณครูห้องสมุดบรรณารักษ์แล้วก็โรงเรียนเนี่ยควรที่จะร่วมมือกันนะคะปลูกฝังให้น้องๆเนี่ยรักการอ่านนั่นเองค่ะ
0: ใช่

0: ทำให้เราสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ทำให้ประเทศชาติพัฒนาต่อไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: แหมพอพูดถึงเรื่องการอ่านแล้วเนี่ยนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะมาสอนคำศัพท์คำว่าการอ่านกันค่ะคำว่าการอ่านนะคะคือคำว่า readingมาจากคำว่า read นะคะที่เป็น verb แล้วเราก็เติม ing เข้าไปให้เป็น reading จะกลายเป็นคำนามแปลว่าการอ่านนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดจะใช้ verb นะคะให้เป็นคำนามเนี่ยก็สามารถเติม ing ในคำอื่นๆได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น draw ที่เป็น verb นะคะแปลว่าวาดแต่ถ้าเกิดว่าเติม ing เข้าไปเป็น drawing แปลว่าการวาดภาพนั่นเองค่ะหรือคำว่า write ที่แปลว่าเขียนเป็น verb นะคะถ้าเราเติม ing เข้าไปเป็น writing เป็นคำนามค่ะแปลว่าการเขียนนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์ที่น่าสนใจคำต่อไปนะคะคือคำว่าห้องสมุดนั่นเองคำว่าห้องสมุดค่ะเราจะใช้คำว่า library ที่แปลว่าห้องสมุดแต่น้องๆคะคนที่ดูแลห้องสมุดค่ะเวลาเราไปยืมหนังสือหรือว่าคืนหนังสือเนี่ยเรียกคนคนนั้นว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเราเรียกว่าบรรณารักษ์ใช่ไหมคะคำว่าบรรณารักษ์ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า librarian ที่แปลว่าบรรณารักษ์นั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราเปลี่ยนจากลี่เป็นเลียนก็กลายเป็นคนแล้วค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเลเวลอัพกันหรือยังคะน้อง
0: ๆถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะเรามาลองทบทวนกันดีกว่าว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง
1: ข้อแรกนะคะ other เป็น adjective นั่นเองค่ะส่วนคำว่า others เป็น pronoun ค่ะแปลว่าอื่น
0: ๆส่วนคำว่า another ใช้กับคำนามที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งอีกอันนึงค่ะ
1: คำว่า each other นะคะจะแปลว่าซึ่งกันและกันใช้กับคน2คนค่ะ
0: ส่วนคำว่า one another ก็แปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะแต่เราใช้กับคนหลายๆคนขึ้นไป
1: คำว่า common นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าร่วมกันเหมือนกันธรรมดาทั่วไปคำว่า uncommon นะคะเป็น adjective แปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดาค่ะแล้วก็คำว่า have something in common เป็นสำนวนนะคะแปลว่ามีอะไรเหมือนกันนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์นะคะคำว่า read เป็น verb แปลว่าอ่าน reading เป็น noun แปลว่าการอ่านคำว่า draw เป็น verb แปลว่าวาดคำว่า drawing เป็น noun แปลว่าการวาดคำว่า write เป็น verb แปลว่าเขียนคำว่า writing เป็น noun แปลว่าการเขียนค่ะและอีก2คำค่ะคือคำว่า library เป็นคำนามแปลว่าห้องสมุดคำว่า librarian เป็นคำนามเหมือนกันแต่แปลว่าบรรณารักษ์ค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าน้องๆ นะคะหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ท่องคำศัพท์น้องๆจะต้องเก่งภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนเลยค่ะ
0: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตอยากจะให้สำนวนหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือสำนวนที่บอกว่า a piece of cakeน้องๆ น่าจะสังเกตนะคะที่ครูพี่เน็ตสอนไปตอนต้นรายการคำว่า anotherI want another piece of cake ที่แปลว่าฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นนึงค่ะน้องๆคนไหนทราบบ้างคำว่า a piece of cake ก็เป็นสำนวนนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ a piece of cake นะคะเป็นสำนวนแปลว่าง่ายมากๆเหมือนกับสุภาษิตไทยที่บอกว่าง่ายมากเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น this lesson is a piece of cake บทเรียนนี้เนี่ยง่ายมากๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะ
0: เอาละค่ะแล้วน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษา

พร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: น้องๆคะเวลาที่น้องๆจะใช้คำว่าอื่นๆเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรกันคะ
1: ครูพี่แนทนะคะจะพาน้องๆไปรู้จักกับคำว่า other others another แล้วก็ each other กันค่ะน้องๆคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปรู้จักกับ3คำนี้ก่อนนะคะคือคำว่า other others ที่เติม s กับคำว่า another ค่ะดูสิว่า3คำนี้มีหลักการใช้ต่างกันยังไงตัวแรกนะคะคือคำว่า other ที่ไม่มี s แปลว่าอื่นๆค่ะเป็น adjective เอาไว้ใช้ขยายคำนามตัวอย่างเช่นคนอื่นๆ other people เค้กชิ้นอื่นๆ other cakes
0: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะจะใช้เป็น pronoun ค่ะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ต้องการเค้กชิ้นนี้ฉันต้องการเค้กชิ้นอื่นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I don't want this cake I want others เห็นไหมคะคำว่า others เป็น pronoun นะคะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังเลยค่ะ
1: และคำว่า another นะคะที่แปลว่าอีกสิ่งหนึ่งค่ะเราจะใช้เป็น adjective หรือเป็น pronoun ก็ได้ตัวอย่างเช่น I want another piece of cake ฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นหนึ่งใช้ another ค่ะ
0: เอาละค่ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเราลองมาเช็คกันดูหน่อยดีกว่าว่าน้องๆเนี่ย level up กันหรือยังมาเล่นเกมกันค่ะข้อที่1ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกสำหรับรายงานของฉันภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I haveTopics for my paper ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others กับ another ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ others นั่นเองนะคะไม่มี s นะคะ I have other topics for my paper เห็นไหมคะคำว่า topics นะคะเป็นคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะเราเลยใช้คำว่า other เข้ามานั่นเองค่ะ
1: มาต่อกันที่ข้อที่2นะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าคุณสามารถใช้หัวข้อนั้นได้เลยสำหรับรายงานของคุณฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี You can use that topic for your paper I have a few ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others and anotherใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า others ที่เติม s นะคะเพราะว่าใช้แทนคำนามได้เลย You can use that topic for your paper I have a few others เห็นไหมคะคำว่า other ที่เติม s นะคะใช้แทนคำนามคือคำว่า topics นั่นเอง
0: และข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามันอร่อยจังเลยฉันคิดว่าฉันจะกินแฮมเบอร์เกอร์อีกสักชิ้นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า It is very delicious I think I will have hamburger ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others another TikTok ถูกต้องนะคะตอบ another นั่นเองค่ะ It is really delicious I think I will have another hamburgerเห็นไหมคะคำว่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะเป็นคำนามเอกพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า another ใครตอบถูกทั้ง3ข้อนี้เก่งมากๆเลยนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะ
1: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าในประโยคไหนมีคำว่า other others แล้วก็ another กันบ้างค่ะ
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Excuse me, beside coffee, what other beverages do you have?
3: Beverage?
4: Yeah. Beverage. เครื่องดื่มอะไรบ้างนอกจากกาแฟ
3: We have coffee, tea, or me.
4: Yeah.
3: Just his name. We have coffee, tea, and chewy.
2: Chewy?
3: Yes.
2: What's chewy?
3: Chewy. Chewy?
4: Pick. Chewy, chewy, อะไรเนี่ยหมายถึงอะไร
3: น้ำผลไม้
4: ปะโถน้ำผลไม้เนี่ยก็เรียกว่าจูสเหมือนท้องเสียอะไรท้องเสียอะไรท้องเสีย
3: จูดจูด
4: จูดจูดสระอูครับจูส
3: จูสจูสwe have coffee tea and juice
2: oh okay so how many teas do you have do you have anything else
3: oh we have some snack and dessert
2: ฮะงูทะเลทราย
4: พี่
3: อะไรครับ
4: พี่แนนเขากินอะไรอ่ะ
3: เขาบอกจะกินของหวานแล้วของว่าง
4: ปะโถออกเสียงซะน่ากลัวไม่น่ากินเลยนะคร
3: ับไม่ใช่เหรอฮะ
4: ของว่างต้องเรียกว่าสแน็คสระแอดิสแน็ค
3: อ๋อสแน็ค
4: เป็นว่าสแน็คกับคู่งูส่วนขนมหวานอย่าลืมนะครับหวานดีอร่อยดีดีเซอร์ตถามอะไรครับ yes we have snack and dessert
3: yes we have some snack and dessert
2: yes can I see them please
3: มาแล้วครับ
4: เพียครับอันแรกCurry puff
3: ก็ curry puff
4: อันนี้เขาเรียกว่า pork on toast
3: pork on toast
2: I'm on a diet I shouldn't be eating this but I have a sweet tooth can I see the dessert
4: เขาบอกว่าเขาชอบกินของหวาน
3: มาแล้วครับ

0: คะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นการใช้ other others and another กันหรือเปล่า
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า what other beverages do you have คุณมีเครื่องดื่มอื่นๆอีกไหมเห็นไหมคะคำว่า other นะคะแปลว่าอื่นๆนั่นเองค่ะ
0: น้องๆเห็นไหมคะจากประโยคที่ครูพี่นุ่นกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคำว่า other beverages คำว่า other นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ beverages หรือต้องเติม s นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่น
2: there are six other people in line ahead of us
3: แปลว่ามีคนอื่นอยู่อีก6คนค่ะอยู่ในแถวข้างหน้าเรา
0: สังเกตไหมคะว่าทำไมครูเบสใช้คำว่า other เพราะคำว่า people เป็นนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า other มาขยาย
1: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะเราจะใช้อย่าง pronoun นั่นเองค่ะแทนคำนามนั้นไปเลยค่ะไม่ต้องมีคำนามตามท้ายแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า
4: คุณใช้ปากกาด้ามนั้นไปเลยฉันมีด้ามอื่นอีกในกระเป๋า
1: ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can use that pen I have a few others in my bag เห็นไหมคะคำว่า others นะคะแทนคำนามมือคำว่า pen นั่นเองค่ะสามารถใช้เป็น pronoun ได้เลยนะคะ
0: แล้วการใช้ another นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์คืออื่นๆแต่มีอีกแค่หนึ่งสิ่งเท่านั้นค่ะเราจะใช้เป็น adjective ขยายคำนามหรือจะใช้แทน pronoun ไปได้เลยค่ะทีนี้นะคะตัวอย่างประโยคเช่นนั่นเป็นกาแฟที่ดีมากๆเลยฉันอยากจะได้อีกสักแก้วนึงเราจะพูดว่า this was a good cup of coffee I will have another ฉันจะเอาอีกแก้วนึงเห็นไหมคะคำว่า another นะคะแทนคำว่า a cup of coffee ไปเลย
1: สำหรับใครนะคะที่ยังสับสนอยู่เนี่ยมาดูสูตรหลักการจำกันค่ะ
0: หลักการจำของครูพี่แนทนะคะก็จะให้น้องๆจำว่าคำว่า other ที่ไม่เติม s ค่ะใช้เป็น adjective ก็เขาไม่เติม s ไม่มี s ตามหลังเราเลยต้องใช้คำนามตามหลังเขานะคะส่วนคำว่า other ที่เติม s เราใช้เป็น pronoun คือใช้แทนคำนามไปได้เลยไม่ต้องมีอะไรตามหลังแล้วนะคะทีนี้คำว่า another มาจากคำว่า and แล้วก็ other ค่ะand แทนหนึ่งสิ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า another จึงแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งนั่นเอง
1: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
5: Itchy Feet
1: แล้วอย่าลืมมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรน่ารู้บ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย

0: ู้ชมพี่เต้เอะอะหายเอะอะหายหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยหาไม่เจอเลยพี่เต้เอ้าพี่เต้มานี
1: ่ไอ้ปาว
0: เฮ้ยหาตั้งนาน I've been looking all over for you หานานมากหายใจได้หนึ่งหายใจได้หนึ่งก่อน
1: นะเมื่อกี้มันมีรูอยู่ใต้พญานาคไง There's a hole under the you know the Naga so I was running around ก็ไม่รู้รูก็มีไว้ทำไมก็เดินไปเดินมาน่ารักดี
0: เป็นวิ่งเล่นรอดในนั้น
1: ใช่ใช่ว่าไม่เจอแป๊บเดียวมีลูกแล้วเหรอเนี่ย
0: ไม่ใช่นี่คือ local tour guide ไกด์ท้องถิ่นที่นี่เขาเรียกเจ้าบ้านน้อย
1: เจ้าบ้านน้อยโอ้สวัสดีค่ะน่ารักจังเลย
0: เมื่อกี้ค้างคากันถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ที่นี
1: ่ผมว่านี
0: ่ yeah so what's the history of thisภูมินเทมเพิลคือความเป็นมาเป็นไปของที่นี
2: ่ภูมินเทมเพิล was built by the ruler of Nan in 1596
0: อ๋อก็คือเจ้าผู้ครองนครน่านเนี่ยก็คือสร้างที่นี่ไว้ตอนปี1569หรือ96
2: 96
0: 96จริงๆ196
1: คือเป็นไม้บรรทัดแห่งน่านแต่ก่อนใช่มั้ย ruler เนี่ย
0: ruler คือผู้ปกครองนคร
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ใช่ไม้บรรทัด
1: โอเค
0: สะกดเหมือนกัน
1: ขอโทษอ่าฮะอ๋อเขาสร้างก็วัดโบราณพอสมควรนะ
0: โอ้นานมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
3: If the Mona Lisa is the Louvre Museum's most popular attraction and inseparable from the image of the museum itself
0: คือถ้าจะเปรียบภาพโมนาลิซาเป็นภาพที่โด่งดังแล้วก็ดึงดูดคนมากที่สุดของพิพิธภัณฑ์รูปที่ฝรั่งเศสเนี่ยแล้วก็
1: คือใครนึกถึงรูปต้องโมนาลิซานี่คือโมนาลิซาต้องนึกถึงรูปนะ
0: ถูกต้อง
1: บอกได้เลยว่าปู่ม่านย่าม่าน is equivalent for Nan province
0: ภาพของปู่ม่านย่าม่านเรียกว่าเป็นโรมานส์เวอร์ชันน่านเวอร์ชันล้านนาที่แบบ equivalent ก็คือมีความเท่าเทียมกัน
1: ถูกต้องระดับเดียวกันเลยซึ่งก็อยู่ที่นี่เองและนี่คือปู่ม่านย่าม่านอันโด่งดังใช่ไหมคะคือเวลาเขาทำเป็นโปสการ์ดเป็นภาพสติ๊กเกอร์ภาพอะไรคือต้นฉบับตรงนี้เลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะคะ so what are they saying to each other เขาพูดอะไรกันอะ
2: กำฮักน้องกูปีจักฝากเอาไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเน็บหนาวคำรักของพี่นั้นหากจะฝากไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็บหนาวจักเอาไว้บนปื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะซ่อนดาวลงมาคะลุงหากจะฝากไว้บนพื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะดันเดินดาวมาปกคลุมความรักของพี่ไปเสียจักจะฝากไว้กลางควงกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาปะทรายและจะลู่เอาของปี่ไปหากจะฝากไว้ในกลางขวางกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาเจอแล้วจะแย่งความรักของพี่ไปก็เลยฝากเอาไว้ในอกในใจตัวใจปีนี้จักคือมันให้อาฮีอาฮียามกูปีรับแล้วสะดุ้งตื่นเววาก็เลยฝากไว้ในอกในใจของชายพี่นี้ให้มันร้องไห้รำพีรำพันหาน้องอันเป็นที่รักไม่ว่ายามหลับหรือว่ายามตื่นก็ยังไม่หายคลายคิดถึงค่ะ
1: โอ้สิง
2: อ่ะ so sweet
3: And who was the artist of all this painting?
0: ใครเป็นคนที่เป็นจิตรกรที่วาดภาพทั้งหมดนี
2: ้นานบัวพันธ์ค่ะ
0: นานบัวพันธ์ is local artist right เป็นศิลปินท้องถิ่นใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: นี่เลย
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นประโยคที่มีคำว่า other อยู่ในนั้นหรือเปล่า
5: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ถามว่า what are they saying to each other พวกเขาเนี่ยกำลังคุยอะไรกันอยู่ค่ะ
4: น้องๆสังเกตไหมคะคำว่า other ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอื่นๆแล้วนะคะแต่ each other แปลว่ากันละกันซึ่งกันละกันค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะส่วนคำว่า each other เนี่ยนะคะเขาจะใช้กับคน2คนค่ะยกตัวอย่างเช่น my dad and my mom love each other คุณพ่อและคุณแม่ของฉันรัก

0: ันและกันนั่นเองค่ะ
1: และนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า one another ที่แปลว่าซึ่งกันและกันค่ะแต่เราจะใช้กับสิ่งที่มี2สิ่งขึ้นไปหรือ2คนขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่น I think all people should love one another แปลว่าฉันคิดว่าคนทุกคนเนี่ยควรรักกัน
0: เอาละค่ะตอนนี้น้องๆก็เข้าใจแล้วนะคะว่า2คำนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงคำว่า each other นะคะแปลว่าซึ่งกันและกันค่ะใช้กับคน2คน
1: ส่วน one another นะคะใช้กับคนที่มีมากกว่า2คนขึ้นไปแปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะ
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
2: Cap King
1: น้องๆดูกันนะคะว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะสะกดคำกันได้กี่คำและที่สำคัญอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Good morning Vocab King
4: สู้ๆนะบริหารเวลาดีๆนะคะแล้วก็ออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดคำสู้ๆค่ะ Let's play spelling
3: Right, welcome to the final round. Your first word is common.
5: C-O-M-O-N.
3: Common.
5: C-O-M-M-O-N.
3: Correct. Good job.
6: น้องไข่มุกถือเป็นอีกคนที่มีทักษะการฟังที่ดีนะครับเพราะถึงแม้จะมีการสะกดพลาดไปบ้างแต่เธอก็เปลี่ยนตัวสะกดให้ถูกจนได้ผ่านมาแล้ว10คำเธอใช้เวลาไปเพียง27วินาทีเท่านั้น
4: โอเคไปดูคำที่11กันต่อเลยนะคะ
3: Your word is confusing
5: C O N F U S I N G
3: Correct
4: ยังมาต่อเลยค่ะ
3: Your word is evolution.
5: E V E L O T I O.
3: Evolution.
5: E V E L U T I O N.
3: Evolution.
5: E V A L U T I O N.
3: Evolution.
5: E V O L U T I O N.
3: Correct. Great job. You came back.
4: กำลังจะบอกเลยว่าฟังดีๆเสียงอะไรนะสุดท้ายก็กลับมาจนถูกนะครับต่อเลยค่ะ
3: Your next word is offensive.
5: O F F E N S I V E.
3: Correct. Great job.
4: ต่อกันเลยนะคะกับคำที่14ค่ะ
3: Your word is excellent
5: E X C E L L E N T
3: Correct Great job again
4: มีสติดีมากๆเลยนะคะน้องไข่มุกเหลืออยู่56วินาทีค่ะ
3: Your word is sprinkler
5: S P R I N K L E R
3: Correct excellent
4: ไปดูกันต่อกับคำที่16ตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่54วินาทีเวลายังไม่ถึงครึ่งนะสู้ต่อเลยค่ะ
3: Your word is disappoint
5: D I S S A P O I N T
3: disappoint
5: D I S A P O I N T
3: disappoint
5: D I S S A P O I N T
3: disappoint
6: เอาละสิครับเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนเธอจะเสียเวลากับคำนี้ไปมากพอสมควรนะครับลองเปลี่ยนตัวสะกดเท่าไหร่ก็ยังไม่ถูกสักที
4: ลองแบบอื่นมั่ง
3: disappoint
5: D I S A P O N T
3: disappoint
5: D I S A P O
3: Oh great try close just one letter one letter D I S A P P O I N T a double P
4: มี P 2ตัวนะคะ
0: โอ้โหน้องไข่มุกจากรายการ World Cap King เนี่ยสะกดคำได้ฉะฉานมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
1: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนน้องไข่มุกก็ต้องท่องศัพท์เป็นประจำทุกวันนะคะ
0: เอแล้ววันนี้จากรายการ World Cap King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนน่าสนใจบ้างคะ
1: มีคำศัพท์คำว่า common ที่เป็น adjective แปลว่าทั่วไปธรรมดาค่ะคำว่า common นะคะที่เป็น adjective ครูพี่นัทขออธิบายคำว่า common ที่แปลว่าร่วมกันก่อนนะคะตัวอย่างเช่น we have something in common with each other พวกเรามีอะไรคล้ายๆกันน้องๆเห็นคำว่า common ไหมคะแปลว่าร่วมกันและอีกอย่างนะคะสำนวนคำว่า have something in common เป็นสำนวนที่แปลว่าเรามีอะไรบางอย่างคล้ายๆกันมีอะไรที่เหมือนกันด้วยค่ะ
0: คำว่า common นะคะเป็น adjective แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it is common to see him in the library เป็นเรื่องปกติเลยนะคะที่จะเจอเขาอยู่ในห้องสมุดนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า common นะคะเป็น adjective แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะ
1: แล้วคำว่า common นะคะที่แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้าเราเติม prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่เข้าไปข้างหน้าเป็น uncommon ก็จะแปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น This is an uncommon illness. You should go to see a doctor. แปลว่ามันเป็นอาการป่วยที่ไม่ปกตินะคุณควรที่จะไปหาหมอ
0: เอาละค่ะเรามาทวนกันไปด้วยกันอีกครั้งนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะ common เป็น adjective แปลว่า
1: ร่วมกันธรรมดาปกติ
0: uncommon เป็น adjective แปลว่า
1: ไม่ปกติ
0: Have something in common เป็นสำนวนแปลว่าม
1: ีอะไรคล้ายกันมีอะไรเหมือนกันค่ะ
0: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนสร้างเด็กรักการอ่านนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้จะมีอะไรน่ารู้ไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: การอ่านคือรากฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตห้องสมุดคือหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้คนในชาติรักการอ่าน
7: ここを見てますね。こっちね。でこう見くとこっちが違います
8: 。ห้องสมุดชิโอดะเนี่ยฮะจะมีอยู่2ชั้นนะครับก็คือชั้น9กับชั้น10นะฮะชั้น9ตรงนี้คือเราอยู่ชั้น9นะครับก็จะดูว่านะฮะ2ฝั่งตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันนี้สีแดงนี่นะครับฝั่งด้านเนี้ยนะสีเขียวเนี่ยก็คือฝั่งนู้นนะฮะสีเขียวเนี่ยจะเป็นหนังสือธรรมดาแต่ส่วนทางด้านสีแดงนี้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะฮะหนังสือพิมพ์ธุรกิจนะมีการลงทุนสิ่งตีพิมพ์ต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยแล้วก็ตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรีด้วยครับแล้วก็ส่วนชั้น10ชั้น10เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆนะฮะ
2: ฟังแล้วรู้สึกดีไหมคะห้องสมุดเพื่อประชาชนในย่านธุรกิจก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจมากนี่คือการจัดทำห้องสมุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจริงๆค่ะ
8: ตรงนี้เป็นคอร์เนอร์นะครับเป็นคอร์เนอร์ที่นะฮะหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยจะไปอยู่ที่บริษัทบริษัทไหนที่เป็นบริษัทที่ยุ่งมากๆพนักงานไม่สามารถมาที่ห้องสมุดได้ห้องสมุดจะเอาหนังสือเนี่ยไปให้บริษัทไปยืม
2: นอกจากนี้ห้องสมุดกับร้านขายหนังสือก็ทำงานเชื่อมโยงกันด้วยค่ะโดยเฉพาะร้านหนังสือเก่าที่มีหนังสือหายากก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเช่นกันค่ะ
8: อันนี้เป็นแผนผังของอะไรหรือเปล่าเป็นแผนผังร้านหนังสือเก่าๆอยู่ประมาณ160ล้านซึ่งเป็นร้านหนังสือเก่าแต่ละชนิดแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันบางร้านก็จะขายหนังสือเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นบางร้านขายหนังสือเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนอะไรต่าง
2: ๆนอกจากนี้ห้องสมุดสาธารณะยังทำงานในเชิงรุกด้วยนะคะคือการให้ความรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือก็ยังเชิญผู้รู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆมาบรรยายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ที่สนใจหัวข้อเรื่องบางอย่างได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะ
8: ทางห้องสมุดนี้เขาจะมีการจัดอีเวนต์อะไรต่างๆเชิญนักบรรยายท่านใดบ้างนะผมว่ามีเยอะแยะนะครับก็อย่างเช่นว่าเกี่ยวกับเรื่องทางด้านธุรกิจนะครับเชิญนักบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมาบรรยายก็มีนะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายก็มีเป็นแบบนี้ทั่วประเทศญี่ปุ่นไหมคำตอบคือว่าไม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่โดดเด่นพอสมควรเพราะว่าอะไรลองสังเกตครับที่เราไปเดินมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นนักธุรกิจมาเรียนหนังสือนะครับทำงานไปด้วยเอาเวลาในการทำงานมาเรียนหนังสือ
2: ที่มีแผนกออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือและการอ่านตามโรงเรียนด้วยฟังแล้วเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสาธารณะเนี่ยทำหน้าที่หลากหลายมากเลยนะคะนั่นก็แปลว่าคนจะมาทำงานห้องสมุดได้ต้องเป็นคนเก่งรู้รอบด้านและใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพราะจะต้องบริการผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกความสนใจและงานของพวกเขาเหล่านี้ก็คือต้นทางขององค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศเชียวนะคะดังนั้นคนทำงานห้องสมุดถือเป็นตำแหน่งสำคัญของประเทศตำแหน่งหนึ่งเลยล่ะค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการดูให้รู้สร้างเด็กรักการอ่านเนี่ยสนุกไหมคะ

0: His Majesty the King was concerned over the people severely affected by the failure of the Huaisai Kamin's earthen dam in 2017. Even though the damaged areas had been repaired following His Majesty's royal initiative to promptly restore its functionality, he gave an order to the Royal Irrigation Department to identify the cause of the breach and find ways to reinforce the reservoir structure so that a similar incident will never happen again.
1: ตามที่ห้วยไซคมิดเนี่ยมีการพังทลายทําให้ทรงเป็นห่วงทําไมนั้นเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆยังไม่ดีเท่าปัจจุบันนะฮะแล้วก็ทางระบายน้ําล้นเนี่ยมันก็ยังเล็กไปเวลาฝนตกมากๆเนี่ยมันจะต้องมีการดีไซน์ออกแบบว่าที่ระบายน้ําล้นเนี่ยมันจะต้องเป็นที่หนึ่งซึ่งมีความพอเพียงที่จะ
0: His Majesty had graciously accepted the Huaisai Kamin Reservoir Project under his royal initiative, as he deemed it an urgent matter. The Sakona Khan 5th Regional Irrigation Office developed a strategic plan to reinforce the structure and to increase the storage capacity of the reservoir as a long-term solution. Reconstruction began in February 2018 and was endowed with financial support from the Office of the Royal Development Projects Board.
2: สำหรับแนวทางในการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นมีแผนในการดำเนินการก่อสร้างทำนบดินใหม่ให้มีความแข็งแรงแล้วก็เก็บน้ำได้มากกว่าเดิมถ้าสร้างเสร็จแล้วก็สามารถจะเก็บกักน้ำได้ประมาณ3ล้าน4แสนลูกบาศก์เมตรซึ่งของเดิมจะอยู่ที่2ล้าน4แสนลูกบาศก์เมตรก็จะเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก1ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายท่อส่งน้ำฝั่งขวาแล้วก็มีท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออาคารระบายน้ำล้นซึ่งเราก่อสร้างเพิ่มให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็สามารถระบายน้ำได้มากขึ้น
0: Renovation of the Huaisai Kamin Reservoir was carried out using the latest engineering principles and modern-day construction technologies that were much more advanced than those existing 60 years ago. As a result, the new dam is wider, higher, and stronger than before. As the Huaisai Kamin Reservoir had been built since 1953, sediment had gradually accumulated over time, resulting in a shallower basin. So dredging and expansion were carried out to increase storage capacity. Lastly, the Puphan Mountain Range Water Management System, known as the Ang Puang Multi-Connection Water Reservoir Network, was implemented as a long-term flood prevention strategy.
2: สำหรับในแนวทางป้องกันเรามีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะครับเช่นบริเวณอ่างเก็บน้ำ4แห่งที่อยู่ด้านบนเนี่ยเราก็จะมีการพร่องน้ำนะครับมีการพร่องน้ำระบายน้ำเพื่อที่จะรับน้ำฝนเมื่อฝนตกมาก็จะเก็บไว้ในอ่าง4อ่างนี้ก่อนนะครับหรือถ้ามันมีปริมาณมากมันก็ไหลมาที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเราก็สามารถที่จะระบายน้ำลงอาคารระบายน้ำล้นซึ่งสามารถระบายน้ำได้เยอะประมาณ250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากดําเนินการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเสร็จหรือดําเนินการในทุกอย่างที่เราทําเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเกิดแบบนี้จะน้อยนะครับเพราะว่ามันมีการบริหารจัดการอย่างดีและมีการป้องกันไว้แล้ว
0: Today the renovation of the Huaisai Kamin Reservoir has been completed with a more durable and stable structure due to His Majesty the King's benevolence and commitment to ease suffering and bring happiness to his people
3: ขอบคุณพระองค์ท่านที่มีความกรุณาสร้างเขื่อนสร้างได้มาทำใหม่ครับให้มันดีขึ้นมาชาวบ้านเขาจะได้ทำเกษตรทำอะไร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอน

0: Morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: Professor How are you feeling today
0: I feel good but I'm really hot
1: Hot right I mean you've only been here for 5 months That means you're probably not familiar with the weather in Thailand.
0: That's right. It is very hot. Where I'm from, it's cold. We have a very cold winter, so I'm getting used to the heat.
1: Mm-hmm.
0: It doesn't bother me too much. I'm still generous to everybody, but it makes me sweat a lot.
1: So you're generous to everybody, right?
0: Of course.
1: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหม
2: คะ
1: ที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
0: How are you all doingOkay, have you been practicing your English?
3: Yeah!
0: Okay, well, I'm excited. Best of luck to you all.
1: น้องๆพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
1: All right! ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game.
0: Spelling Audition.
4: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: แตงโมค่ะ
1: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is knowledge
5: K-O-R-N-O-L-A-E-G-E.
0: Okay, your answer is... incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K-N-O-W-L-E-D-G-E.
1: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขเลยชื่ออะไรคะ
6: ชื่อจุนครับ
1: จุนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 11ครับ
1: 11พร้อมหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is mirror
6: M I R R O R
0: Your answer is correct good job
1: เดี๋ยวลูกมาคุยกันก่อนคำว่า mirror น้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
6: I have mirror at my home
0: That is correct Good job
1: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจูนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ bike stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
7: เพียวค่ะ
1: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
7: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is speech
7: S-P-A-K-E.
0: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell speech is S-P-E-E-C-H.
1: ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
1: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
8: อายุ10ปีค่ะ
1: Let's play spelling.
0: Your word is fingers.
8: F-I-N-G-E-R-S.
0: Your answer is Correct. Good job.
1: ดีใจมากดีใจมากไฮฟายฟ์เก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลข9ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
2: ดาด้าค่ะ
1: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
2: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบ
0: Are you excited?
2: Yes.
0: Okay, you only have one word to win.
1: Let's play spelling.
0: Your word is proud.
2: P-R-O-U-D.
0: Your answer is... Correct! Good job!
1: Yay! เก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเหลือแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะชื่ออะไรคะ
9: น้องปั้นครับ
1: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
9: 10ครับ
1: 10พร้อมหรือยังคะ
9: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
9: ครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is classmate
2: C L A S M A T E
0: Okay your answer isCorrect! Good job!
1: Yeah. น้องปั้นคะดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
2: I have a lot of classmates in my class.
0: Perfect sentence. Good job.
1: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ Bike Stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ Bike Stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
10: มอสค
1: ่ะน้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
10: 9ปีค่ะ
1: 9ปีนะคะ Let's play spelling
0: Your word is statue
10: S T T Y O U
0: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell statue is S T A T U E.
1: ชื่ออะไรคะ
11: น้องนนท์ครับ
1: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
11: 9ขวบครับ
1: 9ขวบ Let's play spelling.
0: The word is tutor.
11: T U E D E R.
0: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell tutor is T U T O R.
1: ชื่ออะไรคะ
12: พัทค่ะ
1: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่ละคะ
12: 11ขวบ
1: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: Your word is supermarket
13: S U P E R M A R K E T
0: Your answer isCorrect! Good job!
1: เก่งมากแล้วน้องพัทก็ได้เข้ารอบไปนะคะเป็นคนสุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะมาเลยอยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
4: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คน อาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
14: คาเฟ่ CAFE A
4: F E ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
14: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
15: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
14: เพราะอะไรคะ
15: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
14: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
15: ค่ะ
14: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
14: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
16: ตื่นเต้น
14: สะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะมีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
17: 2
14: อ๋อมีหลายเลขเลยนะคะเอาละน้องจุนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไรAsian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
16: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
14: ่
16: ะ
14: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
16: พอรู้ครับ
14: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now India
16: I-N-D-I-A-N
0: India
16: India
0: Japan
16: Japan
0: China
16: China
0: Korea
16: Korea
0: Laos
16: Laos
0: Nepal
16: Pass
0: Brunei
16: Pass
0: Singapore
16: Singapore
0: Cambodia
16: Cambodia
0: Myanmar.
16: M-Y-A-N-M-A.
0: Myanmar.
16: Pass.
0: Nepal.
16: Pass.

0: Brunei.
1: Pass.
0: Myanmar.
1: M-Y-A-N-M-A-R.
2: ถูกต้องและเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: หนึ่งในคำนั้นคือ
1: เนปาล
2: เนปาล
0: The word Nepal is spelled N E P A L
2: ส่วนคำที่2นั้นก็คือบรูไนค่ะ
0: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
2: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจุนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าเลยนะคะเชิญน้องจุนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
3: มั่นใจค่ะ
2: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
3: เอา
2: อะไรดีคะ
3: 9ค่ะ
2: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไร EntertainmentEntertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now Music
3: M-U-S-I-C
0: Film
3: Pass
0: Dance
3: D-A-N-C-E
0: Band
3: B-A-N-G Pass
0: Movie
3: M-O-V-I-E
0: Concert
3: C-O-N con S
0: Concert
3: C-O-N Pass
0: Video game
3: V-I-D-E-O G-A-M-E
0: Cartoon Cartoon
3: C-A-R-T-O-O-N
0: Game show
3: G-A-M-E-S-H-O-W
2: หมดเวลาค่ะแต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่า film ใช่ไหมคะ
3: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปลว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่นฟิล์มเรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
0: The correct way to spell film is F I L M
3: สั้นนิดเดียวเอง
2: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band
0: The correct way to spell band is B A N D If it's spelled with a G that's going to be pronounced bang B A N G It sounds like bang If it's a D that's band
2: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาดาคะมาเลยค่ะตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาดาอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
3: 1
2: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร stationaryอุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติโรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now Pen
3: P-E-N
0: Files
3: Pass
0: Paper
3: P-A-P-E-R
0: Glue
3: G-L-U-E
0: eraser
3: e-r-e-a-s-e-r
0: eraser
3: pass
0: pencil
3: p-e-n-c-i-l
0: stapler
3: pass
0: crayon
3: pass
0: sharpener
3: pass
0: highlighter
3: pass
0: files
3: pass
0: eraser
3: e-r-a-s-e-r
0: stapler
3: s-tapler C-A-P-L-E-R
0: Cram
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาดาข้ามไปก็คือคำว่า Files
0: The correct way is F-I-L-E-S
2: And what is the next word that she misspelled?

0: spelled?
1: Crayon.
0: What is the correct way to spell crayon?
1: C-R-A-Y-O-N.
0: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาด้าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะเก่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ไบค์สต็อปเลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นมากคร
0: ับไม่เป็นไรลูกสวยใจเข้าลึกๆสวยใจออกโอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆว่ายังไง
3: 6ครับ
0: หมายเลข6นะคะน้องป้าเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวดอะไร Numbers โอ้ยโหยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องปั้น
2: ดีใจ
0: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขอยู่แล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now First
2: F I R S T
1: 3
2: G H R E E
1: 90
2: Huh?
1: 90
2: N-I-N-E-T-Y
1: 11
2: E-L-E-V-E-N
1: 16
2: S-I-X-T-Y
1: 16
2: S-I-X-T-W-E-N
1: 20
2: T-W-E-N-T-Y
1: 100
2: H U N D R E A D
1: 100
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
1: The correct way to spell 100 is H U N D R E D
0: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดเข้ามาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะโอ้มีหลายเสียงเลยนะคะ
2: 8
0: หมายเลข8นะคะน้องพัดเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร Weather climate
2: อากาศ
0: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now Windy
2: W-I-N-D-Y
1: Sunny
2: F-U-N-N-Y
1: Humid
2: H-U-M-I-D
1: Summer
2: F-U-M-M-E-R
1: Cloudy
2: C-L-O-U-D-Y
1: Foggy
2: F-O-G-G-Y
1: Tsunami
2: F-U-N-A-M-I
1: Tsunami
2: Path
1: Tornado
2: T-O-R-N-A-D-O
1: Cyclone
2: Path
1: Hurricane
2: H-E-R-R-I-C-A-N-E
1: Hurricane
2: Path
1: Tsunami
2: T-S-U-M-I
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัทเมื่อกี้คำนี้เลยแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่า Tsunami เคยได้ยินไหมคำนี
1: ้ The correct way is T-S-U-N-A-M-I
0: And what's tricky about this word?
1: The beginning starts with a T but you can't hear it so it's silentTsunami, but there is the T at the beginning.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัทเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัททำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัททำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะเย้ yeah. และวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
4: 33
0: คำเท่ากับว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
4: 16,500บาท
0: ถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะ

0: และสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆ นะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
1: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all

0: เราอาจจะเคยลิ้มลองเมนูที่มีรสและสัมผัสอันแปลกประหลาดแต่ก็บอกไม่ได้ในทันทีว่าชอบหรือไม่จนเกิดความสงสัยสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ชวนหลงไหลและตราตรึงในความทรงจำเมื่อได้ลองอีกครั้งก็รับรู้ได้ในทันทีว่าโหยหาเข้าไปแล้วเพราะการรังสรรค์เมนูที่ผสมผสานวัฒนธรรมแนวคิดและวิธีการกินจนทำให้เกิดเป็นเมนูอันล้ำค่าน่าลิ้มลองนี้คือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือครุกคัลเจอร์
1: อาหารที่ไม่มีขีดจำกัดมันก็ไม่ต่างกับนักเขียนเพลงที่สามารถเขียนเพลงโดยไม่มีขีดจำกัดเราจะมองอาหารเหมือนศิลปะค่ะเหมือนศิลปะว่าการผสมผสานระหว่างรสชาตินี้กับรสชาติความเหมาะสมความลงตัวในแต่ละเมนูก็คือล้วนแต่เกิดจากความรู้สึกที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่มีสูตรตายตัวอยู่แล้วเพราะมันเป็นศิลปะ

0: เมื่อคนต่างถิ่นมาเยือนเชียงใหม่ก็มักจะนึกถึงข้าวซอยเมนูที่คนต่างถิ่นบอกว่าแปลกแปลกที่เรียกว่าข้าวซอยแปลกที่ต้องทานเส้นในน้ำกะทิแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำกะทิแปลกที่ต้องทานคู่กับผักดองและหอมแดงฉุนๆแต่ออกรสหวานในทันทีเมื่อทานพร้อมข้าวซอยแปลกตรงเส้นทอดกรอบที่ทำให้สัมผัสสนุกมากขึ้นในปากและแปลกตรงที่ไม่ว่าจะไปทานข้าวซอยที่ไหนก็รสชาติไม่เหมือนกันเสียทีเดียวยิ่งทำให้ความแปลกนี้ตราตรึงและติดอกติดใจคนต่างถิ่นจนบางคนต้องทำภารกิจตระเวนชิมข้าวซอยทั่วเมืองเชียงใหม่กันเลยทีเดียวล่ะครับ
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือก็คือว่าหนึ่งนะคะคือเป็นอาหารที่เรียบง่ายแต่ว่าเขาก็มีเสน่ห์ของเขาคือมีความละเอียดในแต่ละดีเทลคือใช้วัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นจริงๆ
2: ถ้าพูดถึงอาหารเหนือเนี่ยทุกคนจะต้องนึกถึงรสชาติของอาหารแล้วก็กลิ่นอายของเครื่องเทศทางเหนือเรานะคะเพราะว่าเครื่องเทศทางเหนือเรานี่ส่วนมากแล้วมันจะอร่อยกว่าที่อื่นอาจจะเป็นเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยอะไรด้วยนะคะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวซอยที่เราคุ้นเคยสู่เมนูสุดพิเศษเอาใจคนรักสุขภาพทั้งการเลือกวัตถุดิบการปรุงบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยครับว่า2เมนู2สไตล์ในวันนี้เห็นแล้วต้องอยากลองทั้ง2เมนูแน่นอนครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูข้าวซอยปลาแซลมอนนอร์เวย์โฟมกะทิที่ถูกคิดค้นและรังสรรค์โดยเชฟจอยนั่นเองครับที่หากใครได้ไปที่ตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม่อาจเคยแวะทานข้าวซอยของแม่จอยเพราะแม่จอยคนนี้ทั้งใจดียิ้มเก่งแถมรสชาติยังถูกปากทำให้ใครๆก็ติดใจในข้าวซอยของแม่จอยนี่แหละครับ
2: สวัสดีค่ะแม่จอยนะคะมาจากร้านข้าวซอยแม่จอยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าแม่จอยเข้าร่วมกลุ่มของสมาคมอาหารจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางสมาคมก็ได้ประสานกับของแกสโตรโนมีนะคะในเรื่องร้านที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งร้านแม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการของแกสโตรโนมีนะคะจากที่เราทำการผลิตข้าวซอยหรือเราการทำข้าวซอยของเรามันก็จะเป็นรูปแบบเดิมๆใช่ไหมคะแต่พอเราได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเทคนิคการทำหรือว่าการใช้ทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประกอบการทำอาหารเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นแตกต่างทำให้อาหารนั้นดูน่าทานนะคะดีมากค่ะข้าวซอยนี่นะคะคือตั้งแต่เล็กเนาะแม่ก็จะเห็นแล้วว่าข้าวซอยอ่ะมันก็จะมีเป็นเส้นสีเหลืองๆมีน้ำแกงมีไก่หรือหมูหรือเนื้อนะคะแล้วแต่นะคะเพราะว่าที่บ้านแม่เขาทำขายมานานนะคะซึ่งก็จะเป็นประมาณของแม่นี้เป็นร้านรุ่นที่3นะคะที่เราทำนะคะโดยปกตินะคะข้าวซอยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพใช่ไหมคะว่าข้าวซอยหมูซอยไก่ข้าวซอยเนื้อใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราใช้วัตถุดิบที่มันแตกต่างออกไปซึ่งมันมีทั้งโอเมก้า3เยอะแล้วมีทั้งโปรตีนที่ดีนะคะไขมันดีเราก็น่าจะเอาตรงนี้มาให้กับลูกค้าได้ทานซึ่งมันก็เป็นเกี่ยวกับดีต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าบุคคลทั่วไปนะคะที่รักสุขภาพนะคะทำเมนูข้าวซอยปลาแซลมอนนอร์เวย์โฟมกะทิค่ะเราต้องเตรียมวัตถุดิบขาดไม่ได้คือกะทิแล้วก็เครื่องแกงที่เราทำนะคะซึ่งก็จะมีกระเทียมหอมแดงตะไคร้ผิวมะกรูดนี่ค่ะรวมกันแล้วมาโขกแล้วเราจะได้นี่เป็นแกงที่กลมกล่อมกลิ่นหอมของผิวมะกรูดนะคะแล้วก็เอามาผัดกับกะทิแต่ว่าก่อนที่เราจะผัดเราก็ต้องมีผงกะหรี่ด้วยในการทำนะคะซึ่งใส่พวกนี้ลงไปก่อนแล้วผัดให้เครื่องแกงมันมีรสหอมแล้ว เราก็ตามด้วยเครื่องปรุงที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัดน้ำตาลนิดนึงหรือจะใส่ผงปรุงรสนิดนึงแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาของพวกนี้นะคะผัดให้หอมแล้วก็ตามด้วยหางกะทิพอเราใส่หางกะทิให้มันเดือดในน้ำแกงให้มันเข้ากันแล้วเราก็ตามด้วยหัวกะทิอีกทีนึงพอหัวกะทิเดือดแล้วเราก็ต้องรีบปิดไฟนะคะเพราะถ้าข้าวซอยเนี่ยตั้งนานๆกะทิแตกมันแล้วรสชาติของความอร่อยมันจะไม่เกิดนะคะมันจะไม่อร่อยค่ะขั้นตอนของการทำปลาแซลมอนนี้นะคะเราก็จะเอาไปทอดย่างไฟนะคะโดยใช้น้ำมันนิดเดียวนะคะเราก็จะเอาปลาแซลมอนเนี่ยมาทอดให้หนังกรอบก่อนนะคะแล้วก็กลับได้

แล้วก็จะทำเส้นข้าวซอยแล้วก็น้ำแกงอะไรพวกนี้ให้เสร็จเราเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างให้เสร็จแล้วเราก็มาจัดจานแล้วก็ตามด้วยน้ำแกง

0: แล้วเราก็ปรุงแต่งหน้าจานด้วยดอกไม้ที่ทานได้นะคะซึ่งสวยงามมากค่ะตัวโฟมกะทินะคะก็ทำให้อาหารจานที่แม่ทำเนี่ยค่ะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูแล้วน่าทานมากขึ้นค่ะเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะคะได้กับทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยค่ะตามด้วยเครื่องเคียงนะคะก็จะมีผักกาดดองหอมแดงมีมะนาวแล้วก็มีพริกข้าวซอยนะคะถ้าท่านใดที่ชอบทานเผ็ดนะคะก็เติมพริกลงไปชอบเปรี้ยวก็เติมมะนาวชอบหวานก็เติมน้ำตาลนะคะคือรสชาติของอาหารเนี่ยจะอร่อยกลมกล่อมนะคะพอเราได้มาทานกับแซลมอนที่เราไปเชียร์ในกระทะแล้วเนี่ยมันยิ่งอร่อยหนังปลาแซลมอนก็จะกรอบแล้วหอมปลาแซลมอนค่ะเราใช้ปลาสดนะคะข้าวซอยเนี่ยนะคะแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางร้านก็อาจจะข้นแต่บางร้านก็อาจจะกลางๆบางร้านก็อาจจะเป็นข้าวซอยน้ำใสๆนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าสูตรของแต่ละร้านนะคะที่เขาจะทำรังสรรค์อาหารออกมาจะไม่เหมือนกันนะคะ
1: จากเมนูข้าวซอยของแม่จอยที่สืบต่อสูตรมาถึง50ปีและได้มีการพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยทั้งรูปแบบอาหารและรสชาติของน้ำข้าวซอยที่อร่อยลงตัวรวมไปถึงเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคโดยการนำปลาแซลมอนย่างให้เนื้อนุ่มและหนังที่กรอบพอดีเสิร์ฟพร้อมโฟมกะทิหวานมันว่าแล้วก็อยากคีบเส้นชุ่มน้ำที่มีเนื้อปลาและเส้นกรอบเล็กน้อยเข้าปากตามด้วยผักดองสักหน่อยคงอร่อยสุดๆไปเลยล่ะครับข้าวซอยมีต้นกำเนิดมาจากชาวจีนมุสลิมที่อพยพมาจากมณฑลยูนนานประเทศจีนมาอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยแต่เดิมข้าวซอยไม่มีกะทิเป็นส่วนประกอบจะเป็นแบบน้ำใสเรียกก๋วยเตี๋ยวห่อบางก็เรียกป้าป้าซอยด้วยลักษณะของเส้นที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวนำมานวดแล้วซอยเป็นเส้นเล็กๆแต่น่าเสียดายที่ข้าวซอยน้ำใสไม่ได้รับความนิยมมากนักต่อมาได้มีการเพิ่มกะทิเข้าไปจนทำให้น้ำข้าวซอยมีลักษณะเข้มข้นขึ้นคล้ายน้ำแกงของชาวมุสลิมทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากกลายมาเป็นลักษณะข้าวซอยที่รู้จักกันในปัจจุบันความหนักเบาของกะทิจะแตกต่างไปตามสูตรของแต่ละที่บางก็เข้มข้นเสิร์ฟแบบคลุกคลิกทานกับเนื้อวัวเปื่อยบางก็ไม่เข้มข้นมากบางเบากว่าแต่ยังคงหอมด้วยเครื่องเทศทานคู่กับไก่ชิ้นน่องไก่ส่วนเส้นข้าวซอยจะแบ่งเป็นเส้นไข่มีทั้งแบบเส้นกลมคล้ายเส้นอุด้งของญี่ปุ่นและแบบเส้นแบนคล้ายเส้นพาสต้าแบบอิตาลีบางก็ว่าเส้นแบนจะมีสัมผัสที่เหนียวนุ่มและเป็นที่นิยมกว่าแต่ที่ขาดไม่ได้คือเส้นกรอบที่จะช่วยสร้างสัมผัสให้เพลิดเพลินมากขึ้นรสชาติของข้าวซอยคือความกลมกล่อมอย่างนุ่มนวลเราจะได้กลิ่นเครื่องเทศที่ถูกละลายให้เข้ากันด้วยน้ำกะทิหอมมันออกรสหวานเล็กน้อยจากน้ำตาลมะพร้าวสามารถปรุงรสเปรี้ยวจากมะนาวสดเพิ่มได้หรือจะทานคู่กับผักดองเครื่องเคียงที่ทำให้เอนจอยได้จนหมดชามหากชอบทานเผ็ดพริกข้าวซอยก็ทีเด็ดเหมือนกันเป็นน้ำมันพริกที่หอมกลิ่นพริกคั่วกระทะและเครื่องเคียงที่เข้ากันได้อย่างประหลาดคือหอมแขกหรือหอมแดงก็ได้ครับที่จะออกรสหวานขึ้นเมื่อทานคู่กับข้าวซอยบางคนถือว่าขาดไม่ได้ต้องมีทุกครั้งดังนั้นข้าวซอยจึงเป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานระหว่างอาหารจีนอาหารตะวันออกกลางและอาหารเอเชียอาคเนย์ที่หากว่าใครได้กลิ่นของข้าวซอยแล้วก็ยากจะปฏิเสธได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูแพลนเบสอาหารทางเลือกไร้เนื้อสัตว์ที่รังสรรค์โดยเชฟซินเจ้าของร้านกูโซคิเชนที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้อาหารแพลนเบสน่ารับประทานมีรสชาติที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าอาหารที่มีเนื้อสัตว์กับเมนูฟิวชั่นเบอร์เกอร์เฮดซอสข้าวซอยเมนูสุดว้าวที่เต็มไปด้วยสุขภาพจานนี้นี่แหละครับ

สวัสดีค่ะชื่อวารีกนกคุณนะคะหรือทุกคนจะเรียกว่าพี่ซินก็ได้นะคะตอนนี้คือซินก็เป็นเจ้าของของร้านกุโซคิทเช่นซึ่งกุโซคิทเช่นเองเราเป็นอาหารวีแกนที่หรือที่เรียกว่าแพลนเบส 100% ตอนนั้นคือเนื่องจากว่าเราเข้าไปในส่วนของนวัตกรรมอาหารก่อนนะคะหรือเรียกว่าโครงการของฟินของทางมช.นะคะเดิมทีคือพี่อยากจะหาวิธีในการที่จะถนอมอาหารที่ทางร้านเรามีหลากหลายชนิดมากเพื่อที่จะทำ product ออกมาขายนอกเหนือจากที่อยู่ในร้านค้าอย่างเดียวเลยมีโอกาสได้เข้าโครงการกับทางเชียงใหม่ก็คือฟินแล้วได้มีโอกาสเจอกับอาจารย์ที่เชียงใหม่แล้วก็เขาเห็นว่าทั้งร้านอาหารแล้วก็product ของทางคุโซเองน่าสนใจเพราะเราเป็นวีแกนใช่ไหมคะก็คือหรือว่าเรียกว่าอาหารที่ทำจากพืช 100% แล้วมีความธรรมชาติแล้วก็ใช้วัตถุดิบทางท้องถิ่นเลยอาจารย์ก็คือเขาเห็นว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจเขาก็เลยชวนเข้ามาในโครงการของลานาแกสโทรนอมีหลังจากที่เราไปจอยทางเฟนนะคะเสน่ห์ของอาหารเหนือก็มันจะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนภาคอื่นโดยที่ว่าเขาเรียกวัฒนธรรมของทางเหนือเองคือการใช้ชีวิตแบบสบายๆการใช้ชีวิตไม่เร่งรีบวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เรียบง่ายแต่มีความละมุนละไมสะท้อนความเป็นไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่าวิถีชีวิตเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีรายละเอียดค่อนข้างที่จะแบบไม่ใช่แบบเร่งรีบแล้วก็ข้ามขั้นตอนต่างๆของชีวิตไปใช่ค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆเลยเนี่ยคือเนื่องจากว่าตัวเบอร์เกอร์ของกุโซคิทเช่นเองเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านนะคะแล้วเราก็ได้รับรางวัลจากหลายที่เลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจแล้วพอได้เล่าเข้าร่วมโครงการปุ๊บเนี่ยเราก็มีอาจารย์ให้คำปรึกษาแล้วก็มีเชฟทางลานาแกสโทรนอมีเองเนี่ยก็ได้ร่วมกันเข้ามาช่วยพัฒนาว่าเราทำเมนูที่เกิดจากการผสมผสานตรงนี้ขึ้นมาสะท้อนความเป็นทางเชียงใหม่ทางเหนือเนี่ยค่ะนั่นคือที่มาของเมนูนี้เมนูวันนี้ที่จะทำก็คือเบอร์เกอร์ข้าวกล่ำค่ะแทนที่เราจะใช้ขนมปังซึ่งเป็นส่วนของตัวเบอร์เกอร์เนี่ยเราก็จะใช้ข้าวกล่ำซึ่งเป็นข้าวทางพื้นเมืองทางเหนือซึ่งทางมช.พัฒนาขึ้นมาสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมามีความนุ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวไส้เบอร์เกอร์หรือว่าตัวที่เราทำเป็นแพตตี้ขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะเป็นแบบกลางๆเราก็จะปรุงให้มีรสชาติของข้าวซอยเข้าไปโดยใช้เครื่องเทศแล้วก็กะทิต่างๆทำให้มีความละมุนของความข้าวซอยเข้าไปในตัวเบอร์เกอร์ค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในเมนูนี้นะคะที่หลักๆก็คือตัวไส้เบอร์เกอร์เองก็คือเกิดจากขาเห็ดหอมนะคะกับเห็ดหอมสดกระบวนการทำนะคะตัวไส้แพตตี้เองอย่างที่บอกค่ะคือเราก็ต้องใช้ตัวที่เป็นขาเห็ดนะคะไปแช่น้ำให้เขาแบบเกิดความนุ่มนิ่มก่อนหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการกระบวนการที่เราต้องแช่เครื่องเทศต่างๆเพื่อให้กลิ่นเขาออกไปแล้วจะต้องผ่านกระบวนการผัดโดยใช้เครื่องเทศก็คือหมายถึงพวกรากผักชีกระเทียมหอมทั้งหลายแหล่พริกไทยดำอะไรเงี้ยในการผัดให้เขามีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเอาไปผ่านกระบวนการหมักค่ะให้เขามีรสชาติที่เข้าเนื้อหลังจากนั้นก็คือเราก็จะต้องมาผัดอีกรอบหนึ่งโดยการที่เอาสิ่งที่เราหมักไว้มาผัดอีกรอบหนึ่งแล้วมาปั้นเป็นก้อนพอปั้นเป็นก้อนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องใช้ลักษณะเป็นตัวแป้งในการที่จะเชื่อมให้เขาติดกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพักเสร็จแล้วเราก็จะไปจี่ไปค่อยๆทอดให้เขาติดแล้วก็เหมือนว่าให้เขาสุกอะค่ะห
ลังจากนั้นคือเราก็จะไปพักไว้พอพักไว้เสร็จเราก็จะมาทำส่วนของคือข้าวกล่ำแล้วก็หุงไว้นะคะตัวซอสที่เราจะมาทำเกี่ยวกับไอ้ตัวเครื่องเทศเนี่ยเราก็จะใช้ซอสที่เกิดจากเห็ดหอมแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ในการที่จะทำเป็นซอสขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือเราก็จะใช้เครื่องเทศหรือเครื่องแกงข้าวซอยเนี่ยไปผัดกับกะทิเพื่อให้มันร้อน

เสริมเราก็ใช้ไอตัวครีมเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะผัดเข้ากันให้เกิดมันเป็นครีมข้าวซอยขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือสามารถเสิร์ฟด้วยกันกับข้าวแล้วก็สลัดได้เลยค่ะ

0: รสชาติเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าถ้ามองจากโลกแบบภายนอกเนี่ยเราก็จะเหมือนเอาเนื้อ2ก้อนที่มันเนื้อวัวที่ปั้นเป็นเหมือนไส้เบอร์เกอร์หรือว่าสเต็กนะคะ2ก้อนเสร็จแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วก็จะมีข้าวก่ำที่เราปั้นเป็นก้อนเล็กๆอยู่ข้างๆนะคะพร้อมกับสลัดที่เราเตรียมไว้เสิร์ฟพร้อมกับครีมข้าวซอยเนี่ยค่ะเวลาทานเข้าไปเราจะว่าเหมือนมีรสชาติของข้าวซอยแต่ในขณะที่มันไม่มีเส้นข้าวซอยในขณะที่มันไม่มีน้ำข้าวซอยแต่มันจะมีความนัวของเหมือนทานเนื้อกับอะไรที่เป็นครีมนัวๆแล้วก็มีข้าวไปด้วยกันแล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยผักสลัดที่เราเสิร์ฟไปด้วยกันนะคะคือตัวคุโซเองเนี่ยเราก็เมนูเราก็ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วพี่ใช้ประสบการณ์กว่า20ปีในการเรียนรู้ที่จะทำอาหารวีแกนหรือว่าอาหารแพลนเบส 100% ให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นอาหารที่อร่อยสามารถทานได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะคุโซเองเนี่ยเราก็จะมีครบเกือบทุกอย่างเลยการที่จะทำข้าวกับเบอร์เกอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่เราอยากจะทำอยู่แล้วว่าเราอยากจะสร้างอะไรที่รู้สึกว่ามันมีความแปลกใหม่ในขนาดเดียวกันมันก็อยู่บนพื้นฐานของความโดดเด่นของแต่ละที่มารวมกันเพราะสิ่งที่เกิดมาใหม่ก็เท่ากับว่ามันก็จะมีความเด่นหรือมีความสองเท่าของความเด่นของแต่ละจุดมารวมกันซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าอร่อยด้วยค่ะ
1: เบอร์เกอร์เห็ดซอสข้าวซอยเมนูฟิวชั่นที่นำเอากลิ่นอายล้านนาปะทะกับเบอร์เกอร์ต่างชาติเสิร์ฟคู่กับข้าวกล่ำแทนขนมปังที่ให้น้ำตาลน้อยกว่าและยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์เต็มๆจากวิตามินในข้าวรสชาติไม่เผ็ดจัดและถึงแม้ว่าจะไม่มีเครื่องปรุงอย่างน้ำปลาและกะปิที่ต้องใช้ในข้าวซอยเพราะไม่ใช้เนื้อสัตว์แต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยล่ะครับสมแล้วที่เป็นเมนูฉบับแกสโทรโนมีที่นอกจากจะดูมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพยังดึงดูดให้อาหารแพลนเบสดูน่าสนใจมากกว่าเดิมในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่พัฒนามาจากข้าวซอยสู่เมนูใหม่ทั้งการเสิร์ฟการปรุงและการทานจาก2เชฟ2สไตล์และที่สำคัญเรายังได้เห็นว่าข้าวซอยในฉบับของเชฟทั้ง2คนคือการนำกลิ่นและรสที่โดดเด่นอยู่แล้วของข้าวซอยมาเล่าใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะสายสุขภาพทั้งการเปลี่ยนจากเนื้อวัวเป็นปลาที่มีไขมันดีหรือเลือกแบบที่ไม่ต้องทานเนื้อสัตว์เลยก็ยังได้รสชาติข้าวซอยแบบดั้งเดิมได้เหมือนกันนักชิมข้าวซอยคงต้องบันทึกไว้เป็นหนึ่งในลิสต์เมนูข้าวซอยที่ต้องชิมในเชียงใหม่ให้ได้แล้วล่ะครับแม้ว่าเมนูข้าวซอยจะเดินทางผ่านการเวลามาตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่19และดูเหมือนว่าแนวโน้มของข้าวซอยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาใจนักชิมในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นเพราะกลิ่นและรสเฉพาะตัวที่เป็นความแปลกนี่แหละทำให้ผู้คนต่างถิ่นรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองยังหลงใหลในข้าวซอยอยู่เสมอชอบแล้วชอบเลย

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบอ่ะพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do?หรือ What do you do for a living? What do you do for a living? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า Oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า What is your job? งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ What do you do? What do you do? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ What do you do What do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor question number 2 how's lifeHow's life? How is life? คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life? Question number 3 What brought you here? What brought you here?อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์เสริมสุขภาพซึ่งกู่ค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานนะคะช่วยเสริมสุขภาพของเราแล้วก็ยังช่วยเสริมวงการแพทย์แผนปัจจุบันอีกด้วยซึ่งแพทย์ทางเลือก3ประสานนี้นะคะช่วยรักษาอาการโรคต่างๆที่เกิดจากหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคของความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำโรคหัวใจปวดหัวไมเกรนอาการหวัดนะคะหรือว่าจะเป็นการขับถ่ายที่ไม่ปกติรวมไปถึงโรคข้อต่อต่างๆที่อักเสบด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าข้อไหล่ข้อศอกข้อเอวก็สามารถรักษาได้แต่ว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานนี้นะคะถึงแม้ว่าจะสามารถรักษาหรือแก้ไขโรคต่างๆได้อย่างมากมายแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้นะคะรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพของเราค่ะจึงขออาสาพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงหลักการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานนะคะแล้ววันนี้เองค่ะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยมาร่วมพูดคุยด้วยค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอสุทัศน์กุลสันติพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะอันดับแรกเลยค่ะพอขอถามว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานเนี่ยคืออะไรคะ
1: แพทย์ทางเลือก3ประสานก็คือศาสตร์ของนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยประสานกับการศาสตร์ของการนวดกดจุดลมปราณและการวางถ้วยหลุดสุญญากาศหรือทางการแพทย์เรียกว่าครอบกระปุกครับ
0: ค่ะก็คือเป็นการประสาน3อย่าง
1: ตามประสานศาสตร์3อย่างด้วยกันครับ
0: หลักๆ ก็คือเป็นการมีอะไรบ้างนะคะ
1: มีนวดฝ่าเท้าน
0: วดฝ่าเท้า
1: แล้วก็นวดกดจุดลมปราณ
0: ค่ะนวดกดจุด
1: ลมปราณแล้วก็วางครอบถ้วยหลุดสุญญากาศครับ
0: ค่ะทั้ง3อย่างนี้คือต้องทำควบคู่กันทั้ง3ขั้นตอน
1: ก็แล้วแต่ครับนะฮะอย่างสมมติว่าถ้าบางคนเนี่ยอาการไม่รุนแรงอย่างสมมติว่า นอนหลับไม่ดีแล้วก็เป็นหวัดนิดๆหน่อย
0: ค่ะ
1: เราก็ไม่จำเป็นต้องทำด้วยกันทั้ง3อย่างอาจารย์แค่นวดฝ่าเท้าอย่างเดียวแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีอาการโรคสะสมเนี่ยนะจนร่างกายเนี่ยเสียศูนย์ไปเยอะแยะนะเพราะนั้นก็ผมก็ต้องวินิจฉัยว่าถ้าจำเป็นแล้วต้องแก้ทั้งระบบนะฮะคือผัดด้านให้เลือดทั้งทั่วร่างกายเนี่ยให้กลับมาไหลเวียนดีขึ้นเพราะในการรักษาจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
0: สำหรับหลักการรักษาแบบทางเลือก3ประสานแบบนี้ค่ะมีหลักการยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: คือหลักการของเราก็คือว่าเราจะเน้นกว่าไปผัดลันให้ผู้ป่วยเนี่ยนะเลือดลมไหลเวียนเนี่ยดีขึ้นนะให้เลือดกลับมาไหลเวียนมีประสิทธิภาพแล้วก็ผัดลันให้ผัดลันให้อวัยวะต่างๆกลับมาทำงานดีขึ้นน
0: ะ
1: ให้กลไกระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพร่างกายก็ต้องสามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้เพราะนั้นการรักษาหลักการเราก็ต้องคือก่อนอื่นแล้วก็เน้นรักษาแบบองค์รวมควบคู่กับการรักษาอาการโรคเฉพาะไปพร้อมกัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็คือเป็นอาการที่เหมือนรักษาสร้างความสมดุลให้กับร่างกายนั่นเอง
1: ถ
0: ู
1: กต้องครับครับปรับความสมดุลของร่างกายครับครับ
0: ซึ่งส่วนใหญ่เลยคนที่มาหาคุณหมอมักจะเป็นโรคอะไรอะคะ
1: ก็ส่วนมากจะเป็นโรคที่นอนหลับไม่ดีนะระบบย่อยขับถ่ายไม่ปกติท้องผูกหรือว่ามีอาการปวดหัวเวียนศีรษะ
0: ค่ะ
1: หรือว่าเกี่ยวกับความดันสูง

0: นะแล้วก็หลอดเลือดหัวใจมีอาการติดนะฮะอาการติดเราหมายความว่าติดไม่ใช่รุนแรงถึงขั้นที่ว่าจะหัวหลอดเลือดตันหรือว่าหัวใจล้มเหลวคือมีเริ่มมีอาการติดละ นะฮะมีอาการที่รู้สึกจะไม่สบายแล้วก็เกี่ยวกับพวกลอกข้อต่อต่างๆเจ็บปวดและอักเสบอย่างสมมติว่าเป็นข้อเข่าเจ็บปวดอักเสบหัวไหล่ต้นคอหรือปวดเอวอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าสุภาพสตรีเนี่ยนะประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นต้นครับ
1: ก็สามารถช่วยได้เหมือนกัน
0: ช่วยได้ครับ
1: ก็เป็นโรคที่พาเหมือนที่พาบอกไปเมื่อตอนต้นรายการน
0: ั่
1: นเองนะคุณหมอรักษาได้หลายโรคมากๆเลย
0: ใช่ครับมันเป็นโรคของระบบในหลอดเลือดครับในหลอดเลือด
1: ค่ะก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นหลัก
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในสังคมเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยร่างกายสุขภาพจะค่อนข้างอ่อนแอ
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่ามันเกิดจากหลายๆปัจจัยที่ทำให้เลือดลมในร่างกายติดขัดนะรวมทั้งมีของเสียสารที่หลายๆเกาะติดอยู่ในร่างกายเพราะนั้นแพทย์ทางเนื้อทางนี้เราก็จะมาเสริมแก้จุดนี้ก็คือว่าช่วยผัดดันเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยให้ฟื้นกลับมาทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนเนี่ยยังมีระบบมีประสิทธิภาพนะฮะเมื่อจากการเลือดที่ไหลเวียนมีประสิทธิภาพแล้วอวัยวะกลับมาทำงานต่างๆมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกลไกของระบบย่อยขับถ่ายกับระบบดุลยภาพบำบัดเนี่ยถ้าทำงานมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์เราก็มีพลังหนึ่งสามารถขับของเสียขับสารพิษออกจากร่างกาย
1: ค่ะ
0: นะเพราะเนี่ยถ้าของเสียสารพิษขับออกจากร่างกายแล้วผนังหลอดเลือดของไอ้ที่หล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆก็เดี๋ยวก็ขยายกว้างเลือดก็กลับมาไหลเวียนปกตินะฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นร่างกายเนี่ยก็จะทยอยปรับเข้าสู่สมดุลเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยอาการโรคต่างๆก็จะสามารถถูกขจัดแก้ไขได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะและอย่างที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้ร่างกายของเราได้รับสารพิษเข้าไปมากขึ้นทุกวันสารพิษตรงนี้นี่มาจากไหนบ้างคะคุณหมอ
0: ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากอาหารที่เรากินแล้วเนี่ยนะเพราะอาหารบางส่วนก็มีบำรุงแต่อาหารบางส่วนก็มีสารพิษอย่างผมว่าสัตว์ทะเลพวกนั้นเนี่ยก
1: ็
0: มีสารพิษบางอย่างเพราะนั้นกินก็จะกินถ้าเราบริโภคเข้าไปแล้วของดีก็ต้องให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ของเสียสารพิษเราต้องขับออกเป็นส่วนหนึ่งอันนี้สารพิษอีกส่วนหนึ่งก็คือจากปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าเราอาศัยอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ย
1: ชีวิตคนเมือง
0: คนเมืองเนี่ยสิ่งแวดล้อมมลภาวะเป็นพิษน
1: ะ
0: ในชั้นอากาศเนี่ยมีพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พวกก๊าซพิษเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะนั้นเนี่ยพวกแก๊สพิษเนี่ยพวกคาร์บอนไดออกไซด์ถูกเราสูบเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าไม่ได้ถูกขับออกจากร่างกายเนี่ยก็จะตกค้างอยู
1: ่
0: พวกนี้เนี่ยนอกจากส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้เลือดลมไหลเวียนช้าแล้วบางแก๊สพิษบางอย่างอยากจะไปทำลายอวัยวะร่างกายเช่นทำลายปอดของเรานะและทำให้เลือดลมไหลเวียนช้าแล้วก๊าซพิษอีกส่วนหนึ่งก็มาจากที่อาหารที่เราบริโภคเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเพราะส่วนมากเนี่ยอาหารที่เราบริโภคจะเติมใส่สารยาเคมีต่าง
1: ๆ
0: หรือกระทั่งมีพวกใส่ยาฆ่าแมลงฆ่าพิษฆ่าแกมันเป็นฆ่าเชื้อโร
1: ค
0: นะฮะเพราะในเมื่อพวกสารพิษต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าถูกเราบริโภคเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าร่างกายเราสามารถขับออกได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่มีปัญหาแต่ปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าสุขภาพของคนส่วนมากในสังคมปัจจุบันมันค่อนข้างจะอ่อนแอเพราะส่วนมากจะไม่สามารถขับออกเพราะเนี่ยพวกของไอสารยาเคมีสารพิษต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าตกค้างในร่างกายเนี่ยส่วนหนึ่งจะทำให้เลือดไหลเวียนหนึกแล้วแต่ถ้าตกค้างเนี่ยก็จะไปตกค้างอยู่ในตามเส้นเลือดนะเราไปเกาะติดอยู่ตามผนังหลอดเลือดนะฮะผนังหลอดเลือดอยู่ตามข้อต
1: ่อ
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นพวกสารพิษประเภทหนึ่งนะ
1: ไ
0: อสารพิษประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือเกี่ยวภายในร่างกายเราเลือดลมที่ติดขัดอย่างสมมติว่าพวกอารมณ์ต่างๆถ้าคุณร่างกายเนี่ยเคร่งเครียดนะฮะหรือว่ามีกังวลเลือดลมก็จะติดขัดพอเลือดลมติดขัดเนี่ยอย่างสมมติว่าคุณเครียดมาก
1: ๆ
0: ก็กระทบแล้วย่อยขับถ่ายแหละเครียดจนไม่อยากทานข้าว
1: เครียดลงกระเพาะใช่ไหม
0: ไม่อยากทานข้าวนะกังวลมากๆนอนหลับไม่ดีกระทบกระเทือนปอดพอถ้าอวัยวะพวกนี้เนี่ยติดขัดก็ไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายนั่นก็เป็นสารพิษแบบหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ครับเนี่ยสารพิษเหล่านี้ต่างๆนะครับมี เยอะแยะในสังคมปัจจุบันที่ได้กระทบกระเทือนสุขภาพ
1: ไม่ใช่แค่ว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปอย่างเดียวบางทีอารมณ์หรือสภาวะจิตใจของเราก็มีส่วนด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะความสะดวกสบายต่างๆมีมากขึ้นกลไกการทำงานหรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของเราอาจจะลดน้อยลงตรงนี้คือมีส่วนด้วยไหมคะเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตอ
0: ันนี้เกี่ยวมากเลยครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีกลไกหลายอย่างที่เกี่ยวสัมพันธ์
1: ค่ะ
0: เราต้องว่าร่างกายเราเนี่ยมีระบบประสาทเซลล์ประสาทระบบลมปราณเส้นลมจุดลมปราณเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในระบบของกลไกของเขตสะท้อนกลไกเราเนี่ยมันมีเกี่ยวสัมพันธ์กับเลือดที่ไหลเวียนในระบบหลอดเลือดเพราะปกติกลไกเหล่านี้จะขับเคลื่อนไอ้เลือดเนี่ยไหลเวียนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีระเบียบแล้วก็ไปผัดลานอวัยวะทำงานมีประสิทธิภาพถ้ากลไกเหล่านี้จะทำงานมีประสิทธิภาพร่างยังไงก็ต้องอาศัยเนี่ยการเคลื่อนไหวของร่างกายนะฮะคุณต้องมีเคลื่อนไหวร่างกายพอเราร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องสม่ำเสมอก็จะไปกระตุ้นถุงนะฮะอย่างสมมติที่เท้าเนี่ยไปกระตุ้นถุงเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าอย่างบางคนเดินเท้าเป่าหรือนวดฝ่าเท้าที่ไปกระตุ้นถุงเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็กระตุ้นสุขเส้นลมปราณจุดลมปราณนะฮะใช่ไหมฮ
1: ะ
0: เพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นกลไกเหล่านี้กลับมาทำงานกลไกนี้ถ้าถูกกระตุ้นทำงานดีมาประสิทธิภาพแล้วนะฮ
1: ะ
0: เซลล์พวกนี้ก็มันก็ทำงานกระฉับกระเฉงก็จะผลัดดันให้เลือดเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพเลือดก็จะมาหล่อเลี้ยงมากขึ้นหล่อเลี้ยงมากขึ้นเนี่ยนะฮะก็เกิดปัญหาอะไรนะฮะเกิดผลดียังไงเนี่ยเพราะในเลือดเรามีทั้งเกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวก็จะเคลื่อนตัวเข้ามากำจัดของเสียนะฮะของเสียออกจากที่ไหนออกจากผนังหลอดเลือด
1: ค่ะ
0: นะฮะผนังหลอดเลือดเพราะผนังหลอดเลือดถูกกำจัดแล้วผนังหลอดเลือดเราก็ขยายกว้างเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงเข้าสม่ำเสมออวัยวะกลับมาทำงานเข้าเสมอร่างกายก็เกิดความสมดุลนะฮะเพราะนั้นกลไกพวกนี้มีสำคัญมากเพราะนั้นถ้าปัจจุบันเพราะคนเราเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวร่างกายนะฮะเวลานี้เราชีวิตเราสะดวกสบายเดินทางไปไหนเนี่ยก็มีแต่รถบริการแม้แต่อยู่ตึกชั้นสูงยังมีลิฟต์บริการใช่ไหมเราสองมือเราก็เกือบทั้งวันไม่ขยับทำงาน
1: ไม่ขยับแต่นิ้วค
0: ่ะใช่แต่นิ้วเนี่ยกดปุ่มของไฟฟ้ากดปุ่มของคอมพิวเตอร์ผลเสียตามมายังไง
1: ค่ะ
0: กลไกเหล่านี้กลไกเขตสะท้อนกลไกลมปราณกับเซลล์ประสาทเนี่ยก็จะถูกบล็อกไว
1: ้ค่ะ
0: นะฮะประสิทธิภาพงานตกต่ำเพราะประสิทธิภาพตกต่ำเนี่ยเลือดมันก็จะไหลเวียนช้าไหลเวียนไม่สม่ำเสมอลายระเบียบพอเลือดไหลเวียนไม่สม่ำเสมออวัยวะไม่ได้รับเลือดมาหล่อเลี้ยงอย่างปกติสม่ำเสมอเอาไว้ทำงานก็จะเพี้ยนไปก็จะประสิทธิภาพตกต่ำถ้าอวัยวะทำงานไม่ดีแล้วกลไกของไอ้สำคัญในร่างกายคือระบบย่อยขับถ่ายระบบกลั่นกรองระบบดูดซึมถ้าทำงานไม่ดีแล้วคุณก็ไม่สามารถขับของเสีย
1: ก็แปรปรวนไป
0: ของเสียก็จะตกค้างตกค้างมากมากเนี่ยก็ไปสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดตามข้อต่อสะสมนานเกิดขึ้นอะไรเนี่ยก็แปรพันเป็นแดของเหลวเป็นลิ่มเลือดถ้าหนักขึ้นอีกก็เป็นก้อนแข็งสุดท้ายก็เป็นเนื้อลายก็จะเกิดอาการเจ็บปวดไม่สบายต่างๆผมคิดว่ามันทั้งหมดเกี่ยวข้องหมดเลยนะ
1: ค่ะพระได้ยินอาจารย์พูดถึงคำว่าเขตสะท้อนหลายรอบเลยตรงนี้คืออะไรคะอาจารย
0: ์เขตสะท้อนเนี่ยนะก็คือเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าย
1: ังไงคะที่อาจารย์บอกเวลาเรานวดกดจุดไปที่ฝ่าเท้าเกิดเขตสะท้อนออกมา
0: ไม่ใช่ฮะอันนี้เราเรียกว่าสองอย่างกันเลยจุดที่ฝ่าเท้าเนี่ยตามภาษาแพทย์ก็จะเรียกว่าเขตสะท้อน
1: อ๋อเป็นจุดต่างๆบนฝ่าเท้า
0: แต่ว่าเขามีอาการสะท้อนนะครับพอนวดแล้วจะเกิดอาการสะท้อนขึ้นมานะฮะเป็นการสะท้อนขึ้นมา
1: จริงๆแล้วคือที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยเป็นจุดรวมต่างๆไว้เยอะแยะมากมายเลย
0: ครับรวมประสาทครับเพราะว่าในฝ่าเท้าของเราเนี่ยมันมี60กว่าเขตสะท้อนเนี่ยคือแต่ละเขตสะท้อนเนี่ยมีเกี่ยวสัมพันธ์กับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็คือว่าถ้าที่เขตสะท้อนเนี่ยนะเราทำงานผิดปกติมีอาการเจ็บหรือเปลี่ยนรูปทรงเนี่ยนะเรานวดแล้วนะฮะก็จะไปสะท้อนถูกอวัยวะร่างกายที่เกี่ยวสัมพันธ์อย่างสมมติว่าอ้าวเรานวดเขตสะท้อนที่หัวใจถ้านวดถูกแล้วเจ็บหรือว่าหัวใจเนี่ยมันมีอะไรรูปทรงมันเปลี่ยนแปลงก็สะท้อนว่าหัวใจเนี่ยก็เริ่มทำงานมีผิดปกติเปลี่ยนไปละนะฮะใช่ไหมเพราะนั่นแหละหรือว่า เวลาในอวัยวะภายในร่างกายถ้ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเจ็บปวดไม่สบายก็จะไปสะท้อนที่ฝ่าเท้าด้วย อันนี้เกี่ยวสัมพันธ์ยังไงเนี่ยเพราะมันมีระบบประสาทส่วนกลางมันเชื่อมไว้นะฮะเพราะนั้นเวลาเรานวดฝ่าเท้าเนี่ยก็คือแก้อาการเลือดลมที่ติดขัดที่ฝ่าเท้านะในเวลาการก็ไปขัดนั้นอวัยวะเกี่ยวสัมพันธ์เนี่ยนะก็แก้อาการที่เกี่ยวอวัยวะเกี่ยวสัมพันธ์ให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนะอันนี้แก้ยังไงก็อย่างที่ผมเรียนจากระบบประสาทกลางเป็นการเชื่อมต่อ
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ค่ะแล้วคำว่าระบบลมปราณล่ะคะคุณหมอ
0: ลมปราณเนี่ยนะฮะมันเป็นภาษาของแพทย์จีนเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือ 5,000 ปีก่อนเนี่ยนะที่ประเทศจีนเขาก็ในหนังสือต้นตำรับของแพทย์จีนก็คือหวังตีในจีนเนี่ยก็มีระบุไว้ว่าในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมีระบบเส้นลมปราณนะระบบเส้นลมปราณเนี่ยก็คือลมปราณต่างๆเนี่ยเขาทำงานเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงซึ่งกันและกันแล้วก็เชื่อมโยงกับอวัยวะต่างๆเชื่อมโยงกับเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆในร่างกายน
1: ะ
0: เชื่อมโยงกันแล้วลมปราณพวกนี้เขาเป็นทำหน้าที่สรีระในการขับเคลื่อนเลือดลมไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายแล้วก็ยังสามารถสะท้อนอาการนะของอวัยวะที่เกี่ยวสัมพันธ์ในเวลาการก็เป็นการปรับนอกจากปรับลมปราณให้ทำงานดีขึ้นยังช่วยปรับอวัยวะที่เกี่ยวสัมพันธ์ให้กลับมาทำงานปกติแล้วก็ปรับทั่วร่างกายให้เข้าสู่สมดุล นะฮะอันนี้เป็น
1: ลมปราณ
0: ระบบของลมปราณที่ว่าลมปราณก็คือเกี่ยวกับทั่วร่างกายของลมปราณนะครับ
1: โอ้โหสำคัญมากๆเลยนะ
0: ม
1: ัน
0: มีประโยชน์และก็มีพลังค่อนข้างจะเยอะทีเดียว
1: นะคราวนี้ค่ะพออยากทราบว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานตอนนี้คือเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์แล้วหรือยังคะ
0: ก็ยอมรับระดับหนึ่งครับเพราะว่า10กว่าปีที่ผ่านมาผมก็พยายามนำแพทย์ทางเลือกเนี่ยมาเผยแพร
1: ่
0: ประชาสัมพันธ์ให้วงการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและสาธารณชนเนี่ยรับรู้แล้วก็ผมก็เคยถูกเชิญเป็นวิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุขตามโรงพยาบาลต่างๆตามหน่วยงานสมาคมต่างๆไปทำการบรรยายหรือว่าสาธิตบำบัดนะแล้วก็ปี2552ถึง2553เนี่ยผมก็เชิญเป็นวิทยากรเนี่ยนะไปทำการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกเนี่ยให้กับบุคลากรแพทย์ติดต่อ2เรื่องซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการแพทย์ทางเลือกของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันศูนย์การแพทย์กัญจนาพิเศษมหิดล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้จัดขึ้นซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยศูนย์การแพทย์กัญจนาพิเศษมหิดลเนี่ยก็ให้ความค่อนข้างให้ความสำคัญเนี่ยแพทย์ทางเลือกนี้มากนะช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ทำการรับสมัครแล้วก็ประชาสัมพันธ์เนี่ยน
1: ะ
0: เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
1: การรักษาด้วย
0: การรักษานี่ผมจะขอโทษอ่านสักนิดหน่อย
1: ค
0: ือเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าการรักษาเลยศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยแน่หลักการรักษาแบบองค์รวมศาสตร์การแพทย์ทางเลือกไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมสุขภาพเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ในการบำบัดอาการโรคของโรคได้และยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางโรคที่การแพทย์ปัจจุบันไม่สามารถบำบัดอาการและความต้องการอย่างบางอย่างของผู้ป่วยได้เพราะในความเป็นศาสตร์และศีลของการแพทย์ทางเลือกจึงมีการใช้มายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณจนปัจจุบันก็มีการนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือดมาใช้ในการดูแลสุขภาพและใช้ร่วมกับการแพทย์ปัจจุบันเพื่อการรักษาโรคมากขึ้นและจะเป็นการส่งเสริมให้การรักษาพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพแบบพอเพียงที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในประชาสัมพันธ์นะฮะคือเกิดจากประโยชน์นี้ก็เราก็พอทราบว่าทางกระทรวงกับศูนย์การแพทย์กันนั้นไม่ลดละให้ความสมตำคันในบทบาทของแพทย์ทางเลือกนี้ค่อนข้างยังมากทีเดียวนะครับ
1: เป็นอีกหนึ่งทางเลือกมาผสมผสานเข้าไปในการรักษาแบบปัจจุบันได้
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วคือมีมาเนิ่นนานแล้วด้วยนะคะเข้ามาในเมืองไทยของเรานี่ประมาณกี่ปีได้แล้วคะอาจารย์
0: ถ้าแพทย์ทางเรื่องสามประสานเนี่ยคือจริงๆผมเป็นคนแรกที่นำมาเผยแพร่

0: ก็ประมาณสิบกว่าปีก่อนส
1: ิ
0: บกว่าปีก่อนเมื่อสิบกว่าปีก่อนผมก็ไปเผยแพร่ที่กระทรวงสาธารณสุขผู้ใหญ่ในกระทรวงของนั้นก็ท่านก็บอกว่าอาจารย์สุทัศน์ในกระทรวงสาธารณสุขไม่มีใครรู้เรื่องนี้แล้วนะมีแต่คุณคนเดียวน
1: ะ
0: อีกหน่อยได้คุณมาเผยแพร่แล้วยังต้องมาทำกันสอนเ
1: ถอะ
0: น
1: ะ
0: ครับนั่นก็ประมาณสิบกว่าปีแล้ว
1: ส
0: ิบกว่าปี
1: เพราะอะไรทำไมเราถึงเพิ่งมาให้ความสนใจหรือว่าเพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศของเราล่ะคะ
0: คือจริงๆแล้วแพทย์ทางเลือกนี่นะมันมีศาสตร์ตั้ง3อย่างเนี่ยมีด้านการนวดฝ่าเท้านวดกดจุดลมปราณและวางถ้วยด้วยแต่เนื่องนวดฝ่าเท้าเนี่ยคนไทยเราส่วนมากค่อนข้างรู้จักแล้ว
1: ค่ะใช่
0: แต่ว่ารู้จักเป็นการนวดเพื่อสุขภาพทั่วไปแต่นี่เป็นการนวดฝ่าเท้าแบบจริงซึ่งสามารถเสริมสร้างและการรักษา
1: ช่วยบำบัดรักษาได้ถ้าอย่างของไทยก็คือเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย
0: เพื่อผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ
1: ค่ะ
0: มันมีข้อแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นในอันนี้ผมก็ได้ศึกษาจากบรมอาจารย์ที่ประเทศจีนเขาถ่ายทอดให้แล้วก็นำมาเผยแพร่นะถ้าเกิดอีกแบบนึงนวดกดจุดลมปราณเนี่ยเนื้อกดจุดลมปราณผมคิดว่าคนไทยส่วนมากอยากรู้เพราะว่ามีอาจารย์หลายท่านมาสอนกันนวดกดจุดลมปราณเนี่ยแต่ส่วนมากจะนวดเป็นแก้อาการเฉพาะมาแล้วแก้ทั้งระบบนะแต่เรื่องวางถ้วยหลุดเนี่ยผมคิดว่า
1: อันนี้ยังใหม่อยู่นะ
0: ยังใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มีบางคนก็รู้แต่ว่าใช้การโยนไฟใช้ไฟเผาเกิดเป็นสุญญากาศแต่วิธีที่ว่าใช้เครื่องปั๊มหลุดเนี่ยนะแล้วกันมันสามารถรักษาแบบรักษาไล่โรคแบบองค์รวมเนี่ยนะก็แก้อาการโรคเฉพาะพร้อมกันเนี่ยยังเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะฮะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นอันนี้วิชาชีพเนี่ยก็มีแต่เฉพาะของอาจารย์ผมเนี่ยที่ปักกิ่งเท่านั้นวิชาชีพเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: นะเพราะนั้นยังใหม่สำหรับคนไทยมากเลยนะฮะ
1: อย่างที่อาจารย์บอกว่านวดฝ่าเท้าเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในกลุ่มบ้านเราเพราะว่ามีการนวดเพื่อผ่อนคลายด้วยแล้วความจริงแล้วเนี่ยการนวดฝ่าเท้าอย่างในแบบของอาจารย์ที่เป็นทางเลือก3ประสานแบบนี้กับของคนไทยที่มีการนวดมาอย่างช้านานนี่มีหลักการหรือมีจุดแตกต่างกันตรงไหนคะ
0: คือการนวดเพื่อสุขภาพเนี่ยผมก็เคยไปเรียนมาที่กระทรวงสาธารณสุข
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคือการนี้ครับมีหลักการว่าเน้นเพื่อสุขภาพไม่เน้นการรักษาเพราะฉะนั้นนวดเนี่ยต้องอย่านวดให้เจ็บ
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาวันนึงเนี่ยก็ให้นวดแค่ครั้งเดียวอาทิตย์นึงนวดไม่เกิน3ครั้งคือเน้นสุขภาพก่อนผ่อนคลายสบายๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าการนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยเรานะฮะเพราะมันมีประวัติยาวนานมาตั้ง 4-5,000 ปีแล้วก็ถ่ายทอดให้กับลูกหลานในตระกูลต่างๆสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการนวดเนี่ยสามารถนำมาเสริมสร้างสุขภาพและหลังบำบัดโรคอาการหลายๆอย่างเพราะการนวดเนี่ยเขาต้องมีหลักการม
1: ี
0: ขั้นมีตอนคือเวลานวดเนี่ยต้องนวดต่อเนื่องสม่ำเสมอนะฮะแล้วมีขั้นมีตอนเวลานวดต้องนวดหางเข้าในร่างกายเพื่อเลื่อนลมเนี่ยไปสู่ทางปอดหัวใจนะฮะบำรุงหัวใจแล้วการนวดเนี่ยนวดฝ่าเท้าแบบจีนเราจะเน้นใช้ไม้นวดเป็นหลักประสานกับใช้มือบางเวลาที่สำคัญคือนวดเนี่ยต้องแรงสม่ำเสมอนะฮะไม่ปกปักจะใช้แรงมากมากนะหรือว่าทำจำหยุดต
1: ้
0: องต่อเนื่องแล้วเวลานวดเนี่ยต้องนวดทั่วหน้านวดทุกจุดทุกเขตในสะท้อนที่ฝ่าเท้าถือว่าเป็นการรักษาโรคทั่วหน้าแล้วก็แก้เฉพาะไปหลังจากนั้นก็มาแก้ว่าจุดไหนเจ็บแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะแนววิธีนี้เป็นการรักษาโรคแบบอมรวดได้สามารถรักษาโรคได้จึงมีข้อแตกต่างที่มีส่วนแตกต่างกับนวดเพื่อสุขภาพ
1: วันนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงการนวดแบบจีนไปแล้วค่ะแต่ว่ายังเหลืออีก2 อย่างด้วยกันในแบบแพทย์ทางเลือก3ภาษานี้ก็คือการกดจุดลมปราณแล้วก็การครอบถ้วยสุญญากาศแต่น่าเสียดายค่ะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเรามาต่อกันต่อในเรื่องนี้กันละกันวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะหมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วค่ะวันนี้พะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's alright thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอ้เราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offerหรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้สุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow พรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityWhat a pity โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ and a very warm welcome to See You on the Road Season 2. This is the quiz show in English that is the pride of จุฬาลงกรณ์ University. นี่คือความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ We've been spending the past few months in seeking the regional representatives, the champ from each region and Bangkok. And now we're down to the final Fantastic Five. And this is the semi-finals.
1: รอบเซมิไฟแนลนี้ตัวแทนจากทั้ง4ภาคและกรุงเทพมหานครจะต้องมาแข่งขันกันแบบพบกันหมดหากชนะจะได้3แต้มเสมอกันได้1แต้มแต่ถ้าแพ้ก็จะไม่มีแต้มให้นะครับเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนเมื่อแข่งขันกันครบทั้งหมดแล้ว2โรงเรียนที่มีแต้มสูงสุดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งในแต่ละคู่จะแข่งกันทั้งสิ้น3เกมเช่นเคยเริ่มที่เกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนนต่อด้วยเกมใหม่ที่จะให้น้องๆมาสนุกกับการทดลองกันอย่าง What Should We Do 200คะแนนและเกมที่คุ้นเคยดีอย่าง Who What or Where 300คะแนนนะครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้านครราชสีมาและระยองวิทยาคม
2: การดาออมสินน้องอายนะครับ3สาวเตรียมน้องโคราชอยากจะบอกอะไรหนุ่มๆระยองวิทย์ครับ
3: หนุ่มๆระยองสู้ๆฮิ
4: พวกเราไม่ได้มาเพื่อแพ้เว้ยแต่ที่แน่ๆพวกเราไม่ได้มาเพื่อชนะเหมือนกัน
2: All right so may the best team take 3 points เราจะเริ่มกันจาก VTR ครับ
5: Hi everyone right now I'm at an important site in Surat Thani the Ratchaphapa Dam What's so interesting about this place Well my boat is ready so let's see.
6: Ratchaphapa Dam or Shaolan Dam is an important multi-purpose dam in the south of Thailand. Construction began on February 9, 1982 and was completed in September 1987. King Bhumibol and Princess Mahajakri Sirinthorn preside over the opening of the dam and the hydroelectric power plant on September 30, 1987. The dam was built for flood prevention and irrigation.It supplies water to more than 100,000 rai of farmland and helps locals earn extra income from inland fisheries.
5: There are a few highlights in Ratchaphapa Dam and Khao Sam Kler is one of them. As you can see, this signature view is very popular among tourists.
6: The Ratchaphapa Dam also generates a large amount of electricity, thereby improving the stability of the electric power system in the south of Thailand.
7: Ratchaphapa Dam remains a popular tourist destination today, attracting more than 70,000 visitors per year. With this beautiful and peaceful scenery, it's not hard to see why such a great place for a vacation.
2: Which of the following is not one of the benefits of Ratchaphapa Dam? A. It is an inland fishery source that helps generate extra income for locals. B.It can create more electricity for the south of Thailand. C. It helps mitigate the severity of the floods in southern Thailand. D. It increases more than 100,000 rai of arable land. พร้อมนะครับน้องๆสองทีม Hands behind your backs, please. ถ้าพร้อมแล้วพี่เต้ให้คิวนะครับ C. You. เอาละ C. ระยองวิทยาคม Your answer.
8: The answer is C. It helps mitigate the severity of the floods in southern Thailand.
2: C. เป็นคำตอบที่ incorrect. All right. So by default, ladies,

0: Your turn.
1: Our answer is D. It increases more than 100,000 ri of arable land.
0: Your answer, D. Correct. All right, so the first 100 points goes to the ladies from Triem Nom Korat. And now we're going to be entering a brand new game. And the game's called What Should We Do? และสำหรับการทดลองนี้เราตั้งชื่อว่า Enlarging a Balloon. Your challenge is to use the given items to enlarge a balloon so that its horizontal diameter is at least 15 centimeters. Now, the items you see on each of your tables. So now that both teams have their safety goggles on, พร้อมนะครับ All right, may the best team win 200 points.Let's begin.
2: สามสาวเตรียมน้อมโคราชเลือกนำน้ำส้มสายชูใส่ในขวดและผงฟูใส่ในลูกโป่งครับจากนั้นก็นำลูกโป่งครอบที่ปากขวดแล้วเทผงฟูลงไปในน้ำส้มสายชูครับวิธีนี้มีลุ้นนะเนี่ยแต่จะใหญ่ถึง15ซมหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันครับฟังสามหนุ่มระยองวิทย์ดูเหมือนจะลองมาหลายวิธีเลยนะครับทั้งเอาผงฟูผสมกับน้ำเปล่าเอาโซดาผสมกับผงฟูเททั้งสองอย่างใส่ลูกโป่งอีกซะด้วยก็ยังไม่สำเร็จตอนนี้เริ่มจะลองน้ำส้มสายชูกับผงฟูดูแล้วครับเอาแล้วครับเริ่มใกล้เคียงกันแล้วสองทีมแต่ผลก็คือ
0: alright เอาน้องๆจากระยองวิทยาคมปล่อยมือก่อนนะครับ alright this is 15 centimeters right here on the pink mark 15เซนจะทำได้หรือไม่ 200 points it's given ได้ครับ it's given ได้ครับ
2: ถ้าอธิบายตามสูตรวิทยาศาสตร์เมื่อนำ acetic acid มาผสมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตจะทำให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะทำให้ลูกโป่งขยายตัวได้ครับผ่านไป2ข้อเป็นเตรียมน้อมนครราชสีมาที่นำอยู่ระยองวิทยาคมจะแก้ปัญหานี้อย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดจ้าคลังปัญญาจุฬาเพื่อประเทศไทย CUIR เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการศึกษาผ่านคลังผลงานวิชาการของคณาจารย์นักวิจัยและนิสิตบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบบดิจิทัลในรูปแบบฉบับเต็มสามารถเข้าใช้ได้แล้ววันนี้สถานการณ์ตอนนี้ระยองวิทยาคมต้องชนะในข้อต่อไปให้ได้เท่านั้นเพื่อตีเสมอและแบ่งกันไปคนละแต้มไปติดตามกันครับ
0: เกมนี้เป็นเกมที่คุ้นเคยกันดี Who, what, or where? The following are the characteristics of which country? Clue number one. This country's main exports are hydroelectricity, gypsum, timber, handicraft, cement, fruit, gems, and spices. Its major trade partners are Germany, India,Japan and Australia. Clue number two. This country has a monarchy. Its population is composed of the Sharshops, Ngalop, and Lhotshampa peoples. To clue number three. The takin is the national animal. It is an endangered animal that can only be found in this country. It looks like a cross between a cow and a large goat.Clue number four. This country is situated in the Himalayan range. It is one of the countries in South Asia that has never been colonized by the European. And the last clue. It is the only country in the world that uses the principle of gross national happiness, or GNH, to measure its development.ระยองวิทยาคม so your answer is
3: Bhutan
0: correct เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนี่คือแบบตีเสมอนะไม่ได้ได้แชมป์ประเทศโอเคอ่ะกันเราเป็นคนตอบBhutan which of the five clues gave it up
4: treeBecause the name Takin is, I don't know too, but sound like it's not in Europe or Africa.
0: Oh.

0: มันเป็นอินเดียเมบี
1: นะครับโอ้โหตอนนี้กระชากมาแล้ว1แต้มก็ยังดี
0: ก็พวกเราก็มีคำคมอยากจะฝาก
1: นี่ๆเขามีคำคมมาฝากอ่ะจัดไป
0: ความสุขไม่ได้เกิดจากชัยชนะกระทะเคลือบเชฟรอนกระทะเคลือบเชฟรอน
1: เชฟรอนมันมีน้ำมันนะถ้าเชฟรอนก็ผ่านอร่อยดีไม่เป็นไรขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆเรียววิทยาคมด้วยครับเพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง2ทีมรับไปคนละ1แต้ม Next up please welcomeม.อ.วิทยานุสรณ์และน้องๆสาธิตจุฬา
2: Welcome back guys welcome back น้องเจเจน้องเบนและน้องว่านนะครับ Is there anything you guys would like to say to your friends from สาธิตจุฬา
3: ตอนจบอ่ะ
4: อย่าโกรธนะ
3: 3คะแนนอ่ะพวกเราขอนะ
2: One of the teams will go back with 3 points
1: เราจะเริ่มกันด้วยแน่นอนที่สุดครับก็คือVTR.
5: Nowadays, a lot of young people are interested in careers in agriculture. But it's not so easy. It's not only about digging, planting, selling, making money. That's why today we not only need to develop agricultural innovations, but bring more business management principles into practice. Let's go plant some vegetables, guys.
6: In March,The School of Agricultural Resource, Chulalongkorn University, in collaboration with the independent organizations and private institutes, held a ceremony in which the Organic Agricultural Network PGS NAN pledged to produce organic vegetables and practice honest organic farming for consumers. In the past, NAN province did corn farming and used chemicals to stimulate yields. After harvest, farms were burned.thereby creating air pollution. The health of some farmers also suffered from exposure to chemicals. The Organic Agriculture Network PGS NAN requires its members to practice organic farming, which means they cannot use any chemicals. The network also has a local quality assurance system, where the local community approves of the quality of the products. In this case, the local community comprises the member of the network and the consumers of the agricultural products.The certification system does not involve independent organization or the third party. Together, the members and the consumers set standards and penalties for those who violate the agreement or use chemicals in their farming. This community quality assurance system is suitable for farmers who are selling their crops locally and focusing on community involvement. This type of certification doesn't include a costly certification fee, unlike certification for large businesses.
5: Today, this network has more than 53 members, and within a year and a half, 18 of those members have already been certified.
1: Of all these farmers, who could be certified by the organic PGS model? Mr. A grows corn all year round without using any chemicals. Mr. B uses manure and compost. Mr. C exports his produce.Mr. D burns corn cobs and other plants after the harvest to let them decompose and turn into organic fertilizer. เอามือไว้ข้างหลังนะครับที่ได้ให้คิวนะ See you! สาธิตจุฬาได้ไปตอบครับ
7: The answer is A. Mr. A grow corn all year round without using any chemicals.
1: A! Your answer.Incorrect. น้องๆมอวิทยาศาสตร์ครับตอบอะไรดี
8: B uses manure and compost.
1: Your answer B. Correct. นำไปแล้ว100คะแนนไอ้200คะแนนต่อไปเนี่ยแหละจะยากหน่อย And the name of the game is called What Should We Do?And for this game, safety is our number one concern. ความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชิญน้องๆทั้ง2ทีมแปลงร่างได้เลยนะครับพร้อมนะ1 2 3 1 2 3โอเคการทดลองนี้มีชื่อว่า floating clips กติกามีอย่างงี้ Basically you have to float as many paper clips as possible on the water What's given?A tank, some water, 100

0: paper clips, and a chicken statue. All right, you guys have 2 minutes. Begins now.
1: ทั้งสองโรงเรียนต่างก็มีวิธีที่น่าสนใจวางกันอย่างบรรจงแต่ยังไงก็ไม่สำเร็จสักทีจึงต้องมีตัวช่วยแต่เอ๊ะเจ้าไก่นี่มันอะไรกันนะจะทำข้าวมันไก่หรือเปล่ากระตากเอาไปดูครับว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงปักปักปักปักกระตาก
0: ฟิฟฟอร์ทรีทูวันแฮนด์ส์ออฟเราจะมาดูของน้องน้องมออก่อนนะครับน้องน้องมออไม่มีสักคลิปเดียวนะครับในขณะที่สาธิตจุฬา you guys have 7 paper clips under the water man we want them on the surface เพราะฉะนั้นน้องน้องทั้ง2ทีมนี้ไม่มีใครได้200คะแนนไปนะครับน้องน้องลองหยิบมาคลิปหนึ่งแล้วทำให้เป็นลักษณะอย่างที่พี่เต้ทำตอนนี้ลูกนี่แหละครับคือตัวที่จะวางโดยลำพังตัวมันเองเนี่ยโจมแน่นอนแต่ไอ้ตัววางเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆของมันลอยได้แรงตึงผิวด้านบนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับน้องๆครับโมเลกุลของน้ำด้านล่างเนี่ยเขาดึงให้โมเลกุลด้านบนซึ่งข้างบนไม่มีน้ำไม่มีน้ำอยู่ข้างบนเขาใช่ไหมทำให้มันดึงลงมาแล้วมันแน่นเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คลิปเนี่ยสามารถลอยได้สืบเนื่องจากว่ามันมีความแน่นเพราะไอ้พระเอกตัวจริงเนี่ยคือโมเลกุลของน้ำที่อยู่ด้านล่างเข้าใจป่ะ
1: เอาละสิแน่นอนคู่นี้จะไม่มีผลเสมอโรงเรียนไหนจะได้3แต้มไปช่วงหน้ารู้กันจ้าม.อ.วิทยานุสรณ์นำสาธิตจุฬาอยู่100คะแนนแต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนเพราะยังเหลืออีก2เกมให้ได้ลุ้นกันโรงเรียนไหนจะได้3แต้มไปไปติดตามกันครับ
0: Alright so none of you received 200 points ไม่เป็นไรเพราะอะไรครับเกมต่อไปนี้มูลค่าถึง300คะแนน and the game is called who what or where the following are the characteristics of which food clue number one this food has been part of the Thai cuisine for over a century its name is believed to have come from a word that expresses how addictive irresistible and delicious it is clue number two It can only be grown once a year. It has fiber that covers the white and red grain. The grain is small and slim with a curved tip. Each grain is about 6.7 millimeters long, 1.18 millimeters wide, and 1.64 millimeters. It is resilient against diseases, insects, and other pests.It also adapts well to the environment. Clue number three. This food has many nutritional benefits. It is high in fiber, protein, phosphorus, and iron. It also contains gamma oresinol, GABA or gamma aminobutyric acid, and antioxidants that help prevent cancer, slow down aging, prevent memory loss, nourish the blood, and prevent heart disease.Because it is high in fiber, it is good for the digestive system. Clue number four. In 2006, it received a Geographical Identification Certification, or GI, from the Rice Department and Department of Agriculture, making it Thailand's first GI rice. Its GI name has the word...พัทลุง in it มออวิทยานุสร
2: อะไรนะครับ
0: ต้องตอบนะครับ
2: อะไรนะพัทลุง
0: หมดเวลา got แล้ว so your answer is
3: สังหยดไรซ
0: ์สังหยดไรซ์ your answerนี่คือโมเมนต์นี้คือไงรู้ไหมนี่ต้องโปรดต้องอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้มองลงอย่างนี
4: ้ต้องสารภาพว่าโปรดเจอข้าวนี้ในร้านอาหาร The Terrace ครับ
3: มันเป็นข้าวแบบขมกเหมือนว่ามันมาจากภาคใต้แต่บทลืมๆไปแล้วแต่กินกับคุณแม่แล้วก็ลองเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็เลยมีพอติดหัวบ้างแล้วก็จำได้ว่ามันเป็นสีแดงแล้วมันก็อร่อยนะเท่าที่บทลองทานดู
0: เพราะฉะนั้น3คะแนนเป็นของน้องๆสาธิตจุฬาขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าวนครราชสีมาขอต้อนรับครับน้องทามน้องเมโลดี้และน้องไผ่หลิวนะครับน้องๆสาธิตมช. Is there anything you'd like to tell your friends from เตรียมน้อมโคราช
4: ทำใจดีๆไว้นะ3แต้มเป็นของพวกเรา
0: โอ้โหตายตายตายตายตายตายอกอีแป้นจะแตกร้องไห้มีอะไรที่สามสาวจากเตรียมน้องโคราชอยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมช.ครับ
5: เชียงใหม่เชียงใหม่ฮักเก๋ออยู่ฮู้อำเปา
0: All right guys so bear with me on this one นะ we're gonna start with the VTR round
6: there's a type of nutrient-rich shellfish that has become in short supply and is now very expensive but now we can farm this type of shellfish let's go have a look
7: Today, fewer and fewer abalone can be found in nature. Not only that, the harvesting process also destroys the environment. So the Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University, launched a project to build a prototype of a commercial abalone farm as an alternative to the wild-caught abalone. Studies have found that it is possible to farm the species called Haliotis asinina, or Ass's Ear abalone.Which is a tropical species that can be bred all year round by mimicking the natural method. In order to stimulate the breeding process, the research institute built a dark room and an irrigation system to replace the tides in nature. There might be an excessive amount of semen from the male, causing polyspermy, or when multiple sperms fertilize an egg. That egg is then considered damaged. Its cell cannot be divided.resulting in an abnormal embryo that will eventually die. So the researchers let the female and the male release their eggs and sperm in their own separate pools before bringing the eggs and the sperms together for fertilization. Each fertilization produces 5 to 6 million eggs.
0: Which of the following statements correctly describes the purpose of the Abalone Farm Project?By Chulalongkorn University's Aquatic Resources Research Institute. A. It is a research project that aims to stimulate the breeding of abalone in nature. B. It is a construction of a dark room to increase the breeding frequency of the male and female abalones. C. It is a construction of an abalone farm prototype that can prevent eggs from damaging and embryos.From dying, or is it D? It is a stimulation of an abalone species called Haliotis asinina for the purpose of seasonal breeding. พร้อมนะครับให้สัญญานะครับ Hands behind your backs, guys. พร้อมแล้ว C, U. เอาละ C. สาธิตมช.เชิญครับ
4: ตอบ C ครับ It is a construction.Of an abalone farm prototype that can prevent eggs from damaging and embryos from dying.
0: คำตอบของน้องข้อ4นั้น correct. เรื่องหอยฝอยรับไป100คะแนนเรียบร้อยนะฮะสำหรับน้องๆจากสาธิตมช.
1: น่าเสียดายหมดเวลาซะแล้วครับวันนี้ติดตามความสนุกได้ใหม่ในครั้งหน้าบอกเลยนะครับว่าคู่นี้เด็ดจริงๆ
8: This may be a bigger useful for the people worldwide. Finally, I want the robot can help improvement in the children.
9: สวัสดีครับผมชื่อเอมครับ
8: These robots are educational robots for autistic children. Last like 8 years ago, we started a project and It is because of our country. We have a very limited number of occupational therapists or even speech pathologists. So right now, even currently, we have around 1,400 people around there for occupational therapists. And there are approximately around 400,000 children with autism reported in our country. So it is pretty severe imbalance between children and the therapist. So that's why we need some tools to help them. We have several teaching contents, including like math, mathematics, English, or even like

ทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: ครับรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: ค่ะแต่จริงๆเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูก translator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า interpreter ก็ได้นะได้2แบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะครับชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal day such as king birthday or queen birthday or in the royal celebrity
5: Celebrity หรือ Celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า Ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is a, the old traditional of Thailand is a high technique to play it. We use it only in the royal family.
0: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุง
0: อ๋อ
3: หนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลปะ

0: ดูในพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยเรามี
1: เมื่อกี้ว่าเรื่องใหญ่แล้วอันนี
2: ้เปรี้ย
1: วไปมากเลยทีเดียวครับน้องเปรี้ยว
3: หนังใหญ่ It's from Indian and then they share to my country okay from the south that call หนังตะลุง
1: southern
3: of Thailand หนังตะลุง is different from หนังใหญ่หนังตะลุง We use only the shadow. We cannot see who was playing it. Okay? We play behind the scene.

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon.
1: มันยากมากเพราะว่าพะเขาพูดแบบเหมือนบทหนึ่งอะค่ะยาวแบบบื้อและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ย
0: คน
1: น
0: ี้จะ is a Thai show that you have to wear a maskYeah,
2: monkey mask or like the giant mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again.
1: เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
3: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
4: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
3: ลืมวัฒนธรรมของเรา
4: เพราะเรา

0: แหลมบุรชวารีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very important in about Nang Yai or Shadow Puppet because in Ayutthaya as she told you that there was disappear before and in thisNowadays, that was once disappeared because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand. So Nang Yai was disappeared, but their loyal princess or their king daughters named Samdet Prathep, he reformed this art again to be a loyal campaign 24 years ago.
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมรีในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: เป็นของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักนะฮะโ
1: อ้ So from now on we can watch and see the real puppet120 years ago, and they remain, and it is here, and from King Rama the fifth period, and you're gonna watch the real one.
2: Wow! โอ้ขนลุกเลยเนี่ยดูแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
3: There it is.
1: Are you ready?
2: Yeah.
1: Are you ready?
2: หลวงพ่อนำเลยฮะนิมนต์เลยครับหลวงพ่อครับตามมาเลยครับ
4: When the installation fight with the Hanuman.
5: Hanuman
4: is the monkey.
5: Oh, monkey.
6: Oh. This is Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
7: คือเนี้ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากพระสกันเพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Thosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
7: พระราม
4: fight with พระราม
2: ได้ได้ฝัน
6: Hanuman with elephant Erawan.
2: Erawan.
1: Erawan is the elephant has many hair.
6: Yes.
1: Many hair. It's one elephant but many hair.
2: Oh, one elephant, many hair.
8: แม่บรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
9: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุวรรณราชเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พจน์ชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลังกาข้านี้ทั้งสามระบีฤทธิแรงแข็งขันถวายบังคมลาภาคนั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเล่าวาวไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแรงแข็งกร้าออกจากที่ประทับพระปราบายหน้าสู่ทิศหรณีบัดนี้กล่าวนอก

ตอนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกอนเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill which in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
0: Yeah.
3: เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งกระโปรง
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called Jonggaben.
2: Jonggaben.
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกัน
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือย่อไปที่เหลือ
6: You shot and
5: yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo

รียกว่าการเต้นสับอันนี้ก็จะไม่ยากเท่าไหร่ก็คือการเต้นแต่เราจะใช้หลักสูตรเบื้องต้นคือการ

0: Okay, everyone, now it's time to learn how to make a puppet by teacher Dong.
1: สวัสดีครับวันนี้สอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับสวย beautiful
2: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับครูตั้มครับครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกันครับนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้ก็คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอกตุ๊ตู่ใช่แล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่ 2 ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันทั้งห่างถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำไงฮะเทียนเนี่ยจะไว้สําหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดนปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มันลื่นและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของตุ่มไว้ได้
3: This one is a hammer. And this one in Thai we call tutu. And the hole here we have two types. The first one is the one that separate from each other. It's one hole, one hole, one hole, one hole. And the other one, the second type, is the one that connect to each other. So there are two types.
1: The first one, what do we call in Thai?
3: We call in Thai kai pla.
4: Kai pla.
1: Just like
3: kai pla is like egg, fish eggs. Small eggs. The second type we call in Thai tua non.
4: Tua non.
3: Non is a worm.
1: A worm. Just like a worm.
3: Usually we would do it with a later, so we call nang. Nang is a later, right? And but for this, we use only paper for you guys. But this is also a paper also. But we splay many times, so it look like a real later. And the other one is, this is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
2: อย่างเนี้ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอกเป็นตัวอันนี้คือหนังครับเพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาที่เราตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกกระหนกเนี่ยตรงนี้มันจะต้องพลิ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
3: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
1: Easy.
3: And also with later is more difficult than using paper.
1: So, are you ready to start?
3: Everybody,
5: ready?
3: Are you ready?
5: Are you ready?
3: So let's do it.
1: Yeah. Okay, turn up.
6: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมาอย่างไรอย่างนั้นเลยล่ะครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฬษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับแล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
7: ถ้าเป็น
2: หนังควายเนี่ยความหนาหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใสเวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะพันยากกว่า
3: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light
1: pass
3: as you know it's too thick that the light cannot pass. So we use cow skin.

0: ่วงแรปอัพ
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเราเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
4: น่ารักเล่นไปเดียวกันด้วย
5: พยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเนื่อง
6: พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะ
1: อ๋อส่วนคราวนี้นะฮะ
6: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ๊ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมม่าเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลยอันนี้ค
1: ือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
6: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายๆเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
6: เข
1: าอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมัน
6: ไม่ใช่หรือไม่ใช่อาจจะผิดความหมายหรือว่าอะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
3: จริงไหม
6: จริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
3: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่าจะ
1: คิดว่าแบบนี้น่าจะ
3: ใช่น่าจะเข้าใจ
6: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
5: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
7: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลยอ่ะ
6: เขายอมรับเออไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
8: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจจะเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผอภาษาไทยอย่างเงี้ยว่ามากลืมไป
1: สอนกันไปจะมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
6: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
6: ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าให้ถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไม่กลัวฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: อยากพูดภาษาอังกฤษดีกว่านี้ค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
10: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได
11: ้จะเรียนภาษาอังกฤษก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย
12: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: The well-being of the Thai people is His Majesty the King's main concern, and he is committed to maintaining stability in the country. His Majesty's royal ambition is to improve the livelihood of the people, and he plans to continue, maintain, and further projects under the royal initiatives of the late King Bhumibol Adulyadej the Great. To ease the suffering and foster happiness for the people, and to enhance the prosperity of the country. On the auspicious occasion of His Majesty the King's birthday anniversary, on July 28, 2017, His Majesty ordered the King's private office to collaborate with government agencies and citizen volunteers to perform public services to alleviate problem areas such as flooding, traffic, and others. The aim was to continue His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great's royal determination to solve flooding and traffic problems in Bangkok. Accordingly, His Majesty the King inaugurated the Good Deeds from the Heart Volunteer Project in Bangkok to create a model of environmental improvements and to improve the quality of life in the community.
1: เป็นคนไทยแล้วจะมีสิ่งเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่ผมจำได้ว่าทรงพระทานให้กับพวกเราต้องเข้าเฝ้าครั้งแรกแล้วต่อมาโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยใจก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ยังทรงรับสั่งว่าไม่ได้รวยไม่ได้จนต้องการจิตที่บริสุทธิ์ที่เข้ามาช่วยด้วยหัวใจจริง
0: Before the official initiation Good Deeds from the Heart Project, the Thai people beheld an unprecedented sight as the King's personal guard performed a public service by dredging the debris from many canals around Bangkok. The volunteer project spread from His Majesty the King's private office to the public. People of all ages, genders, and professions volunteered to do good deeds by performing public services, showing kindness, and sharing. The number of volunteers has continued to grow throughout the country. Tens of thousands have become millions.
2: ตั้งแต่เห็นต้นแบบของโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยใจก็จะเป็นลักษณะนี้วันนี้ก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาทั้งแผ่นดินแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับได้รับความเดือดร้อนยังประโยชน์ให้กับคนที่เขาต้องการและแสวงหาความช่วยเหลือ
1: คือเป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่ว่าเราประชาชนธรรมดาจะทำความดีเล็กๆน้อยๆให้ประเทศชาติตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณในหลวงภูมิใจแม่ดีใจแม่มีความสุขทุกครั้งที่นี่แม่มีทำงานตรงนี้ก็แบ่งเวลาช่วงเวลาว่างๆเราก็มาทุกครั้งที่ได้มาถวายงานให้ท่
0: Good Deeds from the Heart Project, in July 2017 until today, over 8 million volunteers have joined activities to do good deeds in harmony. The beauty of this volunteer spirit, which was nearly forgotten, is now being revived with His Majesty's great initiative.

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Strong Together ซีซั่นที่2นะคะพบกับเรา2คนเหมือนเคยนะวาวนะคะแล้วก็น้องสตางค์นะคะเช้าๆแบบนี้เรามาออกกำลังกายด้วยกันไปทุกๆวันเลยนะคะและในวันนี้นะวาวจะพาออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาช่วงล่างหรือว่า lower body ของเรานะคะโปรแกรมก็มีการจัดเรียงกันมาอย่างดีนะถ้าใครสังเกตนะเราจะสลับมาตลอดเลยวันแรกเป็น upper แล้วก็มา lower มีทั้งแกนกลางลำตัวนะคะเพราะฉะนั้นออกไปพร้อมกับเราได้ทุกวันเลยค่ะวันนี้เป็นกล้ามเนื้อด้านล่างอีกแล้วพร้อมไหม
0: พร้อมค่ะ
1: อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะอย่างที่วาวพูดตลอดเลยมันจะช่วยเบิร์นแคลอรี่เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยค่ะเริ่มจากท่าแรกหลังจากที่เราเรียนรู้ท่าสควอทไปแล้วน้องสางครั้งนี้มันจะเหมือนสควอทเลยแต่ว่าเป็นสควอทแค่ข้างเดียวค่ะเป็นการผ่าครึ่งเราจะเรียกท่านี้ว่าท่าลันช์นะ
0: ค่ะ
1: เริ่มจากนะเราจะเอาขาข้างนึงก้าวไปด้านหน้านะคะอีกข้างนึงเราเปิดต้นเท้าไว้ที่ด้านหลังมือจับเอวเอาไว้นะคะแล้วเราจะค่อยๆ ย่อตัวพับตัวลงเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้อ่ะแล้วเราถีบตัวเองขึ้นดันสะโพกไปข้างหลังพับตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยและถีบตัวเองขึ้นอ่ะก็ตั้งคอยถีบสัก2ทีแบบนี้ถูกต้องเลยจะสังเกตว่าหลังของน้องตังนะคะจะตั้งตรงนะเปิดหน้าอกเอาไว้และถีบขึ้นค่ะลองสลับขาสิขาสองข้างอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากันนะคะเป็นเรื่องปกติเลยแต่ขอให้เราพยายามคุมกล้ามเนื้อให้ดีนะอ่ะสัก3ทีค่ะตอนที่ย่อดันสะโพกไปข้างหลังเหมือนจะนั่งเก้าอี้เหมือนจะนั่งเก้าอี้ถูกต้องและดันขึ้นนั่นแหละค่ะพยายามให้เข่าเป็นแนวเดียวกันกับปลายเท้านะคะแล้วเปิดตัวกลับขึ้นมาสุดอีกทีหนึ่งร้านนี้อาจจะรู้สึกยากกว่านิดนึงนะยากกว่านิดนึงนะเป็นเรื่องปกตินะคะขาไม่เท่ากันไม่เป็นไรเลยค่ะอ่ะมาทำท่าที่2เป็นท่าซูโม่ซูโม่สควอทคิดถึงซูโม่ไว้นะคะนักกีฬาซูโม่นะเขาจะยืนขากว้างนะแล้วเราจะเปิดปลายเท้าออกด้านข้างเยอะนิดนึงตอนที่เราทำนะคะเดี๋ยวเราจะเหมือนนั่งเก้าอี้เหมือนกันแต่เราจะเปิดเท้าออกเปิดเข่าออกแบบนี้ให้เข่าเป็นแนวเดียวกับปลายเท้าดันสะโพกไปข้างหลังเหมือนเดิมกับทุกครั้งเลยเราจะเกรงท้องเปิดหน้าอกขึ้นมือประสานกันไว้ด้านหน้ายืดตัวกลับขึ้นมาเก็บก้นอ่ะลงไปใหม่เหมือนเรานั่งเก้าอี้ข้างหลังแบบเปิดเข่าทีนี้ขากว้างเท่าไหนเนี่ยแล้วแต่คนบางคนความยืดหยุ่นของช่วงรอยต่อสะโพกกับขาเนี่ยดีนะคะสามารถที่จะเปิดออกได้เยอะกางเข่าได้เยอะบางคนทำแล้วเข่าเป็นแบบนี้ให้เราหุบขามาเล็กน้อยนะเน้นให้เข่ากับปลายเท้าอยู่ในแนวเดียวกันนะคะลองดูตามความยืดหยุ่นของร่างกายเราด้วยตอนที่เราย่อตัวลงและถีบตัวขึ้นมาตอนที่เก็บก้นนะให้เก็บก้นมาสุดด้านหน้ายืดหน้าอกขึ้นอย่ายืดตัวขึ้นมาแล้วเก็บแบบนี้นะให้เก็บสุดเลยแบบเปิดหน้าอกนะคะ10ทีนะคะท่านี้เนาะและก็ต่อกันด้วยท่าสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวนอนตะแคงข้างให้พี่วันเลยเราจะทำท่าที่เรียกว่าแคลมเชลนะคะแคลมเชลนะคะเราจะนอนตะแคงข้างให้เอาแขนเนี่ยรองไว้ที่ศีรษะเราเลยนะคะแล้วก็เอาเข่าประกบกันไว้เอาเท้าประกบกันไว้อ่ะงอเข่าเยอะให้พี่ไหวนิดหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะคะและเดี๋ยวเรานะจะเกรงท้องเกรงหลังเอาไว้อยู่ที่เดิมเลยพยายามส่งสมาธิไปที่สะโพกด้านข้างของเรานะคะจะเป็นกล้ามเนื้อก้นด้านข้างที่จะใช้งานในท่านี้นะแล้วเราจะออกแรงเกรงก้นค่อยๆเปิดเข่าขึ้นอ่ะเปิดเข่าขึ้นให้พี่ไหวแล้วก็วางเข่ากลับลงช้าๆถ้าใครยกสูงแล้วตัวจะต้องพลิกตามไปขอให้เอาตัวกลับมานะคะขอให้เอาตัวกลับมานะพยายามให้หลังช่วงนี้อยู่กับที่เลยมีแค่กล้ามเนื้อที่เราจะออกแรงดันเข่าขึ้นแล้วก็วางเข่าลงช้าๆข้างละ10ทีนะแล้วก็สลับข้างนะคะโอเคค่ะท่าของเราวันนี้จะมีแค่3ท่าเท่านั้นแต่จะเป็นการแยกข้างซ้ายขวาอาจจะมีการโฟกัสปวดๆเป็นกล้ามเนื้อบางส่วนเล็กน้อยนะคะก่อนเริ่มกันเดี๋ยวเราไปวอร์มอัพกันนิดหนึ่งนะเราจะได้ออกกำลังกายกันอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เริ่มจากท่าแรกนะคะเดี๋ยวเรายืนเราจะดันสะโพกไปข้างหลังมือจะจับเอวไว้แบบนี้ก็ได้หรือตั้งจะเอามือไว้ด้านหน้าก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะคะเราจะดันสะโพกไปข้างหลังเป็นท่าฮิปพินช์และก็ดันกลับขึ้นมาขอขาแคบที่พอนิดนึงขาแคบเท่านี้นิดนึงประมาณเท่านี้ได้เข่าเป็นแนวเดียวกับปลายเท้าไว้นะแล้วเราดันตัวกลับขึ้นมาโอเคสองแล้วพี่ว่าขอสิบทีมอ่ะสามบ้านทำไปพร้อมด้วยกันกับวาวเลยนะคะ
2: สี
1: ่ค่อยๆให้กล้ามเนื้อขาด้านหลังที่มันตึงๆเนี่ยได้ยืดเหยียดออกมาหกแล้วนะพับตัวลงค่ะเจ็ดดันสะโพกไปข้างหลังนะคะแปดอีกนิดเดียวมาเก้าอีกทีนึงนะฟังยืดออกให้พี่วาวนะกลับขึ้นมาสิบโอเคค่ะ ทีนี้มาวอร์มท่าสควอทกันสควอทนะเหมือนที่เราเคยทำนะเป็นสควอทปกติกันก่อนย่อเกือบจะขนาดพื้นก็ได้หรือว่าถ้ารอบแรกยังตึงๆนะคะก็อาจจะยังไม่ต้องลงต่ำก็ได้นะอ่ะมาค่ะมือประสานไว้ที่ด้านหน้าเกรงท้องยืดตัวไว้แล้วเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้ที่อยู่ด้านหลังและดันตัวกลับขึ้นมาคอส10ทีค่ะไปพร้อมๆกันนะคะทางบ้าน2แล้วเปิดเข่าไว้ให้วาวยืดตัวตรงๆไว้เกรงท้องไว้4แล้วค่ะมา5 6นิดเดียวเปิดเข่ายืดตัวอีก3ทีค่ะ8เกรงท้องไว้หลังตรงๆ
0: 9
1: อีกทีเดียว
0: 10
1: โอเคมีแค่วอร์มแค่วอร์มก็เริ่มรู้สึกแบบร้อนๆแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอีกท่านึงน
0: ะ
1: เราจะเอาขาก้าวมาข้างหน้าคือท่าที่เราเตรียมจะทำท่าจริงเลยแต่เราจะทำแค่3ทีและไม่ต้องย่อต่ำนะอ่ะลองมานะ3ทีนะคะซ้อมท่ากันก่อนไปเหมือนจะนั่งเก้าอี้นะ1พับตัวเหมือนจะนั่งเก้าอี้ลง2อีกทีหนึ่ง3โอเคสลับข้างเอาวอร์มๆกันก่อนวอร์มๆกันก่อนปลายเท้านะจิกเอาไว้นะคะเปิดส้นเท้าไว้นะเข่าตรงเป็นแนวเดียวกับปลายเท้าด้านหน้านะคะไปเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้ข้างหลังและจิกตัวกลับขึ้นมา1 2อีกทีเดียว
0: 3
1: โอเคพอขยับข้อต่อประมาณนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวท่าจริงของเรานะใครจะใช้ตัวเปล่าแบบวาวกับตังเลยก็ได้หรือใครที่มีขวดน้ำมีดัมเบลจะมาถือด้านข้างก็ได้แต่ขอแนะนำวันนี้เราเพิ่งเริ่มกันเอาตัวเปล่าก่อนก็ดีเนาะมาโฟกัสกล้ามเนื้อให้ถูกต้องนะคะพร้อมลุยไหม
2: พร้อมค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มกันท่าแรกด้วยท่าลันช์นะคะย่อลงต่ำกว่าที่วอร์มเมื่อกี้นิดนึงย่อลงต่ำกว่านิดนึงนะอ่ะมาค่ะขาขวาอยู่ด้านหน้านะคะขาซ้ายอยู่ด้านหลังนะพร้อมแล้วเราจะไปด้วยกัน10ทีนะคะ1 2 3ไปดันสะโพกไปข้างหลังดันขึ้นมา1สตางค์นับให้พี่นะ
0: 2
1: ตอนที่ทำท่านี้นะคะพยายามยืดหน้าอกเกรงท้องไว้และเข่าอย่าบิดไปมาพยายามเกรงขาให้เข่า6, อยู่ในแนวตรงแนวเดียวกับปลายเท้านะ
0: 7
1: อีกนิดเดียว
0: 8
1: ใครย่อลงถึงพื้นไหวถึงเลย
0: 9
1: อีกทีหนึ่ง
0: 10
1: โอเคโอ้โหปวดสะโพกปวดก้นกันแน่นอนนะวันนี้นะมาปั้นก้นกันนะอ่ะมาสลับขาค่ะอีกทีหนึ่ง10ทีนะเปิดส้นเท้าด้านหลังไว้พร้อมแล้วลุยค่ะไป1เหมือนเราจะยื่นก้นไปนั่งที่เก้าอี้ด้านหลังแต่ให้เปิดตัวตรงๆเอาไว้นะ
0: 4
1: เหมือนสควอทเลยสควอทเราจะมีการพับตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยเกรงท้องไว
0: ้6
1: เองนิดเดียว
0: 7
1: ใครไหวลงไปพร้อมเปล่าอึ๊บขึ้นมา
0: 8
1: ลงไปต่ำเลย
0: 9
1: อีกทีหนึ่งเกรงท้องไว้ทิป
0: 10
1: โอเคค่ะเป็นยังไงฟิลตรงนี้นะ
0: ใช่
1: โอเคค่ะมาต่อกันที่ท่าซูโม่เนาะยืนแบบนักกีฬาซูโม่คิดถึงนักกีฬาซูโม่ไว้เขาจะยืนขากว้างใช่ไหมท่านี้เหมือนกันนะคะเปิดกว้างไว้เดี๋ยวเราจะย่อลงเปิดเข่าเป็นแนวเดียวกับปลายเท้านะมือประสานไว้ที่ด้านหน้านะคะเหมือนสควอทเหมือนเดิมเลยนะพร้อมนะขากว้างทีอีกนิดนึงอ่ะโอเค1 2 3ไปเปิดเข่าออกดันเพลงขึ้น
0: 1
1: ไปค่ะ
0: 2
1: พยายามยืดตัวไว้ยืดตัวไว
0: ้3
1: ย่อลงต่ำแล้วยืดตัวไว
0: ้4
1: มา
0: 5
1: ย่อลงไหวไหมย่อลงไหวไหม
0: หก
1: ตั้งละตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
0: 7
1: ยืดตัวไว้ยืดตัวไว
0: ้
1: แปดอีก2ที
0: เก้า
1: อีกทีเดียวอีกทีเดียวทุกคนมา
0: สิบ
1: โอเคเก่งมากเก่งมากอ่ะมาลงนอนที่พื้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเราทำแคลมเชลไปพร้อมๆกันแคลมเชลนะเป็นกล้ามเนื้อก้นด้านข้างนะท่านี้หลายๆคนไม่เคยได้ฝึกนะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะคะพอเรางอเข่าแล้วเท้าประกบเข่าประกบเอาแขนรองศีรษะไว้เราจะส่งกระแสจิตนี่สมาธิไปอยู่ที่สะโพกด้านบนของเรานะคะพร้อมแล้วนะเราจะออกแรงเปิดเข่าขึ้น10ทีค่ะมา1
0: 2
1: ไปเรื่อยๆสตางค์นับไปพี่นะคะ
0: 3
1: ตอนที่ทำท่านี้นะขอให้ทุกคนเกรงท้องไว้ด้วยไม่งั้นสิ่งที่จะเกิดเนี่ยคือเราจะพลิกตัวมาด้านหลัง
0: 6
1: ซึ่งไม่เอานะคะเราจะให้ตัวอยู่กับที่เลยนะสังเกตว่าปุ่มเอวตรงนี้ของวาวอ่ะอยู่ที่เดิมเลย
0: 9
1: โฟกัสตรงนี้ไว
0: ้10
1: โอเคพอเปลี่ยนข้างความรู้สึกมันจะต้องอยู่ที่ประมาณกล้ามเนื้อสะโพกของขาด้านบนนะคะด้านข้างนะอ่ะตะตังพร้อมนะคะนับไปที่10ทีนะ1 2 3ไปค่ะ
0: 1
1: พยายามเกรงตัวนิ่งๆไว้บางคนอาจ

0: ิดได้แค่นิดไม่เป็นไรเลยนะคะขอให้เราโฟกัสตรงนี้ได
1: ้5
0: ค่อยๆเปิดมา
1: 6
0: เกรงท้องส่วนนิ่งไว
1: ้7
0: อีก3ทีเท่านั้นค่ะไปพร้อมกัน
1: 8
0: และช้าขึ้น
1: 9
0: อีกทีเดียวเกรงท้องไว
1: ้10
0: โอเคค่ะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาถ้าใครทำถูกมันจะรู้สึกเบิร์นๆตรงนี้นิดนึงนะเบิร์นๆตรงนี้นิดนึงเอาให้เราไม่ต้องทำเร็วโฟกัสได้นั่งพักกันก่อน1นาทีสบายๆนะคะพอให้เราได้หายใจเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยเราจะพักเป็นคลิปแบบนี้แหละทำท่าแล้วประมาณ10ที12ทีติดต่อกันอย่างที่เราทำเนี่ยเขาเรียกว่าเซอร์กิตเทรนนิ่งคือทำประมาณ3ท่า4ท่าแล้วเราก็พักระหว่างเซตเนาะแล้วเราค่อยกลับมาทำใหม่นะคะวิธีการแบบนี้มันจะดีกว่าทำไปทีละท่าคือมันจะเบิร์นเยอะกว่าช่วงแรกๆสัปดาห์แรกๆวันแรกๆของรายการเราอาจจะยังไม่ได้หนักมากนะเราอยากให้ทุกคนทำไปแบบไม่บาดเจ็บด้วยเราต้องมีวิธีการเรียงโปรแกรมที่ถูกต้องควบคุมกล้ามเนื้อที่ถูกต้องโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อพร้อมไหมมาค่ะลุยกันต่อเซตที่2ค่ะมาเซตที่2นะเหมือนเดิมนะเราจะเริ่มจากท่าลันจ์นะคะคือค่ะท่าที่เราจะแยกข้างปลายเท้าจิกเอาไว้ข้างหลังนะเปิดส้นเท้าเอาไว้นะคะเกรงท้องเอาไว้นะมือจะจับเอวก็ได้หรือมือจะไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะคะพร้อมนะทุกคนข้างละ10ทีนะดันสะโพกไปข้างหลังเหมือนนั่งเก้าอี้นะคะ1 2 3ลุยค่ะป่าน1ใครลงไม่ต่ำย่อได้นิดเดียวได้เลยสตังค์นับให้พี่นะคะสิ่งที่ว่าอยากได้คือจะต้องเกรงท้องยืดหน้าอกเอาไว้และเข่าไม่หุบไปมาเข่าเกรงเอาไว
1: ้
0: พยายามดันสะโพกไปข้างหลัง
1: 7
0: อีกนิดเดียวค่ะ
1: 8
0: ใครเก่งลงต่ำได้ลงต่ำเลย
1: 9
0: อีกทีหนึ่ง
1: 10
0: โอเคเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างเยี่ยมมากค่ะทุกคนมาหายใจเกรงท้องเกรงขาไว้พร้อมแล้วลุยปักดันสะโพกไปข้างหลังถีบเพิ่มขึ้น
1: 1
0: เหยียดขาให้สุดเลยนะ
1: 2
0: เกรงท้องยืดหน้าอกไว้ค่ะ
1: 3
0: พับตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยถีบขึ้นไม่ต้องรีบนะนิดเดียวนิดเดียวทนปวดนิดเดียว
1: 6
0: อีกนิดเดียวค่ะว่ะ
1: 7
0: พับสะโพกไปทิป
1: 8
0: มาใครลงต่ำอึ๊บ
1: 9
0: อีกทีเดียว
1: 10
0: เก่งมากเลยค่ะเป็นไงไหวไหม
1: ไหวค่ะ
0: ต่อกันที่ท่าที่2ค่ะต้องคอยเช็คน้องตลอด มาเปิดปลายเท้าออกทางบ้านทำไปพร้อมๆกับวาวนะคะประสานมือไว้ที่ด้านหน้านะเดี๋ยวเราจะย่อนั่งลงเหมือนนั่งเก้าอี้แบบเปิดเข่านะพร้อมนะ1 2 3ลุยค่ะมาพยายามย่อตัวลงใครย่อไหวย่อตัวลงตรง
1: ๆ
0: 3ตั้งยืดตัวให้เราแล้วย่อตัวลงตรง
1: ๆ
0: 4ยืดไว้ยืดไว้5ยืดไว้ยืดไว้6เหมือนสควอทเลยเหมือนสควอทเลย
1: 7
0: นิดเดียวค่ะ8อีก2ทีทุกคนเปิดเข่าไว้ยืดตัวเปิดเข่าอีกทีเดียว
1: 10
0: โอเคค่ะเอาล่ะนอนตะแคงข้างค่ะเป็นท่าแคลมเชลค่ะนี่เอานะเดี๋ยวเราจะเกรงท้องล็อกสะโพกเอาไว้อยู่กับที่นะคะเราจะเปิดเข่าขึ้นทีละข้างโฟกัสกล้ามเนื้อสะโพกด้านบนนะคะข้างด้านข้างตรงนี้นะ1 2 3ไปค่ะเปิด10ทีนะคะจะตั้งนับไปที่นะ
1: 3
0: โอเคเก่งท้องเปิด
1: 4
0: พยายามโฟกัสกล้ามเนื้อตรงนี้เอาไว
1: ้5
0: ตัวนะคะไม่พลิกไปมานะ
1: 6
0: ใครจะยกได้นิดเดียวก็นิดเดียวไม่เป็นไรค่อยๆฝึก
1: 8
0: ถ้าทำถูกเนี่ยมันจะเริ่มมาเนี่ยความรู้สึก
1: 9 10
0: โอเคสลับข้าง
1: ลองมา
0: โอเคเซตอัพท่าทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะเกรงท้องหลังตรงเอาไว้นะพอพร้อมแล้วนะคะส่งกาแฟจิตไปที่ก้นด้านข้างของเรานะพร้อมแล้วไปลุยกันค่ะสตางค์มา
1: 1
0: ใครยกไม่สูงไม่เป็นไรวาวเน้นโฟกัสก้นด้านนี้ไว้นะคะ
1: 3
0: ตัวนิ่งที่สุดตั้งเกรงท้องให้ด
1: ี
0: นะดี
1: 5
0: ดีนะคะทางบ้านค่อยๆทำนะ
1: 6
0: ตัวนิ่งที่สุดแล้วเปิด
1: สะโพก
0: ขึ้น
1: 8
0: อีก2ทีเท่านั้นค่ะมา
1: 9
0: อีกทีเดียว
1: 10
0: โอเคฟิลไหมคะทางบ้านฟิลไหมก้นด้านข้างนะคะวันนี้จะเป็นแบบโหสารพัดก้นมากเลย

0: กล้ามเนื้อก้นของเรานะคะหรือว่ากลูทเนี่ยจริงๆมันมีหลายมัดมันไม่ได้มีแค่มัดเดียวมันมีทั้งด้านนอกด้านในด้านข้างซึ่งการที่เราทำให้มันแข็งแรงทั้ง3ด้านเนี่ยมันจะทำให้เราเดินได้วิ่งได้ก้าวขึ้นบันไดลงบันไดแบบไม่เจ็บหัวเข่าบางคนวิ่งแล้วมีอาการปวดเข่าเจ็บหัวเข่าเจ็บสะโพกเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อมัดเหล่านี้ไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้นเราต้องปูพื้นฐานไว้ตั้งแต่ต้นเลย
1: ค่ะ
0: เนาะโอเคพักกันแป๊บหนึ่งพักกันแป๊บหนึ่งชวนคุยจริงๆแล้วน
1: ้
0: อง
1: อาจจะ
0: ฉันพักบ้างพักกันก่อนพักกันก่อนประมาณ1นาทีเนาะเดี๋ยวมาต่ออีกเซตนึงนะคะมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะนั่นคือเซตที่3ของเราเป็นไง
1: ไหนที่สุด
0: ไหนที่สุด
1: ก็ถึงเซตที่3แล้ว
0: เซตที่3แล้วค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลุยด้วยกันอีกแค่เซตเดียว3ท่าเท่านั้นพร้อมนะ
1: พร้อมค่ะ
0: ไปค่ะลุยค่ะเริ่มจากล้างชาขาขวามาก่อนเลยขาขวาอยู่ข้างหน้าขาซ้ายอยู่ข้างหลังนะคะเกรงท้องเปิดหน้าอกไว้10ทีนะเซตสุดท้ายนะตั้งใจนะคะ1 2 3ไปค่ะย่อเข่าลงเหมือนนั่งเก้าอี้ค่ะ1 2ให้ลงต่ำกับวาวได้เซตนี้ไปด้วยกันแบบลงต่ำๆเลยนะใครไม่ไหวลงครึ่งนึงแบบสตางค์ได้นะคะเกรงท้องยืดหน้าอกไว
1: ้7
0: นิดเดียว3ที
1: 8
0: ฟิลไว้ฟิลไว้
1: 9
0: อีกทีเดียวค่ะ
1: 10
0: เก่งมากสลับขาค่ะสลับขามาๆๆมาสตางค์ลงครึ่งนึงได้นะ
1: ใ
0: ครไหวไปกับวาวนะลงสุดนะ1 2 3ไปค่ะเกรงท้องไว้1ดันสะโพกไปข้างหลังหลังตรงไว้
1: เ
0: ตะเตะค่ะเกรงท้องเกรงท้องเกรงท้องหน้าทางบ้านเกรงท้องนะไปนะ2นะเอาไปลง2เกรงท้องไว
1: ้3
0: ท่านี้เนี่ยมันใช้แกนกลางลำตัวเหมือนกันแบบเมื่อกี้เลย
1: 5
0: ดันสะโพกไปข้างหลังฉีบขึ้นมา
1: 6
0: นิดเดียวนิดเดียว
1: 7
0: สู้ไว้นะคะ
1: 8
0: แล้วและอีก2ทีค่ะทุกคน
1: 9
0: อีกทีเดียว
1: 10
0: สุดยอดมากโอ้โหโหเบิร์นสุดๆเลยค่ะมากางขากว้างไว้ซูโม่สควอทนะคะลงแบบตรงๆถ้าไหวลงที่ต่ำที่สุดถ้าไหวไม่ไหวลงครึ่งนึงได้นะพร้อมนะมือประสานเอาไว้ค่ะทางบ้านพร้อมนะคะ1 2 3ไปเปิดเข่าย่อลงฉีกขึ้น1ลงต่ำขึ้น2นิดเดียว3พยายามเปิดเข่าเปิดเข่า4 5ดันสะโพกไป
1: 6
0: ย่อลง
1: เจ็ด
0: นิดหนึ่งต่ำนิดหนึ่ง
1: แปด
0: เก้าทีเดียวเกรงท้องย่อต่ำ
1: สิบ
0: โอเคค่ะเอามานอนหงายตะแคงข้างเอ๊ะนอนหงายตะแคงข้างเนี่ยนอนตะแคง
1: นอนตะแคง
0: นอนตะแคงข้าง
1: นอนตะแคง
0: นะเข่าอยู่ในแนวเดียวกันนะคะส้นเท้าในแนวเดียวกันวางศีรษะไว้ที่แขนเราได้เลยนะคะเราจะเกรงท้องนะสะโพกอยู่ที่เดิมนะคะพร้อมแล้วส่งสมาธิไปที่ก้นด้านข้างเปิดเข่าขึ้นทีละข้างนะ1ตั้มปลาย
1: 1 2 3
0: เกร็งท้องไว้นะคะ
1: 4
0: พยายามให้เราโฟกัสตรงนี
1: ้5
0: เปิดนิดเดียวได้ไม่เป็นไร
1: 6
0: โฟกัสไว้ค่ะ
1: 7
0: 8อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มาแล้วเนี่ย
1: 9
0: อีกทีหนึ่ง
1: 10
0: โอเคสลับข้างกันมาค่ะเสร็จอัพท่านะคะเข่าอยู่ประกบกันนะส้นเท้าประกบกันงอเข่าเอาไว้นะคะพร้อมนะ1 2 3ปลายเปิดขึ้น
1: 1
0: ตัวนิ่งที่สุด
1: 2
0: เปิดเข่าขึ้นแบบตัวนิ่งที่สุด
1: 3
0: นะคะ
1: 4
0: โฟกัสนะคะความรู้สึกไปที่มัดนี้นะ
1: 5
0: ก้นด้านข้างนะคะ
1: 6
0: 7แล้วขออีก3ทีค่ะทุกคน
1: 8
0: มา
1: 9
0: ที่1
1: 10
0: โอเคค
1: ่
0: ะ
1: เย
0: ้ครบแล้ว3เซตในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างของวันนี้ทุกคนก้นแบบเต็ม
1: ๆรู้สึกเลยว่า แน
0: ่
1: น
0: แน
1: ่
0: น
1: ใจตรึง
0: แสดงว่าโฟกัสได้ถูกต้องนะคะทางบ้านก็เหมือนกันนะคะเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยเราต้องรู้ว่าท่าไหนเราโฟกัสไปที่มัดไหนอย่างวันนี้ก็จะเป็น lower body เน้นก้นแบบหลายๆมัดเลยนะก็อาการปวดกล้ามเนื้อจริงๆเป็นเรื่องปกติอาจจะปวดกล้ามเนื้อแบบปวดแบบตึงๆสักประมาณ 1-3 วันนะคะก็สามารถทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนอย่างเต็มที่นะนอนหลับให้ดีๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองไม่ต้องทานยาอะไรนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเรา2คนก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนวันนี้น้องตังเก่งมากๆเลยค่ะเชื่อว่าทางบ้านใครที่ทำตามตั้งแต่ต้นจนจบก็เก่งมากเช่นเดียวกันนะคะสู้ๆนะคะทุกคนมันอาจจะยากหน่อยแต่ขอให้เริ่มไปพร้อมๆกันพร้อมๆกับพวกเรานะคะ เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ออกกำลังกายกันมาแล้วนะคะโอ้โหต้องขอชื่นชมน้องสตังมากๆเพราะว่ารู้เลยว่าเป็นมือใหม่แต่ว่าแบบมุ่งมั่นที่จะแบบปรับเปลี่ยนสุขภาพมากเลยนะคะต้องมีอาการปวดกล้ามเนื้อแน่นอนเป็นยังไงบ้างปวดนิดหน่อยเนาะ
1: ปวดนิดหน่อยค่ะแต่พอมาได้ต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าจากที่มันตึงหนักเนี่ยมันก็เบาลงแต่ว่าแบบเนี่ยสิ่งอื่นใดเลยต้องขอบคุณครูวาวมากๆเลยเพราะว่าถ้าไม่มีครูวาวเนี่ยตังคงล้มเลิกที่จะออกไปแล้วค่ะ
0: ทางบ้านนะก็ออกกำลังกายด้วยกันกับเรา2คนนะคะแล้วก็ขอให้กำลังใจทุกคนเลยนะใครที่เป็นมือใหม่ไม่ต้องกลัวนะคะเรามาลุยไปด้วย

0: the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูก
1: ไม
0: ่ทราบอ๋อแล้วตอบ yes ทำไมครูพูดว่า
1: ไม่น
0: ั่นอ๋อยังไม่ใช่โอ้นี่ดาวมีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะMy name is Wantani ชื่ออะไร Wantani and you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค Now do you understand เข้าใจยัง Yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะคะ Our topic is food หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food แปลว่าอาหารนะคะ

0: today, this morning. Did you have your breakfast? ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
1: กินแล้วครับ
0: Yes ตอบ Yes ลูก
1: Yes
0: นะกินแล้ว What did you have for your breakfast? What แปลว่าอะไรกินอะไรข้าวเหนียวไก่โอเคไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
1: Chicken
0: ข้าวเหนียวข้าวเหนียวชิคเก้นแปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราตรงกันเนาะนะโอเคwhich one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้างเชคไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าไงนะเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาร์ไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวๆแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไร
1: แซนวิช
0: แซนวิชขนมปังแซนวิชโอเคอันนี้อะไรคะ
1: ชา
0: ชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไรอันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเค this morningThis morning เช้านี้ What should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดีกินอะไรคะคนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึงออกมาดึง What should I have for breakfast เช้านี้ควรกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึงมาดึงมาครูกินอะไรดีโอเคโอเคอันนี้คนอื่นเอาชิคเก้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้อ่ะเค้กอันนี้ด้วยโอเค
2: อันหมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very much กลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ควรกินอะไรดีถ้าง่วงเนี่ย
1: ควรกินเน
0: ื้อ which one
3: กาแฟ
0: คุณค่ะ
4: ชา
0: ทีไรออ cucumber หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหมไม่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะเอาลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสลบแล้วโอเค so this for breakfast right and after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะจะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะเอาชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งนู้นนะคะยังจะเห็น
5: ยัง
6: มีแปะไหมครับ
0: ครับคนละรูปพอ

0: ูดเดิมนูดเดิม
1: ขอบคุณมากที่จ้า
0: เดี๋ยวเธอเล่นมันก็ยังไม่แปะก็แปะสวยแปะสวยแบบนี้เลยเอ๊กคำศัพท์เดี๋ยวอย่าเพิ่งแปะหนูบอกว่าเราบอกน้องว่าคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะแป๊บนึงแปะรูปก่อนนะคะแปะรูปก่อนนั่งก่อนเสร็จไหมนี่เหลือเนาะเหลือพอไหมแปะให้หมดเลยลงมาหน่อยครับแล้วใช่ไหมลองมาลุ้นนะว่าเพื่อนกลุ่มนี้เขาจะแปะคำศัพท์ถูกไหมนะคะขอไม้ฝั่งนี
2: ้จะแปะแล้ว
0: แต่ว่าอยากได้รางวัลโอ้ใช่ระหว่างรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอตัดก่อนมันไม่พอนะเดี๋ยววันนี้ตลอดการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติกเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะลองดูนะเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวรอเราแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์เราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษกาวก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกภาพอ๋อมีหัวนี้ของนี่ก็มีแปะไม่พอค่ะโอเคพร้อมยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังฝั่งนี้โอเคstand up please pose it แปะไอ้นี่แปะข้างล่างตรงนี้

0: ับไว้ตรงนี้เลยถึงไหมลูกอันนี้เหร
1: ลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ what is this pizza นะคะถูกต้องไหม yes or no
2: yes
1: อ่ะ next แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไง watermelon อ่ะโอเคถูกต้องค่ะnextบานาน่าแปลว่ากล้วยใครชอบกินใครชอบ

0: ินชิคเก้นชอบกินเหรอคะอ่ะ next fish ปลา very good this what is this
1: tea
0: แปลว่าชาต่อมา next
1: chicken
0: ไก่ how about this corn corn ข้าวโพด corn okay next
1: cake
0: really easy right ง่ายเลยข้อนี้ how about this
1: sandwich
0: เราทับศัพท์เลยใช่ไหมคะ sandwich นะ how about this beef แปลว่าเนื้อวัวนะคะ beef คือเนื้อวัว chicken คือเนื้อไก่next ภาษาไทยเราจะเรียกว่าแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษอ่านว่าแซลมอนแซลมอนไม่ออกเสียง L นะแซลมอนแซลมอนนะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลาแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่แซลมอนแซลมอนนะคะโอเคต่อมา
1: คอฟฟ
0: ี่กาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค next sausage คือ
1: ไส
0: ้กรอกค่ะชอบไหมชอบกินกันไหม
1: ช
0: อบnextโอเคสปาเกตตีทับศัพท์เลยนะคะสปาเกตตีโอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษเรียกออกเสียงว่าช็อกเกตช็อกเกต
1: ช็อกเก
0: ตภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่า
1: ช็อก
0: เกตโอเคเก่งมาก next
1: ซ
0: ุปแปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple pineapple นะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ทับศัพท์แครอทใครชอบกินชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะ water แปลว่าอะไร
1: น
0: ้
1: ำ
0: คู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
1: น
0: ้
1: ำส
0: ้
1: ม
0: น้ำส้ม orange juice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะ
1: น
0: ้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon juice อยากจะกินน้ำสับปะรด pineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่าfry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice r i c e rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ fry rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได
1: ้
0: ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber cucumber แปลว่า
1: แตงกวา
0: เรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
2: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดใช่ใช่เกี๊ยวขนมเหรอคะข้าวหมกข้าวหมกไก่ใช่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มโอเค next milk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้ดีโอเคต่อมา tomato แปลว่าชอบไหม
2: ชอบ
0: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกันfry egg ไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาว fry egg ไม่ใช่ egg star นะคะfried เอกแปลว่าไข่ดาวไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆเลย
2: ขนมโรตี
0: เบรดอ่านว่าเบรดโรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้เบรดขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปหรือเปล่า
2: สปาเกตตี
0: อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
2: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บ
2: ก๋วยจั๊บ
0: ภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่าน
2: ูดเดิล
0: นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี
2: ้
0: สเต็กเราทับศัพท์เลยนะคะกินสเต็กชอบกินกันไหมชอบเนาะnext apple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ apple ต่อมาแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the last one ice cream นะคะเป็นไอศกรีมหรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง
2: หมดแล้ว

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปกับรายการ Welcome Journey ยี่ห้อไปกันเลย

0: เอ้าสวัสดีครับพบกับทีเจอร์เกรกเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้ตกใจมากไม่ได้อยู่โอนยานอวกาศครับอยู่ข้างนอกอยู่กับธรรมชาติแล้วรายการนี้ Vocab Journey จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวและเรียนรู้ภาษาไปด้วยกันนะครับแต่เที่ยวคนเดียวโอ้โหไม่สนุกเลยต้องมีบัดดี้หรือเพื่อนไปด้วยกันนะครับเอ๊ Where is my friend อยู่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: I'm here
0: เฮ้ยได้ยินอะไรไหม
1: I'm here
0: Where are you
1: Can you hear me
0: I can hear you Yay
1: Hello
0: Coming down สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวจะให้น้องแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษครับ
1: Hi my name is Bai ค่ะ I'm 12 years old
0: Wow excellent Bai Khao did you ever come to a farm like this before
1: Yes actually my school have school trip like this so literally I went to school trip so this is kind of normal for me
0: โอ้โหภาษาอังกฤษเป๊ะเวอร์เก่งมาก But where are we ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่าAgriculture Museum เอมีสองคำ Museum แปลว่า
1: พิพิธภัณฑ์
0: ถูกต้องครับพิพิธภัณฑ์อีกคำหนึ่งนะครับการเกษตรแล้วจะใช้คำอะไรดีครับ
1: I don't really know this
0: มีสองคำนะครับ Farming เป็นภาษาพูด Farming หรือ Agriculture เป็นคำเฉพาะ So what are we gonna do with agriculture today
1: I don't really know, but I think there's going to be so many activities so we can have fun together.
0: That's right. Let's go check it out. We're not going to ride the buffalo. Say goodbye. Bye-bye, buffalo. Okay, let's go.
2: วันนี้ Teacher Greg และน้องใบข้าวจะพาเราหนีความวุ่นวายในเมืองออกไปเที่ยวแปลงเกษตรพร้อมเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันครับรับรองว่าสนุกแน่นอน
0: Bai Khao, we are on the farm, and I can think of one word. Come on, sufficiency economy. แปลออกไหมครับ sufficiency economy.
1: คำว่า sufficiency หนูไม่รู้แต่ economy รู้สึกว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือเปล่า
0: แน่นอนครับเศรษฐกิจแบบไหนเดียวมองซ้ายมองขวามีการแบ่งพื้นที่ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองแต่วันนี้ Teacher Greg โกโหสอนไม่ได้เลยโชคดีที่มีวิทยากรเป็นผู้ช่วยจะสอนว่าเอ๊ะแล้วจะแบ่งพื้นที่อะไรยังไงจะปลูกอะไรบ้างครับวุ้ย
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะเป็นกวางนะคะวันนี้จะรับหน้าที่เป็นวิทยากรพาเที่ยวชมเองค่ะ
0: 1ไร่พอเพียงคืออะไร
3: 1ไร่พอเพียงนะคะเป็นพื้นที่ที่เรานะคะมีการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะโดยเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเอามาใช้ในการจัดการพื้นที่ค่ะ
0: เอ๊ะพี่แตงกวาครับเศรษฐกิจพอเพียงมันมาจากไหน
3: เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางพระราชดำริแนวความคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่ส่งต่อให้กับคนไทยทุกคนนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตค่ะ
0: Wow amazing sufficiency economy and the king's new theory โอ้อยากรู้มากกว่านี้นะครับ What do you think
1: This is so interesting พี่แตงกวาคะถ้าหนูสมมติว่าหนูมีพื้นที่1ไร่เนี่ยหนูสามารถปลูกข้าวได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
1: เลี้ยงสัตว์ได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
1: สร้างบ้านได้ไหมคะ
3: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: ว่ายน้ำได้ไหมครับ
3: โอ้ว่ายน้ำถ้าเรามีบ่อน้ำมีบ่อปลาก็ได้เหมือนกันค่ะ
1: ได้สนใจขนาดนี้เราไปกันดีกว่าไหม
3: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูค่ะไปค่ะ
0: โอเค let's go ตามเรามาเลย
2: บรรยากาศน่าอยู่จริงๆครับว่าแต่หนึ่งไร่พอเพียงนั้นเขาแบ่งพื้นที่กันยังไงล่ะครับ
0: พี่แตงกวาครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงจะมีการแบ่งพื้นที่อะไรยังไงครับ
3: อ๋อเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราเอามาใช้กับการทำการเกษตรใช่ไหมคะทีเชอร์จะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะโดยมีอัตราส่วนก็คือ30 30 30และก็10ค่ะ 30% ส่วนแรกก็คือการทำนานั่นเองค่ะ
0: อ๋อ
3: 30% ส่วนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของน้ำค่ะจะอยู่ด้านหลังของเรา
0: ได้ยินด้วย
3: ได้ยินเสียงน้ำไหมคะ 30% อีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ 30% ส่วนนี้เราจะเป็นการปลูกพืชสวนไม้ยืนต้นค่ะ
0: มีผลไม้ต่างๆ
3: ใช่ค่ะมีผักมีผลไม้นะคะมีพืชผักที่เราชอบทาน
0: เจอแล้วนี่ไงมะยม
3: ถูกต้องค่ะ ่ะนี่ต้นมะยมค่ะ
0: ชอบกินครับเปรี้ยวภาษาอังกฤษว่า star gooseberry แล้วไปข่าวนะครับต้นนี้คืออะไร
1: is this papaya
0: papaya มะละกอนั่นเอง
1: พี่ตังกวาค่ะ
3: คะ
1: นี่คืออะไรเหรอคะ
3: เป็นตัวอย่างของโรงเพาะเห็ดของเราค่ะ
0: yes คำที่ดีนะครับโรงเพาะเห็ดแล้วจะแปลยังไง
1: mushroom
0: nursery เหมือนว่าเห็ดก็เป็น baby แล้วต้องดูแลยังดีนะครับแล้วเห็ดชอบความมืด
3: ใช่ค่ะเห็ดเขาชอบความมืดและเย็นค่ะ
0: พี่แตงกวาอันนี้คืออะไร
3: อันนี้ก็คือมะเขือค่ะ
0: มะเขือที่ใส่ในส้มตำ
3: ถูกต้องค่ะถ้าภาษาไทยเราก็จะเรียกว่ามะเขือเปาะนั่นเองค่ะ
0: รู้ไหมใบข้าวเราจะแปลยังไงนะ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ก็เป็นมะเขือถือว่าเป็น eggplant แต่ eggplant จะมีหลายแบบมะเขือยาวมะเขือโอ้เยอะแยะมากมายนะครับ eggplant นั่นเองพี่แตงกวาครับIs this a vegetable too? แล้วพวกนี
3: ้เป็นผักเช่นกันค่ะเราสามารถทานได้ค่ะ
1: T-shirt, don't eat it.
0: Can I eat it?
3: Yes, you can eat.
0: Do you want to try?
1: No. Are you serious? T-shirt Greg, are you hungry?
0: Oh, I'm always hungry. Hiu, hiu, ตลอดเวลาครับ I'm always hungry.
1: I thought you already eat lunch.
0: แสดงว่าพื้นที่มันน้อยแต่สามารถปลูกหลายๆอย่างนะครับเดินแค่นี้แล้วได้เห็นมะละกอมะยมมะเขือสมุนไพรต่างๆนะครับ
1: เอ้พี่แตงกวาค่ะตรงนี้คืออะไรเหรอคะ
3: อ๋อตรงนี้คือแปลงผักในพื้นที่1ไร่ของเราค่ะน้องใบข้าว
1: แล้วทำไมเราต้องมีจักรยานด้วยเหรอคะ
3: จักรยาน2คันนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการรดน้ำผักค่ะ
0: ขึ้นได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
0: ใบข้าว where are we going
1: I don't know should we go to the moon
0: let's go
1: Let's go. Let's have a race.
0: Uh-oh, we're going to race.
1: Oh!
0: ได้แล้วน้ำ
1: Water!
0: So we have to do this all day.
1: Yes.
0: Whew, had a little workout there.
1: Are you okay?
0: I'm okay. Hey, what is this, พี่แตงกวาอันนี้คืออะไรครับ
3: ตัวนี้นะคะคือสิ่งประดิษฐ์ค่ะที่เราไว้สำหรับสูบน้ำค่ะโดยแรงเหยียบของเรา
0: คำที่ดีครับสิ่งประดิษฐ์ภาษาอังกฤษว่า
1: invention
0: ถูกต้องครับ invention Do you want to try?
1: No, I'm too tired.
0: I'll give it a try.
1: You got some moves.
0: Hey, it's working.
3: เมื่อเราเหยียบสองข้างพร้อมกันนะคะแรงดันอากาศนะคะจะดันน้ำให้ออกมาจากตรงสปริงเกอร์ของเราค่ะรดน้ำผักในตัวด้วย
1: Wow this is very cool
0: This is cool Cool ไม่ได้แปลว่าเย็นครับเพราะอากาศมันร้อนหลอนก็คือเท่สุดยอดเจ๋งแล้วขวามือมีอะไรบ้างครับ
3: นี่เป็นแปลงผักที่จะวันนี้จะให้ทีเชอร์กับน้องไปข้าวนะคะช่วยกันปลูกค่ะ
0: แล้ววิธีปลูกจะเป็นยังไงครับ
3: วิธีปลูกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเราจะนำก้าผักนะคะที่พี่ตังกวาเตรียมให้เนี่ยใส่ลงไปในหลุมที่เราเตรียมไว้แล้วก็กรบๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
0: ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างจะช่วยให
3: ้เราจะใช้ช้อนค่ะ
0: นี่ spoon a big spoon
1: a tablespoon
0: ถูกต้องครับจะมีหลายแบบเนาะอันเล็กอันใหญ่แบบนี้เรียกว่าTablespoon.
3: วิธีการนะคะเราจะใช้ด้ามช้อนทิ่มลงไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดันนิดๆนะคะให้น้องเขาออกมาเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ
1: ภาษาอังกฤษต้นกล้าเรียกว่าอะไรหรอคะ
0: ไม่ยากนะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆแบบนี้เรียกว่า seedling เพราะ seed ก็คือเมล็ด seedling มันโตอยู่แล้วนิดนึงน่ารัก seedling
3: เราก็นำเอาน้องลงหลุมอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาดินข้างๆกรบเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีเชอร
0: ์โอ้แป๊บเดียวเอง
3: ใช่แล้ว
1: พี่สังกวาค่ะนี่คือมูลใช้มูลสัตว์อะไรบ้างไหมคะ
3: อ๋อในดินที่เราใช้ปลูกนะคะจะมีดินแล้วก็มีมูลของวัวพวกควายนะคะก็ได้ค่ะผสมลงไปในแปลงผักของเราแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อยสัก7วันค่ะให้เขาผสมเข้ากันแล้วถึงจะปลูกผักได้นะคะ
0: ปุ๋ยคำนี้ก็ fertilizer นั่นเองนะ fertilizer
3: ซึ่งปุ๋ยนะคะหรือว่ามูลสัตว์ที่เราได้มาเราก็ได้มาจากคอกสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ของเราค่ะ
0: เฮ้ยลืมถามด้วยมีสัตว์อะไรบ้างครับ
3: อ๋อถ้าเป็นใน1ไร่ของเราตอนนี้นะคะจะมีพี่เป็ดพี่ไก่แล้วก็น้องปลาด้วยค่ะ
0: ducks fish chicken แล้วไอ้ไก่จะร้องว่ายังไงครับ
1: cockadoodledoo
0: ที่อเมริกาไม่ได้ร้องว่าเอ๊ะเย้ๆกระแตกกระแตกกุ๊กๆก็คือ cockadoodledoo แล้วทำเป็นวัว
1: มู
0: ไม่ได้มอนะครับมูอันนี้เรื่องวัฒนธรรมครับพี่แตงกวาหมูจะลองว่ายังไงนะครับต่างประเทศไม่ใช่หมูไทยต่างประเทศ
3: เอ๊หมูต่างประเทศพี่แตงกวาก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะทีเชอร์หมูต่างประเทศเขาร้องไงคะ
0: อ้อยอ้อยอ้อย
3: อ้อยอุ้ย
0: อุดอุดอ้อยอ้อย
3: สำหรับหมูนะคะหรือพื้นที่เลี้ยงสัตว์ค่ะจะอยู่ใน 10% ส่วนสุดท้ายค่ะทีเชอร์ก็คือจะเป็นพื้นที่ในการทำคอกสัตว์นะคะพื้นที่ที่เราใช้เป็นบ้านแล้วก็ทางเดินที่เราเดินมานี่ก็จะรวมอยู่ใน 10% ด้วยค่ะ
0: ไปดูสัตว์ดีกว่าครับตื่นเต้นอยู่แล้วจะเจออะไรบ้างจระเข้หรือเปล่า Let's go take a look come on
2: แหมที่นี่ไม่มีจระเข้ครับมีแต่สัตว์น่ารักน่ารักทั้งนั้นดูสิครับน้องห่านก็มี
1: Is hungry.
0: He is hungry.
3: เขาจะพาเราไปเที่ยวนะคะเนี่ย
0: Let's go. Come on.
2: เห็นที่นี่แล้วรู้สึกอยากมีที่ดินสักแปลงคงจะมีความสุขน่าดูเลยล่ะครับ
0: โอ้นุ่น
3: อันนี้เป็นวัวพันธุ์ขาวลำพูนค่ะพอดีมีเบบี้ออกมาด้วยเห็นไหมคะ
0: มีลูกด้วยนะครับแล้วรู้ไหมลูกวัวภาษาอังกฤษว่าม
1: ีด้วยเหรอ
0: มีด้วยนะครับถ้าเป็นลูกวัวจะเรียกว่า calf calfมูลแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษว่า
1: manure
0: ถูกต้องหรือมีอีกคำหนึ่งนะก็คือ feces เป็นคำวิทยาศาสตร์ feces manure feces ใช้สำหรับการทำปุ๋ย
3: นอกจากมีวัวแล้วนะคะยังมีสัตว์ชนิดอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นน้องหมูพี่ดังกว่าเตรียมนมไว้ให้ด้วยนะลองให้นมน้องได้ค่ะ
0: ได้มี
1: baby pig
0: นมวัว
3: ใช่ค่ะน้องสามารถทานได้ค่ะเป็นอาหารเสริมให้กับน้องนะคะ
0: ไปเข้าให้นมแบบนี้แล้วให้อาหารใช้คำว่า
1: feeding
0: คำนี้ได้ครับ feeding ก็คือการให้อาหารเฮ้ย ปีแตงกวา ได้ยินไหมเฮ้ยเก่งข้าก็ดูไก่แน่นอน
3: ใช่ค่ะ
0: มีไก่ด้วยเหรอ
3: ไปดูกันเลยไหมคะ
0: ไป let's go
3: ตามพี่แตงกวามาเลย
1: chickens
0: แน่นอนครับใช้คำนี้นะ chicken แต่ถ้าเป็นตัวผู
1: ้ rooster
0: ถูกต้องเรียกว่า rooster ตัวเมียเรียกว่า hen rooster ตัวผู้ hen ตัวเมียครับ
1: พี่แตงกวาค่ะไก่เขากินอะไรเหรอคะ
3: ไก่นะคะเขาก็จะมีกินพวกข้าวนะคะลำมีแมลงนะคะที่อยู่ตามใต้ดินเขาก็จะใช้ขาเขาคะเคี่ยวๆๆแล้วก็ทานค่ะ
0: ก็ไม่ยากนะครับข้าว rice เนาะแต่ถ้าเป็นแมลงก็ insects rice and insectโอเคเราจะให้อาหารสัตว์ด้วยมูกินเยอะๆเพื่อให้ที่จะกินเบื่อไอ้หิว
3: ไม่ใช่มีแค่สัตว์เท่านั้นนะคะที่วันนี้พี่ตังกวาพามาดูเดี๋ยวพี่ตังกวาพาไปทำกิจกรรมอื่นเป็นของขวัญให้กับบ้านด้วยนะ
0: เย้จะได้กินไก่ทอด
1: not fried chicken พี่ตังกวาเราจะทำอะไรกันคะ
3: วันนี้เราจะไปทำไข่เค็มกันค่ะ
0: salted egg โอเค
4: พร
0: ้
4: อมย
0: ัง ครับ พร้อมแล้ว
3: ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปทำไข่เค็มกันเลยค่ะ
0: Let's go ทางนี้เอาเลยครับอุปกรณ์ก็พร้อมพวกเราก็
1: พร้อม
0: พร้อมแน่นอนนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเรามาทำไข่เค็มหรือภาษาอังกฤษว่า
1: salted egg
0: ถูกต้องครับ salted egg salted ก็คือเค็มจริงๆนะครับแน่นอนว่าต้องมีเกลือใช่ไหมครับพี่แตงกวาเรามีอะไรบ้าง
3: ค่ะ อุปกรณ์ในการทำไข่เค็มของเรานะคะ1ก็คือมีไข่เป็ดค่ะ
0: แล้วจะแปลยังไงนะครับช่วยคิดด้วยนะครับถ้าเป็นไข่เป็ดอย่างนี้ว่ายังไงครับ
1: duck egg
0: แน่นอนแปลตรงตัวนะครับ duck egg กินได้หรือเปล่า
3: ตอนนี้ยังกินไม่ได้นะคะ
0: ยัง
3: อยู่นะคะอุปกรณ์ชิ้นที่2สำคัญมากเลยค่ะดินสอพองที่เรานำเกลือสมุนมาหมักไว้ค่ะ
0: น่าสนใจมากนะครับดินแบบนี้มาจากไหนครับ
3: ดินสอพองนะคะเป็นดินที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งเราจะพบมากเลยในช่วงฤดูสงกรานต์นั่นเองที่เรามาปะแป้งสงกรานต์ไงคะแต่วันนี้เราจะไม่ปะแป้งกันนะคะเราจะเอามาทอกตัวไข่นั่นเอง
0: ดินสอพองจะแปลยังไง เดี๋ยวจับให้ดูครับมันเหนียวผมว่า clay ก็ได้หรือ white clay เพราะดูสีมันจะออกขาวๆหน่อยครับ white clay และสุดท้าย
3: นะคะเป็นแกลบดำค่ะ
1: husk
0: แกลบถูกต้องครับ husk ก็คือแกลบ
3: แกลบนะคะกระบวนการที่จะได้ตัวนี้คือเรานำเอาเปลือกข้าวค่ะจำได้ไหมคะน้องใบข้าวที่เราเอาให้น้องเป็ดน้องไก่ทานเอาใบเผาในอุณหภูมิที่สูงนะคะก็จะได้เป็นตัวแกลบตัวนี้ออกมาค่ะเป็นผลผลิตนะคะส่วนหนึ่งที่เหลือจากการสีข้าวนั่นเอง
0: แล้ววิธีทำยังไง
3: ขั้นแรกนะคะเราต้องหยิบไข่เป็ดขึ้นมาค่ะเอาไข่เป็ดของเรานะคะเอาไปพอกกับดินสอพองค่ะลองเลยค่ะ
1: มันจะไม่แตกใส
0: ่กลัวใครจะแตกการพอกภาษาอังกฤษว่า encase ก็คือทำให้มันมี2ชั้น

0: มันมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
1: วิธีการทำแบบนี้นะคะมันเป็นการถนอมอาหารค่ะคือการเก็บรักษาอาหารที่เราทานไม่หมดนะคะหรือว่าเรามีอยู่ปริมาณที่มากเนี่ยให้เราสามารถทานได้ในระยะยาวขึ้นค่ะ
0: อ๋อก็เหมือนปลาร้า
1: ถูกต้องค่ะ
0: เก็บปลาเยอะไปกินไม่หมดนะครับเก็บไว้เอามาหมักเป็นปลาร้าหรือ fermented fish
1: ไหนดูสิคะเป็นไงบ้างโอเคค่ะสวยมากเลยค่ะหลังจากเราพอกนะคะให้เป็นลักษณะนี้แล้วเราต้องเอามาคลุกกับตัวแกบค่ะเราคลุกจนเรามองไม่เห็นสีขาวของดินสอพองที่เราพอกไว
0: ้แล้วแกบจะทำอะไรบ้าง
1: แกบตัวนี้นะคะจะเป็นตัวห่อหุ้มให้น้ำค่ะที่อยู่ด้านในเนี่ยยังคงอยู่ที่เราผสมดินสอพองไว้นะคะเพราะตัวน้ำเนี่ยค่ะจะเป็นตัวนำเอาความเค็มเข้าไปในเนื้อไข่ค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะ
0: โอเค
2: Teacher Greg?
0: Yes?
2: Have you ever tried to make a salted egg by yourself?
0: No, this is my first time. It's the first time in my life. Hey, Pi Tengwa, are you going to put it in like this? Or how do you put it?
1: We should put it in a mixed cheese. If we have a tree, like a tree, right? We can put it in a tree and put it in a tree. We can put it in a tree. Put it in until the time we can put it in. We can put it in. But before we put it in, we have to clean it out.
0: แน่นอนกินไม่ได้
2: ถ้ากินแบบนี้ก็คงจะ end up in the hospital
0: yes จะเข้าโรงพยาบาลทันทีครับห้ามกินแกะก่อน whoa today was a good day วันนี้เป็นวันที่ดีครับได้ความรู้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณพี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: so by count today we learned a lot of things from the morning all the way through the farmTell me three words you got today.
2: Manure.
0: Moon.
2: Salted egg.
0: Salted egg. ไข่เค็มครับ
2: And husk.
0: Husk ก็คือแกรบโอ้ได้สามคำที่พูดยากแต่มีความหมายที่ดี So we learned about sufficiency economy, about how to live with the land. How do you feel today?
2: It's quite fun for me because I never learned this word before, so it's kind of challenging for me. So it's very fun to do stuff.
0: So, lastly, for all of you at home, oh, ดูอย่างเดียวไม่ได้ครับน้องๆทางบ้าน Teacher Greg จะพาน้องๆและคุณผู้ชมเล่นกิจกรรมด้วยติดตามได้เพจ Thai PBS Kids ทาง Facebook ได้เลยครับ
3: อย่าลืมติดตามพวกเราทางช่องทางด้านล่างตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ
0: อย่าลืมนะครับเข้าไปดูด้วยเอาละครับหมดเวลาวันนี้พี่แตงว่าขอขอบคุณอีกรอบนึงนะครับ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: Don't forget check out the next journey we'll see you again so long vocab journey bye
1: bye
0: see ya hey พี่แตงว่าได้ยินไหม
1: เหมือนเมื่อกี้ได้ยินอยู่นะคะ
0: มันไม่ร้องเฮ้ยข้าก็ดูกินแล้ว
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLE ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number one What do you do? What do you do?หรือ What do you do for a living? What do you do for a living? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า Oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า What is your job? งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ What do you do? What do you do? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ What do you do What do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What

doing? What are you doing? ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า what do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor question number two how's life how's life how is life คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ how's life question number three what brought you here what brought you hereอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

รับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ

0: วันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ครับผมเต้สุบัติจนกลิ่นสวรรค์นะครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบปะกับผู้ที่เป็นตัวจริงที่อยู่ในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อไปเรียนรู้จากพวกเขาว่าทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้นทำให้พวกเขานั้นสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อย่างไรแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนหน้าจอมาประมาณ20ปีเห็นจะได้นะครับอายุยังไม่เยอะนะฮะแต่เรียกว่าอยู่หน้าจอมาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่มาตอนนี้ครับเขาเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้ผลิตรายการจากการเป็นผู้ให้ข้อมูลการเป็นพิธีกรมาตอนนี้เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมผู้ที่รับสารของเขานะครับในเฉพาะในเรื่องของประเด็นการรักสิ่งแวดล้อมคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับสวัสดีครับพี่สิงห์ครับ
1: สวัสดีครับผม

0: การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆ
1: อย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดหร
0: ือ
1: เออแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: พี่สิงห์ไปไงมาไงถึงมากลายเป็นคนหน้าจอที่นำเสนอคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมได้
1: เอาตั้งแต่ตอนเริ่มเลย
0: ตั้งแต่เริ่มเลย
1: ก็คือผมเริ่มจากเป็นพิธีกรวัยรุ่นก่อนตอนอายุ27เมื่อกี้นับดูก็20ปีพอดีตอนนี้37
0: ใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเอาจุดเริ่มจริงคือนั่งกินบะหมี่อยู่หรือมีแมวมองมาว่าอยากไปลองแคสพิธีกรไหมนั่นคือจุดเริ่มวันแรกจริงนะ
0: โอเค
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี IG

0: ไม่มีอะไรที่พรีเซนต์ตัวเองออนไลน์การจะเข้าวงการบันเทิงส่วนใหญ่ก็จะมีแมวมองชวนไปแคสงานต่าง
1: ๆโอเค
0: เราก็ลองแคสหลายแบบเลยทั้งถ่ายแบบทั้งแสดงละครทั้งพิธีกรสุดท้ายงานอื่นไม่เคยผ่านเลยแต่งานพิธีกรผ่านทุกงาน
1: โอเค
0: ก็เลยคิดว่าตัวเองก็คงมีทักษะทางด้านนี้ในการสื่อสารในการพูดมีตั้งแต่เด็กๆแล้ว
1: ก่อนที่จะไปกินบะหมี่วันนั้นเนี่ยความฝันในวัยเด็กนี่เคยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
0: หลายอย่างนะแต่ว่าถ้าเอาวัยที่เพิ่งเจอบะหมี่วันนั้นเนี่ยอายุเพิ่ง17 ก็เลยยังไม่ได้คิดการไกลมากแค่รู้สึกว่าตอนเด็กๆเคยฝันอยากเป็นกุ๊กก็มีอยากเป็นนักแข่งรถก็มีแต่มันเป็นความฝันแบบเด็กๆไง
1: เข้าใจ
0: แต่ว่าในช่วงอายุ17คือช่วงที่ยังไม่แน่ใจว่าในวัยผู้ใหญ่อยากเป็นอะไร
1: โอเค
0: แต่ก็เลยมีโอกาสเข้ามาก็เลยลอง
1: okay.
0: สิ่งเดียวที่ต้องการตอนนั้นคืออยากทำอะไรก็ได้ที่เริ่มได้ออกจากเงาพ่อเงาแม่บ้างเพราะหลายคนคงจะรู้ว่าพ่อแม่ผมก็มีชื่อเสียงนะคร
1: ับ เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณสิงห์เนี่ยเป็นลูกชายของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลหรือว่าคุณจีดันพิพิชาไม่ใช่
0: ใช่ตอนแรกเขาก็ไม่รู้แค่หน้าตาดีแค่หล่อเฉย
1: โอเคอันนี้เราพูดจริงอันนี้ความจริงว่ากัน
0: ครับ
1: โอเคนะแต่ว่าพอเริ่มที่จะทำงานพิธีกรได้เริ่มที่จะอยู่หน้ากล้องแล้วมีคนติดตามแต่ก็ไม่ได้เรียนสายนิเทศไปเรียนเศรษฐศาสตร
0: ์เรียนเศรษฐศาสตร์ครับ
1: ทำไม
0: คือตอนแรกพิธีกรไม่ใช่งานหลักเลยครับเป็นงานเสริมเพราะอายุ 17-18 เราแค่อยากทำรายได้เสริมตอนนั้น
1: โอเค
0: เรายังไม่ได้คิดว่าฉันจะเป็นคนในวงการไปตลอดทั้งชีวิตอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกก็รู้สึกอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงจะเป็นรายการวัยรุ่นรายการข่าวอะไรต่างๆทำแล้วก็รู้สึกเป็นจ็อบไป
1: okay.
0: จบจนกระทั่งมาเจอสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจว่าจะทำงานสายนี้ต่อยาวๆเนี่ยมันคือช่วงหลังเรียนจบไปแล้ว
1: okay.
0: ตอนที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือเราอยากทำงานด้านสังคมมากกว่าตอนผมเพิ่งเรียนจบมาหลายคนไม่รู้ผมไปทำคล้ายๆ NGO อยู่ 2-3 ปีด้วยซ้ำเพราะเราอยากทำงานด้านพัฒนาสังคมแต่พอมาเจอรายการทางช่องไทย PBS รายการพื้นที่ชีวิต
1: พื้นที่ชีวิต
0: ซึ่งเป็นรายการที่คุณปาล์มก็เคยทำกับผม
1: ภรรยาผมด้วย
0: ใช่ฮะก็ได้พบว่ามันมีพิธีกรสาขาหนึ่งซึ่งเราอินกับมันเต็มที่คือการทำสารคดี
1: ครับ
0: แล้วจากจุดนั้นเนี่ยเราก็ค่อยพัฒนามาจากการเป็นพิธีกรเฉยๆของสารคดีไปสู่คนทำสารคดีไปสู่ผู้กำกับไปสู่คนเขียนบทแล้วก็สุดท้ายมาเป็นรายการของตัวเองรายการเถื่อนทราเวลแล้วเถื่อนทราเวลจากเดิมเริ่มต้นประเด็นนู้นประเด็นนี้ทั้งสงครามทั้งยาเสพติดทั้งหนังเอวีอะไรสุดท้ายค่อยกลับมาโฟกัสเรื่องสิ่งแวดล้อม
1: โอเค
2: โลกมันถึงร้อนขึ้นทุกวันนะฮะสงสัยไม่น่ารอดแล้วฝนตกลงมาหนักเจอสิงโตแถวนู่น
0: แต่ถ้าเล่าเรื่องยาวๆให้มันสั้นก็คือ20ปีมันเนี้ยเราเริ่มจากทำพิธีกรแบบไม่ได้คิดอะไรมากไม่รู้สึกเป็นอาชีพจนกระทั่งมาตกหลุมรักการทำสารคดี
1: โอเค
0: แล้วเริ่มจากเป็นพิธีกรแล้วขยายตัวไปสู่บทบาทอื่นๆในการทำสื่อสารตรงนั้นแล้วก็จากนั้นค่อยมาหาจุดโฟกัสเจอจากเดิมสารคดีไปเรื่อยเลยตอนสุดท้ายมาเป็นสารคดีเดินทาง
1: โอเค
0: แล้วสุดท้ายเป็นสารคดีเดินทางด้านสิ่งแวดล้อม
1: ด้านสิ่งแวดล้อม
0: ก็คือจากกว้างค่อยๆแคบแล้วโฟกัสมาเรื่อยๆอย่างจุดที่ตัวเองอยากทำ
1: ตอนค้นหาตัวเองเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าไอ้ทางที่เราเลือกเนี่ยมันคือทางที่ใช่ละ
0: คือผมโชคดีนะตรงที่ผมมีโอกาสได้ลองหลายๆอย่างมากแล้วมันไม่ได้ลองแค่งานด้านสารคดีด้วยลองงานการเมืองลองงานข่าวลองงานทำหนังทำโฆษณาลองอะไรไปเรื่อยถ้ามันเป็นอะไรที่อยากทำต่อมันจะมีอยู่ในนี้เองว่าอยากเก่งกว่านี้ในเรื่องนี้อยากทำเรื่องนี้มากกว่านี
1: ้โอเค
0: ตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะกลับมาเป็นนักเดินทางซึ่งไปมาที่แปลกๆทั่วโลกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าจุดที่เรามาเนี่ยมันเป็นจุดประสานกันระหว่างสิ่งที่อยากทำกับโอกาสที่เข้ามาด้วยบางอย่างอยากทำแต่ก็ไม่ได้ทำ
1: โอเค
0: เช่นถ้าย้อนกลับไปช่วงวัยรุ่นเนี่ยอยากทำดนตรี
1: ครับ
0: นะช่วงนั้นพยายามเต็มที่แล้วมันก็ไม่ไปถึงไหน
1: เล่นเบสอยู่ตึ้งด
0: ับใช่ทำวงร็อกกันแต่ว่าพอมารายการเดินทางเนี่ยตอนนั้นโอกาสเข้ามาได้ทำแล้วทำได้ดีมันก็เลยไปต่อข้างหน้าได้ก็เลยหลายๆอย่างมันผสมผสานกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วก็
1: จังหวะชีวิตเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วบวกกับความรู้สึกภายในที่อยากลองนู่นลองนี่ไปหมดเพราะงั้นโอกาสเข้ามาเราก็ไม่เคยเซโนเท่าไหร
1: ่นิทานเรื่องนี้สอนหรือว่าถ้าเกิดน้องๆมีโอกาสเข้ามาอย่าเพิ่งไปด่วนปฏิเสธมันลองดูมันก่อนแล้วถ้าเจอในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราไม่เบื่อกับมันเนี่ยนั่นอาจจะเป็นเวที่เราชอบก็ได้
0: ใช่แล้วสิ่งที่มันจะทำให้เราอยู่ได้นานมันจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาไปได้ในทางของมันแล้วหาจุดที่เป็นเฉพาะของเราเองได้

0: คำว่าสารคดีมันก็กว้างละเออแต่สารคดีที่ตอนนั้นเรายังเป็นคนหนุ่มอยู่25 26อะไรเงี้ย
1: ตอนนี้ก็หนุ่ม
0: 37แล้วก็กลางคนแล้วกันนะฮะเออแต่คนที่อายุเท่าเราแล้วสนใจในสารคดีตอนนั้นค่อนข้างน้อยเออแล้วก็จากนั้นจากตรงจุดนั้นที่ค่อยๆแคบมาเรื่อยๆแล้วก็หาโฟกัสของเรามาเรื่อยๆจนกระทั่งการสร้างเอกลักษณ์ของงานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานสื่อสารหรืองานอะไรก็ตามแต่ก็คือการถามตัวเองว่าอยากทำอะไรมากหรือหาจุดที่คนอื่นเขาไม่ทำกันหรือทำไม่ได้
1: เข้าใจครับนะฮะจากการที่เป็นพิธีกรหน้ากล้องมาถึงปุ๊บไปหน้ากองคนโยนสคริปต์ให้พูดตามนี้อ่านตามนี
0: ้
1: กับมาอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังทำเองทุกอย่างวางคอนเทนต์กำหนดแผนการเดินทางจัดบริหารจัดการงบประมาณมันเหมือนหรือต่างกันยังไงมันอันไหนที่มันสนุกที่มันยากที่มันต่างกันยังไง
0: โอ้งานพิธีกรที่หน้ากล้องครับจะว่าง่ายก็ง่ายนะเขาก็มีประเด็นให้อะไรแล้วก็แค่พูดตามบทแต่ยุคนี้ผมว่าจะยากก็ยากเพราะว่ามันมีคนที่ทำได้เป็นหมื่นเป็นแสนคนเออถ้าสมมติว่าเราหยุดอยู่แค่รับสคริปต์มาแล้วก็พูดไปสวัสดีครับท่านผู้ชมแค่ใส่เสียงให้ตัวอักษรน่ะก็สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครจ้างหรอกเพราะเขามีตัวเลือกเยอะมาก
1: ไม่โดดเด่น
0: แล้วยิ่งยุคที่ทุกคนมีโปรไฟล์ออนไลน์คนหน้าตาดีมีเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองไปดูพิธีกรเบอร์ท็อปๆของเมืองไทยตอนนี้มันจะมีอะไรบางอย่างที่เวลาเขาพูดถึงแม้จะเป็นสคริปต์ก็ตามแต่มันมีสิ่งที่เป็นตัวเขาโดยเฉพาะมีสิ่งที่เขาให้กับคำพูดเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้อยู่ในตัวอักษร
1: โอเค
0: เขาได้รับตัวอักษรมาแต่เขาใส่สิ่งนั้นเข้าไป
1: มันเป็นคาริสมาหรือเสน่ห์อะไรบางอย่าง
0: ใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ปี้ลำบากมาก
1: โอเคเข้าใจ
0: นะแล้วผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นนะผมไม่ใช่คนที่รับสคริปต์มาแล้วผมสามารถถ้าเอาแบบคลาสสิกหน่อยเพิ่งเสียไปอาต้อยอย่างเงี้ยอาต้อยแกจะเป็นคนพูดอะไรก็น่าฟังไปหมดใช่ไหมฮะผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้น
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นการเดินทางไปสายพิธีกรจัดจ๋าที่เป็นผู้ที่พรีเซนต์สิ่งต่างๆเป็นพรีเซนเตอร์ของจริงเนี่ยถึงแม้ผมอยากจะทำผมก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความสามารถในด้านนั้นขนาดนั้นแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมีคือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลแล้วดึงเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดออกมา
1: เอามาย่อย
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งไอการที่เราจะมาย่อยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสิงห์ต้องการที่จะทำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนให้มาเข้าสู่เรียกว่าเขียวรักโลกมากยิ่งขึ้นไอการที่จะสื่อข้อมูลกับการที่จะสื่อข้อมูลให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยยากกว่ากันเยอะไหม
0: เยอะครับแล้วก็จริงๆคนเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยข้อมูลหรอกสมมติว่าผมบอกแทบตายว่าคุณทำอย่างนี้จะเพิ่มคาร์บอนนะคุณใช้พลาสติกแล้วปล่อยลงทะเลผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเป็นลูกโซ่ต่อไปไงยากมากที่จะ expect ว่าคนจะเปลี่ยนพฤติกรรม
1: ครับ
0: เพราะมันมีแค่พฤติกรรมบางชนิดเท่านั้นของเราที่เปลี่ยนด้วยข้อมูล
1: โอเค
0: เช่นถ้าวันนี้ราคาน้ำมันขึ้นคุณก็จะใช้มันน้อยลง
1: โอเค
0: เพราะข้อมูลเหล่านั้นมันกระทบชีวิตโดยตรงตัวเลขเหล่านั้นมันเข้ามาสู่ชีวิตจริง
1: ๆครับ
0: หมูราคาแพงขึ้นคุณก็กินหมูน้อยลง
1: กินไก่ดิ
0: ใช่แต่ถ้ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตโดยตรง
1: เ
0: ช่นตัวเลขคาร์บอนซึ่งจริงๆมันเกี่ยวมากนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องระยะเวลา50ปี100ปีแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันพอทุกคนต้องรับผิดชอบก็เลยไม่มีใครรับผิดชอบตัวเลขเหล่านั้นมันเลยไม่ได้นำมาซึ่งพฤติกรรมโดยตรง
1: โอเค
0: ทีนี้พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเปลี่ยนด้วยอะไรบ้างเปลี่ยนด้วยการอินฟลูเอนซ์จากคนที่เป็นโรโมเดลก็ด้านหนึ่งนะฮะก็คือการที่เห็นคนที่เป็นดารานักแสดงหรือคนที่เป็นต้นแบบสังคมทำเยอะๆก็อยากมีคนทำตามต
1: ่อ
0: เปลี่ยนด้วยความง่ายของการกระทำ
1: ครับ
0: เปลี่ยนด้วยสมมุติว่าต่อไปออปชันในการทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้ยากขนาดนี
1: ้
0: มีตัวแปรขึ้นมาคือตอนนี้ผมกำลังทำรีเสิร์ชเรื่องนี้เลยตอนเรียนโทเนี่ยว่าทำยังไงให้เปลี่ยนพฤติกรรมคนให้แยกขยะที่ถังให้ได้แล้วคำตอบตอนแรกทุกคนก็ชี้ว่ามันต้องสร้างการตระหนักรู้ต้องมาทำแคมเปญอะไรเงี้ยผมตอบแล้วไม่ได้ผลเพราะผมทำมาที่ผมตอบได้ไม่ได้ผมลงมือทำมานานแล้ว
1: been there done that
0: ใช่แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมคุณได้จริงบางทีคำตอบอาจจะอยู่แค่ว่าคุณออกแบบถังขยะยังไงสมมติมีช่องที่เป็นรูปกระป๋องมีช่องที่เป็นรูปกระดาษคนที่เหมือนเล่นเกมเอ้ยหย่อนถูกไหมหย่อนถูกไหมหรือว่าแค่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตรงบริเวณถังขยะให้สะอาดคนจะรู้สึกอยากทำถูกตามระเบียบโดยธรรมชาติ
1: ครับ
0: สิ่งเหล่านี้มันเป็นการเล่นกับพฤติกรรมคนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับในหัวแล้วนะฮะมันเกี่ยวข้องกับการดีไซน์สภาวะแวดล้อมที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่เราต้องการ
1: ครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจบได้แค่งานที่ผมทำคืองานสื่อสารได้
1: ซ
0: ึ่งผมเองในระดับต่อไปของนักของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมผมไม่ได้อยากจบแค่ว่าทำสารคดีสื่อสารอะไรเพราะผมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ พูดแทบตายมันก็คุยกับคนได้กลุ่มหนึ่ง okay. และตอบสนองกับสมองคนได้แค่ส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของเราถ้าต่อไปเรามีส่วนในการออกแบบนโยบายด้วยออกแบบพฤติกรรมผู้คนได้ด้วยไม่ว่าจะในภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ตามแต่เนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำได้อย่างเห็นผลชัดมากกว่าโดยไม่ต้องมาพูดกันเรื่องการให้ข้อมูลเลยก็ได้

0: พราะฉะนั้นว่าด้วยเรื่องการสื่อสารเพื่อให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยพูดอย่างเดียวพูดเรียบร้อยบางครั้งบางทีมันไม่ได้ผล
1: ได้บางเรื่อง
0: ได้บางเรื่อง
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: แต่หนักๆเลยเนี่ยก็คือต้องมีองค์คาพยพอื่นๆประกอบเพื่อให้เขาช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมเขาด้วย
2: แต่ว่าการให้ข้อมูลลงไปเนี่ยบางทีมันได้ผลในแง่ที่ว่าเมื่อถึงจุดที่เกิดองค์ประกอบอื่นซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่ทำให้คนเฮโลกันเข้ามาอยากเปลี่ยนเรื่องนี้กันเยอะผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องอัฟกานิสถาน
0: ครับ
2: ผมทำข้อมูลเรื่องอัฟกานิสถานไว้แน่นมากในสารคดีผมเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อน3ปีก่อนแล้วกันจำไม่ได้ปีรายการถึงทราเวลตอนนั้นคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องประเด็นอัฟกานิสถานแต่ว่าปีที่แล้วอยู่ดีประเด็นเรื่องอัฟกานิสถานเป็นประเด็นที่คนสนใจเกิดขึ้นมาม
0: ีเรื่องไง
2: ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าความสนใจด้านการเมืองมันคนสนใจเรื่องดราม่าแต่ทีนี้คนก็จะอยากได้ข้อมูลแล้วข้อมูลที่เราทำเตรียมไว้ให้กับสังคมเมื่อ 2-3 ปีก่อนอาจจะมันเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได้ซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมผมก็มองไว้ในงานข้อมูลของผมเนี่ยผมทำเตรียมไว้ก่อนแล้วให้มันไปอยู่ในที่ที่เข้าถึงง่ายแล้วถึงเวลาที่คนต้องการมันเดี๋ยวคนกลับมาเอาได
0: ้
2: ซึ่งโลกออนไลน์เป็นอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องออกครั้งเดียวแล้วจบออกครั้งเดียวแล้วจ
0: บ
2: นะครับผมเรื่องเราดูเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมไทยดูเรื่องสถานการณ์หลายๆเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีข้อมูลที่คนเอามาพูดกันมาคุยกันมันเกิดขึ้น10ปีที่แล้วเกิดขึ้น5ปีที่แล้วแต่ว่ามันต้องมีคนที่จริงจังกับเรื่องนี้ทำเตรียมเอาไว้แล้วเมื่อถึงสังคมพร้อมจะรับมันเดี๋ยวเขาจะหยิบไปใช้เอง
0: คุณสิงห์พูดคำว่าง่ายมา2รอบในการคุยกันหนึ่งก็คือการที่ให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายกับ2คือจะต้องย่อยให้มันง่ายให้มันเรียกว่าสามารถย่อยง่ายเข้าใจได้ง่ายๆหลักในการไอ้ที่ว่าอยู่ง่ายอันนั้นโพสต์ขึ้นไปเดี๋ยวมันก็มีคนเสิร์ชเจอไอ้การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆกระชับหยิบจับได้มันต้องทำยังไงเทคนิคในการสื่อสาร
2: บางทีผมก็ทำได้บางทีผมก็ทำไม่ได้แล้วแต่เรื่องด้วยถ้าเรื่องที่ทำได้ก็จะคืออย่าไปเล่าเรื่องด้วยตัวมันเองสมมุติเราจะทำประเด็นเรื่องอะไรเดียสมมุติประเด็นเรื่องแยกขยะอย่างเง
0: ี้
2: ยถ้าผมมานั่งแบบการแยกขยะนั้นมี3ประเภท1 2 3ทำไมแยกจะเกิดผลอะไรกับการเล่าชีวิตคนคนนึงซึ่งหากินขยะตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วเขามีปมชีวิตเขามีปมเรื่องการทำมาหากินเขามีความเจ็บป่วยที่ต้องเอาชนะแล้วสุดท้ายชีวิตเขาทุกอย่างขึ้นอยู่กับขยะที่ทุกคนทิ้งมาทุกวันเนี้ยเพราะงั้นวิธีอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ตั้งแต่เรื่องบอลโลกทีมชาติไทยจนกระทั่งขยะเนี่ยก็คือดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ไม่ใช่ดราม่าในกระแสดราม่าที่เราเข้าใจแต่ความเป็นดราม่าของเนื้อเรื่องการที่มีอะไรก็ตามที่เป็นตัวละครไม่ว่าจะเป็นสิงโตยันกระป๋องใบหนึ่งยันคนหนึ่งคนต้องเอาชนะอุปสรรคอะไรก็ตามแต่มันทำให้น่าติดตามโดยธรรมชาติคนหรือสิ่งมีชีวิตบวกอุปสรรคเท่ากับดราม่าดราม่าคือเนื้อเรื่องแล้วในฐานะนักเล่าเรื่องเนี่ยเราพยายามหาตรงนั้นให้ได้ในทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนโซมาเลียที่พยายามเอาชนะความขัดแย้งเพื่อใช้ชีวิตปกติในทุกๆวันมันมีอะไรให้ติดตามมันมีอะไรให้คนดูเชื่อมโยงกันได
0: ้ครับ

0: แต่ในเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราจะทำประเด็นเล่าเรื่องมาอย่างนั้นบางทีมันต้องมีตัวละครอย่างเช่นหมีขั้วโลก อย่างเช่นนกเพนกวิน
1: ครับ
0: เป็นตัวเล่าเรื่องแต่ว่าเราก็ทำไม่ได้ทุกประเด็นบางประเด็นไม่รู้จะหาตัวละครที่ไหนมาเล่าเราก็ต้องเล่าตรงๆไปซึ่งทุกครั้งที่เล่าตรงๆคนดูก็จะน้อย
1: เ
0: ออแต่ถ้าสมมติว่าเล่าประเด็นดราม่าได้คนดูเยอะขึ้นแต่บางทีประเด็นที่เราอยากจะเสนอตอนแรกก็หายไปตาม
1: เข้าใจตามสัดส่วน
0: มันก็เลยเป็นการสร้างบาลานซ์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าทุกเรื่องคุณจะหาตัวละครมาเล่นได
1: ้ครับ
0: สิ่งเหล่านั้นมันจะผุดขึ้นมาเองแล้วคุณจะเห็นเองว่าอันนี้เอามาเล่าเรื่องประสานกันไปได้นะ
1: เวลาเรานำเสนออะไรบางอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงๆมันกระทบทุกคนเป็นประโยชน์ทุกคนบนโลกใบนี้ดราม่าต้องมาดราม่าในที่นี้คือโอ้ยสิ่งมันทำไปงั้นเมื่อเอากระแสโอ้ยเอาเพื่อยอดไลค์ยอดแชร์ไปอย่างนั้นนะเราจะเวลาเราจะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างนี่รวมถึงน้องๆด้วยนะฮะที่เป็นการบอกข้อมูลที่ฟังดูแล้วมันแบบมันหนักนะแต่เราพยายามจะอุตส่าห์ย่อยให้แล้วให้มันเข้าใจง่ายแล้วแต่คนก็ยังมาดราม่าใส่รีรับมืออย่างนี้ไง
0: จริงๆก็มีส่วนที่จริงอย่างหนึ่งเพราะว่าเราก็ในฐานะคนทำงานคอนเทนต์เราก็ต้องหาคอนเทนต์แล้วแน่นอนมันก็ต้องมีส่วนโอแลปกันระหว่างความสนใจและจิตใจจริงๆของเรากับคอนเทนต์ที่เราไปหามาเล่า
1: ครับ
0: บางทีเราก็ยอมรับว่าบางทีเราก็ต้องหาคอนเทนต์เล่าไปโดยที่ความรู้สึกมันยังไม่ได้มาขนาดนั้นแต่ในฐานะคนผลิตคอนเทนต์เราก็ต้องหาประเด็นเหล่านี้เล่าไปเรื่อย
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าใครเขาจะว่าอะไรยังไงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความใส่ใจอะไรตรงนั้นมากมายขนาดนั้นก
1: ็
0: เราก็ทำงานของเราให้ดีไปนะครับผมแต่ถ้ามีคนมาว่าเรื่องข้อมูล อันนี้ดีเพราะว่ามันคือการถกกันเรื่องข้อมูลแล้วแล้วมันทำให้เกิดคนติดตามเพราะเรื่องดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ก็คือดราม่าอย่างที่เข้าใจแหละคือดราม่าแบบไทยๆนะฮะ
1: ซึ่งข้อมูลเราแน่นกว่าเราชนะแน
0: ่หรือบางทีเราไม่ชนะก็ได้คนอื่นอาจจะดีกว่าเราก็ยอมไปเพราะว่ามันสุดท้ายมันเกิดกระบวนการเรียนรู้คนมาสนใจเรื่องนี้เองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาสารคดีอันนี้ไปยัดเยียดเขา
1: ครับ
0: สารคดีที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ตถ้าคนต้องการข้อมูลเชิงละเอียดเพิ่มคนไปหามัน
1: โอเค
0: แต่สิ่งที่จะดึงให้คนมาสนใจจริงๆมันคืออย่างอื่นคือประเด็นทางสังคมคือความขัดแย้งคือดราม่าเหล่านี
1: ้ครับ
0: ครับผมซึ่งนี่คือความจริงในโลกยุคออนไลน์แล้วเป็นสิ่งที่นักนำไม่ว่าสื่อกระแสไหนก็ตามแต่ต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดผมก็อยากให้ผมทำสารคดีมาคนดูเป็นล้านคนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว
1: ครับ
0: แล้วในโลกยุคนี้อะไรที่เกิน10นาทีขึ้นไปก็เป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้ดึงความสนใจคนแล้วเราเองอายุ37เนี่ยบางทีก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าฉันจะวิ่งตามสิ่งเหล่านี้ไปไห
1: ม
0: ฉันจะวิ่งไปที่ TikTok ไหมฉันจะเริ่มทำคอนเทนต์ยาวแค่15วิไห
1: ม
0: หรือว่าเรายินดีแก่ไปแล้วแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองคุ้นชินมาตลอดแล้วเด็กมันจะไม่ดูก็ไม่เป็นไรขอให้เราทำในแบบแผนที่เราเข้าใจและชินกับมันเพราะว่าถ้าผมต้องวิ่งตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ไปเรื่อยๆสื่อเป็นหนึ่งในวงการที่เปลี่ยนเร็วมากที่สุดแล้วบางทีมันเหนื่อยพูดจริงๆฮะเราก็เลยตอนนี้เฉพาะหน้าขอรับบทคนเอาข้อมูลเหล่านี้ไปโยนไว้ออนไลน์แล้วเดี๋ยวเขาต้องการเมื่อไหร่เขาก็มาดูซึ่งมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ค
0: นที่มาเรฟเฟอเรนซ์ข้อมูลที่เราโยนเอาไว้นะ

0: เลกาซี่ที่สิงเองอยากจะทิ้งไว้กับโลกใบนี้เมื่อเราไม่อยู่แล้วคืออะไร
1: ผมก็นั่นสิแต่ก่อนตอนเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยบางทีคิดถึงตัวเองเยอะนะว่าแบบว่าโอ้คนจะมองเรายังไงจะจดจำเราแบบไหนอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วบางทีการไปท้าตายไปเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆก่อนหน้านี้ก็คือการนี่แหละการวิ่งหาความเป็นอมตะในรูปแบบหนึ่งในวัยนี้ความรู้สึกเหล่านั้นก็ไม่ค่อยเกิดแล้วเพราะรู้สึกว่าแค่อยากทำงานแล้วอยากสร้างประโยชน์เท่าที่ทำได้แล้วก็ไอ้เรื่องคนจะมาจำอะไรแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่อยากเอามาหนักในใจแล้วในวัยนี้ก็เลยไม่ได้คิดมากเรื่องนั้นแล้ว
0: โอเค
1: แต่ว่าสิ่งที่รู้สึกคือเรื่องที่เราทำเนี่ยมันเรื่องสำคัญ
0: ครับ
1: เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง climate changeสิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่เยอะที่สุดทำไมคนพูดถึงมันน้อยจังก็เลยพยายามเข้ามาฟิลช่องว่างตรงนี้แล้วพยายามทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยยุคปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิดสังคมการเมืองอะไรทั้งหลายบางทีถึงจุดหนึ่งอาจจะไม่ไกลกว่านี้ก็ได้สัก3ปี4ปีหลังจากนี้ตอนที่ปัญหาด้านปากท้องด้านโครงสร้างด้านสิทธิเสรีภาพได้รับการดูแลแล้วสเต็ปต่อไปคนอาจจะตื่นตัวเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบิ้วแล้ว
0: ครับ
1: แล้วผมมองว่าวันนั้นเนี่ยข้อมูลที่ผมทำไว้คนจะแห่กลับมาเสพกันเพราะเราทำเตรียมไว้ให้หมดแล้ว
0: ครับ
1: เราสรุปไว้ให้หลายเรื่องมากแล้วแล้วก็โลกออนไลน์ทุกอย่างไม่มีวันตายเดี๋ยวมันกลับมาได้ใหม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นถามว่าคนจะจำอะไรไงช่างเขาเถอะครับขอให้สิ่งที่เราทำไว้มันเฮลป์ฟูลกับการแท็กเกิลปัญหานี้ให้ได้ในอนาคตครับ

0: ุดท้ายท้ายสุดเนี่ยอยากจะให้คุณสิงห์เนี่ยช่วยฝากอะไรไปถึงน้องๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์นะครูบาอาจารย์ที่ดูรายการเราเยอะนะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยจะมีเทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: ครับ
0: catch phrase ของมันคืออะไรเทคนิคในการสื่อสารตรงนี้ต้องทำยังไง
1: คุณถ้าเอาแค่การพูดก่อนนะฮะคุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้ครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วนั่นคือวิธีการทำงานของผมมาตลอดก็ตั้งแต่ทำสารคดีมาเนี่ยแทบไม่เหลือสคริปต์ให้จำแล้วก็ทุกอันคือไปอ่านมาก่อนไปเข้าใจมาก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะพูดของมันได้เอง
0: เคยใช้เวลานานที่สุดในการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะทำรายการชุดหนึ่งเนี่ยนานแค่ไหน
1: ก็สองสามเดือนนะครับ
0: หลักเดือนเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างทำเรื่องสงครามในประเทศอย่างเงี้ยผมต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ยาวนานมาเพราะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและ2คือคนไทยรู้เรื่องเหล่านี้น้อยไม่ว่าจะเป็นโซมาเลียเป็นอิรักเป็นอัฟกานิสถานเป็นซีเรียบางทีนี่อาจจะเป็นรายการเดียวที่เขาได้เสพเพื่อเข้าใจประเด็นเหล่านี้ก็ได้ผมก็มีความรับผิดชอบต่อคนดูเพราะฉะนั้นผมต้องอ่านมาเยอะมาก
0: 1เข้าของแท้ก่อนที่จะเล่าเรื่องสคริปต์บางทีไม่จําเป็นก็ได้เพราะถ้ารู้อินอยู่แล้วอ่ะ2
1: แล้วก็2คือ

0: แยกระหว่างคอนเทนต์ประจำวันกับงานที่เป็นงานคราฟต์งานที่ต้องตกแต่งเป็นศิลปะจริง
1: ๆ
0: มันมีเรื่องราวอยู่สองแบบให้เรา
1: ครับ
0: สำหรับผมผมเลือกอย่างนี้คือสิ่งที่ต้องใช้เวลากับมันเป็นเดือนๆกว่าจะออกมาซึ่งหนึ่งก้อนบางอย
1: ่
0: างคือแน่นอนยุคโลกยุคนี้มันต้องเร็วต้องทันนั่นคือคุณทำคอนเทนต
1: ์ครับ
0: คุณทำเรื่องราวประจำวันซึ่งเป็นวิธีหนึ่งซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได
1: ้
0: แต่คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกกดดันว่าคุณต้องอัพทุกเรื่องในเวลานั้นคนพูดเรื่องอะไรต้องเวลานั้นวันนั้นเดี๋ยวนั้นคุณสามารถเลือกอีกทางได้ด้วยคือทำเรื่องที่ไร้การเวลา
1: ไม่มีเดดไลน
0: ์แล้วถึงจุดหนึ่งถ้าคนสนใจเดี๋ยวเขามาดูเองแล้วเขาดูได้ทุกปีเขาไม่จำเป็นต้องดูวันนั้นเดี๋ยวนั้นในกระแสนั้นก็ได้ซึ่งชีวิตแบบที่เนี้ยผมรู้สึกมันกดดันน้อยกว่
1: า
0: เพราะผมอยากทำอะไรผมก็ทำแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันจะมีคุณค่าเมื่อถึงเวลาของมันแล้วไม่ว่าเวลานั้นจะเป็นอีก5ปี4ปีหลังจากนี้ก็ตามแต่อะไรเงี้ยครับ
1: รู้ให้จริงปั้นให้สวยชงออกไปให้มันอร่อยที่สุด
0: แล้วก็สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไรคุณเป็นใครในฐานะคนเล่าเรื่องในฐานะคนสื่อสารตอนนี้เรามีคนสื่อสารเยอะมากทุกคนเป็นคนสื่อสารได้มีแพลตฟอร์มเยอะมากเพราะฉะนั้นการเป็นนักสื่อสารที่เป็นอาชีพไปเลยเนี่ยมันอาจจะรีไควร์อะไรมากกว่าการมากกว่าสิ่งที่ผมบอกไป 2-3 ข้อก่อนหน้านี้ก็ได้

0: แล้วโลกสแตนดาร์ดมาตรฐานของทุกวงการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วในตอนนี้บางทีน้องๆอาจจะเป็นคนที่คิดมาตรฐานใหม่เหมือนกันได้ว่าการสื่อสารคือสิ่งนี้นะการสื่อสารคืออาจจะเป็นไม่ใช่แค่คำพูดเราเป็นทั้งตัวทั้งสีหน้าทั้งทุกอย่างมาด้วยกัน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ผมเองในฐานะคนอายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยก็นั่งรอดูเหมือนกันว่ายุคต่อไปหลังจากนี้มันจะมีอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าไม่กี่ปีก่อนเรายังเป็นขึ้นลูกใหม่อยู่เลยนะแล้วตอนนี้เราก็พบว่าตัวเองตามไม่ทันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในความเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ยุคที่ยินดีเห็นความเปลี่ยนแปลงวิ่งแซงเราไปโดยที่นั่งอยากนั่งเป็นผู้ดูแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเพราะอยากเห็นเด็กๆคัมอัพกับสิ่งใหม่ๆซึ่งเราคิดไม่ออกก่อนนะนี่

0: โอ้สุดยอดเลยครับน้องๆครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำคัญที่สุดคือเทคนิคการสื่อสารเนี่ยเรื่องของการออกเสียงที่ถูกต้องอักขระที่ดีเล่าเรื่องไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปอันนั้นก็สำคัญแต่สำคัญที่สุดคือเราเองจะต้องอินรู้ในคอนเทนต์ในเนื้อหานั้นจริงๆนำเสนอออกไปให้คนย่อยง่ายนะครับใส่ซิกเนเจอร์ความเป็นเราว่าเออเนี่ยคนจะได้รู้ว่าเออนี่คืองานของเราแน่นอนนะฮะและถ้าทำในสิ่งที่เรารักเชื่อว่ามันจะต้องมีค่าอย่างน้อยสุดก็คือสำหรับตัวเราเองวันนี้ขอบคุณคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลมากนะครับคุณวรรณสิงห์ครับ
1: ขอบคุณครับและสุดท้ายไม่ต้องฟังพี่มากครับไปหาอะไรของตัวเองทำ
0: ไปหาอะไรของตัวเอง
1: หาหนทางตัวเองแล้วพี่จะรอดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในยุคต่อไป
0: ครับรักสิ่งแวดล้อมแล้วจะได้แฟนสวยอย่างพี่สิงห์นะครับ
2: คนอาจจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
0: ซึ่ง
2: ต้องเป็น
0: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
2: คิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช
0: ่พบกันคราวต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับกับรายการ The Speech Guide นะครับทางช่อง ALTV หมายเลข 4สำหรับวันนี้คุณสิงห์ผมและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy นะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ

I am having a baby. I am having a baby. ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up. To be knocked up. สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่า Jane ท้องขึ้นมาเพราะ Tom ไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นนึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังเนาะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยแหละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังนะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีระวงค่ะ
0: และผมเอกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษการมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าTranshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเฉพาะเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่า Feeder Ship สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รูปเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้ Jim นะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fi นะคะเอกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I traveledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลไกลค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆนักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight แล้วค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งค่ะชื่อเขาก็คือ towboat T-O-W นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ T-O-W towboat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอ๋ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงมา
2: wow.
0: เยอะมากนะคะก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอ
2: ิ
0: ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่าcontainer load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ
0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า freight forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกที ีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอตาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cyclone super typhoon super hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ super typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนั่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือแซนด์สตอร์มนะครับพายุฝุ่นสตอร์มหรือเดสเซิร์ตสตอร์มก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูฟนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะ
1: ไม่ดี
0: จริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed john should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ
1: ถูกเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูก
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เรา2คนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: น้องๆคะเวลาที่น้องๆจะใช้คำว่าอื่นๆเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรกันคะ
1: ครูพี่แนทนะคะจะพาน้องๆไปรู้จักกับคำว่า other others another แล้วก็ each other กันค่ะน้องๆคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปรู้จักกับ3คำนี้ก่อนนะคะคือคำว่า other others ที่เติม s กับคำว่า another ค่ะดูสิว่า3คำนี้มีหลักการใช้ต่างกันยังไงตัวแรกนะคะคือคำว่า other ที่ไม่มี s แปลว่าอื่นๆค่ะเป็น adjective เอาไว้ใช้ขยายคำนามตัวอย่างเช่นคนอื่นๆ other people เค้กชิ้นอื่นๆ other cakes
0: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะจะใช้เป็นโพรนาวค่ะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ต้องการเค้กชิ้นนี้ฉันต้องการเค้กชิ้นอื่นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I don't want this cake I want others เห็นไหมคะคำว่า others เป็นโพรนาวนะคะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังเลยค่ะ
1: และคำว่า another นะคะที่แปลว่าอีกสิ่งหนึ่งค่ะเราจะใช้เป็น adjective หรือเป็น pronoun ก็ได้ตัวอย่างเช่น I want another piece of cake ฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นหนึ่งเราจะใช้ another ค่ะ
0: เอาละค่ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเราลองมาเช็คกันดูหน่อยดีกว่าว่าน้องๆเนี่ย level up กันหรือยังมาเล่นเกมกันค่ะข้อที่1ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกสำหรับรายงานของฉันภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I haveTopics for my paper ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others กับ another ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ others นั่นเองนะคะไม่มี s นะคะ I have other topics for my paper เห็นไหมคะคำว่า topics นะคะเป็นคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะเราเลยใช้คำว่า other เข้ามานั่นเองค่ะ
1: มาต่อกันที่ข้อที่2นะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าคุณสามารถใช้หัวข้อนั้นได้เลยสำหรับรายงานของคุณฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า You can use that topic for your paper I have a few ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others and anotherใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า others ที่เติม s นะคะเพราะว่าใช้แทนคำนามได้เลย You can use that topic for your

0: wallpaper I have a few others เห็นไหมคะคำว่า other ที่เติม s นะคะใช้แทนคำนามคือคำว่า topics นั่นเอง
1: และข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามันอร่อยจังเลยฉันคิดว่าฉันจะกินแฮมเบอร์เกอร์อีกสักชิ้นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า It is very delicious I think I will have hamburger ใช้อะไรดีคะระหว่าง other other another TikTok TikTok ถูกต้องนะคะตอบ another นั่นเองค่ะ It is really deliciousI think I will have another hamburger. เห็นไหมคะคำว่า hamburger นะคะเป็นคำนามเอกพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า another. ใครตอบถูกทั้ง3ข้อนี้เก่งมากๆเลยนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะ
0: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าในประโยคไหนมีคำว่า other, others แล้วก็ another กันบ้างค่ะ
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Excuse me, beside coffee, what other beverages do you have?
3: Beverage?
4: Yeah. Beverage. เครื่องดื่มอะไรบ้างนอกจากกาแฟ
3: We have coffee, tea, or me.
4: Yeah.
3: Just kidding. We have coffee, tea, and chewy.
2: Chewy?
3: Yes.
2: What's chewy?
3: Chewy.
4: Huh?
3: Chewy?
4: Piek, Piek, chewy, chewy อะไรเนี่ยหมายถึงอะไร
3: น้ำผลไม้
4: ปะโถน้ำผลไม้เนี่ยเขาเรียกว่าจูสเหมือนท้องเสียอะไรท้องเสียอะไรท้องเสีย
3: จูดจูด
4: จูดจูดสระอูครับจูส
3: จ
4: ู
3: สจูส we have coffee tea and juice
2: okay so how many teas do you have do you have anything else
3: We have some snack and dessert.
2: Huh? งูทะเลทราย
4: เฮ้พี่
3: อะไรครับ
4: พี่แนนเขากินอะไรอ่ะ
3: ก็บอกจะกินของหวานแล้วของว่าง
4: ปะโถออกเสียงซะน่ากลัวไม่น่ากินเลยนะครับ
3: ไม่ใช่เหรอฮะ
4: ของว่างต้องเรียกว่า snack สระแอดิ snack
3: อ๋อ snack
4: เป็นว่า snack กับงูส่วนขนมหวานอย่าลืมนะครับหวานดีอร่อยดี dessert
3: อ๋อ
4: ถามอะไรครับ yes we have snack and dessert
3: yes we have some snack and dessert
2: oh yes can I see them please
3: มาแล้วครับ
4: เพียครับอันแรกCurry puff
3: ก็ curry puff
4: อันนี้เขาเรียกว่า pork on toast
3: pork on toast
2: I'm on a diet I shouldn't be eating this but I have a sweet tooth can I see the dessert
4: เขาบอกว่าเขาชอบกินของหวาน
3: มาแล้วครับ

0: กันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นการใช้ other others and another กันหรือเปล่า
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า what other beverages do you have คุณมีเครื่องดื่มอื่นๆอีกไหมเห็นไหมคะคำว่านะคะแปลว่าอื่นๆนั่นเองค่ะ
0: น้องๆเห็นไหมคะจากประโยคที่ครูพี่นุ่นกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคำว่า other beverages คำว่า other นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ beverages หรือต้องเติม s นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่น
2: there are six other people in line ahead the bus แปลว่ามีคนอื่นอยู่อีก6คนค่ะอยู่ในแถวข้างหน้าเรา
0: สังเกตไหมคะว่าทำไมครูเบสใช้คำว่า other เพราะคำว่า people เป็นนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า other มาขยาย
1: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะเราจะใช้อย่าง pronoun นั่นเองค่ะแทนคำนามนั้นไปเลยค่ะไม่ต้องมีคำนามตามท้ายแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า
3: คุณใช้ปากกาด้ามนั้นไปเลยฉันมีด้ามอื่นอีกในกระเป๋า
1: ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can use that pen I have a few others in my bag เห็นไหมคะคำว่า others นะคะแทนคำนามมือคำว่า pen นั่นเองค่ะสามารถใช้เป็น pronoun ได้เลยนะคะ
0: แล้วการใช้ another นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์คืออื่นๆแต่มีอีกแค่หนึ่งสิ่งเท่านั้นค่ะเราจะใช้เป็น adjective ขยายคำนามหรือจะใช้แทน pronoun ไปได้เลยค่ะทีนี้นะคะตัวอย่างประโยคเช่นนั่นเป็นกาแฟที่ดีมากๆเลยฉันอยากจะได้อีกสักแก้วนึงเราจะพูดว่า this was a good cup of coffee I will have anotherฉันจะเอาอีกแก้วนึงเห็นไหมคะคำว่า another นะคะแทนคำว่า a cup of coffee ไปเลย
1: สำหรับใครนะคะที่ยังสับสนอยู่เนี่ยมาดูสูตรหลักการจำกันค่ะ
0: หลักการจำของครูพี่แนทนะคะก็จะให้น้องๆจำว่าคำว่า other ที่ไม่เติม s ค่ะใช้เป็น adjective ก็เขาไม่เติม s ไม่มี s ตามหลังเราเลยต้องใช้คำนามตามหลังเขานะคะส่วนคำว่า other ที่เติม s เราใช้เป็น pronoun คือใช้แทนคำนามไปได้เลยไม่ต้องมีอะไรตามหลังแล้วนะคะทีนี้คำว่า another มาจากคำว่า and แล้วก็ other ค่ะand แทนหนึ่งสิ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า another จึงแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งนั่นเอง
1: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
4: Itchy Feet
1: แล้วอย่าลืมมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรน่ารู้บ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย

0: ู้ชมพี่เต้เอะอะหายเอะอะหายหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยหาไม่เจอเลยพี่เต้เอ้าพี่เต้มานี
1: ่ไอ้ปาว
0: โอ้ยหาตั้งนาน I've been looking all over for you หานานมากหายใจได้นึงหายใจได้นึงก่อน
1: นะเมื่อกี้มันมีรูอยู่ใต้พญานาคไง There's a hole under the you know the Naga so I was running around ก็ไม่รู้รูก็มีไว้ทำไมก็เดินไปเดินมาน่ารักดี
0: เป็นวิ่งเล่นรอดในนั้น
1: ใช่ใช่อุ้ยแล้วไปเจอแป๊บเดียวมีลูกแล้วเหรอเนี่ย
0: ไม่ใช่นี่คือ local tour guide เป็นแบบไกด์ท้องถิ่นที่นี่เขาเรียกเจ้าบ้านน้อย
1: เจ้าบ้านน้อยโอ้สวัสดีค่ะน่ารักจังเลย
0: เมื่อกี้ค้างคากันถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ที่นี
1: ่ผมว่านี
0: ่ yeah so what's the history of thisภูมินเทมเพิลคือความเป็นมาเป็นไปของที่นี
2: ่ภูมินเทมเพิล was built by the ruler of Nan in 1596
0: ก็คือเจ้าผู้ครองนครน่านเนี่ยก็คือสร้างที่นี่ไว้ตอนปี1569หรือ96
2: 96
0: 96
1: คือเป็นไม้บรรทัดแห่งน่านแต่ก่อนใช่ไหม ruler
0: นะ ruler คือผู้ปกครองนคร
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ใช่ไม้บรรทัด
1: โอเค
0: สะกดเหมือนกัน
1: ขอโทษอ๋อเขาสร้างก็วัดโบราณพอสมควรนะ
0: โอ้นานมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
3: If the Mona Lisa is the Louvre Museum's most popular attraction and inseparable from the image of the museum itself,
0: จะเปรียบภาพโมนาลิซาเป็นภาพที่โด่งดังแล้วก็ดึงดูดคนมากที่สุดของพิพิธภัณฑ์ลูฟที่ฝรั่งเศสนี่แล้วก็
1: คือใครนึกถึงลูฟต้องโมนาลิซานี่คือโมนาลิซาต้องนึกถึงลูฟนะ
0: ถูกต้อง
1: บอกได้เลยว่าปู่ม่านย่าม่าน is equivalent for Nan province
0: ภาพของปู่ม่านย่าม่านเรียกว่าเป็นโรแมนซ์เวอร์ชันน่านเวอร์ชันล้านนาที
1: ่
0: แบบ equivalent ก็คือมีความเท่าเทียมกัน
1: ถูกต้องระดับเดียวกันแหละซึ่งก็อยู่นี่นี่เองและนี่คือปู่ม่านย่าม่านอันโด่งดังใช่ไหมคะคือเวลาเขาทำเป็นโปสการ์ดเป็นภาพสติ๊กเกอร์ภาพอะไรคือต้นฉบับตรงนี้เลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะคะ so what are they saying to each other เขาพูดอะไรกันอะ
2: กำฮักน้องกูปีจักฝากเอาไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็บหนาวคำรักของพี่นานหากจะฝากไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็บหนาวจักเอาไว้บนปื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะซ่อนดาวลงมาคะลุงหากจะฝากไว้บนพื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะดันเดินดาวมาปกคลุมความรักของพี่ไปเสียจักจะฝากไว้กลางควงกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาปะไซและจะลุเอาของปีไปหากจะฝากไว้ในกลางขวางกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาเจอแล้วจะแย่งความรักของพี่ไปก็เลยฝากเอาไว้ในอกในใจตัวใจปีนี้จักคือมันให้อาฮีอาฮียามกูปีรับแล้วสะดุ้งตื่นเววาก็เลยฝากไว้ในอกในใจของชายพี่นี้ให้มันร้องไห้รำพีรำพันหาน้องอันเป็นที่รักไม่ว่ายามหลับหรือว่ายามตื่นก็ยังไม่หายคลายคิดถึงค่ะ
1: โอ้สิง
2: อะ oh so sweet
3: And who was the artist of all this painting?
0: ใครเป็นคนที่เป็นจิตรกรที่วาดภาพทั้งหมดนี
2: ้นานบัวพันธ์ค่ะ
0: นานบัวพันธ์ is local artist right เป็นศิลปินท้องถิ่นใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: นี่เลย
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feet น้องๆเห็นประโยคที่มีคำว่า other อยู่ในนั้นหรือเปล่า
5: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ถามว่า what are they saying to each other พวกเขาเนี่ยกำลังคุยอะไรกันอยู่ค่ะ
4: น้องๆสังเกตไหมคะคำว่า other ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอื่นๆแล้วนะคะแต่ each other แปลว่ากันละกันซึ่งกันละกันค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะส่วนคำว่า each other เนี่ยนะคะเขาจะใช้กับคน2คนค่ะยกตัวอย่างเช่น my dad and my mom love each other คุณพ่อและคุณแม่ของฉันรักกันละกันนั่นเองค่ะ
4: และนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า one another ที่แปลว่าซึ่งกันและกันค่ะแต่เราจะใช้กับสิ่งที่มี2สิ่งขึ้นไปหรือ2คนขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่น I think all people should love one another แปลว่าฉันคิดว่าคนทุกคนเนี่ยควรรักกัน
5: เอาละค่ะตอนนี้น้องๆก็เข้าใจแล้วนะคะว่า2คำนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงคำว่า each other นะคะแปลว่าซึ่งกันและกันค่ะใช้กับคน2คน
4: ส่วน one another นะคะใช้กับคนที่มีมากกว่า2คนขึ้นไปแปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะ
5: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
4: Vocab King น้องๆดูกันนะคะว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะสะกดคำกันได้กี่คำและที่สำคัญอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะไปดูกันเลย
5: ไปดูกันเลยค่ะ
6: Good morning Vocab King
7: สู้ๆนะบริหารเวลาดีๆนะคะแล้วก็ออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดคำสู้ๆค่ะ Let's play spelling
8: Right, welcome to the final round. Your first word is common.
9: C-O-M-O-N.
8: Common.
9: C-O-M-M-O-N.
8: Correct. Good job.
10: น้องไข่มุกถือเป็นอีกคนที่มีทักษะการฟังที่ดีนะครับเพราะถึงแม้จะมีการสะกดพลาดไปบ้างแต่เธอก็เปลี่ยนตัวสะกดให้ถูกจนได้ผ่านมาแล้ว10คำเธอใช้เวลาไปเพียง27วินาทีเท่านั้น
7: โอเคไปดูคำที่11กันต่อเลยนะคะ
8: Your word is confusing
9: C O N F U S I N G
8: Correct
7: เยี่ยมมากต่อเลยค่ะ
8: Your word is evolution.
9: E V E L O T I O.
8: Evolution.
9: E V E L U T I O N.
8: Evolution.
9: E V A L U T I O N.
8: Evolution.
9: E V O L U T I O N.
8: Correct. Great job. You came back.
7: กำลังจะบอกเลยว่าฟังดีๆเสียงอะไรนะสุดท้ายก็กลับมาจนถูกนะครับต่อเลยค่ะ
8: Your next word is offensive.
9: O F F E N S I V E.
8: Correct. Great job.
7: ต่อกันเลยนะคะกับคำที่14ค่ะ
8: Your word is excellent
9: E X C E L L E N T
8: Correct Great job again
7: มีสติดีมากๆเลยนะคะน้องไข่มุกเหลืออยู่56วินาทีค่ะ
8: Your word is sprinkler
9: S P R I N K L E R
8: Correct excellent
7: ไปดูกันต่อกับคำที่16ตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่54วินาทีเวลายังไม่ถึงครึ่งนะสู้ต่อเลยค่ะ
8: Your word is disappoint
9: D I S S A P O I N T
8: disappoint
9: D I S A P O I N T
8: disappoint
9: D I S S A P O I N T
8: disappoint
10: เอาละสิครับเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนเธอจะเสียเวลากับคำนี้ไปมากพอสมควรนะครับลองเปลี่ยนตัวสะกดเท่าไหร่ก็ยังไม่ถูกสักที
7: ลองแบบอื่นมั่ง
8: disappoint
9: D I S A PO N T
8: disappoint
9: D I S A P O
8: Oh great try close just one letter D I S A P P O I N T a double P
7: มี P 2ตัวนะคะ
5: โอ้โหน้องไข่มุกจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำได้ฉะฉานมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
4: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนน้องไข่มุกก็ต้องท่องศัพท์เป็นประจำทุกวันนะคะ
5: เอแล้ววันนี้จากรายการ World Cup King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนน่าสนใจบ้างคะ
4: มีคำศัพท์คำว่า common ที่เป็น adjective แปลว่าทั่วไปธรรมดาค่ะคำว่า common นะคะที่เป็น adjective ครูพี่นัทขออธิบายคำว่า common ที่แปลว่าร่วมกันก่อนนะคะตัวอย่างเช่น we have something in common with each other พวกเรามีอะไรคล้ายๆกันน้องๆเห็นคำว่า common ไหมคะแปลว่าร่วมกันและอีกอย่างนะคะสำนวนคำว่า have something in common เป็นสำนวนที่แปลว่าเรามีอะไรบางอย่างคล้ายๆกันมีอะไรที่เหมือนกันด้วยค่ะ
5: คำว่า common นะคะเป็น adjective แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it is common to see him in the library เป็นเรื่องปกติเลยนะคะที่จะเจอเขาอยู่ในห้องสมุดนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า common นะคะเป็น adjective แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะ

0: แล้วคำว่า common นะคะที่แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้าเราเติม prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่เข้าไปข้างหน้าเป็น uncommon ก็จะแปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น this is an uncommon illness you should go to see a doctor แปลว่ามันเป็นอาการป่วยที่ไม่ปกตินะคุณควรที่จะไปหาหมอ
1: เอาละค่ะเรามาทวนกันไปด้วยกันอีกครั้งนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะ common เป็น adjective แปลว่า
0: ร่วมกันธรรมดาปกติ
1: uncommon เป็น adjective แปลว่า
0: ไม่ปกติ
1: have something in common เป็นสำนวนแปลว่าม
0: ีอะไรคล้ายกันมีอะไรเหมือนกันค่ะ
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนสร้างเด็กอ่านนั่นเองค่ะ
0: ตอนนี้จะมีอะไรน่ารู้ไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: การอ่านคือรากฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตห้องสมุดคือหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้คนในชาติรักการอ่าน
3: โอ้โหมีแต่มาสเนี่ยเด็กโอ้มีคุณตัวปุ๊บจีมาสิ
4: ห้องสมุดชิโอดะเนี่ยฮะจะมีอยู่2ชั้นนะครับก็คือชั้น9กับชั้น10นะฮะชั้น9ตรงนี้คือเราอยู่ชั้น9นะครับก็จะดูว่านะฮะ2ฝั่งตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันนี้สีแดงนี่นะครับฝั่งด้านเนี้ยนะสีเขียวเนี่ยก็คือฝั่งนู้นนะสีเขียวเนี่ยจะเป็นหนังสือธรรมดาแต่ส่วนทางด้านสีแดงนี้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะฮะหนังสือพิมพ์ธุรกิจนะมีการลงทุนสิ่งตีพิมพ์ต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยแล้วก็ตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรีด้วยครับแล้วก็ส่วนชั้น10ชั้น10เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆนะฮะ
2: ฟังแล้วรู้สึกดีไหมคะห้องสมุดเพื่อประชาชนในย่านธุรกิจก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจมากนี่คือการจัดทำห้องสมุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจริงๆค่ะ
4: ตรงนี้เป็นคอร์เนอร์นะเป็นคอร์เนอร์ที่นะฮะหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยจะไปอยู่ที่บริษัทบริษัทไหนที่เป็นบริษัทที่ยุ่งมากๆพนักงานไม่สามารถมาที่ห้องสมุดได้ห้องสมุดจะเอาหนังสือเนี่ยไปให้บริษัทไปยืม
2: นอกจากนี้ห้องสมุดกับร้านขายหนังสือก็ทำงานเชื่อมโยงกันด้วยค่ะโดยเฉพาะร้านหนังสือเก่าที่มีหนังสือหายากก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเช่นกันค่ะ
4: อันนี้เป็นแผนผังของอะไรหรือเปล่าเป็นแผนผังร้านหนังสือเก่าๆอยู่ประมาณ160ล้านซึ่งเป็นร้านหนังสือเก่าแต่ละชนิดแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันบางร้านก็จะขายหนังสือเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นบางร้านขายหนังสือเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนอะไรต่าง
2: นอกจากนี้ห้องสมุดสาธารณะยังทำงานในเชิงรุกด้วยนะคะคือการให้ความรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือก็ยังเชิญผู้รู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆมาบรรยายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ที่สนใจหัวข้อเรื่องบางอย่างได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะ
4: ทางห้องสมุดนี้เขาจะมีการจัดอีเวนต์อะไรต่างๆเชิญนักบรรยายท่านใดบ้างนะบอกว่ามีเยอะแยะนะครับก็อย่างเช่นว่าเกี่ยวกับเรื่องทางด้านธุรกิจนะครับเชิญนักบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมาบรรยายก็มีนะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายก็มีเป็นแบบนี้ทั่วประเทศญี่ปุ่นไหมคำตอบคือว่าไม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่โดดเด่นพอสมควรเพราะว่าอะไรลองสังเกตครับที่เราไปเดินมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นนักธุรกิจมาเรียนหนังสือนะครับทำงานไปด้วยเอาเวลาในการทำงานมาเรียนหนังสือ
2: ที่นี่มีแผนกออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือและการอ่านตามโรงเรียนด้วยฟังแล้วเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสาธารณะเนี่ยทำหน้าที่หลากหลายมากเลยนะคะนั่นก็แปลว่าคนจะมาทำงานห้องสมุดได้ต้องเป็นคนเก่งรู้รอบด้านและใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพราะจะต้องบริการผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกความสนใจและงานของพวกเขาเหล่านี้ก็คือต้นทางขององค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศเชียวนะคะดังนั้นคนทำงานห้องสมุดถือเป็นตำแหน่งสำคัญของประเทศตำแหน่งหนึ่งเลยล่ะค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการดูให้รู้สร้างเด็กรักการอ่านเนี่ยสนุกไหมคะจากรายการนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกฝังค่ะให้เราเนี่ยมีการรักการอ่านกันนะคะแล้วก็สนุกไปกับการอ่านนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งตัวพวกเราเองคุณครูห้องสมุดบรรณารักษ์แล้วก็โรงเรียนเนี่ยควรที่จะร่วมมือกันปลูกฝังให้น้องๆเนี่ยรักการอ่านนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะการอ่านนะคะเป็นการพัฒนาตนเอง

0: อ่านหนังสือกันอย่างเป็นประจำนะคะจะทำให้สังคมของเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ค่ะทำให้เกิดนักคิดนักประดิษฐ์มากมายทำให้เราสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ทำให้ประเทศชาติพัฒนาต่อไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: แหมพอพูดถึงเรื่องการอ่านแล้วเนี่ยนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะมาสอนคำศัพท์คำว่าการอ่านกันค่ะคำว่าการอ่านนะคะคือคำว่า readingมาจากคำว่า read นะคะที่เป็น verb แล้วเราก็เติม ing เข้าไปให้เป็น reading จะกลายเป็นคำนามแปลว่าการอ่านนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดน้องๆ อยากจะใช้ verb นะคะให้เป็นคำนามเนี่ยก็สามารถเติม ing ในคำอื่นๆได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น draw ที่เป็น verb นะคะแปลว่าวาดแต่ถ้าเกิดว่าเติม ing เข้าไปเป็น drawing แปลว่าการวาดภาพนั่นเองค่ะหรือคำว่า write ที่แปลว่าเขียนเป็น verb นะคะถ้าเราเติม ing เข้าไปเป็น writing เป็นคำนามค่ะแปลว่าการเขียนนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์ที่น่าสนใจคำต่อไปนะคะคือคำว่าห้องสมุดนั่นเองคำว่าห้องสมุดค่ะเราจะใช้คำว่า library ที่แปลว่าห้องสมุดแต่น้องๆคะคนที่ดูแลห้องสมุดค่ะเวลาเราไปยืมหนังสือหรือว่าคืนหนังสือเนี่ยเรียกคนคนนั้นว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเราเรียกว่าบรรณารักษ์ใช่ไหมคะคำว่าบรรณารักษ์ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า librarian ที่แปลว่าบรรณารักษ์นั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราเปลี่ยนจากลี่เป็นเลี่ยนก็กลายเป็นคนแล้วค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเลเวลอัพกันหรือยังคะน้อง
0: ๆถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะเรามาลองทบทวนกันดีกว่าว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง
1: ข้อแรกนะคะother เป็น adjective นั่นเองค่ะส่วนคำว่า others เป็น pronoun ค่ะแปลว่าอื่น
0: ๆส่วนคำว่า another ใช้กับคำนามที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งอีกอันหนึ่งค่ะ
1: คำว่า each other นะคะจะแปลว่าซึ่งกันและกันใช้กับคนสองคนค่ะ
0: ส่วนคำว่า one another ก็แปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะแต่เราใช้กับคนหลายๆคนขึ้นไป
1: คำว่า common นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าร่วมกันเหมือนกันธรรมดาทั่วไปคำว่า uncommon นะคะเป็น adjective แปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดาค่ะแล้วก็คำว่า have something in common เป็นสำนวนนะคะแปลว่ามีอะไรเหมือนกันนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์นะคะคำว่า read เป็น verb แปลว่าอ่าน reading เป็น noun แปลว่าการอ่านคำว่า draw เป็น verb แปลว่าวาดคำว่า drawing เป็น noun แปลว่าการวาดคำว่า write เป็น verb แปลว่าเขียนคำว่า writing เป็น noun แปลว่าการเขียนค่ะและอีก2คำค่ะคือคำว่า library เป็นคำนามแปลว่าห้องสมุดคำว่า librarian เป็นคำนามเหมือนกันแต่แปลว่าบรรณารักษ์ค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าน้องๆนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ท่องคำศัพท์น้องๆจะต้องเก่งภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนเลยค่ะ
0: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตอยากจะให้สำนวนหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือสำนวนที่บอกว่า a piece of cake น้องๆน่าจะสังเกตนะคะที่ครูพี่เน็ตสอนไปตอนต้นรายการคำว่า another I want another piece of cake ที่แปลว่าฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นนึงค่ะน้องๆคนไหนทราบบ้างคำว่า a piece of cake ก็เป็นสำนวนนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ A piece of cake นะคะเป็นสำนวนแปลว่าง่ายมากๆเหมือนกับสุภาษิตไทยที่บอกว่าง่ายมากเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น This lesson is a piece of cake บทเรียนนี้เนี่ยง่ายมากๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะ
0: เอาละค่ะแล้วน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ใครเป็นแบบนี้บ้างพี่คะหนูเนี่ยนะคะ present perfect จำได้หมดเลยค่ะ subject บวก verb has หรือ have แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3หรือจริงๆมันคือ past participle จำได้ด้วยค่ะว่า present perfect ต้องใช้กับเหตุการณ์อดีตถึงปัจจุบันยังคงอยู่แต่อดีตถึงปัจจุบันยังงงอยู่เลยอะค่ะเรามาดูกันค่ะว่าทำไมเราถึงจำได้แต่ว่าใช้ไม่เป็นทีนี้ค่ะทุกคนเคยเชียร์กีฬาถ้าเราเป็นคนเชียร์ใช่ไหมสมมติเรากำลังเชียร์มวยเราเห็นเขากำลังชกมวยอยู่เลยเนี่ยเรารู้แล้วอุ้ยทำไมไม่ศอกหมัดซ้ายหมัดขวาออกไปเลยเปรียบเสมือนว่าลงไปต่อยเองได้เลยแต่ถ้าเราต้องเป็นนักมวยจริงๆเราลงไปจริงๆมันต้องใช้อีกคนละทักษะหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจำได้รู้นะว่าท่ามันคืออะไรรู้นะว่าเวิร์บมันคืออะไรกับการใช้ให้เป็นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไปทุกคนกำลังคิดใช่ไหม

ค่ะแหมพี่เก่งนักนี่ฉันก็คือเธอก็คือฉันเราก็เหมือนกันนั่นแหละคณะก็เป็นเด็กคนนึงเด็กได้ไหมเด็กไม่ได้แล้วละกันอ่ะเป็นคนนึงละกันที่ไม่ได้ต่างประเทศหน้าก็ไม่ได้ฝรั่งแต่อย่างใดเลยนะคะแต่วิธีที่เราลองใช้ก็คือวิธีในการเข้าใจจากบริบทเข้าใจจากสถานการณ์สมมติว่าเราไปดูหนังมาเราฟังเพลงหรือว่าเราได้ยินเจ้าของภาษาเนี่ยเขาพูดพอเราได้ยินแล้วเราเข้าใจปุ๊บให้เราเข้าใจจากสถานการณ์นี้ว่าอ๋อมันคือสถานการณ์นี้ที่ทำให้เขาอ่ะใช้ประโยคแบบนี้พอเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกันเช่น I have been to Thailand เคยไปมาแล้วประเทศไทยเนี่ยเคยไปมาแล้วเขาใช้กับสถานการณ์เขาใช้ present perfect เราอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกันมีคนถามว่าเคยไปประเทศนู้นประเทศนี้มาหรือยังเราจะได้ใช้แบบเดียวกันแล้วก็พูดต่อกลับไปให้เราเข้าใจสถานการณ์แล้วค่อยไปเข้าใจโครงสร้างแล้วใช้ให้ถูกสถานการณ์ค่ะทีนี้เรามาดูกันว่า present perfect เนี่ยใช้กับสถานการณ์ไหนได้บ้างแบ่งให้เห็นชัดละกันนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเนี่ยคือเหตุการณ์ที่มันยังไม่จบคือมันเกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังคงดำเนินมาเรื่อยๆเช่น I have known John for 10 years He has lived in Bangkok since 2001 We have worked here for a few months พวกประโยคเหล่านี้เราจะใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่เวลาเมื่อไหร่กับ forเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วนะคะได้เหมือนกันเพื่อเป็นการบอกเวลาว่ามันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยจนมาถึงตอนนี้มันใช้เวลามาประมาณเท่าไหร่แล้วหรือมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่กลุ่มที่2เนี่ยล่ะค่ะที่งงกันทั้งประเทศเลยจริงๆมันจบไปแล้วแต่มันก็ยังส่งผลมาถึงปัจจุบันและเราต้องการเน้นผลขยี้ลงไปว่าผลมันเป็นอย่างนี้นั่นเนี่ยเพราะมันเกิดอย่างนี้มันถึงเกิดผลแบบนี้ในปัจจุบันอันอะไรมันส่งผลงงไปหมดเลยไม่เข้าใจแล้วมันจะใช้ยังไงถูกล่ะคะทีนี้อันนี้คือมันจะขึ้นอยู่กับว่าผู้พูดต้องการสื่อว่าอะไรให้กับผู้ฟังออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้พูดเป็นหลักเลยค่ะอ่ะเรามาดูกันง่ายๆ Have you been to JapanHave you been to Japan? ถ้าแปลเป็นไทยแบบเอาให้เซนส์มันยังคงอยู่นะคุณเคยไปประเทศญี่ปุ่นมาหรือยังอันนี้ก็ดู make sense สมเหตุสมผลดูเป็นสิ่งที่คนพูดกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะพูดประโยคว่า Did you go to Japan? Did you go to Japan? ถ้าแปลแบบให้ได้เซนส์ของประโยคนี้คุณไปประเทศญี่ปุ่นมาหรือไม่มันก็ไม่ผิดแต่ว่าก็คนไม่ได้พูดกันสักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เวลาเราถามว่าคุณเคยไปประเทศญี่ปุ่นมาหรือยังเราต้องถามต่อเฮ้ยเคยไปดูซากุระไหมเฮ้ยเคยกินซูชิไหมมันดีมากตรงนั้นมันยังงุ้นมันยังงิดเราคุยต่อว่าเฮ้ยแล้วผลของการไปญี่ปุ่นของคุณมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใช้แล้วเราต้องการเน้นผลหรือเปล่าถามว่าถ้าเราต้องการเน้นแค่ว่ามันจบไปแล้วแหละมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเมื่อวันก่อนจบไปแล้วเราก็สามารถใช้ past simple tense ได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเกิดต้องพูดว่ามันจบไปแล้วนะแต่มันส่งผลแล้วเรากำลังจะพูดถึงผลมันต่อนะเราค่อยไปที่ present perfect tense ค่ะถ้าน้องๆยังไม่เก็ทกันน้องๆเคยจุดธูปไหมคะธูปเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่มันเป็นไฟแบบแดงๆจับไปนี่โอ้โหร้อนแน่ๆเลยนะคะกับส่วนที่มันเป็นขี้เถ้าสีเทาแล้วแต่ว่ามันยังร้อนอยู่เลยถ้าลองนึกภาพว่าส่วนที่กำลังแดงๆร้อนๆเนี่ยกำลังเกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันถ้าเราลองคิดนะคะ present perfect เนี่ยอาจจะใช้กับส่วนที่มันเป็นอดีตคือขี้เถ้าเนี่ยแหละมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือที่ยังร้อนอยู่นะคะเป็นไฟสีแดงอันนี้คือกรณีแรกนะคะกับกรณีที่2ที่เรางงกันเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนที่เราอยากจะใช้มากที่สุดก็คือแค่เฉพาะส่วนของขี้เถ้าเราต้องการขยี้ว่าเอ้ยขี้เถ้าตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเราเอามือไปแตะเนี่ยมันร้อนเหมือนกันนะก็สะดุ้งเหมือนกันนะมันยังมีความทรงจำมันยังมีความรู้สึกมีสิ่งที่มันส่งผลต่อที่เราต้องการขยี้เราต้องการเน้นตรงนั้นอันนั้นคือกรณีที่2เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเพิ่มนะคะ I have lost 3 kilograms อุ้ยเนี่ยค่ะพอดีว่าลดน้ำหนักไปเนี่ยพยายามกินคลีนมาประมาณ3เดือนแล้วนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักเมื่อประมาณ2วันที่แล้วหายไป3กิโลเลยนะคะตอนนี้คือผอมแล้วอะค่ะนี่คือผอมแล้วตอนนี้เราต้องการเน้นว่าเราไม่ได้แค่เมื่อ2วันที่แล้วเราหายไป3กิโลนะแต่ตอนนี้เราผอมแล้วนะจ๊ะอันนี้คือผลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่เราต้องการเน้นเราเลยใช้ present perfect ค่ะหรืออีกตัวอย่างนึง we haven't seen her at school todayWe haven't seen her at school today. วันนี้ตั้งแต่เช้าไปโรงเรียนกันนะเราก็หวังว่าเพื่อนผู้หญิงคนนี้เราจะต้องเจอแต่ว่าเขาไม่มาโรงเรียนเฉยเลยตั้งแต่เช้าที่ผ่านไปแล้วจนถึงตอนเย็นพอเรากลับมาบ้านปุ๊บเราไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนแล้วนะ We are not at school anymore.แต่เราก็ยังนั่งคิดถึงว่าเฮ้มันทำอะไรมันเกิดขึ้นเพราะว่าเธอไม่มาโรงเรียนวันนี้นะเราก็เลยต้องกังวลเลยเธอจะไม่สบ

ได้หรือเปล่ามันมีผลตามมาจากการที่เราไม่เห็นเธอที่โรงเรียนในวันนี้พอเก็ตพอเห็นภาพมากขึ้นไหมคะทีนี้นะคะสิ่งที่จะช่วยให้เราใช้ present perfect ได้ง่ายมากที่สุดคือให้เราจำจากสถานการณ์หรือจำจากบริบทให้เรายกประโยคนั้นเนี่ยมาใช้เลยค่ะในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันสมมตินะเราเคยได้ยินเพลงของ Michael Bublé ไหมคะ I just haven't met you yet นี่นะฉันก็แค่ haven't met ยังไม่ได้เจอเธอคนนั้นเลยสักทีนะคะแต่เดี๋ยวก็มาฉันมั่นใจว่าเดี๋ยวก็มาสมมติว่ามีคนตามงานเราได้ทำหรือยังกันบ้านอันนั้นอะโปรเจกต์อันนั้นได้ทำหรือยัง I just haven't done it yet I just haven't done it yet ก็ร้องเพลงเป็น Michael Bublé ตอบกลับไปนะ คือยกประโยคที่คล้ายกันลองมาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนจาก metมาเป็น done ได้ไหมได้คล้ายๆกันจะไปนั่งสร้างโครงสร้างโอ้โห subject บวก verb แทนที่เราจะทำแบบนั้นให้เราจำแล้วเอามาใช้ทันทีแบบนี้จะง่ายที่สุดเราจะได้ไม่ต้องงงกับ present perfect อีกต่อไปค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: From the statistic, we know that only about 30% of stroke patients would be able to regain their upper extremity function after they get stroke. So my motivation in the last 10 years is to improve their function. So that's why it gives me motivation to use the innovative intervention to help them.This research is about treating stroke patients using transcranial magnetic stimulation to augment the upper extremity training function in stroke patients. First of all, we need to know that stroke leads to the impairment of both lower extremity in terms of walking as well as upper limb function. For example, individuals will not be able to eat or they will not be able to get dressed themselves or they will not be able to use the hand as usual. Actually, my motivation then would want to help them to regain their function.So basically we could use two approaches. One is to train them by training their hand themselves or have them do activity, or you could then directly solve the brain problem. The brain stimulation works in the same way as when you introduce the current into the copper coils. It would then introduce electricity. If you place the coil on the brain, it would then evoke the action potential. Travel

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา

14:30 น.ช่อง195 ถึง 197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:00 น.